ชั้นดาวดึงชั้นดุสิตอะไรเงี้ยเวลาอาจารย์ตุ้มก็เป็นได้แต่ถ้าหาว่าคนที่ทำบุญแล้วจิตรนทุรายไม่นึกถึงบุญได้เนี่ยก็ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นมนุษย์เพราะจิตไม่สงบบุญเนี่ยมันทำให้จิตสงบก็ต้องทำเข้าถึงความสงบจึงจะไปดี

0: ไม่สงสัยก็นอนนะกลายพักกัน
1: พ่ออีกพ
0: ่
1: อ
0: เ
1: ออว่าช่วยที่ไปฌาน
0: ฌานอะไรฌานอะไร
1: ที่ที่หลวงพ่อบอกเข
0: ้
1: าฌาน
0: เออเข้าฌานก็ทำเฉยอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิดดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวดูลมเข้าลมออกดูกายเพ่งดูกายพิจารณาดูกายแม้จิตออกนอกกายก็ทำฌานถ้าเกิดปีติฌานเกิดแล้ววิตกวิจารถ้าเกิดปีตินี่ฌานเกิดแล้วปีติสุขเอตกตาเกิดขึ้นเอตกาแล้วกลับมาสุขมาปีติทำเข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าฌานเกิดเจริญอยู่ในอารมณ์ฌานปีสุขปีติสุขเอตกตาเจริญอารมณ์ฌานนี่ใครทำก็ทำได้ทุกคนเนี่ยถ้าทำเกิดเห็นตัวเองเห็นลมตัวเองเห็นตัวเองเหมือนอย่างเราที่เราเนี่ยก็ฝึกกันอยู่เนี่ยก็คือฝึกพื้นฐานมันก็ผ่านกระแสฌานบางทีก็ผ่านทุกคนเนี่ยสมาธินี่ก็ผ่านเหมือนยังโยมที่นั่งเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็กระแสฌานผ่านจึงได้ปรากฏเป็นนั่งตัวเบานั่งน้ำตาไหลนั่งอะไรเงี้ยเป็นสงบเนี่ยมันผ่านแต่ว่ามันยังไม่ได้ผ่านเข้ากระแสฌานปฐมฌานในตกวิจารณ์แต่นี่เราไม่มีปัญญาไม่สามารถจะพิจารณาตัวนั้นได้มันก็หายไปแต่พิจารณาตัวนั้นได้ก็ไม่หายในตกวิจารณ์ตรงนั้นไว้เราใจไปไว้ที่ไหนอ่ะเอาใจไปไว้ที่ไหนแล้วฮะอยู่ที่กายตรงไหนอ่ะไม่จิตเอาไปจิตไปกำหนดตรงไหนจิตไปกำหนดรู้ตรงไหนไม่รู้ตอบไม่ถูกก็จะแก้ไงได้ อ๋อมาอดีตในช่วงวันไม่เป็นมันก็แล้วไปก็อดีตมาถามปัจจุบันไม่เป็นก็แล้วมันก็ถือว่าไม่เป็นแล้วนะแล้วตอนนั้นเรากำหนดไม่เป็นนะสิกระโดดไม่เป็นเห็นอะไรก็ดีแล้วนะจะได้ดูตัวเองก็นึกเรื่อยไปกำหนดเรื่อยไปในที่หายใจไม่ออกกันไปมากกำหนดไม่ถูกไปกำหนดเดินกลับไม่ไปกำหนดที่เดินไปกำหนดที่อื่นก็เลยแน่นในถ้าเข้าใจอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรก็ได้ได้ได้ได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จิตก็อยู่ในกายอยู่กับกายก็ไม่เป็นไรก็ยังไปกำหนดมันแรงเกินไปสิก็เจ็บหนอเจ็บหนอแต่ว่าอย่าไปทำลมเองให้ยุบให้ผ่องไม่ได้นะถ้าไปทำให้ลมยุบผ่องมันจะเจ็บหน้าอกได้เจ็บนอนเจ็บนี่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาผ่องก็รู้ผ่องไม่ได้เติมลมเข้าไปเนี่ยก็จะไม่อย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไปเติมเนี่ยจะเจ็บนอนเจ็บนี่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันยังเจ็บก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเวทนาก็เจ็บน้อยเจ็บน้อยก็ผ่านไปไม่เป็นไร ต้องพิจารณาด้วยว่าเราเติมให้ผ่องมากจุบยุบน้อยผ่องมากหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่เติมเนี่ยเป็นปกติมันยุบมันผ่องแต่มันแน่นอกแล้วก็ไม่เป็นไรก็เจ็บน้อยเจ็บน้อยก็ไม่เป็นไรเราต้องกำหนดรู้ให้มันทำเบาๆอย่าไปดูก็เพียงรู้ว่ามันยุบมันผ่องเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรอย่าไปทำเองถ้าทำเองเลยจะแน่นจะจุกพวกลมต้องเป็นปกติของเขาเรานั่งคุยอย่างนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเวลาเราดูก็เหมือนเดิมไม่ใช่เราไปทำพยายามปรับอย่างนั้นมันจะเข้าใจก็ต้องไปสังเกตตัวเองใหม่ว่าตัวเองทำยังไงอย่างที่พูดมาเนี่ยนะถ้าเราทำยุบเอายุบอย่างเงี้ยพองก็ให้พองเกินไปหน่อยยุบก็ยุบแสดงว่าเราเอาจิตไปทำด้วยจิตทำด้วยไม่ได้จิตเพียงแต่รู้ว่ายุบหรือพองกายเขาทำเขาเองแต่ก็เพียงรู้ว่ากายเขายุบเขาพองของเขาเท่านั้นเองไม่จิตไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาก็จะเข้าถูกต้องก็พยายามสังเกตตรงนี้พิจารณานี้ว่าไอ้ที่แน่นมันแน่นเพราะอาการของสมาธิหรือแน่นเพราะอาการที่เราไปทำลมให้มากขึ้นน้อยลงแต่ถ้าเราพิจารณาว่าไม่ใช่ทำลมเราก็ปกติหายใจขึ้นลงเป็นปกติแสดงมันยังแน่นนะครับก็กำหนดรู้เฉยแสดงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านแต่ถ้าหากว่าเราไปทำเองเนี่ยไม่ผ่านเราจะแน่นเรื่อยภาวนาอะไรก็แม้ก็แน่นอยู่เรื่อยเพราะเราไปทำเองแต่ถ้าว่ามันเกิดขึ้นโดยการจิตที่เข้าไปสัมผัสกับความสงบมันก็จะเกิดการแน่นการจุกเลยไอ้พวกนี้มันจะเกิดเหมือนยานเพราะแล้วเดี๋ยวก็ผ่านเพราะเราไม่ได้ทำลมเดี๋ยวก็ผ่านมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับไปอย่าไปสร้างมันขึ้นมานะครับเวทนาสติมันเกิดได้สติมากขึ้นก็จะปรากฏของมันก็ใช้ได้ไม่มีอะไรรู้เรื่อยไปเฉยแต่เดี๋ยวก็หายไปก็นั่นก็ถือว่าสติมันเด่นขึ้นความสงบมันเกิดขึ้นแล้วแต่หัวใจเต้นกันรู้เรื่องปกติคนเราไม่สงบไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าตัวเองหัวใจเต้นยังไงสติเราเด่นชัดขึ้นก็ใช้ได้สติมาสัมปชาโนรู้ตัวทั่วพร้อมสติเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะมันมากขึ้น

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชา

0: ขอเข้ามาอาศัยอย่างประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวม

0: แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนอ่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาท่านนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
1: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์คัดของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีนิสัยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: รากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยคนบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านถวายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยียวยาการในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่พระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยควายมือนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดแค่จะถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้ทีเดียวมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง ว่ามีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรง

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่ำสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับตรงไปภาษาอังกฤษพูดว่า go straight ออกเสียงให้ชัดด้วยนะครับ go straight S T R A I G H T ออกเสียงว่า straight แต่ฝรั่งมักจะเพิ่มคำต่อท้ายเพื่อให้ความหมายชัดเจนขึ้นครับเช่น go straight aheadAhead หมายถึงข้างหน้าครับ A-H-E-A-D Ahead ดังนั้น Go straight ahead หมายถึงตรงไปข้างหน้าหรือตรงไปเลยผมขอยกตัวอย่างครับ Go straight ahead for 2 kilometers Go straight ahead for 2 kilometers ตรงไปข้างหน้าเป็นระยะทาง2กิโลเมตรหรือ Go straight ahead for 3 blocksGo straight ahead for 3 blocks. คำว่า block หมายถึงที่ดินที่มีขอบถนนลักษณะสี่เหลี่ยมหรือจากสี่แยกหนึ่งไปถึงอีกหนึ่งสี่แยกครับประโยคนี้จึงให้ความหมายว่าตรงไปข้างหน้าถึงสี่แยกที่สามไม่จำเป็นต้องใช้ go อย่างเดียวครับอาจจะใช้ drive straight ahead ก็ได้หมายถึงขับรถตรงไปหรือ walk straight ahead คือเดินไปข้างหน้าแล้วแต่สถานการณ์และพาหนะที่คุณใช้เดินทางครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจ
1: เข็นครกขึ้นภูเขาทางขึ้นเขาสูงชันนั้นแสนยากยังลำบากเข็นครกขึ้นภูเขาเข็นขึ้นไปกลิ้งกลับทับตัวเรางานหนักเขาเปรียบเป็นไว้เช่นกันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการทำงานที่เป็นไปได้ยากเป็นงานหนักมากเหมือนเข็นครกใบใหญ่ๆขึ้นเขาซึ่งเป็นทางชันก็ต้องออกแรงมากกว่าเข็นไปบนที่

เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดธรรมคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

0: านธรรมเรื่องฤาษีผู้พ่ายแพ้
1: กาลครั้งหนึ่งมีลูกชายเศรษฐีผู้หนึ่งได้ร่ำเรียนวิชามาจนแตกฉาน

0: ดามารดาเสียชีวิตก็เป็นทายาทแต่ผู้เดียวแต่ชายหนุ่มไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติเหล่านั้น
1: เบื่อชีวิตทางโลกแล้วล่ะไม่มีอะไรเที่ยงแท้จีรังสมบัติมีไว้ก็เหน็ดเหนื่อยที่จะต้องเก็บรักษาเราจะออกไปอยู่ป่าใช้ชีวิตสันโดษอย่างฤาษีดีกว่า
0: ในป่าฤาษีใช้ชีวิตอย่างสงบกินผักผลไม้และบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาจนบรรลุฌานและคุณวิเศษชั้นสูงมีหูทิพย์ตาทิพย์และเหาะได
2: ้ท่านฤาษีเหาะได้แล้วท่านมีความเพียรพยายามจริงจังถ้าบำเพ็ญตบะต่อไปก็คงเดินทางไปไหนๆได้ด้วยการเหาะเหินเดินอากาศนะ
1: เรานั่งบริกรรมมานานหลายปีเวลานี้คงเหมาะที่จะเดินทางไปโปรดสัตว์ในเมืองแล้ว
2: ดีสิท่านในเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะท่านฤาษีคงจะช่วยพวกเขาได้มากส่วนผมจะเฝ้าที่นี่เองครับท่านเป็นหนูอยู่ป่าดีแล้วสงบสบายไร้กังวล
0: ฤาษีเดินทางด้วยการเหาะจากป่าเขามายังเมืองใหญ่จนมาถึงอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของเจ้าเมืองก็เห็นว่าที่นี่สงบเงียบน่าใช้เป็นที่พักบำเพ็ญเพียรปลีกวิเวกเมื่อเจ้าเมืองได้พบฤาษีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธานิมนต์ให้พักในอุทยานต่อไป
3: กระผมจะจัดปัจจัยสี่ให้พร้อมและจะนิมนต์ไปฉันอาหารในบ้านพักของกระผมนอกจากจะได้ปรนนิบัติท่านแล้วกระผมจะได้สนทนาปัญหาธรรมกับท่านด้วยนับเป็นการดีที่ท่านจะพักในอุทยานนี้ต่อไปเพราะสะดวกแก่การเยี่ยมเยียนประชาชนของท่านฤาษีเองด้วยขอรับ
0: ตั้งแต่นั้นมาฤาษีก็พักในอุทยานและเวลาอาหารก็รับนิมนต์เข้ามาบ้านของเจ้าเมืองทุกวันเจ้าเมืองก็เข้ามาสนทนาด้วยทุกครั้ง

0: ยู่มาวันหนึ่งเจ้าเมืองกล่าวแก่ภรรยาว่า
1: พรุ่งนี้น่ะพี่จะออกไปธุระหัวเมืองเพื่อปราบพวกโจรป่าน้องอยู่ทางนี้ช่วยดูแลท่านฤาษีด้วยนะ
0: ได้สิคะท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องอาหารจัดที่บ้านเหมือนเดิมน้องจะตรวจรายการอาหารที่เหมาะสมทุกวันการดูแลความสะอาดที่พักมีคนรับใช้ทำอยู่แล้วแต่น้องอ่ะจะคอยกวดขันเสมอค่ะระหว่างเจ้ามือไม่อยู่มีวันหนึ่งฤาษีบำเพ็ญฌานและเหาะขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็เหาะไปยังบ้านเจ้าเมืองไม่ได้เดินเท้าเข้าไปเหมือนที่เคยปฏิบัติเผอิญในเวลานั้นภรรยาเจ้าเมืองอาบน้ำอยู่ในห้องส่วนตัวชั้นบนเป็นหนทางที่ฤาษีเหาะผ่านพอดีเมื่อฤาษีเห็นรูปโฉมโดยนางผู้นั้นไม่รู้และระวังตัวทำให้ฤาษีเกิดอารมณ์หวั่นไหวจนไม่สามารถควบคุมได้จำต้องเหาะลงยังพื้นดินทันทีนับแต่วันนั้นมาฤาษีไม่สามารถขจัดกิเลสตัณหาได้ไม่สามารถกินอาหารและบำเพ็ญฌานซึ่งเสื่อมลงเนื่องจากพลังจิตไม่เข้มแข็งพอเฝ้าแต่ครวญคิดถึงสตรีร่างกายอ่อนแอป่วยด้วยพิษไข้จนกระทั่งเจ้าเมืองกลับมายังไม่ได้เข้าบ้านก็มาพบฤาษีก่อนซึ่งเมืองแปลกใจที่เห็นที่พักในอุทยานนั้นสกปรกเต็มไปด้วยใบไม้อาหารบูดเน่าเพราะฤาษีไม่ได้แตะต้องเลยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น
2: อาตมาถูกยิง
1: เอ๊ะท่านใครกันที่บังอาจทำร้ายท่านถึงที่พักในสวนของกระผม
2: ไม่มีใครทำร้ายอาตมาหรอกอาตมานี่แหละที่ทำร้ายตัวเองอาตมาถูกยิงด้วยลูกศรมันติดตรึงจิตใจที่ขาดปัญญาของอาตมาเองไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดไหลแต่ทำให้เจ็บปวดร้อนรนไปทั่วร่างกายอาตมานำความทุกข์มาสู่ตนเองเพราะพลังจิตไม่เข้มแข็งไม่สามารถต้านทานมันได
0: ้แล้วฤาษีก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าเมืองฟังเมื่อเล่าความจริงและระบายความในใจแก่เจ้าเมืองแล้วฤาษีก็คลายความเก็บกดและได้สติเริ่มทำบริกรรมใหม่จนจิตเป็นสมาธิถึงขั้นข่มอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรบกวนได้น้อมให้เกิดฤทธิ์ตัวเบาลอยได้อีกครั้งเจ้าเมืองยินดีมากที่ฤาษีผ่านพ้นช่วงอุปสรรคนั้นมาได้แต่ฤาษียืนกรานจะกลับสู่ป่าที่สงบวิเวกไม่อยู่ในเมืองอีกต่อไป
2: อาตมาจะกลับป่าที่สงบเงียบเหมาะแก่นักบวชจะเหมาะสมกว่าเพราะอาตมารู้แล้วว่าจิตยังไม่พร้อมสมบูรณ์ที่จะอยู่ที่นี
0: ่แม้ว่าเจ้าเมืองจะอ้อนวอนให้อยู่ต่อแต่ฤาษีก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะกลับมายังป่าที่เคยอาศัยในวันนั้นเอง
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ข้ารู้ว่ากิเลสที่ตัดไม่ขาดนั้นเหมือนศัตรูที่เรามองไม่เห็นซึ่งพร้อมจะจู่โจมทำร้ายได้ทุกเมื่
3: อดีแล้วท่านอยู่ที่เนี่ยทำจิตให้สงบจนกระทั่งมั่นคงเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้กระผมก็จะออกบวชแล้วสำเร็จแล้วก็ตั้งใจจะโปรดเพื่อนหนูด้วยกันมั่งนะครับ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตที่ขาดปัญญานำความทุกข์มาให้ตนเหมือนเช่นฤาษีผู้นี้ค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากิเลสที่ตัดไม่ได้เด็ดขาดนั้นเหมือนกับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวซึ่งพร้อมจะจู่โจมทำร้ายได้ทุกเมื่อ
4: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
5: ธรรมชาติปั้นคนไว้หลายประเภท
0: พอสังเกตว่าเป็นใครไม่สับสนถึงแตกต่างแต่ราคาค่าของคนเกิดจากผลที่คนนั้นปั้นแต่งเติมค่าของคนจะประเสริฐเลิศล้ำค่าต้องพัฒนาที่จิตใจใฝ่ส่งเสริมใช้ธรรมะสองวิธีดีกว่าเดิมจะพูนเพิ่มค่าของตนท่วมท้นเอ่ย

ชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสสหอหรือไม่ใช้กัสสหอกัสสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน

0: นนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999

0: 9หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจจะมีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีลห้าใจ จมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินคาวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาก็แค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองแล้วก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะลึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบ ตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในพอหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่จะมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ควังนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมในจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาก็ไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างยกมือที่โยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้

ใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายอ้าวจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลนึกสอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมโยมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็ได้อ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างเอ้ายกมือสิเอ้ายกไม่อายสิเอ้ายกนักเรียนเอ้ยไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่ไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านให้รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระนี่มีสติให้มีพระวินัยมีศีลเพื่อต้องการให้คนคารหัดได้พระนี่มีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่า3ตะกร้าหรือ3ตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่ว

ยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไปหมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็ดคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นไหนก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยแล้วก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรอย่างนั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เพราะเรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากมันเข้ามารู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนบรรลุใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลย
พอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่ให้ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้พิสูจน์ในธรรมใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้ามันโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยที่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐานสี่นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐานสี่นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองที่ว่าเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐานสี่ยกก้าวไปวางลงไปหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปให้รู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี่ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวและเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมาขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวตอนนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็อ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีถ้ามาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิเลยไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมเนี่ยถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่แท้เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้น
นี่บอกพื้นฐาน

ให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้ที่ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรๆก็หมดกินข้าวเปล่าก็อร่อยโยมที่ตอนเรายังไม่ได้ภาวนาเลยโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นทาสมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปแต่เราดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกข์ทุกพฤหัสหรือเปล่าเนาะแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมนะฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแล้วต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งเราโยกพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้อาตมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็

0: ู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมีการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้
1: เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10 นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้มือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้หัวไม่โป้งตัวหัวไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรจะลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4 บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายใน จำรูปดวงใจของเราไว้มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดโตเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียว
2: ทำบุญขึ้นบ้านหรือทำบุญให้แก่ตัวเราครอบครัวเราที่จริงบุญเนี่ยเริ่มต้นก็คือพุทธเจ้าท่านตรัสรู้รู้เรื่องบุญก่อนคนอื่นทำไมเราจึงได้ทำกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทำสมาธิแล้วก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาของท่านรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยบุญแต่ท่านก็เลยจำแนกบุญต่างๆให้มนุษย์ได้ทำถ้ารู้ว่าบางคนเนี่ยทำบุญครั้งเดียวก็ได้ผลบางคนก็ทำแล้วก็ต้องสะสมบุญบ่อยๆจึงจะได้ผลคนที่ทำบุญได้ผลมากก็คือทำบุญกับพุทธเจ้าทำและมีพุทธเจ้าทรงรับบุญนั้นให้ผลแน่นอนในชาตินั้นแต่ก็ลองลงมาก็ทำบุญกับพระที่เข้านิโรธสมาบัตินั่นก็ได้บุญภายใน7วันแล้วก็บุญส่วนหนึ่งนั้นคือพบพระปัจเจกโพธิพระปัจเจกโพธิที่เป็นพระพุทธเจ้าสอนคนอื่นไม่ได้ดูเฉพาะตนนั้นก็ได้อานิสงส์ในชาตินั้นเลยทำบุญรวยภายใน7วัน บุญสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญอธิษฐานได้ผลเป็นบุญอัศจรรย์ คนจึงเชื่อกันมากเพราะบุญให้พลังอย่างใหญ่หลวงเพราะผู้รับนั้นบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็พระอรหันต์ล้วนเป็นผู้ที่มีอภิญญาก็มีแรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ฉะนั้นทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระปัจเจกพุทธก็ดีพระที่เข้าฌานออกจากฌานก็ดีถือบุญนั้นสำเร็จภายใน7วันหรือในชาตินั้นอันนี้บุญก็ลองลงมาแต่ท่านก็บอกว่าถือจะไม่ได้ทำกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธแต่บุญที่ทำนั้นถ้าสะสมบ่อยๆสะสมทีละเล็กละน้อยเหมือนกับฝนตกลงมาในตุ่มทีละเล็กละน้อยแล้วบุญนั้นผลนั้นน้ำนั้นก็เต็มตุ่มได้ฉันใดการสะสมบุญไปทีละเล็กละน้อยก็จะเต็มตุ่มได้ทำกับพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเทน้ำเตทีเดียวเต็มตุ่มทำกับพระอรหันต์ก็เรียกว่าเททีเดียวเต็มตุ่มแต่ทำกับผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เหมือนกับสะสมเอาน้ำใส่ตุ่มทีละเล็กละน้อยก็เต็มก็ถือว่าต้องใช้เวลาแต่นี้บุญที่เห็นผลโดยทันตานั่นคนจึงเชื่อจึงสาธุจึงอัศจรรย์เหมือนอย่างที่สมัยพุทธเจ้าอยู่นั้นอนามบิณฑกะเศรษฐีนางวิสาขาเนี่ยทำบุญเท่าไรก็ไม่จนยิ่งทำยิ่งรวยบางคนทุกขตะเฉินใจมาทำกับพุทธเจ้าครั้งเดียวก็พ้นความวิบากยากจนไปได้คือธรรมชาติตอนนั้นสมบูรณ์มากบุคคลก็เป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ท่านั้นจึงว่าคนสมัยก่อนจึงเชื่อเรื่องบุญบาปกันมากไม่ดูถูกไม่ประมาทไม่ดูแคลนในเรื่องบุญถือจากความเจริญทางวัตถุไม่เจริญแต่จิตใจคนสมัยนั้นเจริญด้วยบุญมากเขาก็พิสูจน์กันได้สำเร็จบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่บุญเนี่ยมันเป็นเรื่องพลังใจตอนนี้กำลังใจเชื่อความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นเนี่ยมันมากขึ้นบุญนั้นมันก็มากขึ้นแต่ถ้าเราทำไม่เชื่อมั่นโดยลังเลสงสัยโดยทำตามเขาไปโดยตะขิดตะขวงใจไม่แน่ใจทำไปตามประเพณีไม่มั่นว่าทำไปแล้วจะได้ผลเต็มร้อยไอ้บุญนั้นจึงไม่มีพลังเหมือนกับคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยอ่อนซ้อมเนี่ยพอไปวิ่งแล้วเอาจริงๆก็ไม่ชนะเขาไม่เหมือนกับคนที่วิ่งจริงๆจังๆหรือแข่งจริงๆจังซ้อมจริงๆจังพอถึงเวลาแล้วก็ไม่ก็ชนะก็เป็นผู้นำชัยชนะได้การทำบุญเนี่ยที่ว่ามันได้ไม่มีพลังเนี่ยเพราะว่าเราศรัทธายังคลอนแคลนเรายังสงสัยในพระพุทธเจ้าเรายังสังสงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเราไม่รู้ลึกซึ้งและยังสงสัยในการปฏิบัติของพระสงฆ์ว่ามีปฏิปทาอย่างไรประการสงสัยเนี่ยทำให้เราไม่มีพลังในการสร้างบุญกุศลพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระอรหันต์จะทำบุญกับใครได้ล่ะท่านบอกให้ทำบุญกับบิดามารดาปู่เฒ่าผู้แก่อันนี้ก็เป็นพระอรหันต์ของเราอันนี้ก็ทำบุญก็เห็นในชาตินี้จะเจริญได้สมัยก่อนทำพระพุทธเจ้านี่เจริญในชาตินี้จริงแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำแก่พระบิดามารดาอุปการะท่านดูแลท่านอย่าให้ท่านมีทุกข์อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนกายใจนำพาท่านไปสู่ทางดีหรือว่าให้ท่านสร้างบุญกุศลร่วมด้วยอันนี้ถ้าเราอุปการะคุณดูแลบิดามารดายันแก่ยันเฒ่าท่านก็บอกว่าบุญอันนี้ก็ให้ผลในชาตินี้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขความเดือดร้อนก็จะไม่มีแต่นี้คนเราสมัยนี้ก็ไม่เชื่อเรื่องคุณธรรมความดีเท่าไหร่ไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องเทพาอารักษ์ไม่เชื่อเรื่องบุญกุศลไม่เชื่อเรื่องบุญที่จะให้ผลได้ก็ไปสบประมาทดูถูกสิ่งเหล่านี้ก็ กำลังใจก็ลดน้อยลงไปหมดโดยไม่มีพลังจะทำอะไรให้สำเร็จบางคนมีบุญมาแต่ชาติก่อนมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเกิดมาก็โตขึ้นมาก็ได้อยู่สุขสบายไปเลยอันนี้บุญเก่าใครจะไปอิจฉาใครจะไปริษยาใครจะไปกันแกล้งยังไงสู้บุญคนนี้ไม่ได้บุญคนนี้เขาใครว่าเขาทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายเขาสำเร็จผลมาเขาทำความดีทุ่มเทมากพอมาเกิดชาตินี้เขาก็มาเกิดมีทุกอย่างมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีบุญมีวาสนามีกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเขาพร้อมนี่หมายถึงว่าบุญเก่าพามาเกิดคนอย่างนี้ก็เรียกว่าสว่างมาสว่างไปบางคนเนี่ยมีบุญมาแต่ชาติก่อนจริงมาเกิดอยู่ในกองเงินกองทองร่ำรวยแต่ตกอยู่ในแวดล้อมไม่ดีอยู่ในสังคมไม่ดีหลงเรามัวเมาประมาทตกอยู่ในบาปมุขก็ที่บรรปลายชีวิตก็ลำบากไม่ได้รักษาบุญนั้นไว้ประคับของบุญวันนั้นไว้ให้มากก็เลยได้แต่ตอนเกิดมาดีแต่บรรปลายชีวิตไม่มีความสุขแต่บางคนเนี่ยทำบุญไว้น้อยแต่มีอุปนิสัยมาเกิดแล้วลำบากยากเข็ญเหลือเกินละหกละเหินชีวิตนี่ไม่เคยมีความสมหวังเลยในเบื้องต้นเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกคนจนไร้ที่อยู่แต่ไม่ขาดคุณธรรมความดีไม่ขาดสติปัญญามีบุญอันนี้ตรงที่มองคบหาแต่มิตรที่ดีคบหาแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีๆบุคคลนี้ก็ย่อมเจริญในอนาคตคือเรียกว่าไม่บุญมาน้อยก็จริงแต่ว่ามาทำเพิ่มเติมจนเป็นพลังทำด้วยแรงกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเชื่อมั่นว่าบุญนี่มีจริงคนบุคคลนี้ก็ย่อมเจริญในบ้านปลายชีวิตมีความสุขตลอดไปบุคคลที่ลำบากที่สุดก็คือคนบุญเก่าก็ไม่มีบุญใหม่ก็ไม่มีเกิดมาแล้วก็อาภัพสติปัญญาไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่แสวงหาสติปัญญาแล้วก็ทำแต่บาปกรรมไม่สร้างศีลทานภาวนาไม่คบคนดีเป็นมิตรอยู่ในสังคมที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมัวเมาอยู่ในอบายมุขบุคคลคนนี้ก็เกิดมาแล้วก็ลำบากตลอดชีวิตไม่ได้อะไรติดตัวไปฉะนั้นเมื่อคนเราบางทีเนี่ยถ้าเราเชื่อหลักพระพุทธศาสนาให้ลึกๆสักหน่อยพยายามแสวงหาสิ่งนี้ให้ได้แก่ตัวเองมากๆสักหน่อยก็จะมีความมั่นคงในด้านจิตใจมากฉะนั้นการที่เราจะมั่นคงในด้านจิตใจเนี่ยบุคคลเราต้องเข้าไปศึกษาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ใจสอนให้กายสอนให้วาจาเนี่ยรู้เรื่องของความสงบรู้เรื่องของศีลบริสุทธิ์ที่ตัวเองรู้เรื่องของสมาธิที่ควรจะดับทุกข์ทางใจวิธีดับทุกข์ทางใจเนี่ยมันเป็นกระแสของโลกโลกเนี่ยมันร้อนเท่าไหร่มันมากเท่าไหร่วิ่งไปหามันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเหมือนมันจะพาเราไปให้มันทุกข์ให้มันร้อนมากขึ้นเหมือนกับคนเรามีภรรยาเดียวเนี่ยก็ทุกข์ขอควรแล้วถ้าไปหาสองคนนี่ทุกข์มากขึ้นไปอีกมันจะเห็นเลยว่าไอ้ความรักเดียวเนี่ยมันก็ว่าทุกข์อยู่แล้วพอไปมีสองรักคนนี้มันยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนกับเรามีลูกคนเดียวเราก็ว่ายังไม่พอมีอีกคนมันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นสุขตรงที่ดีใจได้มาแต่ว่าทุกข์อยู่ตรงที่ต้องรักษาดูแลเนี่ยกระแสโลกมันมีทุกข์อย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะได้กระแสธรรมะนี่ก็คือว่าเราต้องเข้าใจวิธีว่าทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทุกคนคนเราจะต้องแก้ตัวเองให้มีปัญญาวิธีรู้ทำใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาอย่างเช่นความโกรธเนี่ยมันอยู่กับเราไม่ใช่เรามันอยู่กับเราความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่เราก็คิดว่าเป็นเราพอโกรธทีไรเราก็ผสมประสานไปกับมันแล้วก็มีเรื่องทุกทีเพราะมันโกรธแล้วก็เป็นตัวตนเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครมาเหนือเรานี่คือความโกรธมาเป็นนายเราความโกรธมาชนะเราเราก็กลายเป็นทาสมันทุกครั้งไปต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้เถียง พระพุทธเจ้าว่ากิเลสมันไม่ใช่เราแต่ว่า

มันอยู่เหนือเราเราก็ทุกข์เพราะมันบังคับให้เราพูดเราคิดเราทำแต่ถ้าบุญอยู่เหนือเราล่ะสติปัญญาอยู่เหนือเรากำจัดความโกรธกำจัดความโลภหลงไปได้เมื่อสติปัญญาอยู่เหนือเราเราก็ชนะสิ่งเหล่านี้เราก็แก้ปัญหาได้ด้วยการปล่อยวางหรือสบายใจอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปทำตามมันก็กลายเป็นคนที่มีวิธีดับทุกข์ด้วยสติสมาธิปัญญาธรรมะพุทธเจ้าจึงเป็นของขาวคนที่ไม่รู้ธรรมะหรือไม่เข้าใจธรรมะพกไว้ด้วยความโลภโกรธก็เหมือนของดำของเปื้อนไม่สว่างสวัยดังนั้นที่ว่าบุญสมัยก่อนเขาเชื่อมั่นก็เพราะว่าเขาพิสูจน์กันได้ทั้งนั้นเกิดมาแล้วเขาพิสูจน์กันได้ทั้งครอบครัวพ่อก็

ูจน์กันได้ทั้งนั้นเกิดมาแล้วก็พิสูจน์กันได้ทั้งครอบครัวพ่อก็พิสูจน์ได้แม่ก็พิสูจน์ได้ลูกผัวพิสูจน์ได้เพื่อนบ้านก็เล่ากันต่างๆนานาเห็นกันสมัยก่อนนี่คนตายแล้วฟื้นมาเล่าเรื่องนรกสวรรค์ให้ฟังได้สมัยนี้ตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วฉีดยาไปเลยสมัยก่อนติดฝาโลงแล้วสวด3คืนแล้วจะเผาแล้วยังฟื้นบอกไปไหนโยมพระบาลพาไปเที่ยวเมืองนรกเมืองสวรรค์ไอ้บ้านนี้ก็ยังไม่เชื่อไอ้บ้านโน้นก็ยังไม่เชื่อแต่มันฟื้นกันไม่บ่อยคนมันก็มาไปเล่ายืนยันกันนะเข้านะเข้ามันก็มีความเชื่อขึ้นมาว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนโกหกแต่ที่จริงแล้วไอ้เชื่ออย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเชื่อแบบชาวบ้านที่ตายแล้วฟื้นแต่ที่เชื่อแบบโดยปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเชื่อแล้วก็ท่านสอนให้เห็นทางตรงนี้ยังคำว่าดับทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะมีการดับทุกข์ได้เนี่ยอริยสัจ4มรรคองค์8เนี่ยทางที่ดับทุกข์ได้เนี่ยท่านบอกว่าคนถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้หรอกในโลกนี้เกิดมาแล้วถ้าไม่รู้จักจิตใจตัวเองไม่รู้จักนิสัยตัวเองไม่รู้จักสันดานตัวเองไม่รู้จักลดละต้นลาวาศอกยังคิดจะชนะคนอื่นด้วยอารมณ์เนี่ยนั่นคือคนไม่รู้ใจตัวเองคือคนเจ้าอารมณ์ดังนั้นถ้าเรารู้จิตรู้ใจตัวเองนั่นเรียกว่าวิถีทางดับทุกข์จะเจอความสุขตรงความร่มเย็นตรงนั้นแล้วสรุปแล้วคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าไม่แสวงหาธรรมะจะเอาอะไรไปถ้าไม่เอาบุญเลยจะเอาอะไรไปก็ไม่มีอะไรไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเกิดมานี้ขอให้มีสติปัญญาได้มองเห็นธรรมะของพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเป็นแสงสว่างแล้วนั่นแหละเราจะเอาอะไรไปได้ไอ้ลูกบ้านบ้านเรือนทั้งหลายนี่เราก็ชมเชยกันตอนมีชีวิตเนี่ยแต่เวลาเราตายไปแล้วเราก็ไม่เอาไปชมเชยหรอกมันต้องเอาชมเชยที่ตัวเองทำไว้ไอ้ตอนที่ความดีของลูกหลานนี่เราก็ชมเชยตอนมีชีวิตอยู่บ้านใหญ่บ้านโตก็ชมเชยตอนมีหูมีตาฟังนี่เองดูนี่เองแต่จะชมเชยดีที่สุดก็คือการชมเชยความดีที่ตัวเองสะสมบุญไว้มันพอได้ยังถ้ายังไม่พอเราก็ต้องสะสมชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินไปที่สุดเลยเดินไปไหนล่ะมันก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปทุกลมหายใจเนี่ยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยชีวิตมันก็ไปเรื่อยๆหมดไปปีเวลานี่มันฆ่าเราหมดไปหมดเดี๋ยวนี้เราเดินไปไกลละจาก20ปีเนี่ยเดินไม่กลับละเดินไปได้ไป50 60 70นะโอ้ยิ่งไม่กลับใหญ่เลยไม่จะไปไหน60มันก็ไปเรื่อยเข้ามันอะลมมันก็อ่อนลงมันก็จะไปสวรรค์นะสิจะไปสวรรค์กันทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าทำใจได้ก็ไปสวรรค์กันแต่ถ้าทำใจเอาบุญกุศลไม่ได้ยังรอบกลงยังวุ่นวายอยู่กับบ้านเรือนยังงกอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่เป็นของตัวอยู่เงี้ยทั้งที่ตัวเองทำไม่ได้มันก็จะไม่ไปสวรรค์ใจมันก็จะไม่มันก็จะเศร้าหมองเพราะว่าเราทำใจไม่ได้ฉะนั้นเราบุญเนี่ยเราต้องรีบทำต้องสะสมไว้พุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าไม่สะสมไว้ในชาตินี้แล้วชาติหน้าเราจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนจนจะเป็นคนไร้สติปัญญาจะเป็นคนเศร้าหมองจะเป็นคนไม่มีตระกูลจะเป็นคนขาดญาติขาดมิตรขาดโภคทรัพย์แต่ถ้าสะสมไปในชาตินี้แล้วจะเป็นอริยทรัพย์จะเป็นศีลก็ดีเป็นทานก็ดีเป็นภาวนาก็ดีบอกว่าจะไปรวยข้างหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ยังรวยอยู่เหมือนสาวกของท่านเนี่ยแต่ละองค์ละองค์เนี่ยสร้างบุญมาเนี่ยพอมาเกิดฐานพุทธเจ้าแล้วพวกนั้นมาแสดงบุญตัวเองทั้งนั้นเลยมาแสดงบารมีตัวเองที่ทำไว้ทั้งนั้นเหมือนอย่างพระอนนท์เนี่ยมาแสดงบุญเก่าทำบุญครั้งใดก็ขอให้ตัวเองมีปัญญาเลิศฟังธรรมพุทธเจ้าขอให้จำได้ทุกคำอย่าได้หลงได้ลืมขอให้เป็นตัวแทนพุทธเจ้าขอให้เข้าใจในธรรมพุทธเจ้าขอให้เป็นประโยชน์ต่อในที่ตัวเองได้ทำขออย่าได้หลงอย่าได้มัวเมาขอให้เป็นคนมีสติปัญญาเลิศพอมาเกิดฐานพุทธเจ้าแล้วก็มาเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดวันเดียวพุทธเจ้าเวลาเดียวพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมพุทธ

0: ย่าสะสมบารมีมาแต่ชาติก่อนจำพระไตรปิฎกได้หมดเลยปัญญายังคอมพิวเตอร์เลยจำได้หมดไม่ลืมเหลือนนั่นคือว่ามาแสดงบุญเก่ามาแสดงบุญเก่าเนี่ยทำไว้แล้วจึงได้อย่างนี้แต่ละองค์ละองค์ศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเลือกแสดงบุญแสดงบาปทั้งนั้นบางคนก็มาแสดงบาปคนหนึ่งนั่นเป็นพระมาบวชเป็นพระมาเกลียดภาษาริบุตรถามภาษาริบุตรเนี่ยโลภมากใครถวายจีวรก็รับใครถวายจำบงก็รับรับเอาหมดเลยไอ้เราเนี่ยหูภาษาหนึ่งไม่ได้สักตัวเดียวได้แล้วก็ยังคนอื่นได้มากกว่าก็เลยเกลียดภาษาริบุตรว่าโลภมากไปมองพระอรหันต์เป็นคนปุถุชนเขามาบวชในพุทธศาสนาเขามองพระอรหันต์เป็นปุถุชนเขาก็ดูถูกพระอรหันต์ผลที่สุดก็ด่าในใจด่าในใจพระสารีบุตรก็ไม่โกรธพระสารีบุตรนี่ท่านบริสุทธิ์นี่ไม่โกรธแล้วด่าข้างนอกดีกว่าจะได้โกรธด่าข้างนอกก็ไม่โกรธอีกเอ๊ะด่าไงไม่โกรธตัวเองก็โกรธใหญ่เลยไอ้ด่าเขาไม่โกรธตัวเองเลยโกรธแล้วเข้าไอ้ความโกรธนี่กลายเป็นตุ่มขึ้นตามตัวเลยขุผ่องขึ้นจัดเมล็ดเท่าสิวเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเข้าโตไปเรื่อยๆแล้วพระอุปัชฌายะที่บวชแล้วก็ตายไปอุปัชฌายะของท่านบวชแต่ตายไปเป็นพระพรหมเป็นอนาคาคำว่าอนาคานี่หมายถึงไม่กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไปนิพพานบนพรหมอุปัชฌายะของพระภิกษุผู้ทำผู้โกรธพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็จำแรงกายลงมาบอกท่านอย่าโกรธพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรเป็นพระบริสุทธิ์นะไอ้ที่ตุ่มขึ้นเนี่ยเพราะความโกรธที่ไอ้โกรธคนธรรมดาไม่เป็นไรอย่าโกรธผู้บริสุทธิ์ให้หยุดความโกรธให้ขอขมักขมาสกรรมมันนี่จะโหสิไม่งั้นท่านจะไปลงนรกอเวจีนะโกรธคนอย่างนี้จะบาปได้ยังไงไม่บาปคนอย่างนี้มันโลภนี่สะสมจีวรสบงไว้เยอะแยะหมดไม่แบ่งให้ไม่เคยให้เราก็โกรธนะเขาก็ไอ้จะตุ่มเมล็ดถ้าผ่านประกาศมันก็โตเท่าเมล็ดข้าวโพดไปเรื่อยๆจนโตเท่าเมล็ดผลส้มมันก็แตกแต่ก็เน่าเละทั้งตัวเลยต้องเอาใบตองหลองท่านก็เตือนบอกว่านี่ครั้งเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอย่าทำนะบอกฉันจะต้องโกรธถ้าสารีบุตรแช่งกันยันตายเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อว่าคุณนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ดูสิโยมเกิดทันพระพุทธเจ้าเลยยังไม่เชื่อพุทธเจ้าหรือความโกรธเนี่ยทันพระสารีบุตรเลยไม่เชื่อพระสารีบุตรเลยไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นอกุศลผลที่สุดก็ตายก็ไปลงนรกอเวจีพุทธเจ้าบอกว่าน่าเสียดายได้ร่างกายมาดีแล้วแต่ไม่ทำใจให้ดีพระสารีบุตรเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้เอาหรอกท่านก็ไปแจกพระที่ประพฤติปฏิบัติดีก็ไปแจกท่านเองท่านก็สันโดษฉะนั้นเราถึงว่าความโกรธก็ดีความคิดอะไรที่มันไม่เข้าถึงธรรมถึงศีลเนี่ยเราก็อย่าต้องชำระจิตใจพวกนี้บางคนเนี่ยปฏิเสธเลยนะว่าบุญไม่มีจริงบาปไม่มีจริงสวรรค์ไม่นรกไม่มีจริงคือเขาคิดตามใจตัวเองไปคิดตามใจตัวเองได้ไงกิเลสมันไม่เชื่อใครหรอกมันต้องศึกษาธรรมะมันต้องศึกษาศีลและธรรมต้องศึกษาความสงบอย่างเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องคนสมัยนี้ที่จริงแล้วเนี่ยที่จริงคนสมัยนี้บางประเทศบางคนเนี่ยเขานิยมกันมากเรื่องการทำสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องเหมาะสำหรับคนเดี๋ยวนี้จริงๆสมาธิเนี่ยเหมาะสำหรับยุค IMF จริงๆสมาธิเนี่ยเพราะปัญหาครอบครัวเนี่ยแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจเย็นให้มากขึ้นทำใจสงบให้มากขึ้นและยิ่งเอาศีลธรรมมากเท่าไรคนก็จะไม่เบียดเบียนจะไม่โกงไม่กินกันคนก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันตอนนี้เราต้องหาคนมีน้ำใจแหละฉะนั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงไปแก้วิกฤตได้ทุกครั้งวิกฤตทั้งหมดเนี่ยจะต้องเอาธรรมะไปแก้จากผู้นำที่ดีๆแต่ต้องเอาศีลธรรมเป็นผู้นำ อย่าเอาคนฉลาดไม่มีศีลธรรมไม่ได้คนฉลาดที่ไม่มีศีลธรรมมันมาโกงฉลาดมากไม่ได้ต้องเอาฉลาดที่ฉลาดศีลฉลาดธรรมฉลาดประเภทให้คนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นจึงว่าบุญอันนี้จึงว่าทำไปแล้วให้ผลในชาตินี้ทำยังไงล่ะทำให้ผลก็คนใจบุญมันก็คนใจเย็นไงคนใจบาปก็คนใจร้อนนะกินก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนเดินก็ร้อนคนอิจฉาคนกินก็อิจฉานั่งก็อิจฉานอนก็อิจฉาริษยากลัวคนอื่นจะดีกับตัวเองนั่นน่ะคือบาปแต่คนใจบุญไงกินก็เมตตานั่งก็เมตตานอนก็เมตตาใครทุกข์ร้อนที่ไหนก็เดือดร้อนใจอยากจะช่วยเขาสงสารเขาสงเห็นอกเห็นใจคนไปทั่วหมดนั่นแหละบุญถ้าคนเราถ้าทำบุญกันแล้วมันก็จะเกิดความเย็นจึงคลายเป็นคนใจดีไม่ทรมานบุญไม่ทรมานใครบาปที่ทรมานเราถึงจะโกงเขามารวยมันทรมานโกงเขามารวยนี่มันทรมานกินทุกครั้งมันก็รู้ว่าเราไปเบียดเบียนเขามายิ่งอายุยืนนานเท่าไหร่ยิ่งทรมานเท่านั้นแต่บุญนี่ยิ่งอยู่มันยิ่งส่งเสริมตัวเองเขาว่ายิ่งอายุมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นนะบุญอันนี้ไม่ลืมไม่หลงตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยได้ทำได้สร้างได้สะสมเพราะพระองค์เนี่ยไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นทิฏฐิพุทธเจ้าเนี่ยดูสิโยมไม่มีทิฏฐิเลยไปศึกษาพุทธประวัติไปศึกษาธรรมะให้ลึกๆเถอะอริยสัจ 4มรรคองค์ 8ปฏิสุมบัติธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยไปศึกษาเถอะไม่มีทิฏฐิเลยพุทธเจ้าคนอื่นยังมีทิฏฐินะโยมนะแต่พุทธเจ้านี่หาทิฏฐิไม่ได้คำสอนก็ท่านก็หาทิฏฐิไม่ได้พระอรหันต์ก็หาทิฏฐิไม่ได้จะไปติพระอรหันต์ยังไงพระอรหันต์นี่ไม่บางคนเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีมาบวชบางคนเป็นพระราชามาบวชบางคนเป็นคนจนมาบวชแต่พอมาเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่ได้กันอย่างไม่ถือตัวตนแล้วไปบิณฑบาตในฉันได้ทุกบ้านบ้านคนขอทานบ้านคนขี้ถ้วยกูดถังยังไงอาหารยังไงก็ฉันได้หมดแล้วก็อยู่ยังไม่มีสมบัตินอนยังไม่มีสมบัติอะไรเลยนอนที่ไหนคนไม้ก็ได้นอนในถ้ำก็ได้นอนในป่าละไม่เคยหวาดกลัวความไม่เคยไม่มีศัตรูและไม่กลัวอะไรเลยนั่นคือว่าเป็นพระอรหันต์มีทิฏฐิตรงไหนท่านไม่มีทิฏฐิจริงๆนะท่านเอาสมบัติเพียงบาทลูกเดียวผ้าเพียงสามผืนใครให้อะไรก็กินแค่นั้นเองจะไปหาทิฏฐิท่านตรงไหนล่ะไม่มีทิฏฐิท่านบริสุทธิ์จริงๆอย่าไปเปรียบพุทธเจ้านะพุทธเจ้ายิ่งบริสุทธิ์มากพุทธเจ้านั้นมีประสาทสามฤดูมีความสุขทุกอย่างแต่ออกมาแล้วไม่เอาอะไรเลยโดนคนอื่นยังทำไม่ได้อย่างท่านแต่นั้นเราพวกเราเนี่ยยังศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปไม่ถึงแก่นของพุทธศาสนาเราจึงไม่ค่อยเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจริงๆไม่เลื่อมใสในคำสอนของท่านจริงๆไม่เลื่อมใสพระอรหันต์จริงเพราะเราเป็นพุทธกันเพียงแต่บอกกันตามๆมาแต่ยังไม่ได้ไปค้นตำรับตำรายังไม่ได้ค้นคว้าหลักธรรมไม่ได้ค้นหาจิตใจที่สงบสุขแต่ถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ศรัทธามากขึ้นสมัยก่อนนี่มีนะบวชแค่7ขวบเป็นพระอรหันต์เลยเป็นหนุ่มเป็นสาวบวชแล้วเป็นพระอรหันต์เลยสมัยนี้มีที่ไหนไม่มีนี่บวชอย่างนี้ก็ไม่เคยได้รู้เรื่องปฏิบัติกันข้าวัดสมัยก่อนนี่ฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นอุบาสกบริกาสำเร็จเลยเข้าใจธรรมะเลยมันล้วนแต่คนที่เบาบางกิเลสทั้งนั้นที่รู้เรื่องพุทธศาสนาที่จริงสมัยเนี้ยความเจริญทางวัตถุนิยมมันมากการสื่อสารเนี่ยเจริญมากรู้เรื่องเร็วมากดีชั่วรู้เรื่องเร็วมากแต่รู้เรื่องปฏิบัติน้อยไปรู้เรื่องปฏิบัติน้อยไปตรงนี้เราจะไม่ได้อะไรไปมนุษย์เกิดมาในยุคนี้จะไม่ได้อะไรปล่อยตรงที่ไม่รู้แก่นของพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่ได้แก่นไป มันจะได้แต่สิ่งที่เรื่องไร้สาระไปมากกว่าก็ดีเลยโยมลูกบวชนะลูกปฏิบัติและโยมก็ได้บวชได้ปฏิบัติใจแต่พี่น้องก็ได้บวชได้ปฏิบัติใจอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าลูกไปทำอะไรลูกหลานไปทำอะไรอ๋อไปเข้าอยู่ป่าอยู่ที่สงบนี่คือการไปทำใจคนรุ่นลูกเราทำได้แล้วพ่อแม่ล่ะจะทำอะไรอยู่ลูกยังไปนั่งสมาธิได้ลูกยังไปสันโดษได้และเราอยู่บ้านนี่เราไม่ทำหรือเราต้องทำลูกเขาเรียนรู้ธรรมะตรงนี้ได้อายุหนุ่มยังน้อยอยู่เราอายุมากแล้วเราต้องทำให้มากเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วที่ต้องสร้างตรงนี้เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีกำลังใจเหมือนดึงลูกเนี่ยดึงเราไปตลอดเวลาทำให้ใจเรานิ่งดิ่งไปสู่ทางสงบลูกอยากจะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นก็จะได้เป็นปฏิบัติบูชามากขึ้นแล้วอันนี้จะไม่เป็นของใครคนที่อายุมากแล้วไม่มีอะไรจะดีเท่าหรอกโยมไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการสนใจธรรมะหรอกไปสนใจเรื่องคนอื่นมันก็วุ่นวายเราไม่ทันเขาแล้วเพราะหูตาฟ้าฟางเราถ้ารู้ธรรมะเนี่ยมันฉลาดในใจอย่างน้อยเราไม่พูดเราก็รู้ว่าเรามีความรู้อย่างไรมีความสุขความสงบอย่างไรเวลาตรงนี้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะเวลานี่ไม่กินคนนะโยมนะนี่เขาเรียกว่ายักษ์นะพุทธเจ้าว่ายักษ์สองตัวยักษ์สองตากินคนทั้งโลกกลางคืนก็คือยักษ์มันมีตาดำกับตาขาวก็กินไปทุกวันทุกคืนกลางคืนก็คือตาดำกลางวันคือตาขาวกินคนจนหมดทั้งโลกเลยยักษ์เวลานี่กินคนทั้งโลกคนลืมทำความดีกันหมดบางคนลืมทำความดีเอากลางคืนไปกินเหล้าเมายากลางวันไปเที่ยวเตะหาผลสุดโดนยักษ์ตัวนี้กินหมดกินหมดเวลาแต่ที่สุดเมื่อมันกินไปทุกวันทุกคืนทุกคืนก็หมดอายุหมดบุญหมดวาสนาที่สุดก็เกินกินไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยพุทธเจ้าท่านว่างั้นปฏิจจสมุปบาทยักษ์ตัวนี้กินคนหมดทั้งโลกแล้วกินมานานแล้วด้วยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพ้นจากยักษ์ตัวนี้แล้วกินท่านไม่ได้แล้วคู่ปฏิบัติท่านเชื่อที่จะไม่โดนยักษ์กาลเวลานี้กินยักษ์ตัวใหญ่ที่สุดในโลกจับคนกินเคี้ยวกินได้ทุกวันทุกคืนแล้วก็ตายไม่รู้ตัวคนที่รู้จักยักษ์ตัวนี้เท่านั้นน่ะที่จะทำตามพระพุทธเจ้าเลยจึงจะพ้นจากเงื้อมมือและจะไม่ถูกสุกกืนกินจึงจะไปสวรรค์นิพพานได้อยู่ในเขตสวรรค์ก็ยังไม่พ้นยักษ์ตัวนี้นะแต่เข้าถึงนิพพานจึงจะพ้นเขตยักษ์ตัวนี้จับกินอันนี้อาจจะพูดลึกไปโยมอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็จะพยายามทำปริศนาธรรมพวกนี้ให้คนที่เข้าวัดเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ได้ไปปฏิบัติ
1: คนเราพอรู้จักวิธีการระลึกชอบก็คงจะ ทำให้ใจตัวเองได้ระลึกถึงกุศลที่ตัวเองทำไว้การระลึกชอบที่ตัวเองทำไว้ก็คือการระลึกถึงบุญที่เคยมาประพฤติปฏิบัติก็เคยมาอยู่กับพระคนเราเวลาตายแล้วก็เอาบุญไปอย่างเดียวตอนจะตายนี่ก็ต้องนึกถึงแต่บุญกุศลอย่างเดียวจึงจะระลึกถูกต้องดังนั้นคนที่จะระลึกบุญกุศลได้ก็คงต้องสะสมบุญทำไว้จนชำนาญเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยเราสวดได้เนี่ยวันที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังสวดได้อันนี้ถือว่าเราระลึกสิ่งที่เราเคยทำไว้ได้ไม่ใช่ว่าตอนเราป่วยตอนเราตายจะตายเนี่ย เอาหนังสือมาให้สวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยก็คงสวดไม่ได้เพราะกำลังใจไม่มี

ฉะนั้นก็ต้องระลึกไว้ก่อนอะไรที่ดีๆก็ต้องระลึกไปก่อนให้จนชำนาญจนจำแม่นฉะนั้นถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยก็เป็นส่วนทำให้เราหลงส่วนจำได้ก็เป็นตัวรู้วิชาไปพุทธศาสนานี่ก็ต้องการให้ระลึกสิ่งที่ตัวเองทำส่วนหนึ่งที่เป็นกุศลไว้คนที่ไปเป็นเทวดาโดยมากก็ระลึกถึงบุญตัวเองทำไว้พอระลึกได้ทำบุญกี่ครั้งกี่ครั้งก็ระลึกได้นั่นคือระลึกถึงเรื่องบุญตอนนี้ที่ว่าถ้าคนระลึกไม่ได้มันก็เอาไปไม่ได้บุญจึงต้องทำให้ชำนาญทำครั้งเดียวไม่พอก็ต้องทำทุกวันทำจนเป็นนิจศีลทำจนเคยชินเหมือนคนที่ภาวนาพุทโธเนี่ยก็ภาวนาจนติดปากติดใจไปไหนก็มีแต่พุทโธก้องอยู่ในใจ นี่ถือว่าเราไม่ใช่ภาวนาตอนเจ็บไม่ใช่ภาวนาตอนจะขาดใจก็ต้องภาวนาตอนดีๆฉะนั้นถึงว่าการภาวนาเนี่ยจึงเป็นนิสัยเป็นปัจจัยส่งผลให้แก่ตัวเองได้ระลึกอยู่สม่ำเสมอเหมือนคนค้าขายเนี่ยเขาระลึกแต่กำไรเขารู้ว่าเขาจะต้องหาทางให้พ้นขาดทุนหาทางกำไรแต่ถ้าเขาไม่ระลึกถึงเรื่องการขาดทุนกำไรไม่บวกลบคูณหารให้เป็นไม่ตกตัวเลขเขาก็ขาดทุนฉะนั้นคนที่มีการคำนวณได้เก่งชนิดชำนาญคือการขายได้เก่งเนี่ยเขาก็ทำกำไรได้เพราะเขาระลึกแต่สิ่งที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเอาคนที่ไม่ระลึกถึงเรื่องตัวเลขอันนี้ไปค้าขายก็หลงลืมเราซื้อมาเท่านี้ไปขายเท่านั้นผลที่สุดไปขายขาดทุนการระลึกที่เราทำอะไรไว้เนี่ยมันก็ต้องระลึกเป็นกำไรที่เราทำอะไรไว้ทุกอย่างการเข้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสุดท้ายแหละมาถึงก็สุดท้ายทุกคนก็มาถึงสุดท้ายก็คือความดับความดับนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยอยากคิดแล้วก็ไม่อยากมาแล้วก็ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินความดับอันที่นี้คือปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นของเราแต่ที่จริงความดับนี้ก็ได้ทั้งสองทางทางหนึ่งก็คือการได้ไปจากนี้ได้ไปจากโลกนี้ไปสู่อีกโลกหนึ่งคือได้ไปจากทุกข์เพราะโลกนี้มันมีทุกข์ตรงที่ว่าเราป่วยเรานอนไม่เรานอนเจ็บนั่งเจ็บเดินเจ็บเราเจ็บไอ้เราเจ็บป่วยเนี่ยมันอยู่ก็เป็นทุกข์ไม่มีใครป่วยว่าสบายหรอกการนอนเนี่ยแค่วันเดียวเราก็ทรมานแล้วบางคนนี่ป่วยเป็นเดือนก็ทรมานเป็นเดือนฉะนั้นการไปจากโรคนี้คือไปดับเนี่ยก็คือการดับทุกข์คือพ้นจากการนอนป่วยอันนี้ก็เป็นความสุขของสังขารร่างกายไปแต่ด้านจิตใจนั้นเราไปดีนี่ก็ต้องเป็นตัวเองที่ทำไว้ก่อนทำสะสมทานศีลภาวนาไว้ก่อนจึงจะไปเป็นสุขคนที่ทำบุญไว้เนี่ยก็จะอยากไปเป็นสุขคือรู้ที่มาที่ไปเช่นทำบุญไว้มากๆเนี่ยรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนานี่ก็จะไปสู่ความเป็นผู้เจริญหมายถึงว่าสวรรค์สวรรค์นี่คนอยากไปเพราะรู้ว่าสวรรค์นี่มันไปเป็นสุขแต่นั้นถ้ารู้ว่าตายแล้วไปสวรรค์เนี่ยไม่มีใครกลัวหรอกไม่กลัวทุกข์ของความตายก็คงจะกลัวทุกข์ของความเจ็บเท่านั้นดังนั้นพวกที่ทำบุญเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยคนที่กลัวคือคนไม่มีบุญคนที่เป็นเทวดาใน

ใจเนี่ยเขาไม่กลัวหรือคนที่เขาได้สวดมนต์ภาวนาทุกวันเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเพราะเขามีเครื่องรองรับในใจว่าเขาไม่กลัวเพราะทำไมจึงไม่กลัวก็เพราะว่าเขาฝึกของเขาไว้จนเคยชินเพราะระลึกถึงความเจ็บความตายเป็นของเราไว้พอแล้วและอย่างหนึ่งก็เชื่อว่ามีบุญพอที่จะไปดีจึงไม่กลัวไอ้ที่กลัวนั่นคือไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำบุญกุศลไว้เลยจึงเกิดความกลัวไม่อยากไปอยากจะเกาะทั้งที่ร่างกายนี้ก็ป่วยเจ็บแทบหมอรักษาไม่ได้แล้วก็ยังไม่อยากจะตายไม่อยากจะไปฉะนั้นจึงว่าคนที่จะรู้เรื่องความตายได้เนี่ยก็คนต้องเคยเจ็บนะถ้าคนเคยภาวนาคนเคยปฏิบัติฉะนั้นจึงว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจึงจะรู้ฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะความหวาดกลัวจะไม่มีแก่พวกเราที่โบราณเขาบอกให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังหรืออรหังเนี่ยเวลาจะขาดใจตายเนี่ยเขาจะมาต่อวิญญาณให้คือมาต่อความรู้สึกว่ายายป้าแม่พ่อนึกถึงพระอรหังไว้นะคือให้นึกถึงพุทธเจ้าไว้อรหังคือคนสมัยก่อนนี่เขาบอกกันแค่นี้เนี่ยเขาบอกให้นึกถึงพระอรหังไว้บางคนก็นึกได้บางคนก็นึกไม่ได้คือคำว่าอรหังเนี่ยมันเป็นที่พึ่งบั้นสุดท้ายของคนจะตายแต่สมัยนี้เขาคงไม่ค่อยบอกกันสมัยก่อนนี้ทุกบ้านทุกเรือนเวลาพ่อแม่จะขาดใจตายเนี่ยจะมีคนมารุมล้อมก็จะบอกอรหังนึกถึงพระอรหังไว้อรหังก็คือผู้ไกลจากกิเลสคือพุทธเจ้าคือนึกถึงพุทธเจ้าแต่เขาใช้คำว่าอรหังแต่บางคนก็ไม่รู้คำว่าอรหังนั่นคืออะไรแต่ก็นึกว่าเป็นของพุทธศาสนาก็เลยนึกอรหังแต่ว่าอะไรก็ได้ขอให้นึกที่ใจของเราสบายการนึกถึงพระอรหังเนี่ยคือใจสบายดังนั้นจึงว่าเราจึงต้องนึกไว้ก่อนนึกถึงพระอรหังไว้ก่อนแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยได้ภาวนาเป็นโดยมากภาวนากันไม่เป็นไม่ค่อยมีเวลามาภาวนาแล้วก็ไม่ได้ทำใจให้สงบโดยมากก็จะไม่ยอมรับตรงนี้แต่พอเวลาเจ็บขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นจะอึดอัดมากจะขัดเคืองมากจะทำใจสงบไม่ได้จะทรมานคนเจ็บเวลาจะตายก็ตายอย่างทุรนทุรายตายอย่างทรมานเพราะตัวเองไม่คิดถึงพระอรหังไม่คิดถึงพุทโธไม่คิดถึงพระอรหังไม่มีพุทโธสมุเพราะตัวเองนึกไม่ออกพอตัวเองนึกไม่ออกก็มีแต่การนึกไม่อยากตายคือนึกเป็นทุกข์เป็นห่วงดังนั้นก็เลยว่าคนเข้าตาจนแล้วไม่มีที่พึ่งเนี่ยเหมือนกับเรือร่มเนี่ยถ้าเรือร่มไปแล้วเนี่ยบางคนที่จะไปถึงฝั่งได้คือบุคคลนั้นต้องมีกระดานหรือมีอะไรลอยมาให้เกาะหรือมีใครมาช่วยพยุงตัวเองไปได้แต่คนที่จมตายในกลางทะเลส่วนมากก็คือไม่มีอะไรลอยมาให้เกาะเลยเอาอะไรที่พึ่งไม่ได้ฉะนั้นคนเราจะตายเนี่ยโดยมากจะหาที่พึ่งไม่ค่อยได้เพราะทำใจยากเพราะเราเคยอยู่สบายสบายเราเคยมีอิสระในกายหายใจอยู่ทุกวันเคยหายใจกินก็หายใจสบายนั่งก็หายใจสบายเราเคยอยู่กับลมหายใจเนี่ยแต่พอเราจะหมดลมเราทำใจไม่ได้เพราะทุกคนอยากมีลมหายใจแต่พอหมดลมหายใจเรารู้สึกว่ามันจะทุกข์ทรมานที่สุดของชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ภาวนาไว้ให้นึกถึงอรหังไว้นึกการทำความดีของตัวเองไว้จงฝึกในการฝึกก็เนี่ยที่จริงแล้วคนชาวบ้านเนี่ยก็ฝึกไม่ถึงชาวบ้านฝึกไม่ถึงเพราะบางบ้านไม่เคยมาถืออุโบสถไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจึงฝึกไม่ถึงแต่ถ้าคนเราได้ปฏิบัติแล้วก็ฝึกถึงเพราะว่าได้ข้ามเวทนาได้หัดข้ามเวทนาคนที่ฝึกถึงนี่คือคนหัดข้ามเวทนาคือหัดห้ามความทุกข์ใจข้ามความทุกข์กาย
ทีนี้คนเราไม่เคยทำสมาธิเนี่ยไม่เคยข้ามความทุกข์กายถ้าทุกข์ก็ไปหาหมอกินยาหายก็คิดว่าไม่มีทุกข์แต่ทุกข์ที่สุดของทุกข์เนี่ยก็คือการที่เราไม่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราไม่มีทางกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเราจะต้องตายเนี่ยอันนี้คือคนข้ามเวทนาไม่ได้เนี่ยก็จะเล่าร้อนใจจะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จะเจ็บป่วยมากดังนั้นถ้าเราฝึกการข้ามเวทนาเนี่ยคือว่าเช่นเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เคยนั่งได้เลยชั่วโมงหนึ่งเนี่ย15 นาทีชั่วโมงเนี่ยเราไม่เคยนั่งได้เนี่ยเพราะเรากลัวทุกข์ทำไมจึงนั่งไม่ได้เพราะเรากลัวทุกข์ทุกอะไรทุกข์เพราะไม่สงบทำใจไม่ได้เราก็กลัวความคิดของเราก็พยายามดิ้นรนก็เลยนั่งไม่ได้หรืออย่างหนึ่งก็กลัวความปวดเมื่อยนั่งแล้วก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายปวดเมื่อยเราก็ข้ามเวทนาไม่ได้ดีๆเรายังทำไม่ได้เรายังข้ามทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ได้พอเวลาเราป่วยเนี่ยมันโดนบีบบังคับเราก็ยิ่งข้ามไม่ได้ใหญ่เราก็พอไว้หน้าวนาไม่ได้กายก็เจ็บใจก็เจ็บอันนั้นเรียกว่าข้ามเวทนาไม่ได้คนอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปไม่มีที่ดับทุกข์ไม่สำเร็จดับทุกข์ไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่เคยฝึกไม่ชอบนั่งไม่ชอบภาวนาแต่พอเราจะตายแล้วจึงว่าการที่จะตายจะต้องมีคนมีความสงบมีความอดทนมีกำลังใจอย่างเข้มแข็งไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายต้องอยู่เหนือทุกตรงนี้จึงจะไปดีได้ดังนั้นคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยคือเป็นคนที่เตรียมใจข้ามทุกข์เพราะเรานั่งสมาธิเนี่ยมันทุกข์ทรมานมันปวดมันเมื่อยมันทุรนทุรายกระสับกระส่ายมันใจมันเนี่ยมันจะเรียกร้องให้เลิกให้หยุดแต่พอเรานั่งไปนั่งไปแล้วมันก็สงบมันก็เย็นข้างหลังเราก็รู้ว่าเราไม่กลัวทุกข์ยิ่งเจ็บเท่าไรยิ่งปวดเท่าไรเราก็นั่งข้ามได้ชั่วโมง2 ชั่วโมงบางคนนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนคืนอย่างนั้นคือเรียกว่าเรารู้จักวิธีดับทุกข์คือไม่กลัวทุกข์อันนี้จึงจะเป็นเครื่องรับรองว่าตัวเองเนี่ยเคยข้ามเวทนาเคยข้ามความทุกข์กายทุกข์ใจแต่คนเราไม่เคยนั่งเนี่ยมันไม่มีทางข้ามเลยพอเรามาเจ็บไข้ได้ป่วยก็วิ่งแต่หายาหาหมอผลที่สุดทรมานร่างกายทรมานจิตใจบุคคลนั้นจึงไม่มีที่ดับทุกข์จึงทรนทรายกระสับกระส่ายก่อนจะตายในคนจึงไม่สงบไงดังนั้นจึงต้องหัดฝึกถึงว่าคนเคยมาถือศีลเคยมาบวชเคยมาปฏิบัติเคยมาถืออุโบสถเนี่ยคือคนได้ข้ามทุกข์แล้วได้ฝึกข้ามทุกข์แล้วดังนั้นถ้าคนยังไม่เคยบวชเคยปฏิบัติเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ข้ามทุกข์อะไรเลยยังตกอยู่ในอำนาจของทุกขเวทนาครอบงำทุกขติปฏิกังขาพระพุทธเจ้าว่าทุกขติปฏิกังขาถ้าดับเมื่อไรเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็ไปนรกสุขติถ้าสุคติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยสุคติปฏิกังขาถ้าสุขเกิดขึ้นในจิตตอนดับทุกข์ตอนดับลมหายใจตอนจิตเป็นสุขก็ไปสุคติสุคติกับทุคตินี่คือความทุกข์มันมาตอนจะดับจิตสุขมันเกิดมาตอนจะดับจิตสุขคืออะไรคือเห็นบุญตัวเองแล้วก็สบายใจไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมดนะถ้าดับตอนนั้นก็จะไปเป็นสุคติแต่ถ้าทุรนทุรายกระสับกระส่ายหายาหาหมอไม่อยากตายหายใจไม่ออกตรงนั้นคือทุกขติอันนี้เป็นเครื่องวัดใจแต่ว่าคนเราจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองจะตายเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติย่อมไม่ได้มีอะไรได้เตรียมไว้เลยดังนั้นการบวชเรียนการมาอยู่วัดการมาพึ่งปฏิบัติเนี่ยถือศีลอุโบสถมาเดินจงกรมนั่งสมาธิถือว่ามาฝึกวิธีดับทุกข์ข้ามทุกข์เพื่อชนะทุกข์และจะไปดีตรงนี้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้วิธีดับทุกข์ของเราว่าเรามีกำลังที่จะสู้กับทุกข์ระดับนี้ได้แค่ไหนไม่มีใครจะอยากตายอายุ50ทุกคนจะอยากจะอยู่80แต่ว่าเมื่อถึงเวลานี้แล้วเราจะทำไงก็ต้องสู้มันจะดับ50ก็ต้องยอมรับว่านี่เราไปแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วสังขารนี้เราจะต้องไปอยู่ที่ใหม่ก็จะต้องรู้ว่าตัวเองนั้นต้องยอมละยอมทิ้ง
แต่ถ้าเรายังทุรนทุรายกระสับกระส่ายยังห่วงร่างนี้อยู่มันก็ไม่ได้อะไรเลยอันนั้นเราจึงว่าต้องฝึกไว้ก่อนเพื่อเมื่อเจออย่างนี้อายุเท่าไรมันต้องเจอแน่นอนมันต้องเจอสักวันหนึ่งวันไหน7วันเนี่ยต้องเจออายุเท่าไหร่เจอด้วยโรคอะไรจะตายแบบไหนจะตายที่ไหนเรายังกำหนดไม่ได้เลยเนี่ยว่าทุกคนนี่ต้องตายแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนตายเมื่อไรตายด้วยโรคอะไรตายดีหรือตายไม่ดีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตรงนี้แต่ทุกคนก็ไม่อยากคิดหาว่าตัวเองไม่ถึงเวลาไม่อยากคิดไปคิดเอา80นั่นดีกว่าค่อยคิดว่าตัวเองจะต้องตายพอถึง80จริงๆมันก็หลงคิดไม่ออกมันก็พะโวภาวะโวยวายเอะอะไปแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าได้สอนให้ไม่ประมาทสอนให้คิดสอนให้นึกว่าทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่ามีว่าจนว่าโง่ฉลาดล้วนแล้วไปสู่ความตายไม่แน่นอนทุกคนถึงเวลาต้องไปและเราก็ไม่รู้ว่าพวกเรานี่จะอายุยืนกันแค่ไหนคิดว่าจะไปบวชตอนอายุ80เราจะอยู่ถึง80หรือเปล่าพอ60 50ก็ตายอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงว่าไม่มีใครจะบอกว่าตัวเองต้องยืนตามที่ตัวเองคิดมันยืนไม่ได้บางทีเราทำกุศลกรรมไว้น้อยอายุเราได้แค่นี้ก็ไปแค่นี้บางคนเนี่ยยังสาวอยู่เลยมา 2-3 วันได้ก็ไปเผาอายุแค่20กว่าแต่เขาก็บอกว่าหมอทักเขาฝันไม่ดีแล้วว่าจะอยู่สั้นเราบอกไม่เป็นไรหรอกทำบุญถ้าจะตายเมื่อไรก็ไม่กลัวขอให้ทำบุญไว้เขาก็เพียรมาบวชเพียรมาบวชแต่ว่าไอ้การบวชเนี่ยถ้ากรรมมันหนักมันก็เป็นเบาแต่ถ้ามันหนักมากมันก็ไม่อโหสิเพราะไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยมีมากแต่ตัวเขาเองเขารู้ไปแล้วว่าเขาเนี่ยอายุสั้นเขาก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเท่าไหร่ตอนจะสิ้นเนี่ยเขาก็สั่งพ่อสั่งแม่นะสั่งไว้ให้หมดทุกอย่างสั่งว่าเขาตายแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งอายุที่เขายังน้อยนะเพราะอะไรเขาจึงได้เป็นอย่างนั้นเขาสั่งพ่อสั่งแม่สั่งพี่สั่งน้องได้เขาอายุไม่มากเป็นเพราะเขาเคยมาบวชเป็นเพราะเขาเคยมาภาวนาเขาจึงไม่ค่อยทุกข์ร้อนกับความที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปคนดีอย่างนี้เขาไปดีฮะเพราะเขาเป็นคนดีเพราะเขาไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมอะไรเพราะเขาเป็นผู้คนกตัญญูรู้คุณแล้วก็เคยมาบวชมาเรียนดัง นั้นถึงว่าเราเขาก็ไม่คิดทุกคนไม่คิดว่าเขาจะต้องไปตามที่เขาพูดเขาเคยมาดำริว่าเขาเคยฝันไม่ดีหมอดูไม่ดีว่าเขาจะอายุสั้นทุกคนก็ไม่คิดว่าเขาจะสั้นถึงขนาดแค่20แล้วตายแต่ที่จริงแล้วถึงเวลาแล้วเขาก็ไปอันนี้ถ้าเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเขาจะต้องเสียอกเสียใจมากกับความที่ตัวเองยังเป็นสาวอยู่เพราะคนเรายังไม่ยอมรับแน่นอนเพราะตัวเองยังเป็นสาวอยู่แต่ถึงเวลาแล้วก็ยอมรับสั่งเสียพ่อแม่ได้ว่าไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจจัดงานจบก็ไม่ต้องทำอะไรมากอะไรเงี้ยก็อันนี้ถือว่าการเตรียมตัวของเขาไว้ดีธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนถึงความไม่เที่ยงสอนให้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารและเป็นของเราไม่มีอะไรมั่นคงจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียก็อาศัยกันอยู่อาศัยทำความดีอาศัยเมตตากันแต่ที่สุดแล้วต่างคนต่างไปไม่มีใครจะบังคับบัญชาให้อยู่เท่านั้นเท่านี้ได้แต่บุญกุศลนั้นจะเป็นของเราที่เอาไปได้คนเราต้องพยายามคิดเรื่องนี้ให้มากแล้วก็จะได้ตั้งใจมาบวชมาเรียนมาประพฤติปฏิบัติจะได้ไม่มัวเมาจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่เลยข้ามตรงนี้ไว้ว่าเราทำอะไรไว้ได้หรือยังได้บวชได้ปฏิบัติได้ยังได้สนใจเรื่องศาสนายังสวดมนต์ได้มั่งยังภาวนาได้มั่งยังรู้เรื่องของพุทธศาสนาแค่ไหนอันนี้เราจะต้องวนเวียนมาหาตรงนี้ก่อนที่เราจะไปแบบนั้นอันนี้ก็ต้องคิดกันก่อนเพราะคนเราไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยจะตายไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเตรียมตัวไปเลย
เหมือนเราจะมีบ้านเก่าของเราเนี่ยหรือบ้านผุบ้านพัง

0: บ้านหลังนี้เราจะต้องหาบ้านใหม่ก่อนเตรียมตัวซื้อที่ใหม่หรือไปหาที่ใหม่ก่อนแล้วจึงค่อยไปแต่เกิดบ้านนี้ผุพังไปทันทีเราไม่เตรียมมาใหม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าจะไร้ที่อยู่ไม่มันเปรียบเหมือนคนไม่มีบ้านแล้วไม่ได้ประกันไฟแล้วก็ไฟไหม้เขาไม่มีที่อยู่อย่างนั้นเหมือนคนเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเก่าแล้วรู้แล้วว่าเก่าต้องหาใหม่แทนไม่จะร้อนมันขาดจะหมดตัวแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนไม่ใช่งั้นเมื่อเสื้อผ้ามันเริ่มเก่าเราก็ต้องหาใหม่เปลี่ยนเหมือนกันทุกอย่างจะเป็นรถก็ดีเป็นเสื้อผ้าก็ดีเป็นบ้านก็ดีเราต้องรู้ว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องหาที่ใหม่แต่คนเรานี่ไม่คิดนะบางทีบางคน60 70 80แล้วทั้งที่เก่าแล้วเก่าอีกเข้าโรงพยาบาลอีกเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนยังไม่ยอมคิดจะหาของใหม่ก็ยังห่วงไอ้ความเก่าตัวเองนั่นแหละผลที่สุดตายแล้วยังไม่ยอมจะตายเขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีพวกสัมภเวสีนี่เป็นพวกอะไรพวกที่ไม่ยอมเปลี่ยนร่างกายตัวเองคือไม่ยอมรับไงตายแล้ววิญญาณนี่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมคือยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่บอกคิดว่าตัวเองไม่ตายพวกสัมภเวสีแต่ถ้าคนเราคิดปรงสังขารว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเราตายแล้วเราตายแล้วเราตายแน่พวกที่เห็นว่าตัวเองตายเนี่ยก็จะถอดจิตตัวเองออกจากทิ้งจากร่างนี้ก็ได้ร่างใหม่ก็เป็นพวกเทวดาเลยเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่พวกที่ยังวนเวียนอยู่นี้พวกประเภทที่ปรงไม่ตกก็จะเป็นพวกที่หาที่เกิดไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเราต้องเตรียมทุกคนเพราะร่างกายคนเราเนี่ยมันแก่ตั้งแต่คลอดแล้วอยู่ในท้องเนี่ยก็เรียกว่ามันแก่ขึ้นทุกวันเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ไปถึง9เดือนนึงท้องแก่แล้วพอคลอดออกมาก็แก่ไปเรื่อยแก่ไป20 30นี่ถือว่าแก่จนไม่กลับแล้วแต่ว่ามันค่อยๆแก่เขาเรียกว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันตายทุกวินาทีเลยมันตายไปเรื่อยๆแล้วก็มันเปลี่ยนขึ้นมาใหม่แต่เราไม่รู้เองว่าคนเราเนี่ยมันตายทุกเวลาจะไปรู้ก็ตอนที่ตัวเองโน่นหมดลมจึงได้เข้าใจว่าโอ้ตายหรือเนี่ยดังนั้นถ้าคนเราได้เปลี่ยนหนทางตัวเองไว้ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะทุกข์น้อยลงการพลัดพรากจากกันจะไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเขาทำดีไว้เราก็ดีใจว่าเขาตายไปดีร้องไห้ไปทำไมร้องไห้ไปเขาก็ต้องตายเอาไว้ไม่ได้แล้วขอให้เขาเป็นคนดีตายก็เลยกันเราก็สบายใจแล้วคนที่จะตายก็บอกว่าเมื่อฉันตายฉันก็ไม่ห่วงใครเพราะทุกคนก็เป็นคนดีเมื่อความดีต่อดีด้วยกันเราก็ไม่ต้องเสียใจต่อคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจเพราะทุกคนก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนพระอนุนบอกไม่ต้องเสียใจธรรมวินัยเรายังอยู่ขอให้ประพฤติปฏิบัติต่อไปเราไม่ได้ตายธรรมะยังอยู่เนี่ยห้ามการร้องไห้ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างความตายเป็นของแน่นอนทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่ามีว่าจนยังไงก็ต้องตายแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าตายไปแล้วก็ขอให้ทำดีก่อนตายเอาละการบรรยายธรรมะก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอาละโยมเล่นงวดเท่าไหร่ถามจริงๆอ่ะพอเราถามมาจะลาหนีแล้วบอกอย่าเพิ่งไปสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปเหมือนกันบอกว่าเท่าไหร่สองสามพันอ่ะสามพันละบอกสองสามพันอ่ะเอาสามพันปีหนึ่งโยมได้เท่าไหร่เขาบอกว่าปีหนึ่งเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นนี่โยมเอาใส่กระปุกไว้เลยนะใส่กระปุกไว้เลยเดือนละ 3,000 ไอ้งวดละ 3,000 3,000 ปีนึงโยมเปิดกระปุกทิ้งโยมถูกหวยทิ้ง 30,000 โยมได้ทุกปีเลยแล้ว10ปีได้อะไร10ปี 300,000 กว่า20ปีเนี่ยถ้าโยมลูกโยมโตปุ๊บเนี่ยโยมได้เป็นล้านเลย20ปีโยมมาเปิดกระปุกทิ้งโยมได้ถูกหวยเป็นล้านแล้วชาตินี้โยมจะถูกได้สักล้านหรือเปล่าถ้าโยมมีบุญอะไรจะไปถูกหวยคนที่ถูกหวยเนี่ยคนชาติก่อนเคยช่วยคนไว้เยอะคนคนนี้ลงทุนทำบุญมาเยอะช่วยคนค คนพวกนี้จะต้องทำบุญเสียสละให้แก่คนโน้นคนใครตกทุกข์ได้ยากใครเดือดร้อนมาพึ่งฉันคนคนนี้จะต้องทำบุญพิเศษอย่างมากมายถ้าย้อนไปสู่อดีตเนี่ยคนพวกนี้จะต้องทำบุญกุศลช่วยเหลือคนไว้อย่างมากบุญอันนี้จึงมาตอบสนองชาตินี้ถึงจะจนแต่ก็มีโอกาสใช่ไหมโยมเพราะความอยากตัวเดียวทำให้จนแก้ปัญหาไม่ตกนี้ก็ไม่มีอะไรพอคิดถึงเนื้อถึงสินขึ้นมาก็จะไปโดดตึกตายแหละที่จริงชีวิตเขายังมีค่าอยู่เยอะเลยดูหน้าตาแล้วเขายังมีค่ามีโอกาสไม่น่าเขาจะคิดสั้นเลยเป็นเพราะการดำเนินการตัวเองผิดพลาดเองไปเดินทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ใจลึงเล่าร้อนจึงฟุ้งซ่านอาตมาว่าคนเราเนี่ยถ้าไปอยู่อบายมุขฟุ้งซ่านนะพวกเล่นไพ่เนี่ยฟุ้งซ่านพวกกินเหล้าเที่ยวพวกประเภทที่ไม่สงบเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจะคิดอะไรมองโลกไม่แง่ดีมองโลกในแง่ร้ายแล้วก็จะคุยกับคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเราที่เขาสงบเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอารมณ์มันจะเสียกลับบ้านมาอารมณ์จะเสียฉะนั้นจะต้องไม่มีสิ่งพวกนี้มาก็จะดีขึ้นไม่รู้จะมาก็พูดไปแล้วกลับไปก็จะคิดฆ่าตัวตายก็เปล่าไม่รู้บอกไอ้คนฆ่าตัวตายมันไปนรกแน่นอนไม่ไปสวรรค์หรอกปัจจุบันวันนี้ทุกพวกนี้ก็ทุกมันตามไปฉะนั้นจึงว่ายุคนี้ต้องลงมือเข้าวัดกันดูไม่เข้าวัดก็ขอให้ศึกษาธรรมะหน่อยศึกษาความสงบหน่อยเรียนรู้จริยธรรมพุทธเจ้าก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเราก็อยากให้คนไปปฏิบัติจะได้กลับมาช่วยกันจะได้กลับมาช่วยตัวเองกลับมาช่วยครอบครัวจะได้กลับมาช่วยแก้ปัญหาสังคมไอ้เรานั้นไม่มีปัญญาไปแก้เขาได้ทำไมครอบครัวเขาเนี่ยแต่ถ้าเขาได้มาปฏิบัตินี่เขากลับไปแก้กันได้อย่างน้อยผู้หญิงนี่สำคัญผู้หญิงยังเป็นหลักได้นี่ก็ช่วยเอาลูกเอาเต้าไว้ได้สามีจะไปยังไงก็ช่างหัวมันเห็นไหมถ้าภรรยามีหลักเนี่ยเลี้ยงลูกได้นะผู้หญิงบางคนนี่เก่งเลี้ยงลูกทั้งเป็ดเจ็ดแปดคนเรียนจบปริญญาหมดเลยอ่ะสามีไม่เอาไหนแต่ผู้หญิงเก่งเก่งกว่าผู้ชายอีกเพราะเป็นนักอดทนผู้หญิงนี่อดทนมากแต่มาหวั่นไหวเรื่องไอ้ความรักนี่เท่านั้นเองเรื่องอื่นอดทนหมดนะผู้หญิงนะถ้าเรื่องความรักนี่อ่อนแอมากถ้าเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรทํางานทําการเก็บเงินเนี่ยผู้หญิงอดทนมากเคยเห็นใจแม่ตัวเองแล้วแต่เรื่องความรักนี่อ่อนแอเลยน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายอย่างเดียวแต่ถ้าพ้นตรงนี้ไปได้เก่งผู้ชายนี่เลี้ยงลูก9คนไม่ได้นะไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่ได้คนเดียวเลี้ยงไม่ได้ไปเอาเมียน้อยมาตีลูกตัวเองตายแต่ว่าอย่างนี้สมัยก่อนรับรองเลยโอ้เข้มแข็งมากอดทนแต่ถ้ามาไปถามหมอนวดเขียนนวดคนผู้ชายร้องจากเลยล่ะแล้วถามบอกแล้วแกไปนวดผู้หญิงได้ไงเนี่ยผู้ชายยังร้องเลยบางคนเนี่ยตดเลยอ่ะตดมั่งเยี่ยวมั่งนวดเลยนะแกนวดเจ็บมาหมอขาวอ่ะแล้วก็ไปนวดผู้ชายผู้หญิงได้ไงหลวงพ่อผู้หญิงนะอดทนกับผู้ชายนะเลือกโอ้ใช่สิถ้าผู้หญิงไม่อดทนมันจะคลอดลูกได้ไงเนาะมันจะอุ้มท้องได้ไงเลยกลายว่าผู้หญิงนี่อดทนกับผู้ชายอ่อนแอบางอย่างเท่านั้นเองก็จึงได้ยกให้เป็นแม่ไงเป็นแม่ธรณีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่คงคาเป็นแม่ใหญ่ดังนั้นถ้าหากว่าพ่อดีด้วยผู้ชายดีด้วยมันยิ่งเสริมกำลังให้ผู้หญิงนี่มีพลังมากยิ่งทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสังคมทุกวันนี้จะมาว่าแก้ครอบครัวให้มีศีลธรรมเท่านั้นอย่าไปวุ่นวายกับคนข้างนอกเกินไปขอให้รับผิดชอบให้กลับมาหาธรรมะให้มากๆนะแก้ปัญหาตกอย่าไปเห็นข้างนอกดีแล้วกัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกันในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกาและวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางคุชุตราอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนางคุชุตราอุบาสิกาผู้มีสีปัญญาหลักแหลมเป็นอัจฉริยภาพได้รับยกย่องให้เป็นเลิศด้านผู้สูตรคือผู้ศึกษาเล่าเรียนมากเป็นผู้มีความสามารถกระทำตนให้เป็นที่นับถือของสตรีทั้งหลายมีพระนางสามาวดีเป็นต้นสร้างเกียรติคุณความดีจนบุคคลทั้งหลายลืมความผิดปกติแห่งร่างกายของนางชีวประวัติของนางคุชุตราอุบาสิกามีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่านางคุชุตราอุบาสิกามีอดีตประวัติกล่าวรวมอยู่กับพระนางสามาวดีว่าบุคคลทั้งสองได้ถือปฏิสนธิคือเกิดขึ้นในเรือนของบุคคลผู้มีสกุลในเมืองหงสวดีซึ่งการบังเกิดขึ้นในชาตินี้ตรงกับพุทธกาลของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าจะนับกันด้วยประมาณจำนวนเวลาโดยนับย้อนถอยกลับขึ้นไปจากพัทรกัปนี้ก็จะได้ประมาณ 100,000 กับต่อมาภายหลังกุลธิดาทั้งสองคนได้พากันไปสู่พระวิหารที่ประทับของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคิดว่าพวกเราจะฟังพระธรรมกถาของพระบรมศาสดาได้บรรดากุลธิดาทั้งสองคนนั้นนางคุชุตราอุบาสิกาได้เห็นพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายฝ่ายเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ที่มีการสดับตรับฟังมากได้ศึกษาเล่าเรียนมากนางกุลธิดาคุชุตราเมื่อได้เห็นอุบาสิกาผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในท่ามกลางประชุมชนบุคคลเป็นจำนวนมากได้เพ่งมองมาเป็นตาเดียวกันที่นางก็ทำให้นางเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจอยากจะได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจึงได้กระทำกุศลกรรมและตั้งจิตปรารถนาฐานันดรศักดิ์นั้นและนางได้กระทำกุศลกรรมต่อเนื่องมาจนตลอดชีวิตของตนคือการกระทำคุณงามเพื่อปรารถนาให้ได้ผลตามที่ตนต้องการการกระทำความดีเหล่านั้นนั้นไม่ใช่กระทำเพียงครั้งเดียวแล้วหยุดอยู่นะบุคคลผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วมักจะกระทำติดต่อนอนเนื่องไปจนกระทั่งตลอดชีวิตถือเอาเรื่องของการกระทำบุญคือความดีเป็นที่ตั้งเป็นที่พึ่งของจิตใจและบุคคลเรานี่มีปกติอยู่อย่างหนึ่งว่าจิตใจที่ไม่เอาความดีไปใส่ไว้ใจมักจะไหลไปทางความชั่วหรือความชั่วก็จะไหลเข้ามาสู่ใจได้ต่อเมื่อเราได้เอาความดีใส่ใจของเราไว้เสมอๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเป็นการสวดมนต์ภาวนาหรือเป็นการฟังธรรมหรือว่าจะเป็นการตักบาตรถวายทานอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำอยู่เป็นนิดแล้วจิตก็คิดถึงความดีต่างๆเหล่านั้นจิตจะไม่ไหลไปทางฝ่ายต่ำหรือชั่วจะเข้ามาไม่ได้การกระทำคุณงามความดีของบุคคลที่ปรารถนาดีมักจะทำกันติดต่ออย่างนี้คือระวังไม่ให้ดีพ้นไปจากตัวได้ระวังใจไม่ให้ไหลไปในฝ่ายต่ำเมื่อนางกุลธิดาสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกและได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เท่านั้นคือไม่ได้ไปเกิดเป็นอื่นเลยเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะตายจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์หมุนเวียนอยู่อย่างนี้จนนับเวลาประมาณล่วงไปได้ 100,000 กับครั้งตกมาถึงพุทธสมัยแห่งพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าน
3: างคุชุตราเทพธิดาได้จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์แห่งแม่นมในบ้านของโคสกะเศรษฐีในเมืองโกสัมพี แต่ว่านางเป็นคนที่อภัพอัปภาสเกี่ยวกับเรื่องร่างกายคือนางเป็นผู้มีร่างกายไม่ปกติเหมือนบุคคลโดยทั่วไปคือนางเป็นผู้มีร่างกายเป็นคุดชาคำว่าคุดชานี่ก็แปลว่าค่อมได้แก่เวลาที่นางเกิดมามีร่างกายเตี้ยผิดธรรมดาและหลังค่อมนี่ก็เป็นความอัปภาสในเรื่องร่างกายของนางที่ไม่เหมือนกับสามัญชนทั่วไปร่างกายของนางเตี้ยและยังหลังค่อมอีกด้วยด้วยอาศัยเหตุที่นางเกิดมามีร่างกายผิดปกติอย่างนี้พวกญาติจึงตั้งชื่อให้ว่าคุชุตรามีความหมายว่านางอุตราผู้เป็นหญิงค่อมนั่นเองคือเป็นหญิงที่มีหลังค่อมหลังโค้งหลังโก่งขึ้นมามองเห็นได้ชัดชีวประวัติของนางคุชุตราตอนต่อไปนี้นอกจากจะมีกล่าวไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีแล้วยังมีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งอัปปมาทวรรคในเรื่องของพระนางสามาวดีความว่านางคุชุตราเมื่อเจริญเติบโตแล้วนางได้เป็นหญิงรับใช้ของนางสามาวดีในช่วงที่นางสามาวดีได้เป็นบุตรบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีและพร้อมด้วยหญิงที่เป็นบริวารประมาณ500คนนี่ก็แสดงว่านางสามาวดีแม้จะเป็นบุตรบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีก็ตามทีแต่นางก็มีหญิงที่เป็นบริวารคอยรับใช้อยู่ถึง500คนการต่อมาเมื่อนางสามาวดีได้รับการอภิเษกให้เป็นพระอัครเอกมเหสีของพระเจ้าอุเทนนางคุชุตราก็ได้ตามเสด็จพระนางสามาวดีเข้าไปรับใช้อยู่ในพระราชินเวศพร้อมกับหญิงบริวารอีก500คนเหล่านั้นด้วยนางคุชุตรารับหน้าที่เป็นผู้ซื้อดอกไม้จากบ้านของนายสุมนะมาลาการแล้วนำไปถวายแด่พระนางสามาวดีเป็นประจำฝ่ายพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานพระราชทรัพย์วันละ8กหาปณะให้เป็นค่าดอกไม้แก่พระนางสามาวดีทุกวันทุกวันอยู่มาวันหนึ่งนางคุชุตราถือเงิน8กหาปณะได้มาที่บ้านของนายสุมนะมาลาการเพื่อจะซื้อดอกไม้ตามปกติที่เคยกระทำเป็นประจำบังเอิญวันนั้นนายสุมนะมาลาการได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้มาเสวยในบ้านของตนครั้นนายสุมนะมาลาการได้แลเห็นนางคุชุตราแล้วจึงกล่าวเชิญนางว่าข้าแต่แม่อุตราวันนี้ข้าพเจ้าได้นิมนต์พระภิกษุซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระประมุขไว้วันนี้ข้าพเจ้าไม่มีเวลากระทำดอกไม้ให้แก่ท่านข้าพเจ้ากำลังจัดการเลี้ยงดูพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขอยู่แต่ขอแม่อุตราจงเป็นผู้ร่วมมือช่วยเหลือในการเลี้ยงดูพระและฟังธรรมะเสียก่อนเพราะผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ย่อมพ้นทุกข์ได้ท่านจะได้พ้นจากความเป็นคนรับใช้ของผู้อื่นด้วยการช่วยเลี้ยงพระนี้และหลังจากนั้นท่านจึงค่อยรับดอกไม้ไปนี่ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายสุมนะมาลาการมีความประสงค์จะให้นางคุชุตราเนี่ยช่วยเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขนางคุชุตราเมื่อได้ฟังคำเชิญชวนและชี้แจงถึงอานิสงส์ในการที่จะช่วยเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์เนี่ยก็ชักมีความเห็นคล้อยตามไปฉะนั้นนางคุชุตราก็ได้บริโภคอาหารที่เขานำมาเลี้ยงตนและได้กระทำการผลขวายช่วยเหลืออยู่ในโรงครัวเพื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลายฝ่ายนายสมณะมาลาการได้ทำการเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรับบาตรมาเพื่อประโยชน์แก่การกระทำอนุโมทนาพระบรมศาสดาทรงเริ่มแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องกระทำอนุโมทนาในการกระทำบุญคุณงามความดีครั้งนี้นางโคจุตราสดับพระธรรมกถาของพระบรมศาสดาและจำพระธรรมทั้งปวงไว้ได้แล้วได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลเป็นอันว่านางได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นซึ่งเรียกว่าได้เป็นพระโสดาบันแล้วนั่นเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอนุโมทนาแก่นายสุมนะมาลาการผู้ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขในวันทั้งหลายแต่ก่อน

ในวันทั้งหลายแต่ก่อนมาเนี่ยนางคุชุตราได้ยักยอกแบ่งเงินไว้เป็นของตนวันละ4กหาปณะและได้ซื้อดอกไม้ไปเพียงวันละ4กหาปณะเท่านั้นมีการปฏิบัติในครั้งก่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันคือยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่นี่จิตใจยังหนาไปด้วยกิเลสเมื่อจิตใจมีกิเลสเป็นตัวชักนำให้คิดให้นึกไปในสิ่งที่ไม่ค่อยดีกิเลสนี่ไม่ได้นำไปทางดีแล้วนะกิเลสนี่จะนำไปทางชั่วเพราะกิเลสเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมองไม่ได้ทำใจให้ผ่องใสกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองคิดแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเมื่อจิตถูกกิเลสชักพาไปในทางที่ไม่ดีทำให้นางคุชุตราได้ยักยอกเงินเอาไว้4กหาปณะจากเงินทั้งหมด8กหาปณะแล้วนางก็คงจะกระทำมาตั้งแต่ต้นทำมาตั้งแต่ยังที่เริ่มใหม่ๆเลยพอเริ่มจะรับเงิน8กหาปณะก็ใช้เงินซื้อดอกไม้เพียง4กหาปณะแล้วเก็บไว้เสีย4กหาปณะเมื่อเริ่มต้นกระทำมาอย่างนี้ดอกไม้ก็จะไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าไปอย่างที่ทำมาเป็นประจำทุกวันเพราะเริ่มมาแต่ต้นแต่ในวันที่นางได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันแล้วนางได้ซื้อดอกไม้ไปด้วยเงิน8กหาปณะคือเงินทั้ง8กหาปณะที่ได้รับมาจากพระเจ้าอุเทนนี้ก็นำเอาไปซื้อดอกไม้จนหมดเพราะนางไม่มีจิตคิดอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นแล้วทางนี้ก็เป็นด้วยเหตุที่ตนได้เห็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐแล้วจึงเอาเงินทั้งหมดซื้อดอกไม้ก็ทำให้ได้ดอกไม้เต็มกระเช้านี่จิตของปุถุชนกับอริยชนต่างกันอย่างนี้จิตของอริยชนเป็นจิตที่ซักฟอกสะอาดแล้วไม่ยอมจะให้แปดงามเท่านั้นทำให้นางคุชุตราเนี่ยไม่ได้คิดอยากได้ดีเงินทองที่เคยยักยอกหรือมิบเอาไว้เลยนางนำกระเช้าดอกไม้เข้าไปสู่สำนักของพระนางสามาวดีด้วยดอกไม้ที่มากขึ้นกว่าทุกวันที่เป็นมาถึง1เท่าครั้งนั้นพระนางสามาวดีจึงตรัสถามนางคุชุตราว่าดูก่อนแม่อุตราในวันก่อนๆเธอไม่ได้นำดอกไม้ทั้งหลายมามากอย่างนี้แต่วันนี้เธอได้นำดอกไม้ทั้งหลายมามากพระราชาพระราชทานค่าดอกไม้ให้แก่เราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือนางคุชุตราต้องการกราบบังคมทูลความจริงทั้งหมดโดยไม่ปิดบังอำพรางสิ่งที่ตนทำไม่ดีมาแล้วในอดีตเพราะตนเป็นผู้ไม่กล่าวคำเท็จแล้วหมายความว่าตั้งแต่เป็นพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยใครก็ตามเมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านจะไม่พูดคำเท็จจะไม่พูดโกหกจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กระทำกรรมที่ไม่ดีจะไม่ทำแล้วเมื่อนางเป็นคนที่เลิกพูดเท็จแล้วจึงกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะพระนางสามาวดีตรัสถามว่าดูก่อนแม่อุตราเมื่อเป็นชนิดเพราะเหตุไรเธอจึงได้ดอกไม้มามากอย่างนี้เล่านางคุชุตรากราบบังคมทูลตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้าในวันทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ยักยอกกหาปณะไว้เป็นของตนวันละ4กหาปณะแล้วซื้อดอกไม้มาวันละ4กหาปณะพระพุทธเจ้าค่ะพระนางสามาวดีตรัสถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดในวันนี้เธอจึงไม่ยักยอกกหาปณะไว้ล่ะนางคุชุตรากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเพราะเหตุที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุอมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ปิดบังอำพรางพระแม่เจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระนางสามาวดีมิได้ตรัสพระวาจาคุกคามนาง

คชุตราเลยว่าเว้ยนางทาสีชั่วร้ายเจ้าจงคืนกหาปณะที่เจ้ายักยอกเอาไปตลอดกาลนานมีประมาณเท่านี้แก่เราพระนางมาดิบตรัสพระวาจาอย่างนี้เลยแต่พระนางกลับมีพระดำรัสว่าดูก่อนแม่อุตราเธอจงให้เราทั้งหลายได้ดื่มพระอมตะธรรมตามที่เธอได้ดื่มแล้วนั้นบ้างเถิดนี่เป็นพระวาจาที่ต้องการอยากจะได้ความดีที่นางโคชุตราได้แล้วนางโคชุตรากราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจกราบบังคมทูลด้วยอาการอย่างนี้ได้แต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมะถวายตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระแม่เจ้าจะทรงได้ธรรมะที่ตกไปในพระโสดของพระแม่เจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระนางสามาวดีจึงตรัสว่าดูก่อนแม่อุตราถ้าฉะนั้นแม่อุตราจงแสดงธรรมะให้เราฟังเถิดนางโคชุตราจึงกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าอย่างนั้นขอพระแม่เจ้าทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าได้อาบน้ำเสียก่อนและต้องนั่งบนอาสนะที่สูงกว่าพระแม่เจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระนางสามาวดีมีพระราชสวนีให้อาบน้ำแก่นางคุชุตราด้วยน้ำหอม16หม้อแล้วให้ประทานผ้าสาดกเนื้อละเอียด2ผืนและให้ปูลาดอาสนะในที่สูงแก่นางคุชุตราทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะทรงเห็นว่านางคุชุตราจะแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งถือกันว่าธรรมะเป็นของสูงผู้ที่จะแสดงธรรมะก็จะต้องอยู่ในที่สูงกว่าผู้ที่จะรับฟังฝ่ายนางคุชุตราผู้ตั้งอยู่ในเสขปฏิสัมภิทาคือพระเสขผู้มีปัญญาแตกฉานได้นุ่งผ้าสาดกผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่งให้นำพัดมา1อันแล้วขึ้นนั่งบนอาสนะจับพัดอันวิจิตเรียกหญิงทั้ง500คนมานั่งบนอาสนะที่ต่ำกว่าแล้วแสดงธรรมะแก่หญิงเหล่านั้นโดยทำนองที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้วนั่นแหละท่านี้ก็เป็นด้วยว่านางคุชุตรามีความจำธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เป็นเลิศนางมีสติปัญญาดีจึงสามารถนำธรรมะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้วเนี่ยมาแสดงให้หญิง500คนซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นพระประมุขได้รับฟังหญิงทั้งปวงเหล่านั้นมีพระนางสามาวดีเป็นพระประมุขเมื่อได้ฟังธรรมกถาของนางคุชุตราแล้วก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือได้เป็นพระโสดาบันแล้วหญิงทั้งปวงเหล่านั้นได้ไหว้นางคุชุตราและกล่าวว่าข้าแต่แม่อุตราจำเดิมแต่วันนี้ไปท่านไม่ต้องทำงานรับใช้อีกต่อไปท่านจงตั้งอยู่ในฐานะมารดาและฐานะอาจารย์แห่งพวกข้าพเจ้าขอท่านจงไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาฟังพระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้วนำมากล่าวให้พวกเราฟังนางคุชุตราได้กระทำอย่างนั้นโดยเริ่มแต่วันนั้นไปและเมื่อนางกระทำประจำเรื่อยมาในการต่อมานางได้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือปิฎก3ได้แก่1พระวินัยปิฎก2พระสุตตันตปิฎกและ3พระอภิธรรมปิฎกก็เป็นอันว่าอานิสงส์ผลที่นายสุมนะมาลาการได้เคยบอกแก่นางคุชุตราในครั้งนั้นว่าถ้าเธอได้มาช่วยเลี้ยงพระขวนขวายในกิจที่ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยเธอมีโอกาสที่จะพ้นจากความเป็นทาสไม่ต้องไปรับใช้คนอื่นครับในตอนนี้นางโคชุตราได้เห็นผลทันตาแล้วโดยที่สตรีทั้ง500คนนั้นเปิดโอกาสให้นางโคชุตราไม่ต้องทำงานใดๆทั้งสิ้นแต่ขอให้มีหน้าที่ไปฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนำเอามากล่าวให้ฟังเท่านั้นพอแล้วและผลที่นางคุชุตราได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาอยู่เป็นประจำก็ได้ผลเป็นทวีคูณขึ้นมาคือทำให้นางในสามารถ
มีความรู้ทรงพระไตรปิฎกเอาไว้ได้เรื่องการทรงพระไตรปิฎกหมายความว่าจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแล้วก็น้อยคนนักที่จะสามารถจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดการที่นางคุชุตราเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและมีความสามารถกล่าวธรรมะให้ผู้อื่นฟังได้ด้วยจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านธรรมกถิกาซึ่งมีข้อความปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ประธรรมโอษฐ์แห่งอัปปมาทวรรคในเรื่องพระนางสามาวดีว่าการต่อมาพระบรมศาสดาทรงตั้งนางคุชุตราไว้ในความเป็นผู้เลิศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางคุชุตราเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาซึ่งเป็นสาวิกาของตถาคตผู้เป็นธรรมกถิกาคือผู้กล่าวสอนธรรมก่อนเป็นอันว่านางคุชุตราได้รับตำแหน่งที่เลิศอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้กล่าวสอนธรรมเรื่องของนางคุชุตรามีกล่าวต่อไปอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทในเรื่องพระนางสามาวดีความว่าฝ่ายหญิง500คนเหล่านั้นได้กล่าวกับนางคุชุตราว่าข้าแต่แม่อุตราพวกข้าพเจ้าต้องการเพื่อจะเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาขอท่านจงช่วยให้พวกเราได้เห็นพระบรมศาสดาพวกข้าพเจ้าจะบูชาพระบรมศาสดาด้วยเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นจ้ะท่านผู้ฟังเมื่อหญิง500คนได้มากล่าวกับนางคุชุตราดังนี้นางคุชุตราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้หญิงทั้ง500คนนี้ได้เห็นพระบรมศาสดาก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จะต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับชีวประวัติของนางคุชุตราอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่ามาถึงตอนที่นางคุชุตราได้รับความไว้วางใจจากบรรดาหญิง500คนให้นางคุชุตราเป็นผู้ไปสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดามาแล้วนำมาแสดงให้พวกตนได้รับฟังแต่ว่าต่อมาภายหลังหญิงทั้ง500คนเหล่านั้นได้กล่าวกับนางคุชุตราว่าข้าแต่แม่อุตราพวกข้าพเจ้าต้องการเพื่อจะเฝ้าพระบรมศาสดาขอท่านจงช่วยให้พวกเราได้เห็นพระบรมศาสดาพวกข้าพเจ้าจะบูชาพระบรมศาสดาด้วยเครื่องสักการะบูชามีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นจ้ะนางคุชุตรากล่าวชี้แจงว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายความจริงราชสกุลเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากข้าพเจ้าไม่อาจเพื่อจะพาท่านทั้งหลายออกไปภายนอกได้เพราะพระราชายังไม่ทรงมีพระราชศรัทธาพวกหญิงเหล่านั้นกล่าวอ้อนวอนว่าข้าแต่แม่อุตราขอท่านอย่าให้พวกข้าพเจ้าพินาศเลยขอท่านจงนำพระบรมศาสดามาให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นด้วยเถิดจ้ะนางคุชุตรากล่าวแนะนำหญิงเหล่านั้นว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านอาจจะได้แลเห็นพระบรมศาสดาได้ด้วยช่องมีประมาณเท่าใดพวกท่านจงเจาะช่องมีประมาณเท่านั้นที่ฝาห้องซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกท่านจงนำของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมาแล้วยืนอยู่ในที่นั้นที่นั้นจงแลดูจงเหยียดมือทั้งสองออกถวายบังคมและจงบูชาพระบรมศาสดาผู้เสด็จไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีทั้งสามคนนี่ก็เป็นคำแนะนำที่นางคุชุตรากล่าวให้พวกหญิง500คนได้รู้จักวิธีการที่จะบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือว่าเครื่องสักการะบูชาที่จะพึงมีหรือจะพึงหาได้หญิงเหล่านั้นได้กระทำตามที่นางคุชุตราแนะนำและได้แลเห็นพระบรมศาสดาผู้เสด็จไปและเสด็จมาอยู่จึงถวายบังคมและบูชาแล้วการกระทำการบูชาและได้เห็นพระบรมศาสดานี้ก็โดยการ
ทำเป็นช่องหน้าต่างแล้วเรื่องหน้าต่างก็เกิดขึ้นในตอนนี้แหละอยู่มาวันหนึ่งพระนางมาคันธียาพระมเหสีอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทนได้เสด็จลงมาจากปราสาทของพระนางไปสู่ที่อยู่ของพวกหญิงเหล่านั้นได้ทอดพระเนตรเห็นช่องในห้องทั้งหลายแล้วจึงตรัสถามว่านี่ช่องอะไรกันพวกหญิงเหล่านั้นไม่รู้ว่าพระนางมาคันธียาได้ทรงผูกอาฆาตต่อพระบรมศาสดาไว้คือไม่รู้เรื่องเบื้องหลังว่าพระนางมาคันธียาเนี่ยมีความไม่พอใจในพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแต่เมื่อไหร่จึงกราบบังคมทูลไปตามความเป็นจริงว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงเมืองนี้แล้วพวกข้าพระพุทธเจ้ายืนอยู่ในห้องนี้ย่อมแลเห็นพระบรมศาสดาและถวายบังคมและบูชาพระบรมศาสดาได้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระนางมาคันธียาทรงดำริว่าพระสมณะโคดมได้เสด็จมาสู่เมืองนี้บัดนี้เราจะกระทำกรรมที่สมควรแก่พระสมณะโคดมคือนางมีความผูกใจเจ็บมาแล้วในอดีตแม้พวกหญิงเหล่านี้ได้เป็นอุปถายิกาของพระสมณะโคดมเราจะใส่ความพวกหญิงเหล่านี้ให้จงได้และพระนางจึงเสด็จไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชหญิง500คนรวมทั้งพระนางสามาวดีได้มีความต้องการในภายนอกพวกหญิงเหล่านั้นจะทำลายพระชนของพระองค์ท่านในไม่ช้าเพียงค่ะพระราชาไม่ทรงเชื่อด้วยทรงดำริว่าพวกหญิงเหล่านั้นจะไม่กระทำอย่างนั้นคือพระราชาไม่ทรงเชื่อในพระวาจาที่พระนางมาคันธียาได้ทรงกราบทูลแล้วและเชื่อใจในพวกหญิงเหล่านั้นว่าเป็นคนมีคุณความดีแม้พระนางมาคันธียาได้ทรงกราบทูลซ้ำอีกแต่พระราชาก็ไม่ทรงเชื่ออยู่นั่นเองกันพนางมาคันธียาทรงพิจารณาเห็นว่าตนกราบทูลถึง3ครั้งแล้วพระราชาก็ไม่ทรงเชื่อจึงกราบทูลขึ้นว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันขอพระองค์จงเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพวกหญิงเหล่านั้นแล้วทรงพิจารณาดูเถิดเพคะพระราชาจึงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นช่องในห้องทั้งหลายจึงตรัสถามว่านี่ช่องอะไรพวกหญิงเหล่านั้นกราบบังคมทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบโดยตลอดแล้วพระราชาไม่ทรงพิโรธต่อหญิงเหล่านั้นและไม่ได้ตรัสว่าอะไรเลยมีพระราชกระแสให้ปิดช่องทั้งหลายแล้วให้กระทำหน้าต่างมีช่องไว้ในห้องทั้งปวงนี่ก็เป็นอันว่าจากช่องเล็กที่นางคุชุตราได้แนะนำให้บรรดาหญิงทั้ง500คนเจาะเอาไว้เพื่อได้มองเห็นพระบรมศาสดาและจะได้ยกมือขึ้นถวายบังคมและนำเอาของหอมดอกไม้ระเบียบอะไรก็แล้วแต่มาบูชาพระบรมศาสดาได้ตอนนี้ได้กลายมาเป็นช่องใหญ่ขึ้นมาคือจากช่องเล็กได้กลายเป็นช่องใหญ่ก็คือได้มาเป็นหน้าต่างให้สามารถมองเห็นภายนอกได้อย่างสะดวกสบายนี่ก็เท่ากับว่าเหตุเกิดแห่งหน้าต่างก็เกิดขึ้นตรงนี้เองตรงที่พระราชาทรงอนุญาตให้กระทำหน้าต่างมีช่องไว้ในห้องทั้งปวงได้ยินว่าหน้าต่างที่เป็นช่องน้อยทั้งหลายได้เกิดขึ้นในคราวนั้นนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับบุรพกรรมของนางคุชุตราได้มีพระภิกษุทั้งหลายสนใจกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญนางคุชุตราเกิดมาเป็นหญิงค่อมเพราะกรรมอะไรเป็นผู้มีปัญญามากเพราะกรรมอะไรเป็นผู้ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเพราะกรรมอะไรและเกิดเป็นผู้รับใช้ของบุคคลเหล่าอื่นเพราะกรรมอะไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพระเจ้าพาราณสีทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระ
พระประเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่ง

เป็นคนค่อมมาแต่กำเนิดได้มีความคุ้นเคยกับพระเจ้าพาราณสีนางโคชุตรานี้ได้อยู่ในพระราชมณเทียนของพระเจ้าพาราณสีนางได้เป็นผู้อุปถายิกาคนหนึ่งนางนุ่งห่มผ้ากำพลถือขันทองคำทำลักษณะล้อเลียนเป็นคนค่อมคือพอเห็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็แสดงอาการเที่ยวไปเหมือนกับพระประเจกพุทธเจ้ารูปนั้นและได้พูดกับสตรีทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับตนว่าพระประเจกพุทธเจ้าของพวกเราย่อมเที่ยวไปอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นการกระทำล้อเลียนพระประเจกพุทธเจ้าเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่กระทำไว้ในปางก่อนนางจึงเป็นหญิงค่อมในปัจจุบันนี้อันหนึ่งในวันแรกพระเจ้าพาราณสีทรงอาราธนาพระประเจกพระพุทธเจ้า8รูปให้นั่งในพระราชมณเทียนแล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษรับบาตรมาและทรงใส่เข้าปายาสจนเต็มบาตรแล้วรับสั่งให้ถวายแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นถือบาตรที่เต็มด้วยข้าวปลายาดกำลังร้อนระอุจำต้องผลัดเปลี่ยนมือบ่อยๆนางคุชตรานี้ได้เห็นพระประเจกของพระพุทธเจ้ากระทำอยู่อย่างนั้นจึงถวายวลัยงา8วงบางแห่งว่ากำไลทองคำวลัยงานี้ก็คือกำไลมือได้แก่งาที่ทำเป็นวงกลมโดยนางได้ถวายวลัยงาของตนพร้อมกับกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงวางบาตรไว้บนวลัยนี้แล้วถือเอาไปเถิดเจ้าค่ะพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้นแล้วและแลดูหญิงนั้นฝ่ายหญิงนั้นทราบความประสงค์ของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันไม่มีความต้องการวลัยเหล่านี้แล้วดิฉันขอถวายแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าจงรับไปเถิดเจ้าค่ะพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นรับถวายแล้วก็ได้ไปยังเงื่อมภูเขานันทมูลกะแม้ทุกวันนี้วลัยเหล่านั้นก็ยังคงสภาพดีอยู่นั่นเองพระผลที่ปรากฏออกมาแห่งกรรมดีนั้นในบัดนี้นางจึงเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกมีปัญญามากเพราะผลอันไหลออกแห่งการอุปถัมภ์คือเป็นผู้อุปถัมภ์บำรุงที่นางได้กระทำแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายนางจึงได้บรรลุพระโสดาปัตติผลนี่เป็นบุรพกรรมในสมัย1พุทธันดรคำว่า1พุทธันดรก็คือช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือช่วงเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนิพพานแล้วกับที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะมาตรัสรู้นี่เป็นช่วงระยะเวลาที่นางได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาส่วนในพุทธกาลแห่งพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีจับแว่นนั่งแต่งตัวอยู่ในเวลาบ่ายในขณะนั้นพระภิกษุณีผู้เป็นขีณาสกคือผู้สิ้นอาสวะหรือผู้หมดกิเลสรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้นเคยกับนางได้ไปหานางเพื่อเยี่ยมเยียนความจริงพระภิกษุณีแม้เป็นพระขีณาสกก็มีความปรารถนาเพื่อจะเห็นตระกูลอุปถากในเวลาเย็นบังเอิญเวลาที่พระภิกษุณีไปถึงหญิงรับใช้คนใดคนหนึ่งในสำนักของธิดาเศรษฐีไม่มีใครอยู่เลยธิดาเศรษฐีจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าค่ะโปรดหยิบกระเช้าเครื่องประดับนั่นให้แก่ดิฉันก่อนเจ้าค่ะพระเถรีคิดใคร่ครวญว่าถ้าเราจะไม่หยิบกระเช้าเครื่องประดับให้แก่นางนางจะกระทำความอาฆาตคือผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้นในเราแล้วไปบังเกิดในนรกแต่ว่าถ้าเราหยิบให้นางจะเกิดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นแต่เพียงการเป็นผู้รับใช้ของคนอื่นยังดีกว่าการถูกเผาเร่าร้อนอยู่ในนรกพระเถรีอาศัยความเอ็นดูจึงได้กระเช้าเครื่องประดับนั้นให้แก่นางเพราะกรรมชั่วในอดีตได้บันดาลผลไม่ดีออกมานางจึงต้องเป็นคนรับใช้

ของบุคคลเหล่าอื่นความตายของบุคคลเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรจะอยู่ในวรรณะไหนหรือจะอยู่ในวัยอะไรก็ตามย่อมมีขึ้นได้ทุกเวลาดูแต่พระนางสามาวดีพร้อมด้วยสตรีบริวารทั้งหมดซึ่งหมายรวมถึงนางคุชุตราด้วยได้ถูกพระนางมาคันธยาทรงใช้คนให้เอาไฟเผาทั้งเป็นจนตายอยู่ในปราสาทของพระนางสามาวดีนับเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารที่สุดของเมืองโกสัมพีภายหลังที่พระนางสามาวดีพร้อมด้วยสตรีบริวารทั้งปวงได้ถูกไฟเผาตายไปแล้ววันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายความตายชนีของอุบาสิกาพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธามากเพียงนี้นับว่าไม่สมควรเลยเนาะพระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันเล่าพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องการตายของบาสิกาเหล่านั้นซึ่งนับว่าเป็นการตายที่ไม่สมควรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตายของหญิงทั้งหลายซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นพระประมุขไม่สมควรเฉพาะในอัตภาพนี้แต่ว่าความตายที่หญิงเหล่านั้นได้รับแล้วสมควรกับกรรมที่เขาได้กระทำไว้ในการก่อนพระภิกษุทั้งหลายมีความต้องการที่จะรู้เรื่องในอดีตชาติของหญิงเหล่านั้นจึงกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญกรรมอะไรที่หญิงเหล่านั้นได้กระทำไว้ในการก่อนพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าว่าในอดีตการครั้งรัชสมัยของพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพระประเจกับพระพุทธเจ้า8รูปมาฉันในพระราชวังอยู่เป็นประจำฝ่ายหญิง500คนผู้อยู่ในพระราชมณฑลของพระเจ้าพรหมทัตได้ทำการบำรุงพระประเจกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นบรรดาพระประเจกับพระพุทธเจ้าทั้ง8รูปเหล่านั้นพระประเจกับพระพุทธเจ้า7รูปได้พากันไปที่หิมวันตประเทศหลังจากที่ได้มาฉันแล้วก็กลับไปส่วนพระประเจกพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งไม่ได้ไปด้วยแต่ได้นั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ในที่มีหญ้ารกริมแม่น้ำแห่งหนึ่งต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระราชาทรงหมดพระราชกิจเนื่องจากพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกลับไปแล้วพระองค์จึงทรงพาสตรีบริวารเหล่านั้นไปเพื่อทรงเล่นน้ำในแม่น้ำสตรีเหล่านั้นพากันเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำนั้นตลอดวันพอพวกเธอขึ้นมาจากน้ำก็มีความหนาวเหน็บมากต้องการจะผิงไฟแก้หนาวจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายจงเลือกหาดูสถานที่ก่อไฟของพวกเราและพวกเธอก็เที่ยวหาไปมาอยู่ได้เห็นสถานที่มีหญ้ารกแห่งนั้นจึงยืนล้อมกันแล้วก่อไฟขึ้นด้วยเข้าใจว่ากองหญ้าครั้นหญ้าทั้งหลายถูกไฟไหม้แล้วก็ยุบลงสตรีเหล่านั้นได้ลายเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าจึงกล่าวกันว่าพวกเราพินาศแล้วพวกเราพินาศแล้วพระประเจกับพระพุทธเจ้าของพระราชาถูกไฟคลอกคำว่าไฟคลอกก็หมายถึงอาการที่ไฟไหม้ล้อมออกไม่ได้ถ้าพระราชาทรงทราบจะทรงลงโทษให้พวกเราพินาศแน่พวกเราจะเผาท่านให้ไหม้หมดไปเสียนี่ก็เป็นความคิดที่คิดว่าถ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าถูกไฟเผาไหม้หมดไปแล้วเนี่ยพระราชาก็จะไม่ทรงเห็นความผิดของพวกตนสตรีทุกคนเมื่อคิดเห็นกันอันนี้แล้วก็จึงไปนำฟืนจากที่โน่นที่นี่มากระทำเป็นกองสมไว้เบื้องบนพระประเจกับพระพุทธเจ้านั้นปรากฏว่าการไปหาฟืนหาไม้อะไรมากองสมกันเนี่ยจนกลายเป็นกองฟืนใหญ่ขึ้นมา
เหตุที่ทำเป็นกองฟืนใหญ่ก็คิดว่าจะเผาไม่ให้เหลือซากกันละต่อจากนั้นสตรีเหล่านั้นได้สมฟืนจุดไฟที่กองฟืนนั้นแล้วก็หลีกหนีไปด้วยเข้าใจว่าครั้งนี้จะไหม้หมดแน่การจุดไฟเผาในครั้งก่อนพวกเขาไม่ได้มีเจตนาคือความจงใจจะเผาแต่มาครั้งนี้พวกเขามีเจตนาคือความจงใจเผาจึงถูกกรรมชั่วติดตามให้ผลแล้วในบัดนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงว่าการกระทำครั้งแรกที่ไปจุดไฟที่กองหญ้าแล้วก็ผิงไฟกันนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเลยอาจจะเกิดเป็นความผิดขึ้นนี่ก็จะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยเทียบกันว่ากระทำไปโดยที่ไม่มีเจตนาแต่มาครั้งที่สองนี้เป็นการกระทำโดยมีเจตนาที่จะเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยว่าถ้าเผาให้หมดไหม้ไปแล้วนี่การที่จะถูกลงพระราชอาทยาจากพระราชานี่ไม่มีแล้วหมดสิ้นกันไปนี่ก็เป็นความคิดของหญิงเหล่านั้นแต่ความคิดที่คิดจะเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าให้มอดไหม้หมดไปนั้นเกิดเป็นเจตนาขึ้นมาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาทามิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมคือถ้ามีเจตนาเมื่อไรก็เป็นอันว่าเป็นการกระทำด้วยความตั้งใจหรือเจาะจงลงไปในการกระทำนั้นตอนนี้ผลของกรรมชั่วก็ปรากฏขึ้นความจริงบุคคลทั้งหลายแม้นำฟืนสักพันเล่มเกวียนมาสมอยู่ก็ไม่สามารถเพื่อจะทำพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในฌานสมาบัติไม่ให้เกิดอาการสักว่าอุ่นได้คือจะรู้สึกว่าอุ่นๆยังไม่มีเลยหรือว่าเป็นกองไฟใหญ่ขนาดนั้นเลยมากกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นพอถึงวันที่7พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นจึงได้ลุกขึ้นสลัดจีวรแล้วไปตามสบายพวกสตรีเหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปไหม้อยู่ในนรกสิ้นหลายพันปีเพราะการที่พวกตนกระทำบาปกรรมนั้นไว้แล้วและได้ถูกไฟไหม้แล้วในเรือนที่ถูกไฟไหม้อยู่โดยทำนองนี้สิ้นร้อยชาติมาแล้วด้วยวิบากคือผลที่เป็นเศษผลบาปของกรรมนั้นนี่เป็นบุรพกรรมของสตรีเหล่านั้นที่เคยกระทำบาปไว้ในอดีตชาตินี่ก็เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสชี้ให้พระภิกษุทั้งหลายได้มองเห็นว่ากรรมชั่วที่บุคคลได้ถูกเผาทั้งเป็นในปราสาทนั้นดูในปัจจุบันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีมีอัจฉริยศรัทธาคือความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแล้วมีความเชื่อมั่นคงต่อพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาแล้วใครจะมาจ้างมาวานหรือจะมาให้พูดโกหกตลบตะแลงใส่ใครพระพุทธศาสนานี้บุคคลเหล่านี้จะไม่กระทำเลยฉะนั้นเมื่อมองดูผิวเผินแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับการตายของท่านแต่เมื่อดูอดีตชาติแล้วจะมองเห็นได้ว่าสตรีเหล่านี้ได้เคยเผาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งเป็นมาแล้วกรรมนั้นจึงตามมาให้ผลแล้วก็ตามให้เรื่อยมาตั้งร้อยชาติและมาชาตินี้ก็ได้มาให้ผลอีกจึงทำให้นางคุชุตราพร้อมด้วยสตรีบริวาร500คนซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นพระประมุขถูกไฟเผาตายหมดชีวประวัติของนางคุชุตราอุบาสิกาอันเป็นฝ่ายดีที่นับเป็นงานของท่านได้มีข้อความปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปุรณีว่าการต่อมาภายหลังได้มีการสนทนากันขึ้นในถ้ำกลางบริษัท4ได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาว่านางคุชุตราเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนมากเป็นผู้มีความสามารถกล่าวธรรมะให้หญิง500คน
รับฟังจนได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลคือผลของความ

เป็นผู้ถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานโดยมหาชนได้พากันกล่าวสรรเสริญอย่างนี้เกียรติคุณความดีของนางโคจุตราอุบาสิกาซึ่งนับเป็นหนึ่งในฝ่ายอุบาสิกาบริษัทที่ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะได้มีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่าในภายหลังครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารได้ทรงทำเรื่องของนางคุชุตราอุบาสิกาให้เป็นต้นเหตุจึงทรงตั้งนางคุชุตราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือผู้ยอดเยี่ยมว่าเอตทัคคังภิกขเวมมะสาวิกานังอุปาสิกานังพหุสุตตานังชาติทังคุชุตราติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางคุชุตราเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของตถาคตฝ่ายเป็นพหูสูตรคือผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมากท่านผู้ฟังชีวประวัติของนางคุชุตราอุบาสิกาจบเพียงเท่านี้และก็พอดีกับเวลาพอดีการวันนี้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

0: เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8 นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11 นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสา

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มีสังฆทานก็เชิญนำมาลานธรรมได้เลยนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมขึ้นสู่สมาธิแล้วที่ลานธรรมนะครับพร้อมแล้วเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมนะครับครับกล่าวคำกราบพระพร้อมกัน

ามิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงกราบลำดับจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับกับอารณาธรรมสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

0: ตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตของเราทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็ร้อยเป็นธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าหรือออกเมื่อเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระวันพระก็คือวันที่เราชาวพุทธเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองมาทำคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเริ่มต้นจากทานจากศีลจากการภาวนาเพื่อทำกายวาจาใจของเราให้เข้าถึงบุญบุญแปลว่าความสงบความสบายความเบาความอิ่มเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็เบาใจของเราก็อิ่มใจของเราก็สบายมันเราเริ่มต้นการถวายทานเราน้อมจิตตั้งใจของเราเข้ามาสร้างทานถวายทานใจของเราก็มีความสุขมีปิติมีเบิกใจของเรามีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานผลทานที่เราให้มันเกิดที่ใจเรากายเราวาจาน้อมเข้ามาด้วยความตั้งใจมีศรัทธาบุญก็เกิดเมื่อเรามาสมาทานศีลศีลชำระกายชำระวาจาของเราให้สะอาดปราศจากทุกข์ปราศจากโทษปราศจากภัยเราเริ่มต้นในศีล5ศีลอุโบสถศีล8เมื่อเรามีศีลแล้วใจของเราก็มีความสุขเราไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองความสุขก็เกิดขึ้นจากการที่เราสมาทานศีลความสุขที่เกิดจากการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่กับวงภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราไม่แส่สายไปที่อื่นตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาใจของเราก็เป็นบุญนี่บุญเกิดขึ้นแล้วจากการให้ทานจากการรักษาศีลจากการฟังธรรมฉะนั้นเมื่อเรามีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงเราก็มาทดลอง ทดลองทำให้เข้าถึงทานเข้าถึงศีลเข้าถึงการภาวนาเมื่อเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรามีความต้องการมีความปรารถนาคือความสุขย่อมเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยบุญบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยสำหรับเราถ้าเรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่ก็มาจากบุญที่เราเคยสร้างบุญที่เราเคยทำเราได้บุญนั้นมาทำให้ชีวิตของเรายืนยาวมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราทำถ้าเราไม่สร้างต่อไม่ทำต่อบุญก็หมดเราใช้บุญนี้ไปทุกวันถ้าเราไม่เพิ่มไม่เติมไม่เสริมไม่ต่อบุญนี้ก็หมดเมื่อบุญหมดเราก็เป็นคนหมดบุญไม่สามารถสร้างบุญได้ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้จะมาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบก็ไม่สามารถจะทำได้แต่นี่เรานี่เป็นคนมีบุญสามารถมาสร้างบุญต่อมาเพิ่มมาเติมบุญที่กำลังจะหมดเมื่อเรามาเพิ่มเติมบุญนี้ก็เพิ่มขึ้นยิ่งถ้าเราทำได้ทุกวันเพราะว่าทานนี้ให้ได้ทุกวันศีลเนี่ยรักษาได้ทุกวันภาวนาเนี่ยเราทำได้ตลอดเวลาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พูดลมเข้าโทลมออกมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมีใจเป็นพระพระแปลว่าผู้สงบระงับดับจากความโลภความโกรธความหลงดับจากความไม่รู้เรามีตัวรู้พุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรามาสร้างตัวรู้สติสัมปชัญญะของเราให้มันมากขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันเพิ่มขึ้นเราจะได้รู้ทันความคิดของตัวเองรู้ทันอารมณ์ที่กระทบสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางกะทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเมื่อกระทบสัมผัสแล้วใจของเรายังมั่นคงไหมหรือมันหวั่นไหวไปตามการกระทบสัมผัสเราก็พยายามรู้ทันรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางไม่ยึดไม่ติดใจของเราก็สบายถ้ารู้แล้วไม่ปล่อยมันไม่สบายไปยึดเอาไว้ไปติดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะมันไม่เที่ยงตรงคงที่เราไปยึดไม่ได้เราเข้าไปยึดเมื่อไรพอความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเราก็ทุกข์กับมันฉะนั้นเราต้องพยายามทำใจให้เฉยให้นิ่งให้ว่างให้สงบคือการมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของเราสำรวมให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเอกคตารมเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งด้วยวิธีการภาวนาภาวนาเป็นอุบายอุบายทำให้ใจของเรามาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราไม่มีอุบายไม่มีองค์ภาวนาเราก็คิดเราก็ปรุงแต่ง ไปตามอารมณ์ไม่มีขอบไม่มีเขตไปเรื่อยอดีตบ้างอนาคตบ้างทำให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนหาความสงบหาความสุขไม่ได้ในชีวิตนี้ชีวิตของเราต้องการความสุขสุขที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองไม่ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ลูกหลานญาติพี่น้องแต่สุขที่เกิดจากความสงบกายวาจาใจมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมันจึงจะเกิดความสุขสุขที่ไม่ได้อิงด้วยวัตถุบุคคลสิ่งของเป็นความสุขที่หาได้ยากเพราะคนส่วนใหญ่มักจะได้สุขจากการมีสิ่งของมีบุคคลมีวัตถุจึงจะมีความสุขแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยรังยั่งยืนไม่ถาวรมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปมีการแตกสลายไปก็เลยกลายเป็นความทุกข์มีความสุขนิดหน่อยแต่ความทุกข์ยาวนานฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราหาความสุขจากความสงบเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของบุคคลอาศัยความว่างอาศัยความสงบซึ่งเราทุกคนสามารถหาได้จากตัวของเราเองไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นนั่นที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ขณะนี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเรามีพุทโธใจของเราก็สงบใจของเราก็ว่างใจของเราก็สบายไม่เร่าร้อนไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่วุ่นวายนี่คือหลักของการประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพุทธบริษัทนำไปพิจารณาให้เราได้พิจารณาเห็นความสงบของตัวเองว่าเดินยังไงให้สงบฝึกเดินสิ่งที่จะทำให้สงบคือสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังเดินกำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักขณะที่เราเดินเรายกเราย่างเราเหยียบเอาเท้าไหนก้าวเอาเท้าไหนลงเอาเท้าไหนยืน

เรากำหนดรู้เท้าขวาหรือเท้าซ้ายเรานั่งก็กำหนดรู้อยู่กับการนั่งว่าเรานั่งอย่างไรขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกายตรงหลับตาเห็นตัวเองนั่งเหมือนพระพุทธรูปไม่ต้องเกร็งขณะนั่งก็ไม่ต้องเกร็งให้ต้องนั่งตามสบายสบายผ่อนคลายให้กายมันสบายและใจมันก็จะสบายแต่เราไปเกร็งนั่งตัวเกร็งใจของเราก็เกร็งไปด้วยใจไม่สบาย

เพราะเราก็เกร็งไปด้วยใจไม่สบายไม่สงบเราต้องทำให้พอดีอะไรที่พอดีนั่นแหละมันจะเกิดความผ่อนคลายเกิดความสบายขึ้นมากายที่พอดีใจที่พอดีเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจพอดีไม่บีบไม่บังคับไม่เร่งเราดูมันเฉยๆว่ามันเข้าอย่างไรมันออกอย่างไรลมหายใจไม่ไปต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปควบคุมอาศัยตัวรู้สติสัมปชัญญะเราจะทำอะไรก็รู้กายรู้ใจก็เราเห็นกายเห็นใจก็เราเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆความสงบมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดกายก็สงบใจก็สงบจะนั่งก็สงบจะเดินก็สงบจะนอนก็สงบจะกินก็สงบจะทำงานก็สงบอยู่กับปัจจุบันตลอดเราก็หัดฝึกทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็เกิดความเคยชินเกิดเป็นความเข้าใจทำบ่อยๆเราก็จะเข้าใจว่าวิธีทำทำอย่างไรบางคนถ้าฝึกไว้แล้วเวลานั่งก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นเราเคยสงบยังไงเราก็กำหนดตรงนั้นเลยเข้าสู่ความสงบเราเคยเดินยังไงสงบเราก็กำหนดจำอารมณ์ของตัวเองไว้ว่าเราสงบยังไงเริ่มต้นตรงไหนเราก็สามารถที่จะทำความสงบได้ทุกที่ทุกโอกาสทุกเวลาพอมันสงบมากๆจิตมันดิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิสงบเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงพอมันถอนออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายเป็นทุกข์เห็นกายเป็นอนัตตายกจิตสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เหมือนร่างกายเราไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันอิ่มทุกข์มันเกิดเราควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้อิ่มเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันเพียงแต่เราเข้าไปดูเข้าไปรู้ความเป็นจริงของร่างกายที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเห็นความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเราก็จะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ธรรมะอยู่ที่การเห็นทุกข์รู้ทุกข์เมื่อเรารู้และเห็นแล้วเราก็หาทางดับทุกข์ด้วยการปล่อยด้วยการวางด้วยการละไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปติดว่าเป็นของเราผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่ของเราร่างกายอาการ32ไม่ใช่ของเราถ้าของเราเราต้องบังคับได้ผมที่เคยดำยังงอก

หลุดอย่าร่วงอย่ายาวอย่าสั้นเราสามารถบังคับได้ถ้ามันเป็นของเราแต่นี่เราบังคับไม่ได้เดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็งอกเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงเพราะเราไม่ใช่เจ้าของมันไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติร่างกายก็รอการติดต่อก็เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังโครงร่างโครงกระดูกภายในร่างกายเราตับไตไส้ปอดหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่ใช่เจ้าของบังคับไม่ได้ไม่เสื่อมไม่สลายไม่แตกไม่สูญหายไปไม่สามารถที่จะควบคุมกำหนดได้เลยนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราอาศัยอยู่ไปชั่วพักชั่วครู่อาศัยกายนี้ที่เราได้มาจากบุญกุศลมาเพิ่มมาเติมมาสร้างบุญกุศลต่อเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาไปสู่ภพภูมิที่จะสร้างบารมีต่อไปเพื่อให้ถึงฝั่งพระนิพพานคือความดับทุกข์เพราะจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตไม่มีใครต้องการทุกข์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดๆก็ตามไม่มีใครอยากได้ทุกข์แต่เมื่อเราเกิดมาไม่ว่าเราจะเกิดในภพภูมิใดการเกิดเป็นทุกข์พอเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายจากโลกใบนั้นไปในไม่ช้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตในโลกใบนี้เรานึกว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายนี้เราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติที่เราหาได้เราไปยึดไปติดไปผูกพันไปสำคัญตนว่ามันเป็นของเราเราเป็นเจ้าของมันพออยู่ไปอยู่ไปมันเกิดความเสื่อมมันแปรสภาพมันอันตรธานหายไปน้ำท่วมไฟไหม้โจรขโมยผูกกร่อนเสียหายทุกข์มันเลยเกิดมีความเสียดายสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความที่เราไม่ได้พิจารณาหลักของความเป็นจริงไม่เห็นความเป็นจริงเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานก็จากไปเขาจากก็เราดูทุกวันเศรษฐีก็ไปพระราชาก็ไปยาจกเข็นใจก็ไปโจรก็ไปคนดีก็ไปไม่มีใครอยู่ได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่เราหวงเราหวงเราก็เอาไปไม่ได้ทิ้งกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยสิ่งที่เอาไปได้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีอยู่สองอย่างคือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์จะนำพาไปได้นอกนั้นเอาไปไม่ได้สองอย่างเท่านั้นที่เอาไปได้บุญให้ผลเป็นความสุข
ถ้าต้องการความสุขก็เอาบุญไปขยันสร้างบุญทำบุญให้มากมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นต้นของบุญถ้าไม่สร้างบุญก็สร้างบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่อยู่ของบาปใครทำบาปแล้วได้รับผลกรรมมานะชีวิตของเราเราสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้เราจะเลือกเดินทางไหนทางที่ไปแล้วมีความสุขหรือทางที่ไปแล้วมีความทุกข์ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครเลือกให้เรานอกจากตัวเราเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำนั่นชีวิตของเราเลือกได้เกิดมาแล้วเลือกได้ทุกคนเลือกที่จะคิดดีพูดดีทำดีได้ตลอดขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกไหมเราจะทำไหมเราจะตามพระพุทธองค์ไปไหมไปสู่พระนิพพานความดับทุกข์เพราะเรายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างไรเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนขวนขวายตลอดเวลาโตขึ้นมาหน่อย2ขวบ3ขวบก็เข้าอนุบาลละสมัยก่อน7ขวบเข้าประถมสมัยนี้เริ่มต้นตั้งแต่2ขวบ3ขวบเริ่มเข้าอนุบาลแล้วฝึกการเรียนรู้ด้านภาษาด้านการเขียนการอ่านการพูดพอเรียนจบทำงานดิ้นรนขวนขวายหากินหาอยู่หาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองอยู่ไปก็แก่อยู่ไปก็เจ็บอยู่ไปก็ตายชีวิตก็มีเท่านี้เกิดมาแล้วมีเท่านี้จะดิ้นรนอย่างไรก็อยู่ในสภาวะเกิดแก่เจ็บตายแต่เราก็ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันยังอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายนั่งก็ปวดเมื่อยเป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้เดินนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์หมดหนาวนานร้อนนานหิวนานอิ่มนานทุกข์ทั้งหมดวันๆก็อยู่กับความทุกข์นี่แหละเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไม่ได้ไปไหนอยู่กับทุกข์นี่แหละแต่เราก็มองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาให้มันรู้ให้มันเห็นมันถูกกิเลสตัณหาครอบงำจับทาไม่ให้รู้ไม่เห็นความเป็นจริงนั่งก็ไม่เห็นมันทุกข์ขยับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวลุกขึ้นไปเดินมาเดินได้หน่อยก็ปวดเมื่อยอีกแล้วเรากลับมานั่งอีกแล้วมนวนอย่างนี้เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนถ้าไม่ทำอย่างนั้นแล้วทุกข์มันมากมันทนไม่ไหวเป็นการบรรเทาทุกข์ที่เราไม่รู้เห็นไหมพอเมื่อเราก็ขยับเราไม่รู้หรอกทำไมเราต้องขยับมันเมื่อยมันปวดนะทนไม่ได้พอขยับไปแป๊บหนึ่งเอาอีกแล้ว
อยู่ท่าไหนก็ปวดท่านั้นเมื่อยท่านั้นทุกท่านั้นเราต้องวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายทั้งวันหมุนวนอยู่เนี่ยเพื่อบรรเทาทุกข์โยมหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมป่วยก็หาหมอหายาบรรเทาทุกข์ชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้อยู่กับกองทุกข์แต่เรามองไม่เห็นกิเลสตัณหามันปิดบังไว้หมดไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นเราก็เลยลงยินดีกับการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองนึกว่ามันเป็นสุขได้กินได้เดินได้นั่งได้นอนได้เที่ยวได้เตร่นึกว่าชีวิตของเรามันมีความสุขแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระองค์เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงมีเกิดที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีการเกิดที่ไหนที่ไม่มีการเกิดนิพพานมีที่เดียวสถานที่เดียวที่ดับทุกข์คือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดไม่มีเมื่อยทุกข์ไม่เกิดแต่บุคคลที่จะมีสติปัญญาเห็นอย่างนั้นต้องอาศัยการสะสมสร้างบุญบารมีสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดพิจารณาเห็นบ่อยๆนั่งก็เห็นมันทุกข์เนาะทุกข์เนาะมันเดินก็ทุกข์มันยืนก็ทุกข์มันนอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เราอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าทุกข์มันเบาบางเมื่อเราเปลี่ยนอริยบทเมื่อเราหาของที่มาทำให้มันผ่อนคลายเช่นความหนาวพอหนาวเราก็หาผ้าห่มมันก็บรรเทาความหนาวทุกข์มันก็น้อยลงพอมันร้อนมีความทุกข์ก็หาพัดลมหาห้องแอร์หาสถานที่เย็นๆบรรเทาทุกข์ไปมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งเพียงแต่เราไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพราะสติสมาธิปัญญาของเรามันน้อยมันยังมองไม่เห็นเราต้องฝึกให้เห็นบ่อยๆให้รู้บ่อยๆด้วยการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้หิวก็รู้อิ่มก็รู้ทุกข์ก็รู้เรารู้มันตลอดวันรู้ที่กายที่ใจเห็นกายเห็นใจของเราอยู่ตลอดถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ตลอดเราก็สามารถจะเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษของมันแล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายในปิตาเกิดเบื่อหน่ายในการเกิดไม่อยากเกิดแล้วเกิดมามีแต่ทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งเลยทุกนี้เมื่อมีความเบื่อหน่ายก็หาทางออกจากทุกด้วยการเข้าไปรู้ทุกเข้าไปเห็นทุกเมื่อเรารู้ทุกเห็นทุกแล้วเราก็ปล่อยเราก็วางเราก็ละไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่มีการยึดติดทุกข์ก็ไม่เกิด
ทุกข์เพราะเรามีขันธ์ 5รูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณประกอบแล้วก็คือกายกับใจนี่เองมารวมกันอยู่ตรงนี้ทุกมันอยู่สองทางคือทุกกายกับทุกใจนั้นถ้าเรามากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นกายเห็นใจเราก็จะเห็นทุกเมื่อเราเห็นทุกข์เราก็เห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษเห็นภัยเราก็ละเราก็ปล่อยเราก็วางทุกข์นั้นก็เบาบางทุกข์นั้นก็ค่อยๆหายไปหมดไปสิ้นไปตามลำดับนี่เป็นวิธีทางในทางพุทธศาสนาว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องมาตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์คนสัตว์นี้ออกจากทุกข์เพราะสัตว์นี้เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมองไม่เห็นทุกข์ทางที่อยู่กับความทุกข์มองไม่เห็นไม่เคยมองด้วยซ้ำไปไม่เคยโอปัญญโกน้อมเข้ามาดูกายใจของตัวเองนั่งก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อย่างไรปวดอย่างไรเมื่อยอย่างไรทุกข์อย่างไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่เกิดกลายเป็นความหลงนั่งด้วยความหลงเดินด้วยความหลงนอนด้วยความหลงกินด้วยความหลงไม่รู้ว่าเรากินเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายก็ไม่ต่างกับสัตว์ต่างๆทั่วๆไปสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกับเรานี่แหละตอนนี้เราเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่งเราได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี่เป็นลาภอันประเสริฐมีบุญมีวาสนามีบารมีที่เราสร้างมาน้นนำให้เรามาเกิดพบพระพุทธศาสนามีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาค้นคว้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยชี้แนะชักนำถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นวาสนาเป็นลาภอันประเสริฐไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็มีลาภไม่ใช่บางคนเกิดมาแล้วไม่มีลาภก็มากมายพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยได้ทำบุญสุนทานไม่เคยได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติก็เสียเวลาเปล่าเสียเวลาเกิดแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยยิ่งถ้าไม่รู้เรื่องของบุญของบาปก็ทำแต่บาปไม่ทำบุญน่ะทำบาปบาปก็พาไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปจมปลักอยู่กับความทุกข์ยาวนานนับพบนับชาติไม่ได้บางคนไปตกนรกอยู่เป็นหมื่นๆปีพ้นจากนรกก็ต้องไปเป็นเปรตอีกไปเป็นอสุรกายอีกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกไม่มีโอกาสได้ทำบุญมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นพวกเราในโชคดีที่มีบุญเป็นคนมีบุญเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิด

เกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาได้มาเห็นได้มารู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรที่เป็นบาปก็ละเสียเราไม่ทำให้มันเกิดเพราะผลของมันคือความทุกข์เล็กน้อยมันก็ให้ผลเป็นความทุกข์พระพุทธองค์สอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเมื่อจิตที่ผ่องใสนี่แหละมันทำให้เรามีความสุขจิตที่เศร้ามองจิตที่ขุ่นมัวจิตที่เร่าร้อนมันทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราไม่มีความสุขเราต้องกำจัดเหตุของความทุกข์กิเลสตัณหาอุปาทานที่มันฝังแน่นอยู่ในกายใจของเรามานานแสนนานหลายภพหลายชาติเราไม่สามารถกำจัดมันออกได้เราไม่ขยันไม่มีความเพียรไม่มีความมันไม่มีความอดทนกิเลสมันมายั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราก็ตกเป็นทาสของมันเราไม่เคยขัดขืนเราไม่เคยต่อต้านเราไม่เคยผลักไสกิเลสตัณหามันออกไปเพราะเราไม่รู้ความหลงของเรานี่แหละทำให้เรานี่อ่อนแอที่เรามาฝึกสมาธินี่ก็พอจิตมาตั้งมั่นมันก็ไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปมันก็ไม่หวั่นไหวมันพาเราไปไม่ได้พาเราไปทำชั่วไม่ได้หูได้ยินเสียงมันก็พาเราไปทำชั่วไม่ได้เราไม่ไปกับมันเราตั้งมั่นอยู่กับตัวเองที่เราหวั่นไหวเพราะเราขาดสติขาดสมาธิเราไม่ได้ฝึกไว้ตัวรู้ไม่มีตัวตั้งมั่นไม่มาเราก็เลยต้องไปกับมันไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานพาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยนั่นเราต้องพยายามฝึกฝนฝึกฝืนฝืนอารมณ์ของตัวเองอะไรที่มันมีความอยากเราก็หยุดมันไว้หยุดความอยากไว้เฉยมันอยากอะไรเราก็เฉยรู้แล้วเฉยรู้ว่านั่นคือความอยากอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ไอ้ตัวอยากที่หนึ่งสำคัญรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ก็เรียกว่ากามตัณหาเป็นทุกข์ใหญ่หลวงมากเป็นทุกข์ตัวที่หนึ่งเลยที่นำพาโมสัตว์เนี่ยให้ลุ่มหลงเมามันไม่ให้รู้ความเป็นจริงชีวิตของเรามันตกใต้อำนาจของกิเลสตัณหาความอยากพอตาเห็นรูปก็อยากแล้วรูปสวยก็อยากได้รูปไม่สวยก็เกลียดโกรธไม่พอใจทุกเกิดทั้งสองทางอยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะความไม่รู้ของเราความหลงถ้าเรามีสมาธิมีสติมีปัญญาเราก็ไม่ทุกข์ไม่มีความอยากตาเห็นรูปก็เฉยเห็นว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาธรรมะมันเกิดปลงไม่ใช่ปรุงมันไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันปลง
เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่อยากได้รูปนั้นไม่อยากแต่คนไม่รู้ก็อยากโอ้ได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกได้กลิ่นได้กระทบรสกายสัมผัสใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่รู้ของเราวันนี้เรามาฝึกตัวรู้สติสัมปชัญญะของเรานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้พูดรู้คิดรู้ทำรู้ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆตัวรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นความไม่รู้ค่อยๆหมดไปหายไปจางไปความลุ่มความหลงต่างๆก็ค่อยๆเบาบางงานเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆใช่มันเกิดเองมันคงไม่เกิดทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมันเราเรียนหนังสือนะเราเรียนวันเดียวไม่สำเร็จโยมไม่อ่านออกเขียนได้เราต้องเรียนตั้งหลายปีกว่าจะอ่านออกเขียนได้พูดคล่องท่องจำการฝึกปฏิบัติไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่เวลาเดียวและเห็นผลมันต้องฝึกตลอดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้มีตัวรู้ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้ทันกิเลสรู้ทันตัณหารู้ทันอารมณ์ของตัวเองเราจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ทุกวันนี้คนทั้งหลายตกเป็นทาสของอารมณ์มันคิดอะไรก็ทำตามมันแล้วความคิดมันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสของตัณหามันพาให้ทุกข์เกิดขึ้นพาไปหาทุกข์นั่นเองไปหาทุกข์หาโทษหาภัยอุปมาเหมือนโจรนะโยมมันอยากได้ของเขามันก็ไปลักเป็นไปขโมยไปจี้ไปปล้นกิเลสตัณหามันพาไปมันทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยพอเขาไม่ให้เขาโกรธทำร้ายเขาฆ่าเขาเพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นเพิ่มโทษให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากความที่เราไม่รู้เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญานั้นสมาธิสติปัญญานี่มันต้องอาศัยกันมีสติอย่างเดียวไม่พอถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถตัดละความโลภความโกรธความหลงได้เราต้องฝึกทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้มันมาพร้อมๆกันให้เห็นให้รู้ทำความเข้าใจฝึกยืนฝึกเดินฝึกนั่งฝึกนอนให้รู้ทันอารมณ์ไม่ตกเป็นทาสของมันให้มันหลอกใช้ใช้ให้ไปโลภใช้ให้ไปโกรธใช้ให้ไปหลงเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองปกติเราก็มีทุกข์อยู่แล้วกิเลสตัณหามันก็พาให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเห็นอะไรก็อยากได้ได้ยินอะไรก็อยากรู้ทุกข์มันก็เลยถามหาทุกวันเราต้องฝึกรู้รู้แล้วก็ละปล่อยวางความคิดของตัวเองไม่ไปยึดไม่ไปติดคิดดีเราก็เฉยนะคิดชั่วเราก็เฉยรู้แล้วเฉย
มาทำใจสบายสบายนั่งแล้วก็สบายเดินแล้วก็สบายนอนแล้วก็สบายให้ความสบายนี้มันเกิดจากการที่เราทำจิตใจของเราให้มันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงไปที่อื่นฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานจะหยิบจะยกจะย่างจะเหยียบก็อยู่กับตัวของเราอยู่กับมืออยู่กับเท้าอยู่กับการเคลื่อนไหวของเรารู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าไม่นานจิตมันก็อยู่กับตัวเองจิตมันก็ไม่เที่ยวไปที่อื่นอดีตมันก็ไม่ไปอนาคตมันก็ไม่ไปอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนมันอยู่กับตัวเองอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความรู้นี่ที่เรามาฝึกกันจุดมุ่งหมายปลายทางคือการดับทุกข์เราไม่ต้องการทุกข์แต่เราต้องรู้ทุกข์เราต้องเห็นทุกข์เราต้องทำทุกข์นี้ให้แจ้งว่าอะไรมันคือทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกองแห่งทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่เองมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกเราไปหาทางดับข้างนอกดับไม่ได้มันไฟที่มันกำลังติดอยู่นะเราประดับที่เปลวไฟประดับที่ควันไฟไฟไม่ดับเราจะดับไฟนั้นต้องดับที่เชื้อของมันอะไรที่ทำให้ไฟนั้นเกิดขึ้นได้ฟืนเป็นเชื้อไฟเราต้องดับที่ฟืนกำจัดฟืนที่ไฟก็ไม่ติดนั่นคนฉลาดเขาดับที่ฟืนไม่ได้ดับที่ควันไกวไม่ได้ดับที่เปลวไฟมันไม่มีประโยชน์ทุกอยู่ที่เราแต่เราไปดับข้างนอกมันไม่มีทางดับทุกอยู่ที่กายกับใจของเราแต่เราไปดับที่อื่นมันไม่มีประโยชน์เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตัวเองว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่จึงเรียกว่าร่างกายนี้จิตใจนี้แต่เราจะดับก็ดับที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้ากองนี้ดับเหตุของมันดับเชื้อของมันเชื้อของไฟเชื่อของทุกข์ฉะนั้นวันนี้ที่เรามาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระก็เพื่อที่จะทำสติทำสมาธิทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นทานยังไม่พอศีลยังไม่พอมันแค่ยับยั้งไว้เฉยๆแต่ไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงตนาอุปาทานได้ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาจึงจะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงตนาอุปาทานให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ขอให้เราตั้งใจฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้เป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งเราจะได้มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงสามารถดับทุกข์ทำให้ทุกข์นั้นจางไปสิ้นไปตามลำดับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างมาทำบุญกุศลการศีลภาวนาที่เราได้ทำบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความหวัง

0: จงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระและครูบาเจ้าสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานทั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะคะเมทานังอาสวะกยวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะคะเมทานังอาสวะกยวังนิพพานังโหนตุทุติยัมตาติยัมปิสุตินังวะทะเมทานังอาสวะกยวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานไตรธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญครับทุกท่านครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมเชิญนะครับประเคนปุญเจ้าครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันพระวันนี้ก็เป็นวันพระที่ว่าสังฆทานนะครับก็จะมีการปฏิบัติธรรมในสันจิกปฏิบัติการโต้รุ่งนะครับและทุกท่านก็ได้มาถวายสังฆทานนะครับให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็ได้มีสติมีปัญญาและได้มีพระภิกษุสงฆ์ได้นำความมาชี้แนะชี้แจงกับทุกๆท่านที่มารับชมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมณที่วัดสังฆทานนะครับก็เป็นโอกาสเป็นมงคลเป็นสติและปัญญาสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้มาที่วัดสังฆทานทั้งนักบวชในขมะทั้งชายและหญิงและผู้ที่ถือเรือนอยู่คลองเรือนมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาทำวัดสวดมนต์ทำวัดสังฆทานก็ยินดีน้อมรับกำลังศรัทธาของทุกท่านนะครับขอให้เกิดสติและปัญญาขอเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีเวลาก็เชิญมาที่วัดสังฆทานได้นะครับเพื่อมาฝึกฝนตนเองและฝึกฝนเจริญวิปัสสนาและก็มาทำบุญสวดมนต์ที่วัดสังฆทานได้ทุกๆวันนะครับ
2: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะวันพระขึ้น15ค่ำก็จะมีพิธีเวียนเทียนต้นไม้ในเวลา1ทุ่มและในเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เรียนเชิญชวนให้ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญแรกๆค่ะในเวลาสำหรับวันนี้เวลา3ทุ่มนะคะก็จะมีหลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา19นาฬิกาจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธในการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะในคืนวันพระขึ้น15ค่ำส่วนกิจกรรมงานบุญสำคัญนะคะในการตักบาตรพระกรรมฐานสำหรับที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา4นาฬิ

0: 30นาทีนะคะไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้อยู่ซอยวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมค่ะและในวันที่6นะคะเดือนหน้า6กันยายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เรียนเชิญชวนให้ได้ร่วมงานทอดผ้าป่านะคะและการแจกมหาทานในงานครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่บุเรือนตรงบุญเติมณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพิธีเริ่มในเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถนำข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะที่นำมาแจกเป็นมหาทานซึ่งวันที่คุณแม่ท่านมรณกรรมนะคะจะเป็นวันที่7แต่ปีนี้ก็ตรงกับบาอาจารย์ท่านเลือกวันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันที่6ก็งานจัดขึ้นเร็ว1วันนะคะซึ่งหลายๆท่านได้มีโอกาสมาร่วมงานเป็นประจำทุกปีก็เรียนเชิญชวนต่อไปค่ะทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจากบางสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: ต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ

0: ต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมไม่หนอญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตจันโทความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศละชนีแลภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตถาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการ

จากทุกปะทั้งสิ้นนี้เธอเชิญทุกท่านเข้าเตรียมตัวกับพระครับ

ครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับครับรับประมาณ3ครั้งครับ

0: ครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกรรมหมวนนะครับที่แสดงธรรมวันนี้ได้จบลงแล้วจบลงนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชทุกท่านก็จะได้ไปพักกับยาศัยและกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเข้าธรรมะส่วนพระกลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปพักกับยาศัยทุกท่านกราบพระพุทธรัตนตรัยอีก3ครั้งครับเชิญครับเตรียมตัวผมจะบอกนะเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้บอกเดี๋ยวก่อนพร้อมแล้ว1กราบสาบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุจากนี้ไปก็เชิญพักตามอัธยาศัยนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจำวัดภาคกลางวันยืนสมาธิต่อนะครับสาธุ
1: ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดทำลืมมือถือไว้ในห้องน้ำหญิงนะเป็นของท่านได้ขมะหรือเปล่าไม่ทราบได้นะคะห้องน้ำหญิงเนาะท่านใดเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งนะไม่บอกมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็บังเอิญเนาะแขวนอยู่ในห้องน้ำใครเป็นเจ้าของมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีเนาะอาจจะหลงลืมได้บ้างก็ท่านใดเป็นเจ้าของนะมารับได้ที่ประชาสัมพันธ์ตรงลานธรรมแห่งนี้นะคะสำหรับท่านเจ้าของอาจจะเข้าห้องน้ำเสร็จธุระแล้วก็รีบเดินทางแล้วก็ลืมไปเลยว่าแขวนมือถือไว้อนุโมทนาไม่นะคะฝากกิจกรรมงานบุญสำคัญในเดือนสิงหาคมในงานตักบาตรพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ศูนย์ทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรวมถึงงานครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะในวันอาทิตย์ที่6กันยายนท่านใดจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพก็รีนเชิญได้อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้รวมถึงการสมัครเข้าคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4ที่จัดณบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชนะคะในวันที่12 13 14 15 16แล้วก็ของซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3วันเช่นในการสติปัฏฐาน4 3วันนะคะก็มาลงชื่อสมัครได้กระดานยังมีที่ว่างให้รวมถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็มีทุกวันนะคะในการสร้างความเพียรเนาะล่วงเลยสำหรับท่านใดจะรับกระเช้ากระถินนะคะไปชักชวนหมู่กัลยาณมิตรหมู่ญาติประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านนะคะก็จะรับกระเช้าบุญก็ติดต่อรับได้รวมถึงจะรับเป็นเจ้าภาพร่มบุญนะคะกองบุญละ 10,000 บาทท่านเจ้าภาพจะได้รับผ้าทิพย์นะคะในวันงานถวายผ้าทิพย์ผ้ากฐินก็มูลค่าโดยรวมแล้วสำหรับหนึ่งก็ 3,000 นะคะก็เป็นเจ้าภาพร่มบุญติดต่อที่ตรงเรือบุญนะคะตรงพิธีเรือบุญได้รวมถึงกระปุกบุญอันน้อยนะคะกระปุกบุญแล้วก็ไปเติมวันหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระนะวันละ5บาท10บาทแล้ววันที่1วันกฐินนะคะทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานในวันที่1พฤศจิกายนพร้อมเพียงกันส่วนก่อนหน้านั้นในงานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะคะเป็นประจำทุกปีหลังจากออกพรรษาก็ปีนี้ทุกอย่างดูรวดเร็วไปหมดเลยนะคะเนื่องด้วยกระเถิบมาในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะแล้วก็ไม่มีนะวันพิเศษอะไรใดๆขั้นปกติจะเป็นเดือนตุลาก็ยังมีวันปิยมหาราชวันที่นะครูบาอาจารย์ท่านก็เลือกเสาร์อาทิตย์กันนะคะก็เป็นวันที่หลายๆท่านทำตัวเองให้ว่างแล้วก็วางแผนโปรแกรมชีวิตในการเร่งขวนขวายในการเดินทางไปยังวัดสาขาวัดสังฆทานนะคะที่มีการจัดทอดกฐินสามัคคีสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะรวมถึงวัดใกล้บ้านท่านด้วยนะคะจะได้ร่วมกันเติมเต็มแล้วก็สืบสานตามพอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำหน้าที่ของพุทธบริษัท4ในการที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะให้งานพระศาสนาอยู่มากึ่งพุทธกาลแล้วนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจจะบางท่านก็โชคดีมีบุญนะคะเข้าวัดตั้งแต่ติดตามคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเด็กรุ่นใหม่น่าเห็นใจนะคะบางคนไม่เชื่อเรื่องของศาสนาเลยว่าไม่เชื่อไม่

0: ไฟมันละลาย
1: ทำไมถึงได้เป็นคนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: ไม่ได้จริงๆเลยนะคู่นี้นี่จับมัดติดกันแล้วก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันละเอียดอย่าหยาบหยาบแล้วมันจะได้อะไรไม่ดีโถชีวิตเราก็นะเกิดมาชาตินึงก็ไม่รู้จะจากกันวันไหนเพราะว่าสุดท้ายปลายทางทุกคนก็รู้ดีแล้วนะคะเห็นอะไรก็เนาะพี่นาเป็นธรรมะแล้วกันโลกใบนี้ก็แค่นี้นะคะสุดท้ายเราก็ต้องจากกันว่าภัยต่างๆรอบตัวเราเพราะว่าเราเห็นผ่านกล้องนะคะการเดินทางบนนะถนนหนทางก็ดีก็ต้องมีบุญค้ำคูณเราด้วยเนาะบางคนเนี่ยโอ้โหเสียบเข้าไปใต้รถพ่วงลอดเฉยเลยความจริงน่าจะเนาะมัจจุราชคือความตายเนี่ยอยู่ใกล้แค่ก้าวเท้าข้ามจริงนะคะบางคนก็โอ้โหเหวี่ยงตัวหลบเพราะเรามีกล้องไงเราก็ได้เห็นว่าเออคนนี้ถ้าไม่ถึงคราวตายชีวาไววาดคือก็ยังรอดพ้นได้นะคะแต่กรรมเป็นเครื่องกำหนดเนาะกรรมก็คือการกระทำของเรานี่แหละเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะไขว่คว้าได้อะไรไปอ่ะน่าสาธุตามที่หลายๆท่านได้มีโอกาสมามีเวลาประมาณ10นาทีนะคะท่านนักบวชก็ไปทำภารกิจส่วนตัวก็นำเรียนประชาสัมพันธ์สำหรับในงานครบรอบวันมรณกรรมคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมซึ่งหลายๆท่านนะได้ทราบข้อมูลนะคะประวัติของคุณแม่ผ่านทาง YouTube ก็ดีหรือว่ามีสิทธิ์นะคะที่ท่านเล่าถ่ายทอดเรื่องของปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์เนาะที่ได้รับจากคุณแม่หลายท่านมาจากความที่ไม่เชื่อเลยนะคะบางท่านก็อยากจะลองดีอะไรประมาณนี้ เขาเล่าเขาก็ไม่ได้รู้จักคุณแม่หรอกแต่ด้วยความบังเอิญของเขาก็อธิษฐานขอให้คุณแม่ช่วยนะคะก็ผ่านไปได้ก็เป็นบุญของเขาเนาะสำหรับท่านที่ได้มีโอกาสมาวัดสังฆทานนะคะเรียนเชิญในวันที่6เดือนหน้า6กันยายนเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดจะมาร่วมในพิธีได้มาร่วมโดยช่วยกันในการแจกมหาทานนำน้ำมาตั้งอธิษฐานจิตก็ได้นะคะพิจารณาเป็นยาเนาะให้ท่านเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจเพราะว่าแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่ท่านมาจากคารวาสนะคะท่านก็ออกจากเย้าเรือนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธิโกนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยเมตตาเล่าถึงคุณแม่บุญเรือนนะคะท่านก็จะมีศิลาน้ำนะที่คุณแม่ขอบารมีท่านนะคะอธิษฐานแล้วก็นำไปเป็นยารักษาโรคก็คือนำไปใส่ในน้ำแล้วก็อธิษฐานระลึกถึงท่านอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็เรียนรู้ประวัติของคุณแม่แล้วก็ให้ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะคะในการที่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราจิตใจของเรานะคะในวันที่6กันยายนท่านใดถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญมาร่วมงานด้วยพร้อมเพียงแม่อ่ะสาธุตอนนี้ก็ประมาณ10นาทีนะคะให้ท่านได้ไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถพูดถึงเรื่องของเดือนแป๊บเดียวนะคะเดือนสิงหาคมก็ผ่านไปกันยาพฤศจิกาเนาะก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเวลาไวเหมือนกระพริบตาแล้วลืมตามาอีกทีเราได้เห็นชีวิตของตัวเราเองนะคะทุกยากลำบากอะไรใดๆก็ข้ามพ้นได้ด้วยบุญทานการกุศลได้เห็นพี่ๆน้องๆ นะคะที่ท่านตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะท่านก็ยังสร้างความดีไม่มีท้อเลยเนาะท้อเนี่ยไว้ให้ลิงถือเขาว่าอย่างนั้นอยู่ข้างอย่ามองอีกต่างหากแม่เขาว่าไปนะคะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นปัจจตังเมื่อเรารู้เห็นแก่ใจตัวเราเองแล้วเราก็จะได้พัฒนาจิตใจของตนเนาะให้เข้าสู่มรรคผล

0: นิพพานได้โดยง่ายถ้ามองเห็นธงชัยพระศาสนานะคะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปบารมีของท่านเนี่ยสั่งสมมาจนเต็มเปี่ยมล้นนะคะขนาดไปช่วยชาวบ้านได้ปกติเราเนี่ยช่วยลำพังตนก็จะแย่อยู่แล้วเนาะนี่ท่านสาธุพิชญาโมทนาค่ะครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่จือนะคะท่านก็โอ้บารมีเต็มเปี่ยมใครไม่เชื่อต้องเชื่อเนาะจากอันนี้ประสบการณ์ที่ญาติธรรมนะคะท่านก็เล่าให้ฟังเป็นธรรมทานแล้วก็เล่าต่อเนาะว่าบารมีโอ้โหท่านสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำอะค่ะเป็นฝายให้ช่วยชาวชัยภูมินะคะเพราะเป็นบารมีของครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่มีบารมีก็ช่วยใครไม่ได้เนาะแต่เมื่อครูบาอาจารย์ท่านทำของท่านไว้ดีแล้วระดับพระโพธิสัตว์ก็ดีนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานจากเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนนะไม่อยากไปโรงเรียนอยู่บ้านพร้อมไงบ้านมีกระตังนะคะบ้านรวยละถ้าไปเห็นเด็กเนาะที่ต้องปีนเขาข้ามน้ำลงเรืออะไรเงี้ยดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะไปศึกษาเล่าเรียนเนาะเราจะเห็นความพยายามของเด็กกลุ่มนี้นะคะโหลำบากปีนเขาปีนดอยมาหลายกิโลลี้เพื่อจะไปเรียนโรงเรียนเนาะเสร็จแล้วก็เดินกลับไปอีกไกลมากนะคะแต่เด็กท่านนี้ไม่ธรรมดาเนาะเนื่องจากอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะเป็นบริวารของระดับบิ๊กนะคะแล้วก็มาเกิดไงมาเกิดแล้วก็ไม่อยากเรียนหนังสือบ้านรวยมากนะพร้อมเสิร์ฟอะไม่ได้อดอยากยากจนอะไรบ้านมีฐานะหลวงปู่ท่านเมตตานะคะท่านก็เหมือนท่านเทศโปรดอะจากเด็กดื้อพูดไม่ฟังดื้อแบบเถียงเก่งอะไรแค่คำหลวงปู่จือท่านพูดนะคะให้กลับไปตั้งใจเรียนนะเนี่ยจนทุกวันนี้คือเรียนหนังสือจบปริญญาอะไรเรียบร้อยแล้วก็บุญของน้องท่านนี้นะคะได้กลับหลวงพ่อสนองด้วยหลวงพ่อก็เมตตาให้พรเนาะก็เป็นเด็กที่มาจากเขาว่ามาจากภพภูมิที่สูงอะเนาะก็จะดื้อไม่เหมือนเด็กปกตินะคะบอกลูกเทวดามาเกิดแต่นี้หนักกว่านั้นนะคะก็ระดับพระโพธิสัตว์นะเนาะเขาก็มาสร้างบารมีในโลกมนุษย์หลวงพ่อก็โปรดก็เชื่อฟังนะคะหลวงปู่จือพูดก็เชื่อหลวงพ่อสนองตักเตือนอะไรก็เชื่อฟังแต่คนที่บ้านพูดไม่เชื่อคนที่บ้านก็เนาะใจดีนะคะคนที่บ้านเขาก็ปรารถนานิพพานเนาะก็ได้เจอลูกหลานที่แบบโหมาพร้อมอ่ะมีทั้งอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชคือดื้อหนักเนาะดื้อแรงพูดก็ไม่เชื่อฟังก็ระดับถ้าครูบาอาจารย์นั้นทักก็คงเป็นเรื่องจริงนะคะมาจากกลุ่มบริวารพระโพธิสัตว์เนาะลูกหลานเจ้าแม่กวนอิมอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ได้ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนก็เชื่อฟังดีเนาะเพราะบางทีหลายบ้านเนี่ยจะมีลูกที่คุณพ่อคุณแม่ยังบารมีไม่ถึงลูกนะคะพูดสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอาจจะต้องไปให้ครูบาอาจารย์นะคะใส่บารมีท่านคอยเนาะตักเตือนให้ได้สตินะคะครูบาอาจารย์ท่านก็มีบารมีธรรมนี่แหละทำให้โน้มน้าวไอ้ความดื้อของเด็กคนหนึ่งเนาะให้ทุเลาบางสลายหายไปได้นะคะแล้วก็ได้เป็นผู้เป็นคนไม่งั้นก็คงเป็นลิงเป็นข้างไปเนาะถ้าพ่อแม่ตักเตือนอะไรแล้วไม่ฟังเนี่ยคนพูดก็ดีเนาะต้องใส่บารมีของครูบาอาจารย์นะคะให้ได้ช่วยแต่ยอดเท่าไหร่จะหนูบวกเลขเดี๋ยวรอเดี๋ยวได้เวลาประมาณอีก5นาทีนะคะก็เรียนเชิญชวนสำหรับในโอกาสนี้ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพประธานรองประธานและคณะกรรมการในสายบุญของท่านนะคะก็สามารถรับกระเช้าบุญไปเนาะแล้วก็อุปโลกเนาะให้ปู่ย่าตายายนะคะที่ท่านมีอาวุโสสูงสุดในบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นรองประธานไปเนาะปู่ย่าตายายก็เป็นประธานแล้วก็บริวารลูกหลานนะคะในสายบุญของเนาะแต่ละบ้านของเราในบุญกฐินสามัคคีในปีนี้1พฤศจิกายนนะคะมาร่วมถวายอนุโมทนาไม ในการถวายปัจจัยบูชาธรรมวันนี้นะคะถวายหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมยอด 3,310 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านและครอบครัวอ้าวเจ้าของมือถือใครลืมมือถือไว้ในห้องน้ำหญิงนะจ๊ะมารับได้ที่วรนาถเราก็โชคดีนะอยู่ดีก็มือถือนี่เป็นนอกจากปัจจัย4เนาะก็มีงอกอะไรออกมาเพิ่มเติมมือถือก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะขาดไม่ได้เนาะขาดแล้วจะใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ไม่ได้ฮะน่าใส่ถุงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราได้เวลาในการสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันนะคะวันนี้ก็วันพระพรุ่งนี้วันหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ให้ได้เก็บเกี่ยวสร้างเสบียงบุญจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานทุกคนก็ได้เห็นธรรมชาติที่มากระตุ้นเตือนเรานะคะจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำปลามีสงครามด้วยเนาะภัยต่างๆนะคะรวมถึงภัยที่เราไม่คาดคิดพอดีที่เขาสันนิษฐานว่าที่ถล่มกันทิเบตเนปาลนะคะน่าจะสูญเสียเป็นพันนะคะสาธุก็ขอให้เนาะทุกท่านก็เมื่อทำบุญทำกุศลแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้นะทุกดวงวิญญาณที่เขาแล้วคงคือจะเล่าให้ฟังว่าเขาวิ่งอยู่ตอนนั้นเนาะภาพที่เราเห็นเนาะเพราะว่ามีกล้องวิ่งหนีสิ่งที่จะมาทำให้เขาตายนะคะก็คือตุยนี่แหละเขาก็จะวิ่งอยู่อย่างนั้นอะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองตายนะคะอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าโอ้โหมันดูแล้วมันโหดร้ายเนาะที่เราเคยรู้เห็นว่าตามความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่ได้มากันเล่นๆเนาะมากันจริงจังมากในการพิจารณาตายก่อนตายอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะคะในการแยกธาตุ4ขันธ์5ก็ดีหรือตามเสียงนะที่หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะหลวงปู่สังวานเคมโกท่านนะที่ลานธรรมบาจารย์ท่านก็จะเปิดในการแยกธาตุ4ขันธ์5ในการอบรมจิตของเรานะคะให้มันรู้ว่าตัวเราก็ไม่มีเนาะควักตับไตไส้ปอดแยกกระดงกระดูกกองหนังอวัยวะนะเพื่ออบรมจิตเจ้าของนี่แหละว่าอ้าววรณะก็ไปอยู่ในนั้นนี่เอานางกอนางขอหรืออะไรใดๆนะคะหรือเขาเรียกว่าโลกธรรม8ที่เราต้องเผชิญมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามันก็จะกล่อมเกลาจิตใจของเรานะคะให้จากดื้อๆเนาะให้กิเลสมันทุเลาบางได้นะคะเมื่อเห็นตายก่อนตายเอาหมดเวลาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกป้องและดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวแข็งแกร่งปลอดภัยมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเอง

อดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบท้องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับ

ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วา

พต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้

0: สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบในปล่อยวางในเหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะต พร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเวกวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่าน อันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปก็เอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่าย
1: ากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรค ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุก

ทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักผมนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผม

0: ศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการ มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปสำหรับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ว่าจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อน่ะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มตั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่า
1: แล้วค่อยลืมตาแล้วค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้เราเอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายทำใจองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบไปรู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: บทสนทนาอันอบอุ่นและอ่อนโยนแห่งแม่ลูกโดยปิยวิชโชชีวิตคือฉากละครเรื่องราวของชีวิตไม่ต่างอะไรกับละครอาจเรียกได้ว่าเป็นละครแห่งชีวิตเพราะชีวิตเป็นละครโรงใหญ่ทุกชีวิตมีลีลาในตัวเองบทบาทและลีลาย่อมแตกต่างกันออกไปความเปลี่ยนแปลงของโลกคือลีลาแห่งการละครหลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์ของโลกมีทั้งเศร้าโศกและสดใสมีทั้งหัวเราะและร้องไห้มีทั้งโกรธและเกลียดมีผู้ดีผู้ร้ายมีผู้ทุจริตและสุจริตมองดูแล้วทำให้เข้าใจได้ถึงโลกแห่งละครรอบตัวเราบางครั้งชีวิตเรากำหนดเองได้บางครั้งเราถูกกำหนดบทบาทการแสดงไว้แล้วมีผู้อื่นเตรียมบทเตรียมเวทีไว้ให้เราต้องแสดงตามที่ผู้อื่นกำหนดนั้นให้ได้แม้ไม่ค่อยจะถนัดนักนักแสดงต้องเข้าใจเวทีและบทบาทที่ได้รับมอบหมายต้องแสดงให้ตรงกับบทที่ผู้กำกับมอบให้หาไม่ก็จะไม่มีเวทีให้แสดงเวทีชีวิตเป็นเวทีที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นเวทีที่เราเองไม่อาจคาดหวังได้หากเรามองดูชีวิตเราเป็นเหมือนนักแสดงเราจำต้องฝึกปรือบทบาทและลีลาให้โดดเด่นมิฉะนั้นเราอาจตกเวทีก่อนที่การแสดงจะเริ่มขึ้นโลกหมุนไปละครแห่งชีวิตต้องหมุนตามข้าพเจ้าชอบสังเกตความเป็นไปของโลกทำให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการที่จะอยู่ในโลกนั้นเราต้องรู้จักบทบาทของตัวเองต้องถามตนเองเสมอว่าขณะนี้เรากำลังแสดงบทบาทลีลาใดเราเป็นผู้กำกับผู้สร้างหรือผู้แสดงและต้องไม่ลืมอีกว่าละครโรงใหญ่ดำรงอยู่ได้ด้วยศรัทธาจากผู้ชมเสียงปรบมือกึกก้องห้องโถงคือทิพยโอสถของนักแสดงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักปานใดแต่จิตใจก็แช่มชื่นเมื่อผู้ชมพอใจความพอใจของผู้ชมคือเป้าหมายของนักแสดงบางครั้งนักแสดงย่อมแสดงเป็นตัวโกงให้คนเกลียดชังได้ทั้งเมืองเขาเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเกลียดชังถึงอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นนักแสดงชั้นเยี่ยมตีบทแตกเย็นมากแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่อีกเช่นเคยหัวข้อสนทนาในวันนี้คือเรื่องละครแห่งชีวิตโลกทั้งโลกเป็นโรงละครบทบาทของแต่ละชีวิตไม่แตกต่างอะไรกับบทบาทของนักแสดงแม่บอกข้าพเจ้าว่าวันนี้แม่รู้สึกไม่ค่อยสบายนักแต่แม่ก็ยินดีสนทนากับลูกเพราะการสนทนาคืออาหารอันโอชะคือทิพยโอสถรักษาโรคข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นจริงสังเกตได้จากสีสันที่เปล่งปลั่งบนใบหน้าของแม่แม่มีความสุขจริงแม่พูดว่าวิถีชีวิตโบราณเรือนมีฌานบ้านมีชีวิตสำหรับพ่อแม่ลูกได้พูดคุยสนทนากันชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้การเวลาเดินไปอย่างช้าๆบ้านมีช่องเพื่อเป็นที่พักผ่อนหลับนอนยามอ่อนล้าไม่ต้องหรูหราโอโถงใหญ่โตแม่บอกว่าวิถีชีวิตโบราณเป็นวิถีชีวิตที่คนสมัยใหม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างพ่อแม่ลูกควรจะมีเวลาอยู่ร่วมกันให้มากขึ้นมิใช่แก่เฒ่ามาแล้วถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราเพียงเพราะเหตุผลว่ามีหมอมีพยาบาลดูแลรักษาดีกว่าบ้านข้าพเจ้าเห็นว่าการเกิดขึ้นของบ้านพักคนชรา แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวทางครอบครัวของสังคมไทยเงินกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าความรักความอบอุ่นช่างแปลกจริงนะเวลาเราเป็นเด็กแบบบอกแม่คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวไม่ยอมให้ใครมาเลี้ยงให้เพราะการสัมผัสโอบกอดที่แม่มีต่อลูกเป็นอาหารที่ยิ่งกว่าข้าวปลาการลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นหน้าแม่ทุกครั้งนั้นเป็นการสร้างความมั่นใจในชีวิตแม่ทำได้เสมอแต่พอเวลาแม่แก่เท่าคนเรากลับเมินเฉยโดยอ้างเวลาไม่พอต้องรับผิดชอบทำมาหากินสังคมเปลี่ยนไปมากโลกเจริญมากข้ออ้างเหล่านี้ข้อหารู้ไม่ว่าเป็นยาพิษต่อความรู้สึกลึกๆของพ่อแม่เพียงไรชีวิตแห่งละครรสชาติแห่งบทบาทบนเวทีนักแสดงทุกคนต้องตีบทให้แตกแต่ในชีวิตจริงลูกไม่ควรจะแสดงละครกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ก็ไม่เคยเล่นละครกับลูกคราเสียใจพ่อแม่เสียใจจริงคราดีใจก็ดีใจจริงลูกเจ็บพ่อแม่เจ็บยิ่งกว่าลูกปลื้มพ่อแม่ปราบปลื้มพันเท่าเพราะพ่อแม่ทราบดีว่าการให้กำเนิดลูกคือการกำหนดบทบาทของตนเองเมื่อลูกโตออกยืนบนเวทีแม้จะเป็นเวทีน้อยๆที่สองเท้าเขาค่อยก้าวเดินพ่อแม่จะภาคภูมิใจก้าวเดินแต่ละก้าวของลูกจึงมีความหมายยิ่งต่อชีวิตจิตใจของพ่อแม่แม่พูดน่าคิดว่าละครแห่งชีวิตเป็นละครที่คนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นแม่เองแม่เป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับผู้แสดงฉากชีวิตของแม่วันนี้ใกล้จะปิดฉากลงเต็มทีในขณะที่ฉากของลูกกำลังจะเริ่มขึ้นการแสดงละครนักแสดงที่ไม่เข้าใจบทก็จะทำให้ผู้ชมสับสนทำให้เนื้อเรื่องขาดรสชาติทำให้เนื้อหาขาดตอนเหมือนกับเจ้าของชีวิตที่ไม่เข้าใจหน้าที่ฐานะของตนเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์หรือเป็นลูกเป็นศิษย์ใครควรจะทำหน้าที่ของตนอย่างไรก็ควรตระหนักในหน้าที่ของตนแม่เล่าว่าฉากละครหน้าฉากกับหลังฉากอาจแตกต่างกันสิ้นเชิงในขณะที่ผู้ชมปรบมือเกลียวกราวกับความยิ่งใหญ่ของนักแสดงหลังฉากนักแสดงอาจแอบร้องไห้อยู่คนเดียวในขณะที่ผู้ชมหัวเราะครื่นกับวาทะและคารมบนเวทีแต่หลังเวทีผู้แสดงอาจมืดมิดจนปัญญากับปัญหาที่รุมเร้าอนิจจาละครแห่งชีวิตมนุษย์กำลังหาความสุขกับคนเศร้าหาความบันเทิงกับคนโศกแล้วเขาจะพบสุขที่แท้จริงได้อย่างไรแม่เล่าให้ฟังอย่างประทับใจถึงฉากชีวิตฉากละครว่าทางเดินของโลกเป็นเสมือนละครแต่มนุษย์ไม่ควรเป็นเพียงนักแสดงที่พยายามเล่นละครต่อ

ชีวิตคือกรงขังครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไต่ถามความเห็นของแม่ว่าแม่มีความเห็นอย่างไรกับที่ใครบางคนบอกว่าชีวิตเหมือนกรงขังข้าพเจ้าแสดงความเห็นประกอบว่าชีวิตเป็นความดีงามชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์การได้ชีวิตมาเป็นของยากโดยเฉพาะชีวิตเป็นมนุษย์แม่บอกว่าแม่เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่าชีวิตเหมือนกรงขังและเราทุกคนก็รู้สึกเช่นนั้นมิใช่หรือแม่อธิบายว่ามนุษย์เราพยายามจะแสวงหาอิสรภาพแก่ชีวิตท้ายที่สุดเมื่อพ้นจากสิ่งหนึ่งได้แล้วก็ไปติดกับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งหนักกว่าเดิมผูกมัดรัดแน่นยิ่งกว่าเดิมเรามองชีวิตอย่างประมาทและเพลิดเพลินเพราะในชีวิตมีสิ่งล่อใจหลายอย่างให้เพลิดเพลินลุ่มหลงเราไม่ได้ฉุกคิดว่าความเพลินในชีวิตเหมือนหลุมดักสัตว์เหมือนในพรานล่อสัตว์เข้ากรงขังแม่บอกว่าไม่ง่ายหรอกลูกเอ้ยที่จะมีใครมองเห็นความจริงข้อนี้องค์พระสัมมาทรงภาคเพียรเพื่อการตรัสรู้เป้าหมายก็เพื่อทรงหาทางออกจากกรงขังอันเป็นวังวนแห่งวัฏสงสารนี้มิใช่เรื่องอื่นเลยวังวนชีวิตคือการย้ำเกิดย้ำตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเราจะมัวเพลิดเพลินแสวงหาสิ่งไร้สาระอยู่อย่างนั้นหรือแม่เล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังลูกอาจยังไม่เข้าใจในวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อลูกแม่โตขึ้นเรียนรู้กฎเกณฑ์แห่งชีวิตมากขึ้นมองคนรอบข้างเข้าใจมากขึ้นใช้สติปัญญาหาความจริงมากขึ้นแล้วลูกจะเข้าใจเองแม่ผ่านชีวิตมาถึงวันนี้แม่กล้าพูดอย่างภาคภูมิใจและทุกถ้อยคำของแม่คือสัจจะสำหรับลูกรักของแม่แม่อยากบอกว่าลูกต้องเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่มีทางจบได้ง่ายๆเราต้องเรียนจนจบชีวิตแท้จริงแล้วจุดจบของชีวิตที่สมมุติเรียกกันว่าตายก็คือจุดกำเนิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในวินาทีเดียวกันเหมือนดวงอาทิตย์ขณะตกจากฟากนี้ก็ขึ้นทันทีอีกฟากหนึ่งแปลว่าการตกก็คือการขึ้นเพียงแต่อยู่คนละฝั่งเท่านั้นจุดจบจึงเป็นจุดเกิดเสวยทุกข์ใหม่เหมือนการย้ายจากกรงขังนี้ไปสู่เรือนจำอื่นตราบใดเชื้อเพลิงแห่งกรรมยังไม่หมดสิ้นชีวิตก็ต้องเริ่มต้นอีกคำพูดนี้แม่ถือว่ามีความหมายมากแต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจลูกคิดดูสิหากจะมีใครสักคนบอกกับใครว่าอย่าได้มาผุดมาเกิดอีกเลยเขากลับถือเป็นการสาปแช่งนี่คือใจสามัญชนที่ติดอยู่กับเกมกามในขณะที่ท่านผู้แสวงหาทางออกจากกรงขังกลับดีใจที่การปฏิบัติของท่านเป็นไปเพื่อยุติภพชาติไม่ต้องมาเกิดแก่ตายอีกลูกคิดดูเถิดเราไหว้พระสวดมนต์ภาวนามักจะอธิษฐานหากเกิดภพใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีพบคนดีมีความสุขในชีวิตแรงปรารถนาภพชาติที่ดียังเป็นเป้าหมายอยู่มากสำหรับชีวิตปุถุชนแม่ยังไม่เคยเห็นใครปรารถนาไม่ต้องมาเกิดยิ่งไปกว่านั้นพระนิพพานหมายถึงการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในความหมายของเขาแล้วยังกลายเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองทิพย์ที่อุดมด้วยสมบัติทุกประการเขามองพระนิพพานเป็นภพภูมิอันหนึ่งมิใช่ความสิ้นกิเลสดังที่องค์พระสัมมาตรัสไว้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมนุษย์ยังติดใจในภพภูมิในการมีการเป็นการอยู่นั่นเองลูกรักของแม่มนุษย์เราติดภพภูมิ
ติดใจในกรงขังของโลกเกินกว่าที่จะหลุดโลกไปได้ง่ายๆกลกามมีความเร่งเร้าและรุนแรงเกินกว่าที่เราจะหาทางสลัดออกได้แรงดึงดูดของโลกมีอนุภาพเกินกว่าที่เราจะสลัดโลกไปได้ง่ายๆไม่ต่างจากแรงดึงดูดกิเลสที่ฉุดกระชากลากใจเราให้เข้ากรงขังเรามองไม่เห็นว่าชีวิตเหมือนกรงขังแต่มองเห็นชีวิตเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมายดังที่แม่ได้เคยพูดคุยกับลูกรักของแม่มาตั้งแต่ต้นจะไม่ให้หลงไหลได้อย่างไรในเมื่อการเริ่มต้นชีวิตเป็นเสียงหัวเราะของผู้รอคอยส่วนใหญ่แต่เป็นความเจ็บปวดรวดร้าวรุนแรงของคนผู้เป็นแม่และเป็นความงุนงงสงสัยตกใจตื่นของชีวิตน้อยๆที่พลัดหลงมาสู่โลกเราเป็นใครมาจากไหนมาทำไมไม่มีใครทราบแต่เมื่อมาแล้วแม่ก็รักและเลี้ยงดูให้เติบใหญ่เมื่อชีวิตน้อยๆค่อยๆเจริญเติบโตความรักก็ทวีกำลังความผูกพันก็มากขึ้นแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความรักคือการรัดตรึงความผูกพันคือการผูกมัดการผูกมัดทางใจเป็นความผูกมัดที่รุนแรงเป็นทั้งความหวงความห่วงและความอาลัยอย่างที่แม่ผูกพันต่อลูกเวลานี้แม่เองก็รู้แก่ใจแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตลูกมาแล้วแม่เล่าอีกว่าชีวิตน้อยๆดูเหมือนจะเป็นอิสระเสรีภาพแต่ความจริงเขากำลังถูกตีกรอบเขาถูกกฎเกณฑ์ของโลกผูกรัดถูกเงื่อนไขแห่งวงตระกูลกำหนดจึงมีมนุษย์ไม่น้อยที่พยายามจะหนีกฎเกณฑ์ของโลกหนีไปอยู่ในมุมโลกที่ไร้กฎเกณฑ์แต่สุดท้ายเขาก็ต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นใหม่มาผูกมัดตัวเองอีกแม่เล่าได้อย่างประทับใจแม่อธิบายอย่างเห็นภาพชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นกับจังหวะของคำพูดที่อ่อนโยนทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งต่อแม่ผู้เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าเป็นยิ่งนักข้าพเจ้าเชื่อว่ามุมมองของชีวิตมุมนี้เป็นมุมมองอริยะมุมมองที่ทุกชีวิตควรมองให้เห็นหากตั้งใจมองและมองให้เห็นแล้วจะต้องถอนใจและอุทานออกมาเป็นมุมมองที่เป็นเสมือนกับใครบ้างคนยืนอยู่บนยอดเขาสูงโปร่งมองไปรอบๆภูเขาเบื้องหน้าซ้ายขวาแล้วมองลงมาข้างล่างเขาจะเห็นภาพที่ชัดเจนและภาพเหล่านั้นจะแตกต่างจากมุมมองของผู้อื่นผู้อยู่พื้นราบหรือเชิงเขาการเข้าใจความจริงของชีวิตในจุดนี้มิใช่มองชีวิตเป็นทุกข์และจมปลักแต่เป็นการมองให้เกิดปัญญาเมื่อพบปัญหาชีวิตก็มองให้รู้ว่าเราจะต้องหาทางออกจากกรงขังวังวนของชีวิตนี้ให้ได้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ของหยาบให้เป็นของละเอียดเปลี่ยนสภาพเครื่องประดับกายให้เป็นอาภรณ์ประดับใจและในที่สุดก็เพียงสิ่งที่เป็นนาม

ชีวิตเหมือนเถาวัลย์ชีวิตเหมือนเถาวัลย์เช้าวันนี้ข้าพเจ้านั่งพินิจมอง

ชีวิตเหมือนถาวรเช้าวันนี้ข้าพเจ้านั่งพินิจมองอิริยาบถเด็กตัวเล็กๆที่กำลังช่วยแม่ยกต้นพืชชนิดหนึ่งส่งให้พี่คนโตเพื่อปักลงดินขณะเดียวกันแม่ก็อธิบายให้เจ้าหนูน้อยทั้งสองฟังว่าพืชที่ปลูกนี้เป็นพืชล้มลุกต้องทอดยอดและเครือเถาไปตามกิ่งไม้แม่พยายามอธิบายว่าไม้เถาทุกชนิดจะเลื้อยส่งยอดไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่หรือกิ่งก้านไม้ยืนต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดเจ้าหนูน้อยทั้งสองทำงานตามคำสั่งของแม่โดยไม่ต้องรู้ความหมายใดๆพวกเขาทำงานเช้าวันนั้นด้วยความขมักเขม้นเอาใจใส่เพราะแม่บอกว่าหากช้าไปกว่านี้พืชก็จะทอดยอดไปในจุดที่เราไม่ต้องการและอาจจะไปทำลายพืชชนิดอื่นได้พวกเขาสามแม่ลูกจึงปักหลักและใช้เชือกผูกระหว่างหลักต่อหลักเพื่อให้เถาวัลย์พาดยอดไปได้เป็นชั้นๆจากภาพที่เห็นทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงชีวิตเถาวัลย์ทอดยอดเพื่อเกาะเกี่ยวส่งยอดตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดและเหนี่ยวไว้ให้มั่นคงให้ลำต้นได้รับแสงรับอากาศอันบริสุทธิ์ดูแล้วก็ช่างไม่ต่างกับมนุษย์ที่ชีวิตต้องเกาะเกี่ยวหาที่พึ่งตลอดเวลาตามธรรมชาติมนุษย์จะยึดเกาะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเมื่อยาววัยก็ยึดแขนทั้งสองข้างของพ่อแม่เป็นที่พึ่งสูงสุดไม่ว่าก้าวน้อยๆจะย่างเท้าไปไหนหากเขาไม่มั่นใจเขาจะเหนียวแขนพ่อกับแม่เอาไว้ก่อนเขาจะมั่นใจและอบอุ่นเสมอเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองยังมีพ่อแม่เป็นที่ยึดเมื่อสามแม่ลูกเสร็จจากงานข้าพเจ้าสังเกตเห็นแม่เขายกยอดพืชที่เลื้อยไปผิดทางขึ้นพาดตามจุดที่เธอวางไว้ดีแล้วเธอจัดแจงและตกแต่งทุกเครือเถาให้เป็นไปอย่างที่เธอต้องการจากนั้นก็จูงมือเจ้าตัวเล็กเข้าบ้านปล่อยให้เจ้าคนพี่เก็บข้าวของเครื่องมือทำสวนตามมาภายหลังข้าพเจ้ามองดูสามแม่ลูกด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบข้าพเจ้าเห็นแม่ต้องรีบจัดแจงอาหารภายในบ้านไว้รอลูกน้อยและพ่อหลังเสร็จงานก็ผักหลังสวนนั่นเองคืออาหารโอชารสของพ่อแม่ลูกเรือนน้อยๆคือวิมานสวนน้อยๆหลังบ้านคือเครื่องปรุงชีวิตอันประเสริฐความเรียบง่ายตามธรรมชาติคือตัวความสุขแต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นข้าพเจ้าหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าสี่ชีวิตตรงหน้าของข้าพเจ้านี้จะมองเห็นสวรรค์ของตนหรือไม่มนุษย์บางครั้งก็หลงทางเขาแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะเพื่อหวังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งได้บางครั้งถึงขนาดฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตของตนเองไว้กับคนอีกคนด้วยคิดว่าผู้นั้นจะเป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ที่แกร่งลำพอที่เขาจะทอดชีวิตพิงอาศัยได้แต่อนิจจาชีวิตมนุษย์ผู้ฝากผีบางทีกลับต้องมารับผิดชอบผีชีวิตที่ตนหวังพึ่งมนุษย์แสวงหาที่พึ่งไม่ต่างกับเถาวัลย์ทอดตัวหากิ่งไม้นกน้อยบินหาไม้ร่มใหญ่ที่อุดมด้วยใบดอกและผลการแสวงหาที่พึ่งเป็นความจำเป็นเพราะชีวิตต้องการที่พึ่งต้องการคนให้กำลังใจผู้มีบุญบารมีมากก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้มีบารมีน้อยเหมือนเรือลำใหญ่ก็ส่งผู้โดยสารข้ามฟากได้ปลอดภัยคราวที่ใจหมดกำลังดูเหมือนชีวิตจะหมดความหมายที่พึ่งทางกายอาจหาได้ง่ายแต่ที่พึ่งทางใจนั้นละเอียดอ่อนและหาได้ยากคนให้กำลังใจคนที่ให้กำลังใจคนจึงได้ชื่อว่าทำบุญยิ่งกว่าบุญใดๆมนุษย์ต้องการความมั่นคงในชีวิตต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินการมีใครสักคน

ให้พึ่งพาอาศัยได้จึงรู้สึกอบอุ่นเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์มีความหวาดกลัวภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลาจึงหาทางป้องกันแม้สังคมสมัยใหม่ยังต้องหาความมั่นใจด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยความกลัวต่อสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นในใจเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะความตายมนุษย์แสวงหาเครื่องป้องกันชีวิตอย่างสุดชีวิตแต่ในที่สุดก็สละร่างไปอย่างเดียวดายไม่เห็นมีอะไรป้องกันไว้ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าการแสวงหาที่พึ่งของชีวิตเป็นสิ่งถูกต้องเพราะเราไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวได้ถึงแม้จะต้องจากไปอย่างเดียวดายแต่ระหว่างมีชีวิตก็ขอให้มีที่พึ่งอันร่มเย็นบ้างก็เพียงพอแล้วครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินเล่นภายในวัดชมสถาปัตยกรรมความงามอันเกิดจากใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาของบรรพบุรุษข้าพเจ้าหยุดจ้องอย่างตะลึงเมื่อเห็นนกกาน้อยใหญ่บินเข้าไปในร่มโพใหญ่ที่ยืนระงานร่มเงาอยู่กลางลานข้าพเจ้ายืนนิ่งฟังเสียงเขาเปล่งร้องบ้างก็พูดคุยกันจุกจิกกุกกิกตามประสาบ้างก็โผล่ออกมาถลาลมบ้างก็จิกตีกันบนข้าคบโพนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เดินจากโพร่มใหญ่ใบดกนั้นไประหว่างทางเดินข้าพเจ้าหวนคิดคำนึงอยู่คนเดียวว่านกกาน้อยใหญ่เหล่านั้นหวังพึ่งอาศัยร่มโพพวกเขามองเห็นกิ่งก้านสาขาร่มเงาที่แผ่กว้างมองเห็นใบที่ดกดื่นรวมทั้งเมล็ดผลที่สุกเต็มต้นก็ต่างหวังจะยึดต้นโพใหญ่เป็นที่พึ่งโพต้นเดียวจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายที่ต่างชีวิตต่างจิตต่างใจต่างเผ่าพันธุ์ต่างความต้องการบางครั้งพวกเขาไม่รู้หรอกว่าหากโพพูดได้โพต้นนั้นจะพูดว่าอย่างไรผู้พึ่งกับผู้ให้พึ่งมีฐานะที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโพขยายพันธุ์ได้ก็เพราะว่านกนำไปนกมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะกิ่งใบดอกผลของโพคนทุกคนต้องอาศัยกันการมีหน้าที่ทำหน้าที่นั้นให้ดีคือการพึ่งกันการทิ้งหน้าที่คือการผลักภาระถ่วงความเจริญสร้างความหนักใจให้คณะการพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ใหญ่ที่ปราศจากลูกน้องที่ซื่อสัตย์ทำงานแทนได้ดีก็ไม่ต่างอะไรกับคนแขนด้วนตาบอดเป็นคนพิการไปหมดเพราะเราไม่สามารถทำงานได้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองลูกน้องที่ปราศจากนายก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กเล็กๆเดินฝ่าแดดกล้ากลางทะเลทรายชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตพ่อแม่เป็นผู้สร้างเราไม่มีโอกาสเลือกใครเป็นพ่อเป็นแม่คนที่สองคลอดเราออกมาใหม่และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธความเป็นพ่อเป็นแม่ต่อผู้ให้กำเนิดเราพึ่งท่านและอย่าลืมว่าท่านหวังพึ่งเราท่านเลี้ยงเราและเป็นหน้าที่ที่เราต้องเลี้ยงท่านตอบแทนชีวิตเมื่อยามชราเหมือนเถาวัลย์ที่เหี่ยวเฉาใบก็แห้งเหี่ยวเถาก็เฉาโรยผลไม่มีให้เก็บเกี่ยวและในที่สุดเจ้าของสวนก็ต้องขุดทิ้งปลูกพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นทดแทนลูกรักชีวิตแม้จะเหมือนเถาวัลย์แต่ชีวิตมิใช่เถาวัลย์ชีวิตมีความหมายยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเราจำเป็นต้องดูแลชีวิตของพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าชราวัยเพื่อวันหน้าชีวิตเราจะได้ไม่เป็นเพียงเถาวัลย์ที่เหี่ยวโรยไร้คนดูแล

ชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างชีวิตเหมือนหยาดน้ำค้างโลกเชื่อกันว่าชีวิตมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดการเกิดคือการเริ่มต้นของชีวิตในขณะที่การตายคือปลายทางในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากลับเห็นละเอียดไปยิ่งกว่านั้นว่าชีวิตเป็นวงจรเหมือนกระแสไฟเกิดดับตลอดเวลามีเกิดดับตามเหตุปัจจัยอุบัติเหตุของชีวิตเหมือนไฟลัดวงจรการเกิดถูกสมมุติว่าเป็นการเริ่มต้นการตายถูกสมมุติว่าเป็นการสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้อย่างไรในเมื่อเมล็ดพันธุ์พืชยังมีเชื้อให้เริ่มต้นอาจมีคำถามว่าเราสมมุติได้อย่างไรเพราะชีวิตใช่ของสมมุติชีวิตมิใช่ของเก๋แต่ชีวิตเป็นของจริงเป็นผลที่เกิดจากการปรุงแต่งของธรรมชาติแท้ๆเราจะสมมติความจริงอย่างนั้นหรือเมื่อกล่าวตามสัจจะการเกิดจึงไม่ใช่การเริ่มต้นการตายจึงไม่ใช่การสิ้นสุดของชีวิตแต่ชีวิตเป็นวงจรหาที่สุดและเบื้องต้นไม่ได้ท่านจึงว่าความสิ้นของกิเลสคือจุดจบของวงเวียนชีวิตอย่างถาวรมิใช่เพียงเพราะหมดลมปราณแล้วชีวิตจะจบสิ้นทุกข์จะหมดไปเพราะเข้าใจผิดอย่างนี้มนุษย์ที่เผชิญทุกข์บางพวกจึงหาทางปลิดชีวิตทิ้งด้วยคิดว่าจะพ้นทุกข์ข้าพเจ้าตื่นเช้าผิดปกติกว่าวันอื่นๆแล้วเดินย่ำเท้าเปล่าไปตามสนามหญ้าเพื่อปลุกประสาทร่างกายให้ตื่นขณะเดินข้าพเจ้ามองเห็นน้ำค้างที่พร่างพราวตามพื้นหญ้าใสสะอาดเย็นตาบ้างเป็นหยาดหยดตั้งอยู่ปลายยอดหญ้าที่งดงามข้าพเจ้านึกอัศจรรย์ที่เห็นน้ำเป็นก้อนน้ำเล็กใสที่ตั้งอยู่บนยอดยะขาได้นี่เป็นไปได้อย่างไรกันสักพักพระอาทิตย์ดวงโตก็โปรยยิ้มโผล่หน้ามาเยือนโลกแสงที่สาดส่องมาต้องโลกประหนึ่งดนตรีที่คลอคนเศร้าให้ลืมโศกเขาขจัดความมืดมิดความอึมครึมของโลกได้สนิทข้าพเจ้ามองอาทิตย์ที่กำลังเปล่งแสงอ่อนๆมาพรมโลกทะลุหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าทอแสงอาบใบอ่อนกิ่งอ่อนของต้นไม้ใบอ่อนของต้นหญ้าที่ระรวยไหวพระลมยามเช้าช่างงดงามยิ่งนักแสงระยิบจากหยดน้ำค้างยามกระทบแสงอุทัยช่างงามจับใจข้าพเจ้าเพ่งมองน้ำค้างตาไม่กระพริบรู้สึกเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความงามของหุบเขาเพชรพลอยเป็นความงามที่ข้าพเจ้าไม่เคยสังเกตมาก่อนทั้งที่มีอยู่ดาดดื่นทั่วไปแต่อนิจจาพอตะวันเฉิดฉายเปล่งประกายกล้าความงามเหล่านั้นก็พลันหายไปความงามของสิ่งหนึ่งกลับทำสิ่งหนึ่งให้เหือดหายชีวิตช่างไม่ต่างอะไรกับหยดน้ำค้างบนใบไม้และปลายหญ้ามาเร็วไปเร็วอยู่ได้ด้วยความสมดุลของเครื่องปรุงแต่งคือธาตุขันธ์โดยแท้ชีวิตมีความงามมีความตื่นเต้นและมีการสูญเสียโศกเศร้าคละเคล้ากันก็อะไรหรือทำให้ชีวิตงดงามมีอะไรบ้างที่ทำชีวิตให้ตื่นเต้นและนำพาชีวิตให้พบกับความโศกเศร้าหรือคลายทุกข์ระทมข้าพเจ้าเคยถามนักปราชญ์หลายท่านได้คำตอบที่แตกต่างกันข้าพเจ้าก็ทราบว่าในความงามก็มีความไม่งามปรากฏซ่อนในความตื่นเต้นก็มีความเงียบเหงาแฝงอยู่ในการสูญเสียก็อาจมีบางส่วนที่เป็นกำไรงามของชีวิตยามเย็นข้าพเจ้าชอบเดินชมความงามของป่ามองดูหญ้าคาป่ากว้างจุดเดิมกับเมื่อเช้านี้เวลานี้ไร้เมฆหมอกและหยดน้ำค้างบรรยากาศจึงแตกต่างกันกับยามเช้า
ก็เพราะแสงอาทิตย์ที่แผดเผาเพราะสายลมแรงที่โชยพัดสะบัดร่างและกิ่งใบนั่นเองจึงทำให้หยดน้ำค้างหายไปทำให้กิ่งใบร่วงโรยหยดน้ำค้างหยดหยาดแห่งชีวิตชาติชรามรณะไม่ต่างอะไรกับแสงแดดกล้าและลมแรงที่มาพัดโบกกระโชกชีวิตมนุษย์พระอาทิตย์ต่ำลงมากแล้วแต่ก็ยังทอแสงเรืองเต็มขอบฟ้าภาคโน้นภูเขาข้างหนึ่งดำทมึนขณะที่แสงทองของอุทัยกำลังทอทาบอาบแสงไปอีกลูกข้าพเจ้าหายใจลึกสูดอากาศอันบริสุทธิ์ให้เต็มสวงอยากได้อากาศดีๆที่หุบเขางามตรงนี้ไปขายบ้างเหมือนอย่างที่พวกเขาตัดไม้ต้นงามๆหลายล้านต้นไปขายเป็นเงินเป็นทองวันนี้ไม่มีร่มเงาของไม้งามให้เราได้ชื่นชมอีกต่อไปและไม่มีแม้แต่เงินทองที่หามาได้จากการตัดไม้ทำลายป่าหลงเหลือจะมีก็เพียงบ้านไม้หลังงามที่ตั้งโดดเด่นอยู่เดียวดายจะมีก็แต่เครื่องประดับบ้านที่เจ้าของไม่มีแม้แต่เวลาจะพักกายมาชื่นชมมนุษย์เห็นแก่ตัวเพราะมองไม่เห็นปรัชญาของชีวิตถ้าเขามองดูสักนิดว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคนเราไม่จีรังไม่ต่างอะไรกับหยาดน้ำค้างไม่นานก็จะเหือดแห้งไปตามกาลและไม่นานก็จะหยดลงมาใหม่อีกตามเวลาความโลภของเขาจะเบาบางลงกว่านี้โลกจะได้รับการดูแลมากกว่านี้ชีวิตชาวโลกจะมีความสุขมากกว่านี้การเวลาผ่านไปขุนเขาถูกทำลายป่าไม้ถูกตัดกอหญ้าถูกถากถางดินถูกน้ำป่าชะจากภูเขาสูงก็กลายเป็นเพียงเนินดินที่สูงก็ต่ำลงมาคูคลองตื้นเขินจากป่าทึบดงใหญ่เป็นเพียงไพรสนที่บางตาไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายมนุษย์ทำลายธรรมชาติโดยเจตนาแท้ๆแต่ธรรมชาติไม่เคยจงใจทำลายมนุษย์นอกจากจะเหลืออดจริงๆข้าพเจ้ามองดูธรรมชาติด้วยความฉงนสนเทเพราะธรรมชาติเป็นครูอันประเสริฐต่อมวลมนุษย์และใจของข้าพเจ้าก็มาสะดุดอยู่ตรงเนินเขาแห่งหนึ่งที่โป่งเตียนมีเพียงต้นไม้เป็นหย่อมๆทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำว่าไม้แก่ถูกโค่นไม้หนุ่มถูกเบียดเบียนทำลายช่างไม่ต่างอะไรไปกับชีวิตของคนหากคนแก่ตายไปและคนใหม่ถูกสร้างสังคมจะเติบโตก้าวเดินอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรแม้ในร่างกายเราเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่มาแทนที่การเกิดการตายของเซลล์ก็คือการต่ออายุให้เรามีชีวิตอยู่ได้ธรรมชาติก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันกับระบบทำงานของชีวิตข้าพเจ้ากลับไปที่เดิมอีกครั้งเมื่อ10 ปีผ่านไปและก็พบว่าที่นี่ไม่มีทุ่งกว้างที่นี่ไม่มีทุ่งใหญ่ที่นี่ไม่มีทุ่งหญ้าที่นี่ไม่มีหยดน้ำค้างและที่ตรงนี้ไม่มีชีวิตที่อบอุ่นเช่นอดีตอีกแล้วจะมีก็แต่ลมหายใจระทวยทดของความแห้งแล้งอนิจจาหยดน้ำค้างหยาดหยดแห่งชีวิตวันนี้ได้กลายเป็นหยดน้ำตาของแผ่นดินก็ได้แต่คิดว่าแม้ชีวิตเป็นอนิจจังแต่ชีวิตของชาติและแผ่นดินต้องแกร่งกล้าเราต้องช่วยกันบำรุงรักษาชาติแผ่นดินให้เหมือนเป็นบ้านเกิดเรือนตายของเราแม้หยาดหยดของชีวิตจะเหือดหายไปเหมือนหยดน้ำค้างแต่แผ่นดินต้องคงอยู่

ีวิตเหมือนสายน้ำชีวิตเหมือนสายน้ำการเดินทางของสายน้ำเหมือนการเดินทางของชีวิตชีวิตคดเคี้ยวสายน้ำก็เลี้ยวลดชีวิตมีอุปสรรคสายน้ำก็มีแก่งหินและวังวนท่านว่าน้ำนิ่งไหลลึกยามที่ชีวิตออกศึกก็ต้องใจเย็นสายน้ำไหลไปไม่เคยหวนกลับเช่นเดียวกับชีวิตมีแต่วันนับถอยหลังน้ำให้พลังงานยิ่งใหญ่ต่อโลกชีวิตให้คุณค่ายิ่งใหญ่ต่อเราหากรู้จักวิธีใช้ในทางตรงข้ามน้ำอาจเป็นตู่ทำลายที่โหดร้ายฆ่าชีวิตเราไปเช่นเดียวกับผู้ดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดเพราะความประมาทชีวิตทั้งชีวิตอาจไร้ความหมายในพริบตาวันนี้ข้าพเจ้าปีนป่ายจากเชิงเขาด้านหนึ่งไปยืนริมฝั่งโน้นของแม่น้ำโขดหินหน้าผาป่าใหญ่ที่ยืนเรียงรายรอบตัวของข้าพเจ้าช่างมีมนต์ขลังยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าฟังเสียงน้ำไหลฟังนกร้องมองดูท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสียามเย็นข้าพเจ้ามองเห็นคนพายเรือน้อยๆสองลำวิ่งคู่กันมาบางแห่งเขาพายบางช่วงเขาหยุดข้าพเจ้ามองดูเรือลำน้อยๆเทียบกับแม่น้ำใหญ่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลแม้แต่วินาทีเดียวเป็นเวลานานหลายหมื่นปีมาแล้วก็อดหวนย้อนมาคิดถึงชีวิตคนไม่ได้ชีวิตบางครั้งก็ไม่ต่างอะไรกับสายน้ำไม่ต่างอะไรกับกระแสชนที่ไหลลงสู่ทะเลหลวงเหมือนความตายเป็นทะเลหลวงของชีวิตทุกชีวิตต้องไหลไปรวมกันที่นั่นไม่ว่าช้าหรือเร็วสายน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นที่กำเนิดของชีวิตมากหลายให้ผู้คนชุมชนใหญ่ได้ดื่มกินใช้สอยให้ปูปลาสัตว์น้อยใหญ่ในน้ำดำรงชีวิตอยู่ได้ต้นไม้ในไพรกว้างก็อาศัยน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตปราศจากน้ำก็ปราศจากชีวิตที่ใดน้ำอุดมชีวิตก็สมบูรณ์ณที่นั้นลำน้ำแม่น้ำจึงเป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมของโลกข้าพเจ้าใช้เวลาเดินลัดเลาะไปตามโขดหินริมน้ำเดินบ้างคลานบ้างปีนป่ายบ้างตามเส้นทางที่ลาดชันต่างกันในที่สุดข้าพเจ้ายืนบนฝั่งสูงได้จึงมองเห็นลำต้นไม้ใหญ่ทะเลภูเขาความเขียวสดแห่งแมกไม้บ้างออกดอกสะพรั่งต้นทรงกลิ่นหอมตลบป่าบางต้นก็มีนกการุมล้อมช่างเป็นความงามจับใจยิ่งนักเป็นความงามแห่งธรรมชาติเป็นความสุขจากความสงบมนุษย์ได้ละทิ้งธรรมชาติเพื่อจัดตั้งชุมชนของตนเองใช่แต่ละทิ้งเท่านั้นพวกเขายังได้ทำลายขุนเขาป่าใหญ่ไพรพนาให้ราบรีบเพียงเพราะความกระหายอยากและสุดท้ายธรรมชาติก็ลงโทษป่าหมดน้ำเน่าภูเขาถูกทำลายภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นน้ำท่วมหนักภูเขาถล่มลมแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดดูเถิดแม้แต่ฟ้ายังไม่กล้าให้ฝนเพราะเกรงกลัวกลลวงของมนุษย์จะลงโทษทันเราจึงได้เห็นแผ่นดินเริ่มแห้งความแล้งมาเยือนโลกเริ่มร้อนระอุมนุษย์เริ่มมาเรียกร้องความเป็นธรรมคืนชีวิตให้กับธรรมชาติแต่อนิจจาจะมีสักกี่คนที่เข้าใจข้าพเจ้าขอบูชาชื่นชมมือทุกนิ้วที่หยิบต้นไม้ปลูกลงดินขอให้เราช่วยกันเถอะอย่าได้ปล่อยให้แผ่นดินต้องนอนร้องไห้อยู่เลยตะวันยามบ่าย

ายเริ่มทอดเงาไม้ให้ความร่มเย็นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่คนเดียวข้าพเจ้าทอดสายตาจับที่ขอบฝั่งข้างกระโน้นเห็นเรือน้อยหลายลำข้ามฝั่งและรับผู้โดยสารจากฝั่งโน้นข้ามฝั่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดเปรียบเทียบว่าแม่น้ำมีฝั่งชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายทางเดินของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับพายเรือข้ามฟากอุปสรรคของชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับอันตรายกลางลำน้ำฝั่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับน้ำเพราะมีฝั่งน้ำจึงมีเขตแดนและทางเดินฝั่งคือกรอบของลำน้ำชีวิตก็เช่นกันเป้าหมายคือจุดหลอมให้ชีวิตมีค่าการเดินทางที่ไร้เป้าหมายแม้จะเดินไปได้มากเท่าไหร่ก็ป่วยการเพราะมองไม่เห็นเป้าหมายการถึงเป้าหมายก็เหมือนพายเรือถึงฝั่งนั่นเป็นจุดสำคัญที่สุดของเจ้าของเรือลำน้อยชีวิตต้องมีเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนจะถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายข้าพเจ้ามองดูภาพข้างหน้าด้วยความรู้สึกเอมอิ่มถึงปรัชญาแห่งธรรมชาติปิติกับกลไกของวังวนชีวิตที่เป็นธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มนุษย์เป็นทุกข์เพราะต้องการอยู่เหนือธรรมชาติมนุษย์อาจภูมิใจที่เอาชนะธรรมชาติได้แต่เขาหารู้ไหมว่าขณะที่พวกเขาได้บางอย่างมานั้นเขาได้ทำลายหลายอย่างไปหมดสิ้นเขาได้ทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุลไปมากเท่าใดถ้าเราเชื่อว่าสายน้ำคือสายชีวิตเมื่อเราทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เท่ากับเราทำชีวิตเราให้เน่าตามแปลว่าทำชีวิตให้หมดทางเดินนั่นเป็นการทำลายตนเองโดยแท้มนุษย์เราชอบทำอะไรที่เบียดเบียนตนเองจริงๆนะข้าพเจ้าเคยคิดคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตที่เราได้มาคือการเวลาที่ต้องสูญเสียไปเราได้มาพร้อมกับการสูญเสียมนุษย์พยายามจะบอกว่าเขาก้าวหน้าเขาพัฒนาโลกให้เจริญให้ทันสมัยให้เป็นโลกไร้พรมแดนแต่สุดท้ายเขาก็ลงมือทำลายฝั่งทั้งสองเสียเองแม่น้ำที่ไร้ฝั่งจะเก็บกักน้ำไม่ได้อย่างไรแม้แต่ทะเลหลวงยังมีฝั่งเวลานี้โลกกำลังไร้พรมแดนกระทั่งหาฝั่งไม่เจอความเจริญของโลกจึงเป็นการเจริญแบบไร้ฝั่งบางครั้งจึงดูไร้มนุษยธรรมข้าพเจ้าเดินกลับที่พักกลางขุนเขาด้วยจิตใจอันเบิกบานแม้จะมีเรื่องที่ต้องคิดคำนึงถึงความหมายของชีวิตกับสายน้ำตามมาแต่ข้าพเจ้าคิดด้วยความสุขพิจารณาเห็นปรัชญาแห่งธรรมชาติอันเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ขององค์พระสัมมาพระพุทธองค์ทรงมีธรรมชาติเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรกฉะนั้นการตรัสรู้ธรรมของพระองค์จึงได้แก่การเข้าใจกระบวนการชีวิตอันเป็นธรรมชาติทรงเรียนรู้เกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาที่นั่นทรงเข้าใจกระบวนการแห่งธรรมชาติว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดสลายแห่งชีวิตนั่นเองสายน้ำคือสายทานแห่งชีวิตวงจรชีวิตคือสายสัมพันธ์แห่งธรรมชาติ

ชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติชีวิตคือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติปรากฏการแห่งชีวิตเป็นความสมดุลแห่งธรรมชาติข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตเล่าเรื่องชีวิตกับธรรมชาติให้แม่ฟังบ้างเล่าตามทัศนะและแนวคิดของข้าพเจ้าเพื่อให้แม่ได้วินิจฉัยข้าพเจ้าบอกกับแม่ว่าชีวิตเป็นความงงงวยมาแต่เกิดเป็นสิ่งที่กำหนดเบื้องต้นบั้นปลายไม่ได้เราเป็นใครมาจากไหนไม่อาจกลับไปดูหรือตามไปรู้ได้แต่ความเป็นสายเลือดทำให้เรามีความรู้สึกรักและผูกพันต่อกันพ่อแม่เองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นนอนปลายเท้าของลูกแต่ละคนที่มาเกิดด้วยกันนั้นมาจากไหนถ้าเปรียบเทียบท้องแม่เหมือนบ้านแม่ก็เป็นคนใจดีใจประเสริฐยิ่งนักแม่รองรับกระทั่งคนที่ไม่รู้กระทั่งว่าเขาเป็นใครให้เข้ามาพักพิงเลี้ยงดูแม่ไม่เคยสอบถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนมาแล้วก็รักเลยพอจากไปก็อะไรอาวรการพรากจากกันเป็นความสะเทือนทางความรู้สึกยิ่งกับคนที่เรารักมากผูกพันมากก็จะรู้สึกมากรักน้อยก็รู้สึกน้อยไม่รักไม่รู้สึกเลยหากเกลียดชังก็อาจดีใจชีวิตมีการมาการไปแต่เราเรียกว่าพรากหรือจากทุกครั้งของการจากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์คิดดูเถิดแม้เพียงจากไปต่างเมืองต่างถิ่นและรู้แน่ว่าไม่นานจะกลับมาก็ยังห่วงหาอาวรณ์มิอาจจะบรรยายอะไรได้กับการจากไปไม่หวนกลับนั่นอาจเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปแต่ความเป็นจริงแล้วอาจเป็นเพียงการปรับมิติใหม่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่ทุกข์เกินไปเหมือนการเปลี่ยนอิริยาบถจากเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นวิ่งไม่ให้จำเจที่สมมุติเรียกกันว่าตายความตายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งธรรมชาติมอบให้คือเมื่อระบบขาดความสมดุลก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่หากยังมีพลังงานคือกิเลสกรรมวิบากผลักดันให้เริ่มต้นได้เมื่อเรานึกถึงความจริงที่ชีวิตหนึ่งเกิดมาเรายินดีปรีดากับการมาของชีวิตใหม่แต่เราลืมนึกไปว่าอาจจะมีเสียงร้องไห้ของมิติหนึ่งที่ต้องสูญเสียพลัดพรากจากชีวิตนั้นเช่นเดียวกันขณะที่เราโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของจิตดวงนี้อาจมีจิตอีกหลายร้อยดวงต่างมิติที่รอคอยสัมผัสรอยยิ้มน้อยๆของชีวิตใหม่ในมิติของเขาการมาการไปเป็นเพียงการเปลี่ยนขั้วของความรู้สึกสุดแต่ว่าเราจะอยู่ในมิติใดของการเดินทาง

ชีวิตเป็นอวิชชาชีวิตเป็นอวิชชาเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าชอบถามแม่ว่าทำไมผู้ชายจึงแตกต่างจากผู้หญิงทำไมจึงมีผู้หญิงผู้ชายทำไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกันทำไมสัตว์บางชนิดอยู่ในน้ำได้นานๆแต่บางชนิดอยู่ไม่ได้ในขณะที่บางชนิดอยู่บนบกไม่ได้เลยทำไมสัตว์บางชนิดเหาะเหินเดินอากาศได้บางชนิดขุดดินอยู่ทำไมสัตว์บางชนิดจึงตัวใหญ่บางชนิดจึงตัวเล็กทั้งๆที่อายุเท่ากันสุดท้ายข้าพเจ้าถามแม่ว่าทำไมคนเราไม่เหมือนกันหน้าตาของคนเป็นล้านๆก็แตกต่างกันสิ้นเชิงทำไมคนจึงมีสองตาสองหูแต่หนึ่งปากทำไมแขนขาจึงอยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่ที่อื่นทำไมช้างจึงมีงวงอาจดูเป็นคำถามไร้เดียงสาแต่ข้าพเจ้าก็ถามแม่เสมอๆข้าพเจ้าไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจจากแม่แม่ตอบแต่เพียงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องปรับตัวเองให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้สัตว์บางชนิดมีเขี้ยวมีงามีเล็บมีฟันแหลมคมก็เพราะเขามีความจำเป็นต้องใช้ตรงนั้นดำรงชีวิตในขณะที่สัตว์บางชนิดมีพิษรุนแรงแต่ไม่มีเล็บคอยตะปบใครดูต้นไม้สิบางต้นก็มีเปลือกมีหนามไว้ป้องกันลำต้นของตนเองชีวิตทั้งหลายในโลกนี้สืบพันธุ์เพื่อสืบเชื้อสัตว์เข็นฆ่าเบียดเบียนกันก็เพียงใช้อาวุธที่มีอยู่ในกายของตนประหัตประหารเช่นเสือใช้กรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมช้างใช้งางูใช้พิษร้ายแต่มนุษย์เข็นฆ่ากันรุนแรงและรวดร้าวยิ่งกว่าเพราะมนุษย์ใช้ทิฏฐิมานะและอาวุธที่คิดค้นจากความชาญฉลาดของตนมาเข่นฆ่ากันแม่ถามว่าใครฉลาดกว่าใครใครโง่กว่ากันผู้ฉลาดกว่ายุยงส่งเสริมผู้โง่กว่าให้เข่นฆ่ากันแทนตัวเองหรือไม่ก็ใช้เป็นเครื่องทดลองวิทยาการในการเข่นฆ่าความฉลาดของมนุษย์ที่ใจชุ่มด้วยเชื้อโลภโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทจึงเป็นความหลงพวกเขากำลังมึนงงหลงคิดว่านั่นคือชัยชนะนั่นคือความก้าวหน้าคือการพัฒนาคือความยิ่งใหญ่ของตนเองแต่ความจริงคือหายนะมิใช่วัฒนะหรือชัยชนะแต่อย่างใดเลยผู้มีกำลังน้อยถูกเบียดเบียนถูกเข่นฆ่าและเป็นฝ่ายผิดในขณะที่ผู้มีอำนาจมากกว่ากลายเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาเมื่อมนุษย์ลุ่มหลงในอำนาจเขาก็สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาไม่เชื่อหรอกว่าแต่ละชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนั้นล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์พวกเขามีชีวิตอยู่ร่วมโลกใบเดียวกันเกิดมาบนพื้นดินแผ่นน้ำเดียวกันเพียงแต่ต่างกันในรูปร่างลักษณะที่อยู่อาศัยและสติปัญญาผู้มีสติปัญญาดีและสัตว์โลกหมู่อื่นก็ยอมรับว่าดีกว่าประเสริฐกว่าจึงควรเป็นผู้อ่อนโยนต่อผู้อ่อนแอให้ความอบอุ่นแก่ผู้หนาวสั่นให้ความเย็นใจแก่ผู้เร่าร้อนให้ความอิ่มสบายแก่ผู้หิวกระหายโรยแรงและหัดมองให้เห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์ของกฎเกณฑ์ธรรมชาติโดยแท้แล้วจิตใจจะอ่อนโยนและโอบอ้อมข้าพเจ้าขอแม่เพื่อจะเล่าต่อว่าข้าพเจ้าเป็นคนช่างคิดคิดไปไม่หยุดถึงความมหัศจรรย์ของทุกชีวิตทุกกำเนิดบนโลกใบนี้ข้าพเจ้ามองความแตกต่างเป็นความน่าอัศจรรย์ยิ่งมองดูมนุษย์มองดูระบบการทำงานของมันสมองของหัวใจของอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายยิ่งมองเห็นความมหัศจรรย์มิใหญ่ต้องพูดถึงความสลับซับซ้อนแห่งวิวัฒนาการทางจิต
ข้าพเจ้าบอกแม่ว่าน่าอัศจรรย์จริงที่แม่ให้กำเนิดแก่ชีวิตน้อยๆซึ่งเป็นชีวิตมหัศจรรย์ท้องน้อยๆของแม่ได้เป็นอู่อันอบอุ่นให้ลูกตั้งหลายคนได้อยู่อาศัยนี่เป็นไปได้อย่างไรกันใช่เพียงแต่เท่านั้นยังมีคำถามที่ตามมาอีกว่าชีวิตมาจากไหนมีไม่น้อยที่พร่ำถามเราว่าเราเกิดมาทำไมก็คนที่เกิดมาแล้วนั่นเองเป็นผู้ตั้งคำถามเป็นคำถามที่ผู้ให้กำเนิดชีวิตใดๆก็ยังให้คำตอบไม่ได้ชีวิตเป็นความน่าอัศจรรย์และน่าศึกษาเพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสงสัยตลอดเวลาแม่บอกว่าแม่ดีใจมากที่ข้าพเจ้าเข้าใจคิดและอธิบายให้แม่ฟังแม่ถือว่าเป็นการฟังที่สำคัญยิ่งของแม่หลังจากที่ได้แต่เล่าเรื่องชีวิตให้ลูกฟังแต่เพียงฝ่ายเดียวข้าพเจ้าบอกว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าคิดเกี่ยวกับชีวิตทั้งในแง่ศาสนาและวิทยาศาสตร์ซึ่งข้าพเจ้าจะหาโอกาสเล่าให้แม่ฟังต่อไปแม่ดีใจและให้กำลังใจข้าพเจ้าในการศึกษาค้นคว้าชีวิตพร้อมกับย้ำว่าขบอวิชชาให้แตกนะลูกช่างน่าอัศจรรย์แม่นั่งฟังตั้งนานไม่พูดอะไรสักคำแต่คำสุดท้ายที่แม่พูดกลับครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจุดกำเนิดและจุดสลายวงเวียนแห่งวังวนของชีวิตชีวิตเป็นอวิชชาเพราะอวิชชาจึงเกิดมีชีวิตน้อยๆในอุทธรณ์ของแม่

ำลายอวิชชาเสียได้ก็ตัดวังวนแห่งชีวิตได้สิ้นเชิงยุติบทบาทลีลาอารมณ์ทุกอย่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกต่อไปนิพพานังปรมังสุขขังความดับทุกข์เป็นสุขยิ่งแล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผ ผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
1: ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ไม่เคยมาเคยมาไหมเคยมาเข้าคอร์สไหมเคยทางใต้มาไหม

0: ใต้
1: นี่คือใต้มาจากอีสานเนาะใต้ไหนฮะภูเก็ตนะการปฏิบัติแบบมหาสติปัฏฐาน4นี่เป็นแบบที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนที่มาบวชก็จะปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4แล้วสติปัฏฐาน4นี่มันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่คนเราต้องใช้แต่เพียงคนเราไม่ได้เอาสติกลับมาหาตัวเองก็ไปคิดเรื่องอื่นจะมากกว่าก็เลยไม่ได้สติปัฏฐาน4ดังนั้นเรื่องมหาสติปัฏฐาน4นี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้กลับมาดูตัวเองเช่นเราเดินเราก็สั่งให้เดินเรานั่งก็สั่งให้นั่งเรานอนก็สั่งให้นอนเรากินก็สั่งให้กินเรียกว่ากายเป็นบ่าวของจิตถ้าคนทั่วไปก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็จะเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็คือว่าทำไปโดยไม่รู้เรียกว่าเป็นธรรมดากินเดินนั่งนอนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวสั่งก็คิดว่ากายมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันมาจากจิตก็เรียกว่ามันปรุงแต่งนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่รู้จักแยกกายกับจิตก็จะไม่รู้ฐานของจิตเป็นอย่างไรฐานของกายเป็นอย่างไรกรรมฐานกรรมคือการงานฐานคือที่ตั้งสมถะคือความสงบสมาธิก็คือความสงบแต่สมาธินี่หมายถึงว่ามีองค์ธรรมคืออุปจารอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะอุปจาระสัพพะอัปปนาสมาธิคือพอปฏิบัติแล้วจิตก็จะสงบเป็นขั้นตอนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่สงบตอนนี้พอปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะรวมมาเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้พิจารณาจิตตัวเองได้พิจารณาจิตตัวเองก็จะเป็นพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นเดินเราก็เห็นพอปฏิบัติไป3วัน4วันเนี่ยเราจะเริ่มแหละเดินคิดอะไรนั่งคิดอะไรนอนคิดอะไรกินคิดอะไรเราจะรู้เลยว่าจะรู้ว่ากิเลสมันคิดอะไรคิดแบบใจร้อนหรือคิดแบบใจเย็นคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตคิดเรื่องรักหรือคิดเรื่องเกลียดคิดเรื่องโลภหรือคิดเรื่องหลงก็จะรู้ความคิดตัวเองว่าจิตเหล่านี้คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดทำไมมันคิดมากเมื่อก่อนทำไมไม่เห็นความคิดตัวเองอยู่ที่บ้านทำไมไม่เห็นความคิดพอมาปฏิบัติทำไมมีความคิดเยอะเลยแต่ที่จริงแล้วมันคิดจนไม่รู้ตัวเองอยู่ที่บ้านมันคิดจนเป็นจิตปกติของความคิดแต่นี้

มันมามีสติควบคุมก็เลยเห็นความคิดตัวเองเหมือนเราไม่เคยดูลมหายใจที่จริงลมหายใจเขามีนั่งก็มีลมหายใจนอนก็มีลมหายใจกินคิดนึกอะไรก็มีลมหายใจเกิดจากท้องแม่มาก็มีลมหายใจยันตายเลยตายเมื่อไรจึงจะไม่มีลมหายใจแต่เราไม่เคยดูลมหายใจเราก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเราเป็นยังไงถ้าเป็นความคิดนั่นแหละเราไม่เคยดูลมไม่ดูความคิดเลยเราก็เลยไม่รู้จักตัวเองที่พอเรารู้จักตัวเองก็คือรู้จักความคิดรู้จักลมหายใจก็รู้จักความคิดโอ้แท้ที่จริงมันคิดมานานแล้วคิดมาแต่เกิด

ลมหายใจเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูเลยว่าลมหายใจเราเป็นยังไงแต่พอเรามาจับท้องพองยุบรู้เลยว่ายุบมากยุบน้อยหยาบละเอียดเราดูรู้จักตัวเองแต่ก่อนเรายืนเดินนั่งนอนไม่เคยรู้จักว่าลมหายใจเป็นยังไงคิดเรื่องอะไรก็คิดไปคิดจนไม่มีที่หยุดเนี่ยบางคนติดเป็นอารมณ์กลายเป็นคนใจอ่อนก็มีคิดเป็นคนใจอ่อนก็มีกลายเป็นคนก้าวร้าวก็มีกลายเป็นคนขี้โกรธก็มีกลายเป็นคนเจ้าแง่แสนงอนก็มีกลายเป็นคนมีแต่ปัญหาก็มีเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แก้ไม่ได้เลยคิดจนกลายเป็นคนเจ้าปัญหาก็มาจากความคิดนี่เองเพราะเราไม่รู้ทันมาจากตัวเองมาจากตัวเองทั้งหมดทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่มีใครสร้างให้เราเลยสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเราเกิดในจิตทั้งหมดไม่อยู่ที่ใครเลยตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของเปรตเป็นเจ้าของยักษ์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของสัตว์เดรัจฉานเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนิพพานไม่มีใครสร้างให้เราได้พุทธเจ้าท่านก็บอกว่านิพพานก็คือตัวเองสวรรค์ก็คือตัวเองนรกก็คือตัวเองบุญบาปก็คือตัวเองแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยคิดว่าอยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้อยู่ที่เราความเครียดความรักไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราชอบสิ่งนี้ก็ความชอบก็อยู่สิ่งเนี้ยพอเจออะไรก็ตรงจิตก็ชอบถ้าไม่ชอบสิ่งนี้พอไม่ตรงก็ไม่ชอบก็แสดงอาการไม่ชอบมันเอาไปคิดเอาไปนึกมันไปไหนมันเอาไปไม่ได้ทิ้งไปไหนเพียงเก็บไว้ข้างในเท่านั้นเองแต่พอมางี้เรามารู้มาเอาออกมาเอาความคิดที่ไม่ดีออกที่ไม่สงบออกมารู้สติมารู้สมาธิมารู้ปัญญามารู้จักควบคุมจิตตัวเองได้ว่ากำลังคิดอะไรก็เรียกว่าฉลาดทันความคิดตัวเองเรียกว่าวิปสมถะทำให้จิตสงบสมถะทำให้ฉลาดทำให้สงบก็ไม่ฉลาดก็เป็นวิเศษไปวิเศษก็เป็นวิปัสสนารู้เรื่องวิเศษในตัวเองว่าโกรธแล้วหายโกรธแล้วหายรู้ทันความโกรธแล้วหายโลภแล้วหายคิดอะไรอดีตก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอนาคตก็รู้ว่าคิดเพ้อฝันเรื่องใหม่ในตัวเรามีหมดทุกอย่างโลกทั้งโลกย่นมันในจิตเราทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยธรรมะก็อยู่ในจิตนี่เอง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าทำไงจะให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิมีญาณมีปัญญาโดยอ่านจิตตัวเองได้ก็จะสงบจะปล่อยวางเป็นมันต้องใช้ดวงนี้มันต้องใช้ดวงนี้มันต้องใช้ยันตายเลยเหมือนขามันต้องเดินมันต้องใช้ขานี่ต้องใช้ไปยืมขาคนอื่นใช้ไม่ได้แขนนี่ต้องใช้มือต้องใช้ไปยืมคนอื่นใช้ไม่ได้ตานี่ก็ต้องใช้ไว้ดูใช้ยันตายหูก็ต้องใช้ฟังใช้หูคนอื่นไม่ได้

0: ปากก็ต้องใช้กินใช้พูดใช้ในสองอย่างกินด้วยพูดด้วยใช้หูใช้ตาใช้ปากมันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไปยืมคนอื่นไม่ได้ขาก็ต้องใช้แขนก็ต้องใช้ใจก็ต้องใช้แต่ที่จริงใจมันไปใช้มันไม่เป็นเท่านั้นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่สงบใช้ไม่เป็นมันก็ทรยศเราคิดไม่หยุดเลยใช้ไม่เป็นไปคิดถึงบ้านเนี่ยคิดไม่หยุดเลยไปคิดถึงลูกคิดไม่หยุดเลยคิดถึงสามีคิดไม่หยุดเลยคิดถึงภรรยาคิดไม่หยุดคิดถึงคนที่ตัวเองรักตัวเองโกรธคิดถึงการงานโอ้คิดไม่หยุดเลยใช่ไม่เป็นถ้าใช้เป็นก็ใช้อยู่ในสติปัฏฐาน4เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนกินก็รู้ว่ากินคิดก็รู้ว่าคิดนั่นแหละใช้เป็นวันนี้เราก็มาใช้เป็น7วันได้ใช้เป็นไหมใครว่าใช้เป็นไหมใช้เป็นหรือยังใช้หูใช้ตาใช้กายใช้ใจเป็นหรือยังใช้มือใช้เท้าเป็นหรือยังสติก็มารู้ในใจเป็นแหละเตือนกำหนดรู้นั่งกำหนดรู้นอนกำหนดรู้กินกำหนดรู้คิดกำหนดรู้เนี่ยรู้คิดเนี่ยใจคิดเป็นแหละกินก็นับคำข้าวได้ตลอดกินไม่รู้เลยว่ากินกี่คำกี่เคี้ยวกี่คำไม่เคยรู้เรื่องเลยแค่ตอนเนี้ยกินมาตั้งแต่ยันโตไม่รู้ตัวเองกินคำอิ่มแล้วกี่คำกี่เคี้ยวไม่รู้ก็มารู้จักรวมจิตแล้วก็รู้จักความคิดตัวเองเป็นกองๆไปว่าคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มันอยู่ในนี้โอ้โหเยอะเลยเยอะไม่ดีเยอะแล้วหนักใจต้องให้คิดน้อยลงโกรธมากก็จะสนุกไงโกรธมากก็ไม่สนุกรักมากก็ไม่สนุกรักเขาข้างเดียวจะสนุกอะไรใช่ไหมเขาไม่รักเราโอ้โหตับตายเลยเหมือนเราไปรักลูกเนี่ยรักหลงรักไหลเขาไม่ได้รักเราเลยรักลูกรักหลานเนี่ยแต่รักผัวเจ้าชู้เขาก็รักเราเราก็รักเขาทับตายเลยแต่มันไปรักคนอื่นกูก็จะรักอยู่นั่นแหละทางที่ทุกข์จะตายก็เรียกว่าใช้ไม่เป็นเหมือนคนพูดมากเนี่ยใช้ปากไม่เป็นบ่นอยู่นั่นแหละบ่นที่เขาเกลียดตัวเองบ่นที่เขาเบื่อตัวเองตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่บ่นก็ไม่ได้ลำคาญอีกกูลำคาญตาลำคาญหูอีกก็บ่นอีกบ่นมากเขาก็เกลียดเราอีกลำคาญเราอีกเอาลำบากจังมีปากบ่นมากไปมันทำใจไม่ได้ไม่บ่นก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นขี้ขึ้นสมองขี้บ่นไปคนขี้บ่นก็ไม่มีใครชอบเลยตอนหนุ่มสาวก็สำรวมดีพอแก่ตัวไม่สำรวมแล้วบ่นไปพอมีลูกสักคนก็บ่นมากขึ้นพอหลายๆคนบ่นไม่หยุดเลยจิตมันเสียแล้วใช้จิตไม่เป็นใจปากไม่เป็นก็ต้องมาหัดหยุดบ่นหยุดพูดมางี้ก็ยังอดไม่ได้อีกแม้กระซิบกระซาบนะก็ยังดีวะมันจะขาดว่าขาดตอนไปอยู่บ้านกูบ่นมากกันนี่อีกเหมือนกันฟอดแฟดก็ยังดีดูมันขนาดนี้ก็ยังอดไม่ได้บางคนนะทำใจยากจังก็เลยต้องรู้จักจิตตัวเราก็ดีแล้ว มาปฏิบัติจะได้รู้ละพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ตามฐานะทางโสดาบันทางโสดาบันตะกิตาคานาคาพระอรหันต์ก็ทางเดินทางจิตในสติปัฏฐาน4นี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่มันสงสัยว่ามันสมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้สมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์ปัญญามันยังไม่สว่างแต่พอสมาธิมันเกิดมีพลังงานสงบดับนิวรณ์5ได้แล้วนะข้ามเวทนาได้ข้ามดับสัญญาได้ดับเวทนาดับสัญญาเก่าได้ดับนิวรณ์ดับปวดเมื่อยได้ดับความง่วงท้อถอยได้ฟุ้งซ่านได้จิตหยุดคิดชั่วระยะหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าจิตเราเข้าใจอะไรหายสงสัยได้เยอะโสดาบันจึงไม่สงสัยอะไรไงโสดาบันก็เกิดสมาธิชั้นสูงแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ไม่สงสัยเลยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานแต่นี้ก็เชื่อมั่นเลยเดินทางถูกเลยคันนี้ไปทางจิตเลยเพราะไม่สงสัยเดินแบบมั่นใจทำบุญแบบมั่นใจนั่งสมาธิแบบมั่นใจเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนแบบมีสมาธิแบบมั่นใจทำอะไรก็มั่นใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เชื่อมันมันคนเรียนจบคนเรียนจบแล้วเรียนจบเป็นครูแล้วก็มั่นใจแล้วพอเรียนจบครูแล้วก็วิชาเต็มแล้วสอนได้แล้วแสดงมั่นใจพอเรียนจบคนยังไม่เรียนจบแต่ไปสอนก็ไม่มั่นใจกลัววิชาไม่แน่นกลัวแก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องอย่างนั้นเหมือนคนเรียนจบสมาธิก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มปัญญาก็เหมือนคนแยกแยะอิ่มเป็นยังไงอิ่มเป็นยังไงรสชาติเป็นไงคนที่สงสัยก็เหมือนคนยังหิวข้าวอยู่ยังไม่ได้กินสงสัยว่าไอ้นั่นกินเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นลดยังไงสงสัยอาหารในชามนั่นคือคนที่ยังไม่ปฏิบัติเป็นนิวรณ์5แต่พอลงมือกินปุ๊บนี่รู้เลยว่าเป็นยังไงพออิ่มปุ๊บเข้าใจเลยหายสงสัยเลยอาหารมื้อนี้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิเดินจงกรมพอนิวรณ์ห้าดับปุ๊บเหมือนคนกินอิ่มหายสงสัยเลยในธรรมะพุทธเจ้าพอลงมือสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งตอนนี้ก็จะต่อไปก็ไม่สงสัยแต่ไม่ทันนะเก็บไว้นะเก็บไว้แปลเขาลงทุนมากกับเราเขาต้องปฏิบัติมากกับเราแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาเสียเงินมากกับเราเรานี่ไม่ต้องเสียเงินต้องเสียค่าเครื่องบินนะสมัยเรานี่สบายคนไทยก็โชคดีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินมานั่งสมาธิฝรั่งก็โชคดีมีเงินมานั่งสมาธิต่างคนต่างมีโชคดีมีบุญนี่จะให้เราตีตั๋วเครื่องบินไปนั่งสมาธิเมืองอื่นตั้งแต่ไม่ไปเนาะไม่ไปนะไปฮอลิเดย์ดีไปเที่ยวช้อปปิ้งดีกว่านะไปฮ่องกงไปช้อปปิ้งดีกว่าคนไทยคิดผิดอะจะไปขึ้นเครื่องบินจะไม่ไปนั่งสมาธิคิดไปเที่ยวคนไทยคิดไปเที่ยวนะกูจะไปทำไม ชวนไปไหว้พระอินเดียกูไม่ไปตกกระปกกูต้องไปนู่นฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกายิ่งมานั่งสมาธิกูไม่ไปแต่นี่เขามีบุญเขาไม่ไปอื่นเขามานั่งสมาธิต้องเสียเงินเป็นหมื่นลงทุนคนละอย่างลงทุนกำไรลงทุนขาดทุนแต่ที่บัตรแล้วเรื่องเขียนได้ไม่มากคนที่มีเรื่องน้อยในหัวใจมันไม่ค่อยวุ่นวายก็ใช้ได้แค่อยู่เป็นสุขชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเรื่องวุ่นวายจะไม่มีปฏิบัติก็เพื่อเอาตัวรอดอย่างนี้เพื่อให้ปัญหาน้อยลงในใจเราแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่ใช่คนเจ้าปัญหาคนคิดผิดน่ะคิดผิดคิดจะนอนไม่หลับมันก็ต้องไปกินยานอนหลับแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตก็ไปทำไมอ่ะทำไมไม่มานั่งสมาธิไอ้พวกนั้นบอกนั่งสมาธิกลัวเป็นบ้ากลัวเลยเป็นบ้าไปเลยคดีไปดูโรงพยาบาลประสาทเลยคิดผิดจะทำบุญก็บอกไม่มีจะทำไม่มีเวลาไม่มีทำบุญคนที่คิดผิดแต่ไปทำอื่นได้ไปเสียอย่างอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันมีเวลาไปอื่นแต่เวลามาภาวนาไม่มีเพราะจัดสรรตัวเองไม่ถูกใช้ได้ว่าใช้กายผิดใช้ความคิดผิดใช้เท้าไปผิดใช้มือไปผิดใช้หูใช้ตาไม่ผิดหมดก็ต้องพยายามนะยามโอเปนิโกน้อมเข้ามาธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่ได้แก่ตัวเราเราจะมีความสุขในการเชียร์ชีวิตของเรือนในชีวิตที่อยู่ประจำวันความเดือดร้อนจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราแก้ปัญหาตัวเราได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องพยายามฝึกไปนะกลับไปบ้านเราจะได้ขัดเกลากิเลสที่มันจู้จี้ขี้บ่นเจ้าแง่เส้นงอนเรื่องมากพูดมากอะไรวุ่นวายกันเราจะได้ไม่มองคนอื่นเป็นอย่างนั้นให้มองตัวเองบ้างว่าเราก็ไม่ใช่ดีเลิศกว่าคนอื่นเราก็คนมีปัญหาเหมือนกันถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาก็แก้ปัญหาได้ไม่ใช่มองปัญหาที่คนอื่นปัญหาอยู่ที่ตัวเราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4สมาธินี่เป็นอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองได้ทำให้ไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วก็รู้ทันความคิดตัวเองสงสัยอะไรไหมพูดได้จำได้นะอยู่ที่นี่ทำได้ไหมนะบ้านมันแคบเนาะบ้านมันแคบก็ต้องแผ่ต้องกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าอยู่วัดนานอยู่ให้เขาเห็นค่าเรานะอยู่ให้เขาเห็นค่าเราช่วยได้ที่ลูกทำไมช่วยไม่ได้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมาแล้วนี่พุทธเจ้าไม่ได้พาใครจนเลยคนที่จนนั้นไม่ใช่ทำบุญไปทำเรื่องอื่นถ้าทำถูกต้องก็ไม่จนนะบุญในทำถูกต้องพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ทำหมดทั้งบ้านนี่ท่านให้ทำ3ส่วน4ส่วนทำส่วนเดียวมีทรัพย์4ส่วนแบ่งทำบุญส่วนเดียวนอกนั้นก็ เอาไว้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้รักษาตัวเองเอาไว้ทำเป็นประโยชน์3ประการประการเดียวก็คือทำบุญทรัพย์ติดตัวไปข้างหน้าเราก็ไม่ไปเบียดเบียนลูกสิเราเบียดเบียนเราไม่ขอใครทำบุญเอาของเราทำทำไม่ได้แล้วก็ภาวนาของเราบุญไม่โกรธก็ได้บุญไม่โกรธบุญไม่น้อยใจบุญไม่ขับแค้นใจบุญอภัยบุญมีเมตตาบุญมีความสงสารเราก็ทำจิตเราแบบเขาว่าไงเราก็ไม่น้อยใจไม่ขับแค้นใจเดี๋ยวเขาแก่เขาคิดได้คนพอเขาไอ้หนุ่มสาวเนี่ยมันยังมีกำลังวังชาวิ่งไปอยู่เดี๋ยวพอแก่มันล่วงโรยมันก็ไม่มีใครชมมันก็คิดถึงบุญแหละพอคนเราพอเลยไหวแล้วก็คิดได้ตอนยังหนุ่มยังสาวก็ยังหลงอยู่คิดว่าตัวเองดีเก่งพอฟันหักสักสองสามซี่ก็จะคิดได้เอ้กูหักไปแล้วฟันหักก็คิดได้เลยเอ้กูจะแก่แล้ววันเนี้ยผมงอกขึ้นมาเต็มหัวเอ้กูแก่แล้ววันเนี้ยมันก็คิดได้เคยทำอะไรคล่องแคล่วจนเดินเตะโน่นเตะนี่เอ้กูแก่แล้วเนี่ยคิดได้เลยก็เริ่มคิดได้คิดจำชื่อคนไม่ได้ลงหน้าลืมหลังเอ้กูชื่อแก่ใหญ่เลยเมื่อก่อนจำแม่นหรือจำอะไรก็ไม่ได้พวกนี้เสร็จเลยคิดได้ก็สายซะแล้วสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ต้องทำใจจะหวั่นไหวไม่ได้ครอบครัวมันเป็นปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราความไม่โกรธสยบความโกรธเนี่ยแบบหนังมีสาขาไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวทนให้ด่าทนให้เยี่ยมให้ย่ำทนให้สับให้โขกวางง่ายกับช่างเขานับถือพระชีเปลือยตัวเองนับถือพุทธเจ้าด่าพุทธเจ้าไม่มีดีก็ช่างเขาพุทธเจ้าดีกูก็ไม่โกรธที่สุดแล้วก็ชนะใจไม่เข้าพ่อผัวไม่ผัวมาเรียกแม่หมดยอมแพ้สามีก็ยอมแพ้พอรู้ว่าของดีเขาก็ไม่ทำลายจะรู้ว่าแก้วใครไปทุบเลยพอรู้ว่าแก้วใครไปทุบเลยพอรู้เพชรใครจะไปโยนในคอกในถ้ารู้ว่าเพชรใครจะไปโยนในบ่อไหมโอ้พอรู้ว่าเพชรที่ขี้จะเอามากำมาอีกที่มันทุกวันโยนเพชรลงตมก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพชรมันไม่ใช่คนมีธรรมะ
1: พระอริยสงฆ์เจ้าท่านหลายคิดเป็นทางที่ดีอย่างโยมมีคิดได้เกินความคิดมากอย่างมาปฏิบัติเองเดียวทำยังไงเนาะด่าที่ติดประตูดังจะทำสบายยังไงเวลาสั่งข้าวสอนให้นั่งใส่ใจสบายยังไงสอนงาน
0: คิดแต่ไม่ได้คิดแต่ไม่ได้คิดคิดแล้วคิดว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ทำได้ก็วางเฉยทำได้ก็ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ท่านก็ต้องวางเฉยไม่มีสติคิดว่ามีสติไงคิดแบบไม่มีสติเราไปทุกข์แทนเขาไม่ได้ ทุกแทงเขาไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยก็ต้องฝึกจิต

ถ้าเราก็พิจารณาว่าเหมือนยังก็เอ๊ะเขาพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่พูดเราก็วางเฉยแล้วก็ทำสติเราไปเรื่อยๆแต่พอเขารู้เขาก็เข้าใจเขาไม่รู้เราก็ต้องวางเฉยบางทีบางอย่างพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องเราก็พูดบางอย่างเขาไม่รู้เรื่องเราก็เฉยตัวเจ้าท่านยกตัวอย่างเหมือนผู้หญิงที่แต่งงานอยู่กับสามีที่ไม่ดีธรรมะนี่เหมือนกับเพราะคนเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งไม่ดีก็มีในตัวเราไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่ก็ยกว่านางคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเสร็จแล้วก็มีบุพกรรมหน้าตาก็สวยแต่สาวก็ไม่เคยรักใครไอ้ในพรานคนเนี้ยมันเป็นหนุ่มก็วันหนึ่งก็เอาทุกวันเขาก็จะเอาเกียนกระทุกวางกระทุกเนื้อไปขายในเมืองแล้วก็ออกวันนั้นไปเจอกับผู้หญิงลูกเศรษฐีพอเจอปุ๊บผู้หญิงนี่ก็ถูกใจผู้ชายคนนั้นหลงไหลเลยว่าเนี่ยคู่เราเจอแล้วใช่เลยเจอบอกใช่เลยกูไปแล้วคือแบบมันบุพเพสันนิวาสเคยทำกรรมกับฉันก่อนก็บอกนายพรานว่านี่เธอเอาเนื้อมาขายเนี่ยมาทุกวันหรือเปล่าบอกว่าบางวันมีเนื้อก็มาบางวันไม่มีเนื้อก็ไม่มาแล้วเนี่ยตอนเช้าไปเนี่ยเย็นจะกลับทางนี้หรือเปล่าฉันจะคอยถามเท่านั้นปุ๊บผู้หญิงก็พร้อมตัวเลยเก็บข้าวเก็บของเลยวางแผนหนีเลยแล้วก็พร้อมตัวเป็นคนใช้เอาเสื้อผ้าเอาเงินทองอะไรที่พอจะไปอยู่กันในผ่านไม่ให้เดือดร้อนได้ก็ไปพอในผ่านออกตอนเย็นก็ยกของขึ้นเกียนเดินตามเลยในพานมันก็คนบ้านนอกมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้นึกว่าจะเดินไปไหนก็ปล่อยจนมืดแหละถามว่าจะไปไหนเป็นผู้หญิงเป็นนางมาเดินตามคนนี้ไม่ได้นะต้องกลับบ้านเราไม่รับผิดชอบเพราะเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงไปไม่ได้ผู้หญิงก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยสิริมาหาเธอบอกในผ่านนะเธอไม่รู้หรือสิริมหาเธอเธอจะสบายเขาบอกว่าพูดสิริมหาเธอผู้ชายก็อุ้มขึ้นเกียนเลยไปอยู่บ้านเลยก็รู้ออกผู้หญิงคนนี้เขาสมัครใจไปเป็นภรรยาตัวเองก็ไปอยู่กินมีลูกตั้ง7คนผู้หญิงนี้ฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เด็กๆเป็นโสดาบันนะแต่ว่ามีปัญญาแล้วแต่ว่ากรรมนี้ยังไม่หมดไปอยู่กินก็ไม่ได้บอกสามีตัวเองเป็นโสดาบันก็ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรู้ธรรมะอย่างที่ผู้ปฏิบัติรู้โสดาบันก็ต้องรู้มากกว่าเราสิรู้กว่าคนธรรมดาลูก7คนเป็นหนุ่มผู้ชายทั้งหมดนางก็หาสามีไปยิงเนื้อมานางก็เถือเนื้อเอาไปขายตลาดเอาให้สามีให้ลูกให้เนื้อมีไปขายแต่แล้วก็อยู่มาจนลูกโตแต่ตอนเช้าเนี่ยก็หยิบหอกหยิบดาบให้สามีหยิบบ่วงให้สามีจนที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนก็โจทย์จันกันว่านางเนี่ยเป็นโสดาบันคนในวัดเขารู้กันพระเจ้ายกย่องว่านางเนี่ยมีคุณธรรมทำไมต้องไปอยู่กันในผ่านฆ่าสัตว์พระเจ้าบอกว่าคนที่ทำปฏิบัติได้อาจจะแยกกายกับจิตได้แยกกายกับจิตแยกเวทนาได้ก็
บันทึกเวลาวาระก็ไม่ได้บอกว่าสามีตัวเองเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีจะว่าไงก็ไม่โกรธไม่เถียงไม่ว่าไม่เป็นคนแบบโทสะไม่มีโทสะอยู่กับครอบครัวอยู่กันอย่างแบบสงบพูดจาอะไรก็ไม่โกรธเพราะนางเป็นคนไม่พยาบาทแล้วพุทธเจ้าก็ไปโปรดวันหนึ่งก็สามีก็ไปล่าเนื้อพุทธเจ้าก็ไปด้วยอนุภาพทำให้เนื้อเนี่ยไอ้บ่วงให้หลุดไปบ่วงเนี่ยมันไม่บ่วงเนี่ยมันหลุดหมดเนื้อเข้ามาก็หลุดหมดก็ไปเห็นบ่วงให้หลุดหมดเลยก็เลยตามดูว่าใครก็เห็นลอยพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ร่มไม้ตอนนี้พุทธเจ้าเนี่ยฝ่าพระบาทพุทธเจ้าถ้าอธิษฐานให้เป็นลอยก็จะเป็นถ้าพุทธเจ้าได้เหยียบดินเหยียบเครนแล้วเนี่ยจะไม่เครนลอยดินเนี่ยจะกลับดังเดิมไม่มีลอยพุทธเจ้าจะไม่มีลอยนอกจากอธิษฐานให้มีรอยก็อธิษฐานบอกให้มีรอยทีนี้ก็ตามไปเจอพุทธเจ้าโอ้คนนี้เองมาทำให้บ่วงเราหลุดทำให้เราไม่ได้เนื้อเลยวันนี้ไปเอาธนูยิงเลยพ่อเนี่ยธนูยิงเลยยิงพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ร่มไม้พอยิงเสร็จแล้วก็พอเงื้อลั่นธนูไปธนูมันไม่ลั่นแข็งหนาวขึ้นมาก็ปล่อยธนูไม่ได้มือหนึ่งก็จับธนูมือหนึ่งก็ถือลูกดอกก็ยืนเหงื่อไหลเลยปวดเจ็บมากก็เรียกเหมือนนะจังงังปล่อยธนูก็ไม่ได้เอามือลงก็ไม่ได้ปวดอยู่นั้นเนี่ยยืนจังงังเหมือนทำท่าจะยิงพุทธเจ้าไอ้ภรรยาบอกพ่อเองไปสายแล้วธรรมดาจะกลับมาแต่เช้าไปตามที่พอไปเห็นพ่อกำลังจะยิงก็ยิงด้วยนึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับพ่อตัวเองก็ไปยิงไอ้ลูกคนนั้นก็ไปยืนจะงังนั่นแหละ7คนไปเหมือนกันหมดเลยไปยืนท่าเดียวกันหมดเลยน้ำลายไหลเลยปวดเจ็บมากทรมานน้ำตาไหลครับภรรยาก็ลูก7คนไปไม่กลับสงสัยมีอันตรายแน่เลยไม่เจอเสือก็เจอช้างหรือเจอสัตว์ลายก็พาสะพาย7คนไปพอไปเห็นปุ๊บว่าพ่อสามีตัวเองกับลูกจะยิงพุทธเจ้านะบอกสามีว่าอย่าทำพ่อฉันอย่าทำอย่าฆ่าพ่อฉันอย่าทำพ่อฉันไอ้ในฝันตกใจเลยโอ้นี่พ่อตากูตัวเนี้ยตายกูจะยิงพ่อตาพอความรู้สึกว่าเป็นพ่อตานี่โทษมันหยุดเลยธนูก็มือก็วางได้ลงกราบพ่อตาเลยโหกูเกิดมาไม่เคยตั้งก็มีเมียไม่จากพ่อตาเพิ่งเจอวันนี้เองจะทำพ่อฉันที่ไหนได้คือพ่อในธรรมเข้าใจผิดนึกว่าพ่อตาก็พุทธเจ้าก็ฟังแสดงธรรมให้ฟังว่าธรรมที่เป็นที่สงบและเป็นสุขเนี่ยธรรมวิเศษเนี่ยก็คือธรรมใจคืออยู่ในใจเราเนี่ยถ้าทำได้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูทำนี้ก็มีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในผ่านก็เลยโสดาบันได้เป็นโสดาบันเลยสำเร็จหมดทั้ง7คนลูกภัยตั้งแต่วันนั้นมาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพสิเปลี่ยนอาชีพโอ้ยิงสัตว์ไม่ได้แล้วโทดาบันทำไงล่ะแม่มึงกราบโอ้ทำไมไม่บอกว่าตัวเองมีธรรมะฉันได้อยู่เป็นบาปเป็นกรรมกับเธอนะอยู่กับเธอเป็นผู้วิเศษผู้บริสุทธิ์ฉันไม่รู้จริงเนี่ยก็มาพูดว่ารู้วันนี้เองเธอเก่งนะเธอเป็นยอดหญิงที่อดทนมากแล้วอยู่กับคนอคละอย่างฉันเนี่ยทนได้ยังไงเห็น
ใจพญาว่าทนได้ยังไงผู้หญิงอย่างนี้ประเสริฐจริงๆมาจากที่สูงมาจากผู้ดีไม่เคยลำบากทำไมลำบากกับตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นคนหยาบเป็นในพรานพูดจาก็ไม่มีสัมมาคารวะอโชคโคข้างไอ้อีเมืองกูแต่ผู้หญิงทำไมอยู่ตัวเองได้ไม่มีอาการอะไรผู้ชายก็ยอมรับว่าผู้หญิงนี้ประเสริฐแต่ก็มารู้ซิว่าเขาเป็นโสดาบันตัวเองก็เข้าถึงธรรมะเป็นโสดาด้วยกันครอบครัวนั้นก็เลยเปลี่ยนจากการหาสัตว์ขายก็มาเป็นการปลูกผักครับฟืนทำอะไรที่มันเป็นซื้อง่ายขายคล่องเพราะผู้หญิงเขาก็มีฐานะที่จะมีความรู้อยู่แล้วก็เลยเป็นพ่อขายแม่ขายทำให้มันไม่ทุจริตแล้วก็ในผ่านนั้นเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยบอกว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วต่อไปนี้เราเป็นอภัยทานในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพันหลังคากวางเก้งสัตว์ป่าเดินเป็นหมาบ้านเลยใครไปเห็นบ้านนั้นอัศจรรย์บอกทั้งถ้าอยากจะไปดูสัตว์ไปดูบ้านนี้กลางคืนจะมาจะเดินก็ควักไข่เข้าบ้านออกบ้านพระเข้าไปร่ำลือบอกทำไมบ้านเนศาสถามเนี่ยจึงน่าอัศจรรย์เป็นถามแต่ว่าสัตว์มาหากินกลางคืนพวกสัตว์มันจะชอบกินพวกเค็มๆมากินดินดำใต้ถุนมาอะไรมาเลียแล้วก็พอคนระวังก็ไปกันกลางคืนก็มากลางวันมันก็ไม่เข้าก็เป็นหมู่บ้านที่มีสัตว์ชุกชุมคนก็สรรเสริญว่าอัศจรรย์คนมีสิทธิ์มีสัตว์ก็ไม่หลักไม่กลัวมาทุกสัตว์แล้วก็ไม่เบียดเบียนคนก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่ยันตายก็พวกนี้ก็ไปสวรรค์ไปนิพพานหมดก็ไม่จนเปลี่ยนจากอาชีพขายเนื้อสัตว์ก็มาเป็นอย่างอื่นก็ไม่จนก็อยู่ได้เรียกว่าพลิกเลยนะจากวันนั้นน่ะพลิกเลยพลิกชีวิตใหม่เลยทั้งครอบครัวเลยเจอพุทธเจ้าก็เปลี่ยนทันทีแต่ผู้หญิงนี่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเขารอสามีหรือลูกเขาท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นว่าเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวอย่างผู้ชายก็ต้องเป็นตัวอย่างอย่างนี้ว่าภรรยาเป็นคนดีก็ต้องยอมรับยอมเคารพเขาก็เข้มแข็งดีกว่าตัวเองต้องยอมให้เขานำจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ธรรมะพุทธเจ้าอัศจรรย์คนปฏิบัติตามก็ให้ผลในชาตินี้ไม่จนหรอกกลับมีความสุขได้ซ้ำไปสัตว์ก็พลอยมีความสุขหมดทั้งป่าไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้กินที่มันตายแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันผักอย่างกลางยากก็มีเยอะแยะไปก็ไม่จำเป็นปัญญามันก็เกิดทำไมพุทธเจ้ามันคนดีๆก็เข้ามาเกิดในยุคนั้นเพราะบารมีเขาเต็มคนไม่มีบารมีมันก็ขวางไปอะไรก็ว่าไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีมันเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ว่าไม่ดีโรงพยาบาลนะรู้ไหมโรงพยาบาลนั่นน่ะตายมากกว่าที่บ้านเราอีกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยตายมากกว่าบ้านเราอีกบ้านตายบ้านเราตายไม่กี่คนโรงพยาบาลตายทุกวันเลยเข้ามาโอ้ยโรงพยาบาลที่ไหนนะเดี๋ยวเข้าห้องดับจิตหมดทุกคนเนี่ยเข้าไปเข้ามาไปเข้าห้องดับจิตทุกคนเนี่ยโอ้คนคือคิดเพียงหรือเปล่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่เก็บซากศพคนเชื่อไหมล่ะโรงพยาบาลไหนแล้วไม่มีใครตาย

0: ้างหน้าหมอวิเศษนะช่วยคนได้แต่เดี๋ยวถ้ามึงไม่หายใจกูเก็บเข้าโรงพยาบาลจิตหมดเนี่ยข้างหลังก็ร้องไห้กันไปแถวหมดเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาดารานางงามแค่ไหนก็ไปตายโรงพยาบาลหมดเลยไม่ไปวัดหรอกวัดก็ไปเผาอย่างเดียวโรงพยาบาลไหนไม่ตายโรงพยาบาลใหญ่ยิ่งตายมากเดี๋ยวมันเดินอ้อมๆไปทางหลังโรงพยาบาลนี่ไปเดินดูสิจะเห็นแล้วสัจธรรมเผลอๆหมอก็ตายพยาบาลก็ตายไม่รอดเลยสักคนเดียวคนไหนประเทศเป็นโรคที่สงสัยหมอขอผ่าอีกขอผ่าอีกตายดีๆไหมถ้าผ่าต้องผ่ากระโหลกดูผ่าท้องดูสงสัยแต่ก็เย็บให้อย่างเก่าเย็บก็ไม่เย็บสวยเย็บงามเย็บทุบๆไปเลยก็ไปดูสิทุกโรงพยาบาลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครรอดเลยสักคนเดียวไอซียูไอไปไอมาไปแล้วไม่ไอแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไอแล้วดับจิตดีกว่าอันนี้เรามาดับจิตก่อนอย่างเงี้ยดับจิตก่อนดับไม่คิดอันนั้นหมอต้องช่วยมันนั่นไปดับโดยที่ไม่อยากดับไม่ตายช้าแล้วไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดเราบอกอายุปันนี้อีกกี่วันแล้วจะตายก็เราอายุเท่าไหร่ตอนนี้โยอยู่เท่าไหร่โยอยู่เท่าไหร่อ๋อ62ไม่เอาอ่ะยังมากก็ไม่เกิน80เนี่ยใช่ไหมก็อีกกี่ปีตายอ่ะฮะถ้า80กี่ปีอ่ะ
1: แล้ว
0: 80
1: ก็นาน
0: นะเขาภาวนาตายทุกเวลาแล้วกัน
1: ตายท
0: ุ
1: กเวลา
0: ตายทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายใจออกก็ตายตายแล้วตอนนี้มันต้องรอ80แล้วตายวันนี้เลย
1: สวดมนต์เสร็จก็ตายไม่ตายอย่างน
0: ี้
1: ก็ม
0: ีอย่าพูดงั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราอกหักเดี๋ยวหาว่าสาวนี่อกหักอย่าไปคิด
1: อ
0: ย่าก็รักตัวเราเองสิอย่าชีวิตประจำวันก็สมาธิเนี่ยสมาธิช่วยได้ฝึกสติปัฏฐาน4ทำสมาธิให้จิตมันสงบไปเรื่อยๆอย่าให้จิตคิดมากคิดมากแล้วมันโง่มากแล้วพยายามสงบไปทันความคิดแล้วก็จะเกิดปัญญาเองปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่คิดแล้วมีปัญญาปัญญาของทางโลกเนี่ยคิดมากแล้วมีปัญญาแต่ที่สุดแต่คนที่คิดมากนะกลายเป็นคนหมดปัญญาเขาเรียกว่าต้องหยุดคิดถึงจะมีปัญญา

0: จะเป็นปัญญาเดินยังไง
1: ก็ดูจิตเราดูเวทนาสามสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ดูจิตของเราสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอุเบกขาแล้วก็ดูจิตในจิตตัวเองดูเวทนาสามก็ดูจิตอย่างเดียวดูจิตเฉยเฉยอย่างเดียวก็ดูจิตอย่างเดียวรู้เฉยรู้เฉยอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลมหายใจลมหายใจมันดูไม่ได้ก็ดูจิตดูความดูความเกิดดับของจิตดูความปรุงแต่งของจิตดูหนักเบาของจิตดูสุขทุกข์ของจิตดูเฉยของจิตมันเฉยแล้วก็รู้ว่าเฉยมันสงบก็รู้สงบว่างเราก็รู้ว่างก็ดูตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจใช้อันนั้นให้เป็นสมาธิเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นก็ต้องใช้ให้มันมีสติใช้มันเป็นสมาธิใช้มันเข้ามาเห็นจิตของเราสงบของเราใช้มันเป็นก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราไม่เที่ยงเมื่อตอนเราเป็นเด็กอยู่ในท้องเป็นได้ยังไงตอนเราอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมแล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็กเนี่ยแล้วก็โตมาเป็นเด็กวิ่งได้แล้วก็มาเป็นสาวแล้วก็มาไหวแต่งงานมาไหวเนี้ยเนี่ยแล้วก็มาตอนนี้เราอยู่ตัวเนี้ยเราเห็นว่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักแล้วต่อไปเราก็จะต้อง60 70เราก็จะต้องร่างกายนี้ก็จะต้องหมดลมหมดไม่มีเหลือในตัวเราไม่มีอะไรดีในตัวเราก็เสื่อมไปก็มองให้ตัวเองเป็นปัจจัยหลักมองอย่างนั้นหรือมองไม่ออกก็ไปมองปู่ย่าตายายเราก็สูญสิ้นมาหมดนะเหมือนเราเนี่ยก็หน้าตาเหมือนเราก็ไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วแต่ต่อไปเนี่ยอีกลูกหลานเราอีกสัก100ปีก็ไม่มีเราก็มองให้ตัวเองมันเป็นปัจจัยหลักอย่างนั้นอย่ามองตัวเองก็มันพิจารณาด้วยก็ได้แต่ว่าเราเมื่อพิจารณาแล้วปฏิบัติไปแล้วมันก็เป็นปัจจัยหลักไปในตัวบางครั้งก็เกิดจากการพิจารณาบางครั้งก็เกิดจากการใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาแต่ก็ต้องกำหนดรู้สุขทุกข์เฉยรู้จักตัวเองพิจารณาให้เห็นพระไตรลักษณ์ในตัวเองก็ต้องไปพิจารณาเหมือนกันพิจารณากายความรู้สึกหรือก็เวทนาก็ต้องให้ก็มารู้เรื่องภายในกายตัวเองรู้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้รู้จากกายจิตเราให้สว่างเข้าในจิตเราเข้าไปในจิตเราไปสงบสว่างที่จิตเราถูกแต่มันอยู่ข้างนอกก็นึกมาข้างใน นึกมาที่ลมหายใจนึกมาที่สว่างที่จิตเรามารู้จักว่าคิดอะไรจิตใจเต้นยังไงเรานั่งอยู่ยังไงสงบหรือไม่สงบเรารู้จักตัวเองให้หมองเข้ามาสว่างที่ใจกายใจเราอย่าให้ไปสว่างไกลตัวเองมันก็เหลือแค่จิตคนปฏิบัติมันก็เหลือแค่จิตทุกวันนี้ก็เหลือแค่จิตถ้าเราทำจิตได้มันก็ได้เราทำจิตไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตอย่างเดียวตามทันจิตไม่ตามทันจิตจิตสงบไม่สงบรู้ทันหรือไม่รู้ทันมันเรื่องของจิตทั้งหมดปฏิบัติไม่มีเรื่องอื่นเลยโรคทั้งโรคอยู่ที่จิตทั้งหมดไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่จิตตัวเองเนี่ยปฏิบัติเราก็ต้องมีอุบายอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยวิธีเดินเนี่ยใช้ความเพียรอย่างเงี้ยยืนทางความเพียรเงี้ยเพื่อจะข้ามเวทนาเพื่อจะข้ามนิวรณ์เพื่อจะไปสู่จุดความสงบเพื่อจะให้พัฒนาจิตให้มันมากขึ้นให้มีความอดทนมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นมีความเข้าใจในเรื่องสมาธิมากขึ้นก็ต้องใช้เวลาใช้การสถานที่เงี้ยเพื่อฝึกตัวเองให้เข้าถึงตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราอยู่บ้านเราก็ฝึกไม่ได้5นาที10นาทีก็ง่วงนอนแหละบางวันอาจจะสวดมนต์ได้บางวันไม่สวดมนต์บางวันนั่งได้บางวันไม่นั่งมันก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่งั้นไม่ได้สักทีมางี้ไม่ได้มันขี้เกียจก็ต้องทำก็ต้องฝึกเพื่อให้เราได้อารมณ์ธรรมะบางคนเคยนั่งนิดเดียวก็มานั่งได้เยอะบางคนยืนนิดเดียวก็ยืนได้เยอะบางคนเดินนิดเดียวก็เดินได้มากก็เลยกลายว่าเนี่ยคือการฝึกที่เราได้เพิ่มขึ้นที่เรามาฝึกอยู่บ้านมันไม่ได้ได้น้อยก็ผ่านเวทนาไปเป็นขั้นๆไปชื่อมันเหมือนชื่อเนี่ยเขาใช้รวมกันแต่ที่จริงแล้วใจนี่ก็คือหทัยรูปคือเป็นรูปเหมือนดอกบัวตูมเต้นอยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าใจที่ทำงานที่อยู่ในข้อนเนื้อในเราเนี่ยเหมือนดอกรูปดอกบัวตูมเนี่ยนี่คือหัวใจข้ามเนื้อเขานี่คือข้อนเนื้อเขาเรียกหัวใจแต่ที่จริงแล้วจิตนี่ก็คือไม่มีตัวตนเป็นตัวความคิดก็คือว่าจิตก็ตัวไม่มีตัวตนแต่หัวใจนี่มีตัวตนมีก็ตอนนี้คนไทยเรามันเรียกปนกันใจไม่ดีใจไม่สงบใจไม่สบายแต่ที่จริงแล้วคนฝังเข้าใจว่านั่นคือความคิดแต่จริงแล้วถ้าเอามาแยกกันก็คือคนละอย่างกายกับใจกายกับจิตใจนี่ก็คือกายจิตก็คือความคิดจิตนี่ไม่มีตัวตนกายกับใจคือกองแห่งรูปจิตก็คือกองแห่งนามนามไม่มีตัวตนแต่มีพลังงานมากกว่าใจเวลาโกรธหรือหน้าเขียวหน้าแดงมันออกมาจากการปรุงแต่งจิตเนี่ยมาการปรุงแต่งเนี่ยมีพลังงานที่ถี่มากมันติดต่อพอคิดติดต่อแล้วมันจะเกิดทำกายนะให้เป็นไตตามความคิดทำให้สมองทำงานสมองนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเครื่องมือของจิตทำงานเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือของคนสมองก็เหมือนคอมพิวเตอร์ฉะนั้นสมองนี่ไม่ใช่จิตแต่ไม่มีมันเป็นศูนย์ที่บังคับที่เมื่อจิตสั่งอะไรสมองก็จะทำงานถึงว่าเราเกิดฝึกจิตได้เนี่ยแต่ก่อนเราคิดโน่นคิดนี่คิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยไปคิดตั้งแต่ที่ตัวไม่ไปอ่ะคิดไปทั่วหมดแต่เราดูลมหายใจไปเรื่อยดูพอเราปล่อยจิต ว่างไม่ไปปรุงแต่งจิตมันก็หยุดคิดมันก็ไม่มีอะไรแค่เกิดดับนี่มันจิตไม่ทำงานแล้วจิตเรียกว่าจิตมีพลังงานคือแค่

0: แค่เฉยแค่ว่างแค่สงบนี่ก็คือหยุดคิดแล้วไอ้ตัวตนไม่มีการปรุงแต่งนะแต่ถ้ามันปรุงแต่งเนี่ยเรื่องมากเลยมันจะใช้กายให้เดือดร้อนตลอดนั่งก็ไม่ทนเดินก็ไม่ทนอะไรเงี้ยบางทีปวดเมื่อยไปหมดก็บางทีว่าขอเลาะร้องไห้เนี่ยความจริงแล้วจิตมันเป็นพอได้ยินเรื่องดีใจก็ขอเลาะพอได้ยินเรื่องไม่ดีใจเรื่องผิดหวังมันก็เสียใจร้องไห้จิตมันปรุงแต่งจนต้องร้องไห้กายเนี่ยกายเหมือนเป็นเครื่องมือของจิตอิทธิพลมันแรง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: ก็ให้ลืมตานิดนึงไม่มองอย่างอื่นมองลงมาลงก็เรียกเหลือบตาลงต่ำทีนี้ใครจะทำอานาปานสติก็ดูกายหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกก่อนก็ดีนะหายใจออกมันจะผ่อนคลายหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจแล้วก็รู้สึกตัวเอากายที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสตินะเรานั่งนิ่งก็จริงเนี่ยนะแต่ว่าร่างกายมันไม่นิ่งแท้นะมันมีความกระเพื่อมไปกระเพื่อมมากับการหายใจตามจังหวะหายใจก็ดูกายที่มันอยู่นิ่งๆแต่มีการกระเพื่อมไหวไปตามลมเข้าและลมออกจังหวะนี้นะก็จะทำให้การนั่งแล้วก็ช่วยให้การนั่งเนี่ยมั่นคงแล้วก็ช่วยให้จะฝึกสมถกรรมฐานก็ฝึกได้ดีฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็ฝึกได้ดีเพราะว่ามันจะนั่งได้นานโดยที่ไม่มีเวทนาที่เป็นทุกข์เข้ามากวนประมาณนี้นะฮะนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
4: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมสายชนชูธมณีท่องพุทโธสลับกับการดูลมหายใจได้ไหมครับ
3: สลับกันนะฮะถึงว่าจะพุทโธอย่างเดียวไม่ดูลมแล้วก็สลับไปดูลมบ้างเนี่ยเหรอทำไมไม่เอามาผสมกันเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะถ้าจะพุทโธอย่างเดียวไม่ดูลมแล้วเดี๋ยวก็ไปดูลมเนี่ยนะมันเหมือนเปลี่ยนจุดรับรู้แล้วอะสมมติเราเอาพุทโธอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลมหายใจเนี่ยนะเอาตรงนี้เป็นมาตรฐานก็คือเป็นวิหารธรรมของเราเราจะอยู่กับพุทโธถ้าอยู่ตรงนี้ได้ด้วยใจสบายๆก็เรียกว่าจิตสงบแต่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสงบอยู่พักหนึ่งจะมาดูลมหายใจเนี่ยจริงๆมันเคลื่อนแล้วนะจิตมันเคลื่อนแล้วแต่ถ้าบอกว่าดูไปเถอะดูลมหายใจก็ได้พุทโธก็ได้อย่างเงี้ยนะจริงๆมันจะไม่เห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนแล้วมันจะไม่เห็นเพราะเราคิดว่าตรงนี้ก็ได้พออยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปพุทโธใหม่เลยนะมันสลับไปสลับมามันเคลื่อนแล้วถ้าจะให้มีผลดีต่อการเกิดจิตตั้งมั่นนะก็ออกสักอย่างหนึ่งสมมติเราพุทโธไปแล้วมันเคลื่อนมาดูลมหายใจเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจิตมันเคลื่อนเพราะเห็นจิตเคลื่อนแล้วได้จิตตั้งมั่นนะตอนเริ่มต้นเนี่ยยังไม่ได้จิตตั้งมั่นนะมันเป็นจิตที่รวมอยู่กับอารมณ์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตรวมอยู่กับอารมณ์นี่ถ้าเรามีมาตรฐานว่าจะรวมอารมณ์เดียวนะก็คืออยู่แค่คำว่าพุทโธนะเป็นคำบริกรรมขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยแล้วมันก็มาดูลมเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเคลื่อนจากการรู้คำบริกรรมกลับมาที่ลมหายใจอย่างนี้ก็จะเห็นจิตเคลื่อนพอเห็นจิตเคลื่อนถ้าเห็นด้วยใจเป็นกลางเหมือนจะได้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิตอนนี้สัมมาสมาธิหรือเป็นจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาก็เรียกว่าลักขณูปนิชฌานก็เป็นการพร้อมที่จะเห็นไตรลักษณ์ลักขณะลักษณะก็คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาลักษณะ3อย่างนั้นตรงนี้ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทางอีสานจะใช้คำว่าจิตผู้รู้คือแค่รู้แค่ดูแล้วมันเห็นปรากฏการณ์อยู่ต่างหาก

อย่างนี้จึงเจริญวิปัสสนาต่อไปการที่จิตรวมกับอารมณ์เนี่ยทำได้แค่เพียงความสงบแต่ตัวที่เจริญปัญญาต้องแยกออกมาตอนแยกออกมาเนี่ยมันแยกด้วยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือว่าลักขณูปนิชฌานหรือว่าจิตถึงฐานตรงนี้ครูบาอาจารย์ใช้หลายคำนะอาจารย์ท่านใช้ว่ารู้ซื่อหลวงพ่อสองวานจะใช้คำว่ารู้เฉยไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันมีหลงอยู่แล้วเห็นรู้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่เข้าไปแก้ไม่เข้าไปทำอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเรามีวิหารธรรมอย่างเดียวเนี่ยพอจิตเคลื่อนไม่ว่าจะเคลื่อนแบบไหนเคลื่อนไปไหนมันคือเคลื่อน

0: วิหารธรรมอย่างเดียวเนี่ยพอจิตเคลื่อนไม่ว่าจะเคลื่อนแบบไหนเคลื่อนไปไหนมันคือเคลื่อนมันคือหลงเราจะได้เห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตหลงแล้วเกิดจิตตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรานี่ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ไปตรงนี้ก็ยังใช่อะไรนะไปทั่วมันก็ยังดีกว่าไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นแต่ว่ามันจะไม่เห็นจิตเคลื่อนข้อที่มันทำให้เป็นโอกาสที่จะไม่เกิดจิตตั้งมั่นหรือเกิดยากขึ้นมาก็นี่เป็นข้อเสียที่ใหญ่ถ้าใจเด็ดสักหน่อยเอาสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราเลือกเอาลมหายใจก็เอาลมหายใจจะเอาพุทโธก็เอาพุทโธอย่ารักพี่เสียดายน้องเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาสลับกันไปอย่างนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันไม่มีความสุขกับการอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันจะหาอารมณ์อื่นอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นตัวทุกข์ที่บีบคั้นว่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วมันเห็นแต่ว่าเออมาตรงนี้ก็มีความสุขดีเพราะวันนี้มันได้แต่ตามใจตามความอยากที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันสังเกตแต่ถ้าอยู่กับที่เดียวเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมผู้ใช้นามว่า in this very life ขอโอกาสค่ะทำไมต้องปรีกวิเวกด้วยคะเหตุผลว่าทำให้ไม่พูดใช่ไหมคะดังนั้นคนไม่พูดจึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนพูดมากคนใบ้จึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนพูดมากคนใบ้จึงมีโอกาสบรรลุธรรมมากกว่าคนปกติไหมคะ
0: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดนะปรีกวิเวกเหตุผลที่แท้จริงของการปรีกวิเวกนะคือวิเวกนั้นมี3ระดับมี3แบบ3ระดับ3ระดับ1ระดับที่1คือกายวิเวกคือวิเวกทางกายก็คือคำว่าปลีกวิเวกอย่างที่เราเข้าใจโดยทั่วไปก็คือไปหาที่เงียบๆที่ไม่ต้องยุ่งกับใครมากก็ไปป่าไปเขาไปถ้ำอะไรเนี่ยอยู่ในที่ที่ไม่มีคนรบกวนและไม่รบกวนใครเอาไปนี่คือกายวิเวกให้กายไปอยู่ในที่เงียบสงัดไม่มีคนมายุ่งนะระดับที่2ก็คือจิตวิเวกจิตวิเวกหมายความว่าถ้าทำตามลำดับแล้วกายไปวิเวกแล้วเนี่ยจิตควรจะวิเวกด้วยหมายความว่าจิตนั้นเนี่ยต้องไม่คิดถึงใครไม่ไปคิดแส่สายเรียกว่าสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายมีกามฉันทะคิดถึงเรื่องที่บ้านเคยนอนสบายเคยมีเพื่อนชวนคุยชวนกินอะไรเงี้ยอันนี้คือนิวรณ์หรือว่าไปคิดถึงเรื่องศัตรูของเราเนี่ยมันนางนี่เนี่ยมันเป็นมารหัวใจอะไรเงี้ยไปอยู่ที่วิเวกก็จริงแต่ใจไปคิดถึงนางนั่นเงี้ยก็ไม่วิเวกแล้วมีปฏิฆะเกิดขึ้นมาจิตไม่วิเวกหรือว่าคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยไปถิ่นวิเวกแล้วยังต้องหา Wi-Fi ดูข่าวตามข่าวตกลงแล้วที่ทานน้ำแข็งถล่มที่ทิเบตกับเนปาลนั่นน่ะตกลงเป็นทานน้ำแข็งหรือว่าเป็นอะไรนะทะเลสาบหรือว่าเป็นเพราะแผ่นดินไหวหรือตามข่าวหาดูวิพากษ์วิจารณ์หรือดูอะไรไปเรื่อยๆมันไปอยู่ที่วิเวกแต่ใจนั้นไม่วิเวกมีความฟุ้งซ่านหรือขี้สงสัยไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมหาคำตอบตอบเองไม่ได้ถาม AI ไม่วิเวกจิตไม่วิเวกหรือว่าไปอยู่วิเวกแล้วกายวิเวกแล้วก็ขี้เกียจมีความหดหู่มีความซึมซึมตัวนี้คือเป็นตัวทำให้ขี้เกียจเป็นนั่งเหงาอยู่คนเดียวก็นั่งเหงาด้วยนะอย่างนี้คือจิตไม่วิเวกก็ต้องวิเวกใ

0: ให้ถึงจิตนี่ด้วยจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าให้ไปอยู่เงียบๆแล้วไม่พูดกับใครคนไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะวิเวกนะคนไม่พูดหรือคนใบ้ไม่ใช่ว่าจิตเขาจะวิเวกนั้นไปตรงนี้ไปฝึกจิตจุดประสงค์ไปฝึกจิตแล้วเพื่อให้ถึงวิเวกระดับที่3คืออุปทิวิเวกอุปทิวิเวกหมายถึงว่าสงบกิเลสสงบถูกตัดไประดับเรียกว่าตโสดาบันก็จะวิเวกจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสอย่างนี้นะมันนี่คือวิเวกจากกิเลสไม่คบกันแล้วไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันประมาณนี้ตัดโดยมรรคเป็นตัวตัดไปถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ยุ่งกับกามแล้วนะวิเวกจากกามประมาณนี้นะก็จุดมุ่งหมายมันคือไปฝึกจิตไม่ใช่ไปเพื่ออยู่เงียบๆไม่พูดกับใครเท่านั้นนะนั้นการที่ไปมองเพียงแค่ว่าไปอยู่เงียบๆมาอยู่วิเวกเพื่อไปอยู่เงียบๆเนี่ยนะมันก็เลยมองไม่ครบ คนใบ้ไม่ได้มีโอกาสบรรลุธรรมได้มากกว่าคนปกตินะไม่ใช่อย่างนั้นไปฝึกใบ้คือฝึกไม่พูดบางทีพระพุทธเจ้าก็ตำหนินะมีพระอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยตั้งกติกากันว่าเราอยู่ด้วยกันคราวนี้พรรษานี้ห้ามพูดกันทำใครออกมาถึงศาลาก่อนก็ทำความสะอาดไปใครไปบิณฑบาตกลับมาก่อนก็ตั้งน้ำฉันน้ำใช้เอาไว้ให้องค์อื่นด้วยใครมาทีหลังก็เก็บกวาดด้วยอะไรเนี้ยไม่พูดไม่คุยกันทั้งพรรษาออกพรรษาแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะมารายงานผลการปฏิบัติวิธีรายงานผลปฏิบัติคือมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะถามเป็นยังไงที่ผ่านมาพรรษานี้ภาวนากันยังไงทั้งหมดนี้ก็ตัวแทนก็กราบทูลด้วยความภาคภูมิใจพรรษานี้พวกข้าพเจ้าพวกกระหม่อมฉันได้สมาทานไม่พูดนะสมาทานไม่พูดคือสมาทานข้อวัดของความเป็นคนใบ้พระพุทธเจ้าตำหนินะตำหนิว่าเนี่ยไปทำในสิ่งที่เหมือนกับปศุสัตว์ปศุสัตว์มันก็อยู่ด้วยกันไม่พูดกันนะที่ไม่พูดกันไม่ใช่ปศุสัตว์เหล่านั้นจะสงบนะมันก็ฟุ้งซ่านเข้ามานะอยู่ในคอกวัวมันก็คิดถึงต้นคิดถึงหญ้าวัวที่อยู่ในคอกก็คิดถึงหญ้าจะไปกินหญ้าคิดถึงไม่ได้วิเวกนะคนไม่พูดไม่ใช่ว่าจะสงบนะคนที่นั่งสมาธิหลับตาเนี่ยนะเราก็มองเห็นเขานิ่งๆนะว่าเขาจะวิเวกหรือเปล่ายังไม่แน่นะนั้นจุดมุ่งหมายในการฝึกคือไปหาที่สงบเพื่อจะฝึกจิตนะมันจะเห็นชัดเวลาไปอยู่คนเดียวนะมันจะเห็นชัดมากเลยไปอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยมันเขาเรียกว่าเสียงในหัวใช่ไหมคำปัจจุบันเขาเรียกเสียงในหัวมันจะผุดขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยนี่คือความฟุ้งซ่านมันจะเก็บเอาสัญญาเก่ามาผุดมารับรู้แล้วก็มาปรุงต่อกินของเก่าไปเรื่อยๆเพราะปัจจุบันขณะปัจจุบันที่วิเวกอยู่นั้นน่ะไม่มีผัสสะอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจก็เอาของเก่ามาคิดเรียกว่ากินของเก่าไปเรื่อยๆประมาณนี้คนที่ภาวนาก็จะเห็นคนที่ใส่ใจที่จะดูจิตตัวเองก็จะเห็นว่าอ้าวนี่มันกินของเก่าแล้วนี่มันฟุ้งซ่านแล้วมันเอาอดีตมาคิดต่อนี่บางทีก็คิดปรุงไปอนาคตเลยเรามาอยู่ตรงนี้นะเราภาวนาเต็มที่เดี๋ยวบรรลุแน่ๆแล้วออกไปนี่คนต้องกราบไหว้นี่คิดไปเลยไปอนาคตถึงถ้าโมแต่คิดอย่างนี้ก็ไม่เกิดสิ่งที่ตกที่ตัวเองคิดอยู่ตรงนั้นก็สรุปว่าการไปอยู่วิเวกนะเพื่อให้ได้วิเวก3ระดับส่วนคนใบ้ไม่ใช่มีโอกาสบรรลุธรรมมากกว่านะ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนใบ้ไม่พูดไม่ใช่ว่าจิตเขาจะสงบมันใจยังพูดอยู่นั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงพูดออกมาแสดงว่าสงบไม่ใช่พิสูจน์เองได้ด้วยตัวเองนะลองพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองลองนั่งเงียบๆลองนั่งเงียบๆนะนั่งเงียบๆแล้วดูลมหายใจแบบเงียบๆด้วย ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะจะรู้ลมหายใจแบบเงียบๆลองดูซิว่ามันจะดูเงียบๆได้นานแค่ไหนนะเดี๋ยวมันก็จะพูดคำพูดขึ้นมาเนี่ยเว้นแต่ว่าคนที่เขาทำสมาธิด้วยการรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเขาชอบอารมณ์นั้นจิตนั้นชอบอารมณ์นั้นมันจะไม่พูดเพราะมันได้สิ่งที่ต้องการแล้วใครๆมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นเช่นดูลมหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจจะไม่พูดอะไรมากอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วมันยังไม่มีความสุขอยู่กับตรงนี้มันจะไม่ชอบตรงนี้มันจะหิวอารมณ์อื่นไอ้ตรงหิวอารมณ์อื่นนั้นก็จะขนขวายหิวเรื่องราวก็คิดไปเป็นคำพูดอยู่ในใจประมาณนี้นั้นไม่ใช่ไปอยู่เงียบๆเพื่อจะไม่พูดแล้วจะบรรลุมรรคผลไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะคนพูดมากกับคนพูดน้อยใครก้าวหน้ากว่ากันเรื่องยังไม่แน่นะคนพูดมากถ้าพูดไร้สาระอันนี้ก็ฟุ้งซ่านก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าพูดเหมือนกันนะพูดโดยมีหลักการอะไรที่ไม่จริงไม่พูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดจะพูดเฉพาะที่เป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์และที่จริงและประโยชน์มีประโยชน์นั่นน่ะเลือกเวลาพูดด้วยเรียกว่ารู้กาลเทศะในการพูดด้วยนะไม่จะพูดไปเรื่อยขอให้เป็นเรื่องจริงจะพูดไปเรื่อยบางทีมันเป็นโทษนะความจริงที่พูดผิดกาลเทศะก็จะเป็นโทษไม่พูดเลยแล้วอมพนำแต่มีความคิดอยู่ภายในก็แล้วไม่รู้ก็ไม่ดีจะต้องให้เป็นพอดีเป็นกลางพูดเพื่อสื่อสารกันเพื่อสมานสามัคคีกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันอย่างนี้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดเพื่อบอกความต้องการได้บอกความจริงบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเลือกเวลาเลือกให้เวลาให้ตรงให้ถูกกับกาลเทศะแล้วก็พูดด้วยมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงอยู่เป็นพื้นฐานเลยคือมีเมตตามีกรุณากับบุคคลที่พูดด้วยนะคำนึงถึงประโยชน์นะคำที่พูดนั้นจะต้องไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่ส่อเสียดคือไม่ยุให้เขาทะเลาะกันไม่ยุให้เขาแตกกันไม่พูดคำหยาบที่จะมุ่งให้เขาเจ็บใจไม่พูดเรื่องไร้สาระที่จะทำให้เขาเสียเวลารวมทั้งเราเองด้วยเสียเวลาไปด้วยนั้นก็เอาคำง่ายๆก็แล้วกันว่าก่อนจะพูดอะไรลองนึกถึงว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่ามันมีประโยชน์ไหมมันได้เวลาแล้วยังเอาแค่นี้ก็ได้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยม in this very life คนเดิมถามมาอีกข้อครับบอกว่าจริงไหมคะคฤหัสถ์ที่ต้องกระทบอายตนะเยอะจะช่วยให้การภาวนาก้าวหน้ามากกว่าพระที่หลบตัวอยู่แต่ในป่าเพราะการกระทบผัสสะเยอะจะทำให้สติไวขอบคุณครับ
0: มันไม่จริงทั้งหมดจริงไม่ทั้งหมดถ้าจริงก็จริงไม่ทั้งหมดไม่จริงก็ไม่จริงไม่ใช่ทั้งหมดกระทบเยอะแล้วสติไวใช่ไหมครับคฤหัสถ์กระทบเยอะจะช่วยก้าวหน้าในการภาวนาดีกว่าพระที่อยู่ในป่ามันไม่แน่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจที่จะฝึกคนกระทบเยอะแต่ไม่ใส่ใจที่ฝึกก็กระทบแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ทำตามกิเลสไปไหลไปตามโลกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจอสิ่งพอใจก็อยากได้ใครขัดขวางก็เกิดโทสะอะไรเงี้ยไม่มาย้อนดูสภาวะทางใจของตัวเองเลยนะมุ่งเด็ดอยากได้ขายไม่ได้คือศัตรูโกรธเกลียด แค้นอะไรก็ไม่ได้ดูใจตัวเองรู้แต่ว่าไอ้นั่นคือศัตรูเราไอ้นั่นขวางเราไอ้นั่นมันเลวอะไรพวกนี้ไอ้นี่กระทบเยอะเหมือนกันแต่มันความใส่ใจที่จะมาดูจิตตัวเองไม่ได้มีความใส่ใจมากที่จะมาดูเนี่ยนะการกระทบเยอะก็ไม่มีประโยชน์เนาะการเป็นโทษส่วนถ้าใส่ใจมีความใส่ใจมีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองอยู่กับโลกในฐานะของคฤหัสถ์ฐานะของคฤหัสถ์จึงการกระทบกระทั่งกันบ่อยก็มีการทำมาหากินนะทำมาหากินมีการแย่งชิงกันต่อสู้กันมีเล่มีเหลี่ยมคบเหลี่ยมกันอะไรเงี้ยต่อสู้มีคู่แข่งอะไรมันกระทบกันมากกระทบกันมากก็มีปรากฏการณ์ทางใจเกิดขึ้นมากถ้าใส่ใจที่จะมาดูใจตัวเองบ่อยๆมีเครื่องอยู่คือมีกายที่เคลื่อนไหวหรือมีคำบริกรรมแล้วก็คอยทำงานแล้วก็กระทบกระทั่งแล้วก็รู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันปรากฏการณ์ในใจของตัวเองเนี่ยก็จะเจริญสติได้บ่อยการเจริญสติในชีวิตประจำวันของคฤหัสถ์กลายเป็นว่ามีผลดีที่เขาได้เห็นสภาวะได้บ่อยทำความรู้จักสภาวะได้บ่อยก็จะเกิดทีละสัญญาได้ง่ายซึ่งเมื่อทำงานก็เจอการกระทบกระทั่งและเจอสภาวะมากมายเลยนะเขาจะรู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องสะสมพลังงานหรือมีถ้าพูดง่ายๆเหมือนการชาร์จแบตเนี่ยก็ต้องมาสะสมพลังงานเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปมันจะเป็นตัวเร่งเร้าเขาเองให้ทำสมาธิหรือทำกรรมฐานในรูปแบบเพราะมันจะเป็นทางเดียวของเขาที่จะเติมพลังให้กับจิตตัวเองนี่ถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจในการภาวนากลับมาก็อาจจะเล่นเกมหรืออาจจะดูซีรีส์อะไรไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเครียดก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะมาเติมพลังอะไรก็ไหลไปตามเรื่องราวจากซีรีส์จากดนตรีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะฝึกตัวเองฉะนั้นการเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่ได้ใส่ใจก็กระทบเยอะเหมือนกันกับคฤหัสถ์ที่ใส่ใจก็กระทบเยอะเหมือนกันแต่ผลมันคนละแบบมันอยู่ที่ความใส่ใจที่จะฝึกตนเองเช่นเดียวกับพระนะพระไปอยู่ในป่าหลบตัวอยู่ในป่าก็จะเข้ากับไอ้ข้อเมื่อกี้ที่บอกวิเวกไปวิเวกนะมุ่งจะเอากายวิเวกอย่างเดียวไม่มุ่งที่จะทำให้เกิดจิตตวิเวกก็ได้แต่ไปเสพสุขกับสภาพป่าเขาลำเนาไพรเหมือนไปอยู่รีสอร์ทไปก็แล้วตรงนี้สบายจังตรงนี้มีน้ำตกตรงนี้ป่าเขาต้นไม้สวยอะไรวิวดีกุฏิตรงนี้วิวดีรับลมมีวิวดูอะไรมันก็มีความสุขช่ำชื่นใจเหมือนคนมานอนรีสอร์ทแต่ถามว่าได้ภาวนาไหมตอนนั้นมันก็เสพสุขอินไปกับบรรยากาศนะไม่ได้รู้สึกตัวก็ไม่ได้ฝึกตนเองถ้าเขาเอาสถานที่ที่เหมาะสมอย่างนั้นมาฝึกตนเองก็จะได้ผลดีในการอยู่วิเวกเนี่ยบางทีมันมีโอกาสที่จะไปฝึกแล้วก็ไปติดอยู่ในความสงบเพราะมันไม่ค่อยมีภาษาพอไม่ค่อยมีภาษาเนี่ยสงบจนบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าแหมภาวนาดีมากบางท่านรู้สึกบรรลุมรรคผลพอเข้าเมืองมาก็ตกใจโอ้อะไรกันเนี่ยทำไมผู้หญิงมันสวยจังทำไมอะไรโลกนี่มันวุ่นวายขนาดนี้โอ้ยอยู่ไม่ไหวอันนี้แสดงว่าไอ้ที่ฝึกมาเนี่ยไม่ได้นะฝึกมาติดสงบเพราะว่าที่สงบได้เพราะมันไม่มีอะไรกระทบพอมีอะไรกระทบแล้วไม่สงบนี่ก็เป็นตัววัดได้ว่าการอยู่เงียบๆก็ดีสำหรับท่านนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรกระทบมันก็บางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุมรรคผลหรือมีคุณธรรมชั้นสูงอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ยุให้ว่าต้องมาอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่ได้ยุให้ต้องไปป่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็เอาเมืองที่อยู่เนี่ยเป็นที่ภาวนาของเราไปเลยอยู่กับเมืองที่มันมีการกระทบกระทั่งเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ อยู่ไปภาวนาไปเนี่ย

0: ใครอยู่ในป่าก็คงไม่ค่อยได้มาฟังอาตมาแล้วมั้งก็ใครไปในใครไปป่าไปวิเวกก็อาศัยความวิเวกนั้นฝึกสมถกรรมฐานได้ดีก็ฝึกไปเลยนะแต่คอยดูจิตตัวเองด้วยนะจิตมันจะคอยคิดถึงอดีตถึงอนาคตบ้างไหมคิดถึงอดีตถึงอนาคตก็แสดงว่าตอนนั้นจิตไม่ยอมวิเวกก็รู้ทันจิตที่มันไม่วิเวกนะตอนรู้ทันก็ฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าไม่ใช่ปล่อยเคลิ้มไปกับบรรยากาศอินไปกับธรรมชาติปล่อยใจล่องลอยอันนี้ก็ทำให้การอยู่เงียบๆในป่าในเขาก็มันได้แค่มีความสุขไปวันๆก็ไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ที่จะทำให้เกิดปัญญาในแง่ของวิปัสสนามาเรียนรู้กายรู้ใจให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่เกิดมัวแต่อินไปกับบรรยากาศเย็นสบายฉ่ำชื่นใจธรรมชาติน่ารื่นรมและหยุดแค่นั้นก็ไม่พอนะความรื่นรมของสภาพแวดล้อมควรจะเอื้อให้เกิดมา มีการฝึกจิตด้วยและไม่ได้ฝึกจิตเพียงเพื่อให้เกิดความสงบเพราะว่าจุดมุ่งหมายต้องให้ถึงอุปธิวิเวกไม่ใช่แค่จิตตวิเวกต้องอุปธิวิเวกด้วยคือหมายความว่าต้องให้ถึงบรรลุมรรคผลหมายความต้องเห็นไม่ว่ากายหรือใจแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันต้องมองในแง่นี้ด้วยนะคือเจริญวิปัสสนาไปด้วยไม่ใช่เอาแต่สมถะสงบอย่างเดียวสรุปแล้วก็คือว่ากระทบเยอะสติไวมันถูกแค่ครึ่งเดียวหรือว่าอยู่วิเวกแล้วมีความสงบก็ถูกแค่ครึ่งเดียวคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดพระที่อยู่วิเวกในป่าท่านก็ได้สะสมพลังทางจิตของท่านสงบได้ง่ายก็ได้เป็นข้อดีของท่านนะจิตสงบง่ายก็ถ้าเข้าสมาธิได้ลึกๆไม่มีสิ่งมารบกวนแต่ข้อที่ควรระวังนะข้อที่ควรระวังก็คือว่าบางทีอยู่นานเกินไปก็ไม่ได้มีสิ่งกระทบไม่มีสิ่งเร้าอะไรก็อาจจะเข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลขั้นสูงหรือว่าเวลาเข้าเมืองอาจจะสติแตกสมาธิแตกแล้วมันนี่ก็ต้องควรระวังส่วนคฤหัสถ์อยู่ในเมืองเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยใช้เป็นเครื่องทดสอบตนเองว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันใช้ได้หรือยังคือเราไม่ต้องไปแสหาหรือไม่ต้องไปขนขวายหาบททดสอบเลยมันมาให้เราประเมินตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วผลเป็นยังไงก็จะมีข้อเตือนใจตัวเองอยู่เสมอว่ายังไม่พอกำลังของเรายังไม่พอต้องมาเติมในการทำในรูปแบบทุกวันต้องมีการเติมทุกวันเราจะชำนาญในการเห็นกิเลสถ้าเห็นกิเลสด้วยใจเป็นกลางก็มันคือทำความรู้จักกิเลสนั่นเองจิตที่รู้จักกิเลสก็ถ้ารู้จักบ่อยๆว่าจะมีสัมมาสติได้ง่ายเพราะมันจะมีทีระสัญญาขึ้นมาได้ง่ายมีทีระสัญญาก็มีสัมมาสติมีสัมมาสติก็จะมีสัมมาสมาธิแล้วก็จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆแสดงไตรลักษณ์แต่แน่นอนว่าอยู่ในเมืองมันก็จะด้วยความที่กระทบมากก็จะเหนื่อยจะล้านะแต่ว่าตัวนั้นแหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราไม่ประมาทเหนื่อยล้าก็รู้ว่าเหนื่อยล้านะมันต้องมาทำพลังจิตให้มันหายเหนื่อยล้าไม่ใช่ปล่อยจิตให้มันฟุ้งซ่านไปกับซีรีส์หรือว่าไปกับสิ่งต่างๆที่หลอกใจให้มันฟุ้งซ่านไปได้เลยต้องมาเติมพลังทำสมาธิหรือทำกรรมฐานในรูปแบบให้เป็นประจำอย่างประมาณอย่างนี้นะก็เรียกว่าเอาเป็นว่าผู้ถามอยู่ในเมืองก็ใช้ชีวิตในเมืองให้เป็นประโยชน์ไปเลยจะเหมาะสมดีนะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวรรณการนนทพัฒน์สอนการตั้งใจฟังเทศครูบาอาจารย์เป็นการทำสมาธิใช่ไหมคะ
0: ตั้งใจฟังก็เป็นสมาธินะฮะเพราะว่ามันมีการมีเป้าหมายของจิตที่ต้องไปอยู่คือครูบาอาจารย์กำลังเทศอยู่ใจก็มุ่งไปที่ครูบาอาจารย์นี่เป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อพุทธานิโยนะ

0: คยเล่าว่าสมัยท่านเป็นสามเณรเรียนบาลีท่านใช้อาจารย์ของท่านเป็นกรรมฐานเลยนะอาจารย์เดินไปทางไหนท่านก็ดูอาจารย์พูดอะไรก็ฟังเดินไปทางไหนดูพูดอะไรฟังเอากรรมฐานเอาท่านเป็นกรรมฐานเอาอาจารย์เป็นกรรมฐานอาจารย์คือพระนะพระอาจารย์ก็ถามสามเณรสามเณรเป็นอะไรทำไมมองฉันจ้องเอาเป็นอาตายสามเณรพูดในตอนนั้นก็กราบเรียนพระอาจารย์ว่าผมกำลังใช้พระอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานครับพอพระอาจารย์ได้ยินแล้วเออเอาเลยแกจะมองฉันให้เป็นจุนไปเลยก็ได้อนุญาตเลยนะถ้าจะเอาฉันเป็นอารมณ์กรรมฐานอนุญาตทำได้เลยแล้วปรากฏว่าท่านก็ใช้วิธีเนี่ยดูอาจารย์เดินไปเดินมาใส่ใจในทุกคำพูดใส่ใจในทุกอากัปกิริยากลายเป็นว่าท่านทำสมาธิแล้วปรากฏผลก็คือว่าท่านรู้เลยนะว่าอาจารย์จะพูดอะไรรู้อนาคตด้วยอาจารย์เดินมาเข้ามาเนี่ยมองเลยมองตั้งแต่อาจารย์เดินเข้ามารู้เลยว่าจะสอนเรื่องอะไรวันนี้รู้เรื่องก่อนนะบางทีหลับตาไปนอนที่กุฏิแล้วยังหลับไปแล้วเนี่ยยังนึกถึงเลยว่ารู้ได้ว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะสอนอะไรเปิดอ่านล่วงหน้าเลยนี่เปิดอ่านล่วงหน้าก่อนที่อาจารย์จะมาสอนจริงพออาจารย์สอนจริงก็เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าไปเรียนรู้มาก่อนแล้วประมาณนี้นี่คืออาศัยนะฟังครูบาอาจารย์เหมือนฟังเทศน์นั่นแหละเวลาครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ของท่านสอนบาลีตรงท่านเล่าว่าท่านสอบบาลีผ่านเพราะว่าท่านเห็นข้อสอบก่อนนี่จากการทำสมาธิเอาอาจารย์เป็นอารมณ์ท่านเห็นข้อสอบก่อนนะสมาธิมันทำให้ท่านเห็นข้อสอบก่อนแล้วก็สอบผ่านได้แล้วท่านก็เล่าว่าที่ท่านสอบผ่านได้เป็นมหามาได้เนี่ยเพราะว่าฝันไปฝันเห็นให้เขาว่าฝันเห็นข้อสอบเมื่อฝันเห็นข้อสอบว่าตอบได้ง่ายแบบนี้นะอันนี้ก็คือการตั้งใจฟังเทศจากครูบาอาจารย์ก็เป็นแบบเดียวกันครูบาอาจารย์สอนอะไรอยู่กำลังพูดเรื่องอะไรตั้งใจฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่ว่าก็ตั้งใจฟังไว้ก่อนเก็บข้อมูลว่าท่านสอนอะไรมันจะฟังได้ทุกประโยคแล้วถ้าครูบาอาจารย์ท่านใช้ภาษาแบบชาวบ้านไม่ได้ใช้คำศัพท์อะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะจับประเด็นได้เลยวันนี้ท่านสอนเรื่องนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นลำดับก็ยิ่งดีเลยเพราะเราจะเข้าใจเป็นลำดับไปไม่พูดชวนเราฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยท่านสอนสมาธิเราก็ทำสมาธิไปด้วยท่านสอนให้พิจารณาก็พิจารณาไปด้วยอะไรเงี้ยเข้าใจในเรื่องราวที่ท่านทำที่ท่านสอนมาแล้วเราก็ทำตามไปด้วยยิ่งดีก็ตั้งใจฟังแต่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะจดไม่ใช่จดนะไม่ใช่ฟังแล้วจะจดวักทองอะไรไม่เอาไอ้นี้มันจะเป็นความโลภอยากได้วักทองแล้วจะฟังเป็นพอสมมติได้วักทองมาแล้วนะตอนจดเนี่ยนะไม่ได้ฟังตอนจดไม่ได้ฟังให้ฟังอย่างเดียวฟังก็ฟังยุคนี้มันง่ายนะคือส่วนใหญ่ก็จะมีการบันทึกเป็นเทปเอาไว้บันทึกเอาไว้เลยเนี่ยพอเราฟังไปรอบแรกเนี่ยตั้งใจฟังให้เก็บทุกประโยคเนี่ยตั้งใจไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือประทับใจคำตรงไหนเนี่ยไปรีรันได้ไปฟังซ้ำได้เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยหรือถ้าเป็นเราเปิด YouTube นะฮะเปิดฟังครั้งแรกแม้จะไม่ฟังสดก็ฟังทีเดียวให้รวดเดียวไปก่อนตั้งใจฟังไปก่อนแล้วตรงไหนที่อยากจะจดเนี่ยค่อยมาจดทีหลังถ้าอยากจะจด ไม่ใช่มุ่งจะจดคำนี้คำนี้อื่นๆจะกลายเป็นว่าเราฟังไปแล้วก็แทนที่จะไปเก็บเนื้อหาเป็นตามลำดับนะฮะฟังด้วยใจสบายๆกลายเป็นมีความโลภเกิดขึ้นมาจดจ่อแบบโลภอยากได้คำอยากได้คำไปโพสต์อยากได้คำไปอวดหรืออยากได้คำไปบอกต่ออะไรเงี้ยก็ไม่เอาเราจะทำความเข้าใจเนื้อหาที่ท่านกำลังถ่ายทอดอยู่ไม่ต้องจดก็ได้แล้วคนสมัยก่อนไม่จดนะคนสมัยก่อนฟังอย่างตั้งใจเนี่ยแหละแล้วทำให้จดจำได้เลยฟังรอบเดียวก็จำได้เลยพระอานนท์เนี่ยฟังพระพุทธเจ้ารอบเดียวจำได้เลยอัศจรรย์มากคนยุคหลังก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่ต้องจำก็ได้แต่เราเข้าใจอ่ะใช้ได้แล้วก็เหมือนได้ทำสมาธิไปด้วยแล้วก็สมาธินั่นน่ะมันเนื่องจากไม่ใช่คำที่ครูอาจารย์กำลังเทศอยู่เนี่ยไม่ใช่เป็นคำเดียวไม่ใช่พุทโธไปเรื่อยๆนะมันจะเป็นคำต่างๆนานาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นระบบอะไรฮะไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะเป็นคณิกะสมาธิบ้างอุปจารสมาธิบ้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคณิกะสมาธิก็มีสมาธิจดจ่ออยู่เป็นคำคำคำคำไปอันนี้ทำให้เราเนี่ยไม่เคลิ้มเพราะเรามีความใส่ใจแล้วก็ไม่นิ่งไม่ใช่นิ่งอยู่คำคำเดียวแล้วก็อยู่คำคำนั้นภาพฟรีซอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีการยกมือแสดงประกอบมีทำหน้าอะไรประกอบก็รู้ด้วยเห็นอยู่มีความเข้าใจท่านอธิบายว่าเคยเห็นครูบาอาจารย์เดินจงกรมสงสัยว่าเดินจงกรมเนี่ยต้องเอามือไว้ทางไหนอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือไว้ข้างหลังเลยครูอาจารย์ก็ทำท่าดูแล้วทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อเราก็เห็นว่าอ๋อทำเราจะได้รู้ว่าครูอาจารย์สอนมาอย่างนี้ไม่ต้องไปยึดในการในรูปแบบว่าจะต้องมือต้องอยู่ยังไงแบบฟังแต่เสียงอาจจะไม่เข้าใจก็เห็นท่านทำท่าด้วยก็เข้าใจมากขึ้นประมาณนี้นะหรือว่ากำลังสอนคนเพ่งเวลาเพ่งหน้าตาอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านทำหน้าให้ดูแล้วก็พอจะประเมินตนเองได้ว่าอ้อถ้าเรามีใจแบบนั้นนะใจแข็งแข็งแบบหน้าท่านแบบนั้นดูเหมือนแรกๆดูเหมือนดีนะแต่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะพอท่านปรับมาเป็นปกติอ้ออันนี้ธรรมชาติอย่างเงี้ยนะอันนี้คือดูเหมือนดีดูเหมือนโอ้หน้าตาเหมือนนิ่งๆอย่างเงี้ยดูถ้าไม่มีหน้าธรรมชาติมาเปรียบนะเราอาจเข้าใจว่าเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่นะแต่พอท่านปรับมาเป็นปกติหน้าตาปกติอ้าวอันนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับการที่ฟังไปแล้วดูด้วยเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจมากขึ้นฟังอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เข้าใจต่อเนื่องบางทีเวลาเข้าใจนั่นคือมันจะประมวลเป็นความเข้าใจของเราเองแรกคือฟังเนี่ยเป็นฟังปัญญาของท่านปัญญาท่านถ่ายทอดมาเป็นคำพูดแล้วก็รับมาพอเราประมวลเป็นความเข้าใจกลายเป็นปัญญาของเราประมาณนี้นะก็มีการคิดตามมีการเฟ้นธรรมของเราอาจจะเป็นธรรมวิจยะในขณะนั้นด้วยก็ได้แล้วอย่างนี้ถ้าเราฟังได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะเป็นตัวตัดนิวรณ์ไปด้วยไม่มีฟุ้งซ่านไปที่ไหนเป็นสมาธินั่นเองสรุปแล้วคือเป็นสมาธินะนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามชุดารัศมีสถานที่สัปปยะคือสถานที่เงียบสงัดแต่หอพักที่หนูอยู่ในวันเสาร์วันหยุดจะมีเสียงดังจากโรงงานข้างๆค่ะนั่งสมาธิไม่สะดวกเลยเพราะมีเสียงเครื่องจักรรบกวนตอนนี้ย้ายไม่ได้ค่ะขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ
0: มันย้ายไม่ได้ก็ไม่ต้องย้ายเราไปจัดการกับไอ้โรงงานข้างๆไม่ได้ฮะเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เราปรับที่ใจของเราปรับที่ใจของเราคือสถานที่ที่จะภาวนาไม่จำเป็นว่าจะต้องเงียบกริบมีเสียงบ้างก็ไม่เป็นไรการที่มีเสียงโดยที่ เราก็บังคับไม่ได้มองในแง่ของความเป็นจริงคือมันเป็นอนัตตานะคือเราจัดการอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์บางท่านก็เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นนะสถานการณ์ที่มีเสียงมารบกวนแล้วท่านก็สามารถภาวนาได้อย่างเช่นหลวงปู่ท่อนนะหลวงปู่ท่อนเนี่ยท่านอุตส่าห์ไปหมู่บ้านห่างไกลเพื่อจะเงียบๆไม่จะอยู่ในที่เงียบๆแต่หมู่บ้านเนี่ยนะเวลามีจัดงานเนี่ยเครื่องเสียงมันดังแล้วดังชัดด้วยเพราะมันไม่มีเสียงอื่นกวนเลยท่านในเมืองจะมีเสียงรถยนต์มีเสียงอะไรมากวนในหมู่บ้านไกลๆเนี่ยถ้ามีบ้านไหนจัดงานนั้นมันชัดจริงๆเลยนมาเคยอยู่สถานที่คล้ายๆอย่างนั้นอยู่หมู่บ้านห่างไกลพอเขาจัดงานเนี่ยโอ้โหเหมือนเผื่อแผ่ให้กับเราด้วยหลวงปู่ท่อนเนี่ยท่านเดินจงกรมนะแล้วก็มีไอ้บ้านหมู่บ้านก็จัดดนตรีท่านเล่าว่าดนตรีมันก็ดังกวนเป็นจังหวะที่ท่านชอบด้วยมันไม่ใช่เพียงเสียงโรงงานที่เราไม่ใส่ใจก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเราไม่ได้มีใจชอบแต่นี่ท่านชอบด้วยนะมันอดไม่ได้ที่ไปฟังนะท่านบอกว่าจังหวะกำลังอะไรปะโทนโทนปะโทนโทนปะโทนโทนปะโทนโทนแม้ใจก็ไหลไปตามท่านก็บอกว่าในเมื่อมันมีเสียงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอาเสียงนี้มาภาวนาเลยนะโดยใส่คำบริกรรมเข้าไปกับเสียงนี้เลยก็เดินไปท่องไปมันปะโทนโทนปะโทนโทนก็ใส่คำไปว่าทำจริงจริงได้ผลจริงจริงทำจริงจริงได้ผลจริงจริงเดินไปบริกรรมออกเสียงพูดไปด้วยกระดาษเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ามันมีเสียงกลองขึ้นมาเราก็ยังได้บริกรรมไปด้วยเดินไปด้วยไม่หยุดไม่มีเหตุผลว่าจะต้องหยุดเพราะมีเสียงมากวนแล้วก็ลองดูนะไอ้เสียงเครื่องจักรข้างๆเนี่ยเราไปห้ามไม่ได้ก็เอาเสียงนั้นมาให้เป็นประโยชน์เลยใส่คำบริกรรมอะไรไปก็ได้มันกึ่งกึ่งกลางกลางกึ่งกึ่งกลางก็ใส่อิติปิโสภควาก็ได้ประมาณนี้นะไปลองใส่คำบริกรรมดูในเสียงที่มากวนไอ้ถ้าเราหงุดหงิดขึ้นมานะลองฟังอีกท่านหนึ่งนะหลวงปู่บุตรดานะหลวงปู่บุตรดาเคยไปกิจนิมนต์แล้วก็โยมก็นิมนต์พักที่ชั้น2มันเป็นอาคารเรียกว่านะอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์ที่สมัยก่อนมันจะเป็นไม้เจ้าภาพก็นิมนต์ท่านให้ขึ้นไปพักผ่อนข้างบนอันนี้ไอ้ห้องข้างๆอ่ะห้องแถวนะห้องแถวข้างๆเนี่ยเจ้าของก็เป็นคนค้าขายก็เป็นเชื้อสายจีนใส่เกี้ย เดินไปบนบ้านนะใส่เกี้ยเดินบ้านเกี้ยเป็นไม้นะรองเท้าไม้เดินกระทบกับกระดานที่เป็นไม้ดังแกกแกกแกกแกกอยู่เนี่ยไอ้ลูกศิษย์ก็โมโหแทนอาจารย์ไอ้บ้านข้างๆเนี่ยมันเดินเสียงดังจริงๆหงุดหงิดกับเสียงที่มากวนครับเสียงเดินก็แกก็แกมันไม่ได้เป็นจังหวะด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบโทนปะโทนโทนด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นจังหวะเหมือนเครื่องจักรกึ่งกึ่งกึ่งหรือไม่ใช่เงี้ยเดินเร็วบ้างช้าบ้างแกก็เดินและขยันเดินด้วยก็หงุดหงิดจนออกปากหลวงปู่ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ว่าลูกศิษย์พูดขึ้นมาก่อนบอกไออาซิมข้างๆนี่เดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยไม่เกรงใจห้องข้างๆกันเลยเดินใส่เกียร์ด้วยโอ้หลวงปู่เตือนว่าเขาเดินของเขาเดินก็เดินที่บ้านเขาเราเอาหูไปลองเกียร์เขาทำไมนั่นหมายความว่ามันจะเสียงดังก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีความหงุดหงิดให้รู้ทางความหงุดหงิดถ้าเราเอาเสียงนั้นทำกรรมฐานไปได้เลยก็ทำสมถะกรรมฐานถ้าจะพิจารณาว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่เราบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาก็ได้เจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาไปด้วยไม่ใช่ว่าการอยู่ในที่เงียบแล้วมันจะดีเสมอไปที่เงียบถ้าคน งียบสงัดเลยนะบางทีก็วังเวงใช่ไหม

0: คนเงียบก็ไม่ใช่ว่าจะภาวนาได้ดีสถานที่เงียบมันจะไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะภาวนาได้ดีที่มีเสียงดังก็จะไม่ใช่เป็นข้อขัดขวางก็จะภาวนาไม่ได้ก็ภาวนาได้ทั้งที่เงียบและที่มีเสียงโดยเฉพาะเราไปจัดการอะไรไม่ได้เราหนีไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วภาวนาไปเอาเสียงนั่นแหละเป็นอะไรอารมณ์ของการภาวนาไปได้เลยหรือถ้ามันดังมากจนแบบรบกวนก็เดซิเบลมันมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เขาเรียกอะไรเอียร์ปลั๊กเสียบเพื่อลดความดังของเสียงลงแล้วก็อาจจะใช้เปิดเครื่องเสียงของเราเป็นอีกแบบหนึ่งให้มันมีเสียงของเราที่ต้องการเปิดก็มันจะมีเสียงแบบหนึ่งที่เราไม่ต้องการแล้วก็เปิดเสียงของเราที่เราต้องการแต่มันอาจจะกลายเป็นว่าเสียงตีกันหรือว่าเปิดเสียงที่เราต้องการคลอไปด้วยก็จะเป็นเสียงครูบาอาจารย์นะเราจะได้ใส่ใจในเสียงของครูบาอาจารย์จะมีเสียงกวนก็อาจจะไหลไปเสียงนั้นบ้างแล้วมันอยู่กับเสียงครูบาอาจารย์อย่างนี้นะก็ได้นะสรุปแล้วคือเสียงไม่ได้กวนเราไปส่งออกไปรับมันเองนะถ้าเราต้องการที่จะฟังเสียงอื่นก็เปิดเสียงอื่นขึ้นมาแล้วก็ฟังเสียงนั้นสามารถทำได้ใส่หูฟังก็ได้นะใส่หูฟังเดี๋ยวนี้มันมีเสียงตัดเสียงรบกวนด้วยใช่ไหมก็จะดีกว่าใส่เอียร์ปลั๊กแต่ที่แน่ๆถ้าหงุดหงิดให้รู้สึกความหงุดหงิดความหงุดหงิดเป็นตัวกวนมากกว่าเสียงเพราะหงุดหงิดเนี่ยเป็นกิเลสทำให้จิตเศร้าหมองเสียงเป็นเพียงรูปธรรมอย่างนึงที่มากระทบกับหูเสียงเลยนะเป็นคลื่นที่มากระทบหูไม่ได้เป็นข้อบ่งบอกว่าจะต้องมีความเศร้าหมองแต่ความหงุดหงิดเป็นความเศร้าหมองทำให้จิตเศร้าหมองจิตเดิมเนี่ยมันผ่องใสนะประพัดสอนแต่พอเสียงกระทบแล้วไม่ชอบเสียงนี้ไอ้ตอนไม่ชอบนั่นแหละจิตเศร้าหมองให้รู้ทันความไม่ชอบไม่ใช่รู้ทันที่เสียงไม่ใช่รู้ทันว่าไอ้เสียงนี้มันไม่ดีใช่มันไม่ดียิ่งเศร้าหมองใหญ่เลยเสียงกระทบจิตไม่ชอบเกิดความเศร้าหมองให้รู้ทันความไม่ชอบหรือทันให้รู้ทันความเศร้าหมองและเวลารู้ให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้ด้วยใจเป็นกลางไม่ใช่รู้แบบว่ามันจะเศร้าหมองทำไมมันจะโกรธทำไมโกรธตัวเองโกรธตัวเองในขณะรู้ก็เลยเศร้าหมองไปด้วยก็กลายเป็นว่าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างจิตที่เมื่อกี้มีกิเลสกับจิตที่รู้เพราะนั้นให้รู้เวลารู้ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางจะได้ไม่เศร้าหมองความไม่เศร้าหมองคือความผ่องใสนั่นเองรู้ด้วยใจยอมรับขณะที่รู้นั้นจะผ่องใสจิตผ่องใสคือจิตผู้รู้ขึ้นมาจะเห็นว่าเมื่อกี้เศร้าหมองและตอนรู้ผ่องใสเรียกว่าไม่ต้องคิดเปรียบเทียบมันก็จะเห็นได้เลยว่ามีจิตขณะหนึ่งเป็นแบบหนึ่งคือมันเศร้าหมองขณะนี้ไม่เศร้าหมองแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อกี้มีอยู่แล้วดับไปขึ้นวิปัสสนาด้วยวิธีแบบนี้นะนั้นไม่ต้องย้ายที่เอาที่ตรงนั้นแหละทำกรรมฐานต่อได้นะน่าจะได้เอาที่อยู่ของเราที่มันปรับย้ายไม่ได้ก็ใช้ที่ตรงนั้นภาวนาโดยไม่คิดว่าเสียงจะเป็นอุปสรรคนี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับหมดเวลาขออภัย
1: สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมกรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐิน จึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิก
2: ายนช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
3: ครับนักการครับท่านแดงครับต่อมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อขออนุญาตเอาคำถามจากท่านนี้ตอบบ้างนะครับโยมจีวกะ ขอโอกาสค่ะเหนื่อยกับชีวิตและอ่อนเพลียจากปัญหาสุขภาพถ้าจะทำสมถะอย่างเดียวก่อนได้ไหมคะอีกอย่างคือมักจะได้ยินคำพูดว่าสมาธิไม่พอเช่นหลวงตามหาบัวบอกให้หลวงพ่อไปบริกรรมพุทโธขนาดหลวงพ่อยังสมาธิไม่พอดังนั้นหนูก็คงสมาธิไม่พอที่จะดูจิตเลยไม่พอจะให้ดูจิตเลยดูได้แค่บางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะไหลไปกับความโลภความโกรธอยากทำสมถะอย่างเดียวก่อนเพื่อให้ใจสงบได้พักผ่อนมีความสุขได้ใช่ไหมคะจริงๆหนูเข้าใจว่าที่พระอาจารย์กิจสอนทั้งหมดคือสอนทำสมถะเพียงแต่หลายคนไม่สามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานเลยเป็นไฟบังคับที่ให้หลงแล้วรู้แต่จริงๆแล้วถ้าอยู่กับอารมณ์เดียวจนได้อัปปนาสมาธิน่าจะเป็นเป้าหมายแรกใช่ไหมคะแล้วค่อยยกจิตขึ้นวิปัสสนา เดี๋ยวขอค่อยๆไล่ไปทีละระดับนะมีปัญหาสุขภาพจะทำสมถะอย่างเดียวก่อนได้ไหมก็ได้ถ้ารู้ว่าสมถะมันยังไม่หมดมันเป็นเพียงแค่ครึ่งทางตอนเนี้ยจะแค่ทำสมถะเพื่อให้เกิดกำลังทำได้แต่รู้ว่ามันเป็นแค่ครึ่งทางนะยังมีอีกคือเป็นวิปัสสนาอันนี้มาอยู่อีกอย่างว่าได้ยินว่าหลวงตามหาบัวบอกให้หลวงพ่อไปบริกรรมพุทโธแล้วก็คิดว่าขนาดหลวงพ่อยังสมาธิไม่พอ ตรงเนี้ย มันเป็นเรื่องของสมาธิสองแบบตอนนั้นหลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์อยู่นะฮะท่านก็ไปทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเจริญสตินะเจริญสติรู้ทันกิเลสมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยส่งออกไปรู้แล้วกิเลสก็ดับรู้แบบให้มันดับไปเลยนะก็เลยก็เลยดับได้ด้วยแต่มันออกไปออกไปแล้วก็ไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกตรงนี้มันไม่ใช่สมาธิแบบจิตตั้งมั่นมันเรียกว่าส่งออกไป

ท่านไม่รู้ไม่ทันรู้ตัวว่าขณะนี้มันออกมาข้างนอกแล้วท่านก็ทำกรรมฐานต่อให้มันสว่างกันไปแล้วก็มาสงสัยว่าเอ๊ะทำกรรมฐานมาแบบเนี้ยก็สว่างนะมันก็สว่างอยู่มานานแล้วเป็นหลายเดือนมันไม่ก้าวหน้าแล้วเป็นสมาธิไม่เป็นนะจิตสว่างเป็นท่านก็สงสัยว่าต้องมีอะไรผิดมันทำใจก็ได้อย่างเงี้ยสว่างสว่างสว่างไปเรื่อยๆก็เลยไปหาครูบาอาจารย์คือตอนนั้นไปกราบหลวงตามหาบัวก็ไปกราบเรียนท่านว่าครูบาอาจารย์สอนให้ดูจิตผมก็ดูจิตแต่มันไม่ก้าวหน้ามันมีอะไรผิดเนี่ย

อันสอนให้ดูจิตผมก็ดูจิตแต่มันไม่ก้าวหน้ามันมีอะไรผิดหลวงตามหาบัวมองนิดนึงบอกได้เลยว่าไอ้ที่ว่าดูจิตเนี่ยดูไม่ถึงจิตแล้วหมายความว่าจิตมันส่งออกข้างนอกแล้วจิตไม่ตั้งมั่นแล้วแต่นี่ตรงนี้ท่านไม่ได้พูดขนาดนั้นท่านบอกแค่ว่าที่ว่าดูจิตมันดูไม่ถึงจิตแล้วแล้วท่านก็คราวนี้เป็นการสอนว่าจะต้องทำยังไงต่อไปคือเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองเราพุทโธให้พุทโธ พุทโธมาตลอดเราผ่านด้วยตัวเองมาทำมาตั้งแต่ต้นจนจบคือให้พุทโธตอนนี้ให้พุทโธหลวงพ่อฟังแล้วก็ขยับมานิดหนึ่งข้างหลังนั่งเยื้องๆท่านแล้วก็ภาวนาพุทโธนั่งสมาธิโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นคำบริกรรมก็เชื่อท่านจะทำแล้วคำบริกรรมเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ท่านไม่คุ้นชินแล้วก็จิตมันไม่ชอบพอทำไปแล้วมันไม่ได้สมาธิมันอึดอัดนะครับก็มาดูว่าเอ๊ะหลวงตามหาบัวให้พุทโธเพื่ออะไรอ๋อท่านทำสมถะกรรมฐานโดยใช้พุทโธคือคำบริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลมหายใจแต่สำหรับท่านเองหมายถึงหลวงพ่อเนี่ยท่านฝึกมาอีกแบบหนึ่งคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจพุทธหายใจออกโทนับสองท่านในเมื่อท่านให้มาทำให้มาพุทโธก็หมายความว่าให้มาทำสมถะกรรมฐานงั้นก็เราทำสมถะกรรมฐานทำสมถะกรรมฐานที่เราเคยทำคือท่านเล่ามาถึงนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านั้นท่านบอกว่าท่านทำกรรมฐานมาตั้งแต่เด็กจนถึงมาเรียนกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ดูลคือทำกรรมฐานมานานเลยแล้วก็พอมาเรียนกับหลวงปู่ดูลก็เดินใช้มาเดินวิปัสสนามาทำปัญญาก็ไม่ได้ทำสมถะกรรมฐานอีกจะเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวเห็นว่าเมื่อก่อนนี้มันได้แค่สมถะมันได้แค่สงบท่านก็เลยจะเจริญวิปัสสนาต่อแต่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ทีนี้พอไปไม่ได้พอรู้ว่าต้องทำสมถะท่านก็ทำสมถะแบบเดิมก็คือหายใจเข้าพุทธโหนับหนึ่งทำได้นับอยู่20กว่าครั้งท่านก็จิตก็รวมเพราะจิตรวมก็คือได้ความสงบและจิตรวมหมายถึงว่าทำอารัมมณูปนิชฌานแล้วก็พอจิตรวมไปแล้วเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วกลายเป็นจิตตั้งมั่นก็เข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยคือจิตมันไหลออกไปข้างนอกข้างนอกก็เลยไม่ตั้งมั่นก็เลยไม่เกิดปัญญาจริงๆกลายเป็นแค่สว่างเฉยไม่มีปัญญาจะมาจากการที่ว่าเห็นปรากฏการแสดงไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเกิดดับของปรากฏการต่างๆตรงนี้ที่ท่านทำสมาธิเนี่ยคือมาทำสมาธิที่ถูกแล้วท่านเคยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันก็คล่องทำได้นี่ถ้าเราตั้งปัญหาไว้ว่าสมาธิของเราก็ไม่พอเราต้องทำสมาธิให้ดีก่อนความว่าดีของเราคือเท่าไหร่แล้วก็จะตั้งใจที่จะทำให้มันสงบนิ่งเงียบกริบเลยแล้วมันก็ทำไม่ได้เราก็จะท้อใจแล้วก็เศร้าใจกับตัวเองว่าเราไม่มีวาสนาแล้วแต่จริงๆเราขอให้ทำสมาธิให้ถูกเท่านั้นเองสมาธิที่ถูกคือจิตตั้งมั่นสมาธิที่จะไปเจริญปัญญาเนี่ยนะแต่จิตตั้งมั่นแล้วก็ทำยังไม่ได้เนี่ยนะก็ให้ทำจิตรวมกับอารมณ์ไปก่อนเช่นดูลมหายใจจิตรวมกับลมหายใจไม่เป็นไรแล้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นพอหลงไปเนี่ยคือมันไม่อยู่กับลมหายใจแล้วเรียกว่าหลงไปคิดถึงข่าวน้ำท่วมที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ลืมลมหายใจไปแล้วก็รู้ทันว่าเมื่อกี้มันหลงไปรู้ได้ใจเป็นกลางว่าจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นแม้จะชั่วขณะก็มีประโยชน์นั้นการที่เราทำกรรมฐานให้ตรงจริตกับเรารู้ว่าเราเนี่ยทำสมาธิไม่ได้อย่างท่านหรอกไม่ได้ทำฌานได้ฝึกให้ตายก็คงจะไม่ได้ประมาณนี้นะก็เอาแค่ว่าตอนนี้เราจะอาศัยสมาธิตั้งต้นเอาจิตรวมกับอารมณ์ก่อนก็ไม่เป็นไร

ในเมื่อมันรวมอยู่นี้ได้ไม่นานก็ไม่เป็นไรมันมีปรากฏการณ์คือความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันความหลงด้วยใจที่เป็นกลางเราจะเรียนรู้ว่าจิตสงบก็มีจิตไม่สงบก็มีและตอนเรียนรู้ตรงนี้นะตอนยอมรับว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสมาธิอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นคือรู้ว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมีความหลงเกิดขึ้นแต่จิตที่รู้เนี่ยอยู่ต่างหากเลยตรงนี้เรียกว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตที่เป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิก็มี3ระดับขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ได้จะเป็นระดับไหนก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้คนที่ทำกรรมฐานยังไม่ทันได้ฌานแล้วก็หลงไปทำตรงนี้ก็ทำได้แค่ชั่วคราวก็หลงเวลารู้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรู้แค่ชั่วคราวเหมือนกันคือได้แค่ชั่วขณะชั่วขณะไม่เป็นไรชั่วขณะขอให้เป็นสมาธิที่ถูกคือตอนรู้เนี่ยมันจะได้สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วจะเห็นเลยว่าหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่พร้อมจะหลงคือคนที่เป็นวิปัสสนาญาณิกเนี่ยจะมุ่งทำฌานก่อนก็จะไม่สำเร็จมันก็เรียกว่าทำผิดจริตมุ่งจะเอาความสงบระดับฌานเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเพ่งเอาเพราะมันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็จะบีบคั้นตัวเองเอาให้ได้มันยิ่งเพ่งใหญ่เลยจะกลายเป็นมีแต่ข้อเสียแล้วก็ทำกรรมฐานตามจริตของเราเป็นพวกที่ทำกรรมฐานแบบวิปัสสนาญาณิกหมายความว่าทำสมถะได้เล็กน้อยก็เป็นไปให้มันเล็กน้อยสงบเล็กน้อยก็สงบเล็กน้อยมีปรากฏการณ์ทางจิตเกิดขึ้นไม่ว่าราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่ให้รู้ทันตอนรู้ทันรู้ด้วยใจที่ยอมรับรู้เฉยๆรู้ซื่อๆมันจะเห็นว่ามีปรากฏการณ์อยู่แต่ตอนรู้ปรากฏการณ์นั้นดับแล้วคือขึ้นวิปัสสนาได้เลยขึ้นวิปัสสนาเพราะมีสมาธิที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิแม้ชั่วขณะก็ขึ้นวิปัสสนาได้จึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่าวิปัสสนาญาณิกงั้นถ้าเราจะทำสมาธิให้ได้ก่อนระดับฌานนะอย่างที่คุณถามมาเนี่ย ต้องทำฌานให้ได้ก่อน มันก็จะเสียเวลาถามว่าก็ยังก็ทำได้ไหมทำได้ดีกว่าไม่ทำ ดีกว่าไม่ทำ แต่ว่ามันจะไม่ได้ผลในชาตินี้ คนที่ภาวนาให้ตรงกับจริตตัวเองเนี่ยมันจะมีปัญญาระดับวิปัสสนาไปก่อนทำกรรมฐานลงแล้วรู้จะขึ้นวิปัสสนา พอขึ้นวิปัสสนาเนี่ยนะแรกๆจะเห็นว่าความหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วเห็นหลงเกิดดับเห็นหลงไม่ใช่เราก็ทำไปเรื่อยๆทำวนไปอย่างเงี้ยมีความสงบเพียงชั่วคราวแล้วก็หลงไปตัวรู้ก็เกิดเพียงชั่วคราวก็เริ่มต้นใหม่ทำงี้ไปเรื่อยๆนะด้วยใจที่ยอมรับว่าเราเป็นประเภทวิปัสสนาญาณิกมันก็ควรทำแบบนี้ มันเป็นวิธีของวิปัสสนาญาณิกมันเป็นแบบนี้ก็ขึ้นวิปัสสนาไปยังไม่ได้ฌานจนกระทั่งว่ามันหมดความสงสัยในความหลงในความหลงนั้นมันไม่สงสัยว่าหลงมันเป็นเราหรือเปล่ามันไม่ใช่เราหลงไม่ใช่เราแต่มันยังรู้สึกว่าตัวรู้เป็นเราก็ภาวนาต่อจนกระทั่งว่ามันเริ่มมาดูไอ้ตัวรู้นี่เองก็ตัวรู้นี่เองก็เกิดดับแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้จะให้รู้ยาวๆก็ไม่ได้ผ่านเนี่ยนะรู้เองก็เกิดดับยิ่งมันมาชั่วขณะยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันไม่เที่ยงและที่ไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราอย่างนี้นะถ้าถึงตรงนี้เนี่ยจิตจะเข้าฌานเองตรงนี้นะจิตจะเข้าฌานเองคือมันเป็นช่วงขณะที่จะเกิดมรรคผลจิตจะเข้าฌานของเขาเองเพราะว่าการบรรลุมรรคผลต้องใช้สมาธิระดับฌานแล้วอย่าคิดว่ามันยากอย่าคิดว่ามันยากมันเข้าเองมันเป็นไปเองนั้นการถ้าจะบอกว่านี่เป็นไฟบังคับก็คือเป็นไฟบังคับของวิปัสสนาญาณิกว่าจะต้อง
มันเป็นไฟบังคับของพวกวิปัสสนาอย่างนี้ว่าต้องภาวนาแบบนี้จึงจะได้ผลไม่ใช่ไฟบังคับว่าทำสมาธิไปได้ก็จำไปจำต้องทำอย่างนี้ไปด้วยใจที่หดหู่เศร้าหมองอะไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าทางเดินของเราไปทางนี้แล้วก็ไปแบบนี้เราจะหวังเอาความสงบมันไม่ได้ผลเราเอาหวังปัญญาก่อนทำด้วยใจที่มีความสุขรู้สึกว่ากิเลสต่างๆเนี่ยพอรู้ปุ๊บมันดับไม่ว่าตัวไหนว่ารู้ปุ๊บมันดับมันรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมันน่าติดตามมันน่าดูว่ามันมีอะไรอีกมันจะมีกิเลสแบบไหนขึ้นมาอีกก็บางทีเป็นความถือตัวเป็นความหลงเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดพอรู้ปุ๊บดับหมดมันไม่สงสัยในความหลงทั้งหลายเลยสมาธินี่มันมีความน่าติดตามว่าจิตมันจะเป็นยังไงอีกแล้วก็ทำกรรมฐานไปจิตเป็นอย่างนี้รู้ทันทำกรรมฐานต่อด้วยความสุขด้วยความรู้สึกว่ามันน่าติดตามว่าจิตจะเป็นยังไงอีกมันจะมีพฤติกรรมอะไรที่ดิ้นอะไรอีกไหมเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมมันไปมันพูดแล้วเราทำกรรมฐานแบบไม่พูดทำแบบเงียบๆมันก็พูดในใจก็รู้ทันอยู่กับกรรมฐานแบบเงียบๆมันพูดอีกก็รู้ทันอยู่กับพลังเงียบๆมันก็จะมีพฤติกรรมดิ้นรนอะไรมันก็รู้ไปพูดยาวพูดสั้นอะไรก็รู้ไปประมาณนี้มันมีความอะไรความน่าสนใจของปรากฏการณ์จะทำให้เราภาวนาได้อย่างต่อเนื่องประมาณนี้นะก็สรุปว่าถ้าจะทำกรรมฐานให้ตรงกับจริตก็ควรจะทำแบบวิปัสสนาญาณนี้ก็คือสมถะก็ต้องทำนะแต่อย่าหวังสงบอะไรตัวนี้เพื่อที่เวลามันหลงไปจะได้รู้ด้วยใจเป็นกลางได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่เอาฉันจะทำสมถะฉันจะทำฌานก็ทำได้นะแต่อาจจะไม่ได้ผลในชาตินี้แต่ถามว่าถ้าเราอยากจะได้ฌานจริงๆอาจจะต้องยอมเสียเวลาชาตินี้ไปชาตินี้แต่ก็ฝึกไปก็จะย่อมได้ผลบ้างอะไรเงี้ยคือเป็นพื้นฐานไปแต่มันก็ไม่เป็นหลักประกันว่าชาติหน้าจะกลับมาฝึกได้อีกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตายตอนส่งฌานหรือจะตายตอนที่ฟุ้งซ่านเลยนะมันยังไม่แน่ใช่ไหมต่อไปโยมนโมข่าวมวลน้ำจากภูเขาหิมาลัยถล่มทิเบตเนปาลมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วย้อนมานึกถึงตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายเหมือนกันแต่ต้องตายด้วยสาเหตุใดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าทุกอย่างไม่เที่ยงทำให้มีสติเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทที่จะเพียรปฏิบัติเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอย่างไรจะมาถึงก่อนกันไม่ทราบว่าคิดอย่างนี้ถือว่าเป็นการเจริญมรณานุสติหรือไม่เป็นการเจริญมรณานุสติทำให้ไม่ประมาทนั่นแหละเป็นตัววัตถุประสงค์เห็นความตายของคนอื่นก็มานึกถึงตนเองว่าต้องตายว่าจะตายด้วยแบบไหนก็ยังไม่รู้เลยเราคงไม่เจอแบบเขาเพราะภูมิประเทศไม่เหมือนกันแต่ว่าเหตุแห่งการตายเกิดขึ้นได้โดยไม่บอกล่วงหน้าตัวเราเองก็จะต้องตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่อย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนก็ยังไม่แน่จะทำให้เกิดความไม่ประมาทใช้ได้จะเป็นสิ่งเตือนใจทำให้เราไม่ประมาทก็เลยเป็นมรณสติมาเช็คความพร้อมของตนเองเราพร้อมที่จะตายวันนี้ไหมนะมันต้องเป็นตายวันนี้เลยไม่ใช่ตายพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมาทีหลังชาติหน้าใช่ไหม พร้อมจะตายหรือยังกังวลอะไรไหมติดค้างอะไรในใจกับใครที่จะขอบคุณใครได้ขอบคุณหรือยังที่จะขอโทษใครได้ขอโทษหรือยังประมาณนี้นะความตายมันไม่เลือกยากดีมีจนอยู่ที่ไหนก็ตายได้ก็เมื่อคิดอย่างนี้แล้วอะไรที่อยากจะทำไปขอโทษไปขอบคุณก็ไปนะแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ด้วยกันคนรอบข้างตามหน้าที่ตามฐานะของเราดูแลตัวเองด้วยแล้วก็
ทำให้ไม่หลงโลกไม่ประมาทเอาเวลามาพัฒนาตนเองเพื่อพร้อมจะไปพร้อมจะละโลกนี้ไปนะพร้อมที่จะตายนั่นเองนะต่อไปคุณลูกชายทุกสิ่งที่ผมเจอมันพอดีกับกรรมที่ผมทำแล้วใช่ไหมครับมันพูดในแง่ไหนถ้าในแง่ของผลลัพธ์หมายถึงวิบากถ้าเป็นวิบากที่มากระทบเนี่ยก็ใช่มันเป็นไปตามกรรมที่ทำมาแต่อย่าคิดถึงขนาดว่ามันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของพรหมลิขิตพรหมลิขิตจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือไอ้ตรงนี้มีคนมีเทวดามีพระผู้เป็นเจ้ากำหนดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นะระวังอย่าให้ถึงขั้นนั้นเราบอกว่าทุกอย่างพอดีแล้วเราก็ไม่ขวนขวายทำอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเกินพอดีคนที่คิดถึงเรื่องวิบากที่ให้ผลตรงนี้ต้องขยันทำกรรมปัจจุบันไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเป็นไปของมันอยู่แล้วงั้นกูนอนรอรับวิบากนี่ก็ประมาทกฎแห่งกรรมที่เราจะเชื่อเนี่ยนะไม่ใช่เชื่อเพื่อที่จะขี้เกียจหรือไม่ทำอะไรแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ยอมมาทำกรรมปัจจุบันต้องทำการเชื่อในกฎแห่งกรรมต้องขยันทำกรรมปัจจุบันไม่ใช่โยนให้เป็นเรื่องของอดีตอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อควรระวังในการคิดนะไม่ใช่ว่ายกให้อดีตซะทั้งหมดแล้วไม่ทำปัจจุบันอันนี้เป็นข้อพลาดของคนที่เหมือนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ไปเป็นลักษณะว่าอดีตที่เรารับอยู่ตรงนี้ก็เพราะอดีตก็เลยแล้วแต่เวรแต่กรรมเป็นกรรมอย่างเงี้ยนะแล้วก็รอรับผลของกรรมไม่ทำอะไรอีกตรงนี้กลายเป็นกรรมใหม่ที่ทำอยู่นี่คือปัจจุบันเนี่ยกำลังประมาทกำลังเหมือนมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยเรื่องกฎแห่งกรรมต้องลงมาที่ทำกรรมปัจจุบันและกรรมที่จะต้องทำเนี่ยนะที่ควรทำเลยกรรมฐานทำไปเลยปัจจุบันรู้อารมณ์ของกายและใจมีกายมีใจเป็นอารมณ์อารมณ์ณปัจจุบันจึงจะขึ้นวิปัสสนาได้ด้วยนะปัจจุบันหาอารมณ์ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งแล้วมันก็หลงไปแล้วรู้ทันปัจจุบันที่เพิ่งหลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติแล้วก็เห็นแล้วว่าเมื่อกี้มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตอนรู้ปัจจุบันแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วปรากฏการณ์ที่ถูกรู้มีอยู่แล้วดับไปประมาณนี้นะมันต้องลงมาถึงว่าต้องทำกรรมปัจจุบันด้วยนะข้อ2ของคุณรุจฉายนะกิเลสของคนอื่นนั้นแค่เชื้อเชิญเราเข้าสู่ประตูที่มีปลายทางที่มีปลายทางคือความเศร้าหมองแต่เราจะเลือกเปิดประตูเข้าไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความปรุงแต่งของเราเองใช่ไหมครับก็ได้นะคือมันเป็นทุกอย่างเหมือนมากิเลสคนอื่นเนี่ยมันทำแค่เชื้อเชิญเราจะมีปฏิกิริยาอะไรกับกิเลสนั้นที่เขากำลังแสดงอยู่นั้นถ้ามองว่ามันเป็นประตูสู่ความเศร้าหมองเราก็จะได้ไม่หลงไปนะตอนนั้นเป็นเพียงอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าอันนี้เราจะรู้แค่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็อยู่แค่ตรงนั้นแต่ถ้าน้อมมึงว่ากูเหรอนี่นั่นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขายื่นมาแล้วก็รับมาเผาตัวเองเรียบร้อยนะความปรุงแต่งของเราในขณะนั้นที่รับรู้ปรากฏการณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องของสติรู้ทันเราจะเลือกหรือไม่เลือกขึ้นอยู่ว่ามีสติไหมเหมือนยามเฝ้าหน้าประตูดูว่าคนดีผ่านได้คนไม่ดีอยู่ตรงนั้นคือต้องรู้ยามต้องรู้ว่าใครเป็นใครสติเองก็เช่นเดียวกันก็ต้องรู้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลจะเจริญต่อไปได้จะเป็นอกุศลก็แค่รู้แล้วมันก็ไม่ต้องเข้ามาหมายความว่ารู้แล้วก็ดับไปเลยอย่างนั้นเราก็มีเจตนาในการปรุงแต่งก็เป็นสังขารปรุงแต่งประมาณนี้นะข้อ3ผมรู้แล้วว่าความปรุงแต่งคือภัยพิบัติอันเลวร้ายที่ไม่ควรประมาทและวิธีรับมือคือการรู้ทันพร้อมท่องคำบริกรรมเป็นประจำในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการใช่ไหมครับ
ได้นะจะบอกว่าความปรุงแต่งเป็นภัยพิบัติในเลวร้ายมันตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องปรุงนั่นเองนะมีความปรุงแต่ง3แบบปรุงเป็นบุญเป็นปุญญาภิสังขารปรุงเป็นบาปเป็นอปุญญาภิสังขารบางทีไม่อยากปรุงระวังให้ดีนะจะเป็นการปรุงว่างๆไอ้ปรุงว่างๆเนี่ยเป็นจุดที่ผิดพลาดของนักปฏิบัติบางทีไม่อยากจะปรุงอยากจะอยู่ว่างๆเนี่ยก็ปรุงความว่างขึ้นมาความว่างไม่ใช่เป็นนิพพานเป็นเพียงความปรุงแต่งที่เราคิดว่าดีแล้วก็ความปรุงแต่งนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนจากว่างแล้วก็ไม่ว่างเข้าสมาธิก็ต้องออกจากสมาธินั่นก็ต้องฝึกสติ ฝึกสติรู้ทันแล้วก็รู้ทันความปรุงแต่งทั้งหลายว่าไม่ว่าจะปรุงดีปรุงร้ายเป็นภพทั้งนั้นเป็นภพของนักปฏิบัติบ้างเป็นภพของคนดีบ้างเป็นภพของคนเลวบ้างเหมือนนี้ถ้ารู้ทันในส่วนที่เป็นภพด้วยก็จะเห็นโทษภัยของความปรุงแต่งได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ปรุงนะอย่าไปถึงขั้นว่าจะไม่ปรุงถ้าถึงขั้นว่าจะไม่ปรุงก็จะกลายเป็นบังคับตนเองนะครับจิตอย่างเงี้ยจะกลายเป็นหลุดไปเป็นอะไรอปุญเป็นอเนญชาภิสังขารให้มีความปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็เป็นแค่ผู้สังเกตการรู้ว่ามีความปรุงแต่งอยู่แล้วก็ทำกรรมฐานต่อมีปรุงอะไรอีกรู้ทันว่ามีความปรุงแต่งต่อประมาณนี้นะมันจะกลายเป็นว่ามีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คือความปรุงแต่งเมื่อกี้นี้ในสิ่งที่จะเรียนรู้ว่าความปรุงแต่งว่าไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายมันไม่เที่ยงไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะไอ้ตัวรู้ตัวผู้รู้นี่เองจะมาเรียนรู้อีกทีนะต่อไปโยมสันติสุขเคยผิดศีลข้อ3ถ้าตั้งใจปฏิบัติสามารถปิดอบายได้ไหมครับแต่ในใจก็คิดว่ายังไงต้องได้รับผลกรรมแน่ๆพอตอนทำกรรมฐานจิตมักจะย้อนไปคิดเรื่องที่ทำผิดศีลข้อ3มันกลัวและเศร้าหมองไม่กล้าสู้หน้าครูบาอาจารย์ท่านในแง่ว่าผิดศีลข้อ3ถ้าตั้งใจจะปฏิบัติสามารถปิดอบายได้นะสามารถปิดอบายได้เพียงแต่ว่าการทำผิดศีลนั่นเองมันเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองความรู้สึกผิดเป็นความรำคาญใจนะตรงนี้นะจะมองว่าเป็นนิวรณ์คือกุกกุจจะก็ได้นะไอ้ตัวที่มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองในอดีตนะเป็นสิ่งกวนใจกวนใจให้ไม่เกิดความสงบไม่ได้สมาธิเราก็แค่รู้ทันนะแค่รู้ทันแล้วก็เตือนตัวเองว่าเนี่ยทำผิดศีลมันก็มีผลอย่างนี้เวลาภาวนามีสิ่งมารบกวนเป็นผลของมันก็ยอมรับว่านี่เป็นความผิดพลาดในอดีตมันส่งผลมาปัจจุบันแบบนี้นี้แล้วก็เติมด้วยการทำกุศลให้มากขึ้นเหมือนมีน้ำใส่ภาชนะเล็กๆ เป็นแก้วแก้วนี้มีความขุ่นมัวอยู่มีสิ่งที่ไม่ดีที่เราเป็นเศษผงอะไรใส่ลงไปใส่ไปแล้วเหมือนกรรมที่ทำไปมันทำไปแล้วนี่เราก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนี่ภาชนะเป็นแก้วเนี่ยมันดูเล็กไปแล้วเป็นถังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอ้ฝุ่นเพียงเล็กๆเนี่ยนะก็ตกตะกอนอยู่ข้างล่างมีแต่น้ำใสๆสมมติว่าเป็นแทงน้ำหมื่นลิตรเนี่ยนะเคยไอ้ตอนที่เราเป็นแก้วเล็กๆฝุ่นที่เราเทลงไปเนี่ยมันก็กวนทำให้แก้วนั้นกลายเป็นน้ำขุ่นแต่ฝุ่นเท่าเดิมเนี่ยอยู่ในถังหมื่นลิตรเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏความขุ่นมัวออกมาขึ้นอยู่กับว่าเราขยันเติมกุศลมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆก็สมาทานศีลสมาทานให้เป็นประจำเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ใครจะมายั่วจะมาโอ้อะไรแค่ไหนก็หักข้ามใจไม่ผิดศีลยิ่ง
สามารถเห็นจิตตัวเองว่ามันมีความ

0: ระหายอะไรขึ้นมารู้ทันไม่ทำผิดศีลยิ่งดีคือหมายว่าไม่ไปใช้ตามมองไม่ไปพูดคุยด้วยไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองให้ผิดศีลแล้วก็สมาทานให้ครบทุกตัวเลยนะไม่ใช่ว่าข้อนี้รักษาได้ไปพลาดข้ออื่นก็การที่สมาทานศีลบ่อยๆนึกถึงศีลตัวเองบ่อยๆก็เป็นการเติมกุศลให้เกิดขึ้นกับใจแล้วเวลามีอะไรมันผุดขึ้นมาในแง่อดีตที่มันกวนใจให้ขุ่นมัวให้รู้ทันตอนรู้ทันเป็นกุศลด้วยเป็นเจริญสติความขุ่นมัวเกิดขึ้นจริงแต่ตอนรู้ถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจะดีมากคราวนี้น้ำหนักของกุศลจะมากขึ้นมาไอ้ความขุ่นมัวเมื่อกี้เนี่ยมีน้ำหนักประมาณนี้พอมีสติรู้ทันมันมีทั้งสติและสมาธิด้วยกำลังของกุศลจะมากกว่าไอ้กำลังของอกุศลเมื่อกี้นี้มากมายเรียกว่าสามารถเอาความขุ่นมัวนั้นเป็นอารมณ์รู้ด้วยใจเป็นกลางขึ้นมาจะเริ่มวิปัสสนาได้เลย ก็ทำนะทำเติมกุศลให้บ่อยๆทำให้มากมากก็กลายเป็นกุศลเราก็ไม่ปฏิเสธว่าอกุศลเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธว่าได้ทำนะไม่ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเลยก็ยอมรับว่ามันมีเวลามันมีผุดอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นความขุ่นมัวเนี่ยมันผุดขึ้นมาก็ยอมรับนะเป็นวิบากจะได้เตือนใจตัวเองว่าอย่าพลาดอีกประมาณนี้แล้วก็เติมกุศลก็เราไปสมาทานศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมถะวิปัสสนาเติมกุศลก็เราไปเรื่อยๆปิดอบายได้ถ้าไม่บรรลุมรรคผลก็เรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนหรือเป็นจุลโสดาบันอะไรเงี้ยก็ปิดอบายได้อย่างน้อยๆก็มีความมั่นคงในการภาวนามานานขนาดนี้ก็จะมั่นใจได้ว่านอกจากจะไม่ไปอบายแล้วไปภาวนาต่อบนสวรรค์ก็ยังได้ต่อ ไปโยมอุอากะสะนะ ขออภัยขอโอกาสเคยเจอคารวะผู้หญิงหลายท่านที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังลักษณะว่าบรรลุมรรคแต่ไม่ได้ปฏิบัติยากคือไม่ต้องไปอยู่ป่าเขาหรือเข้าคอร์สนานๆและไม่ได้ทำรูปแบบไม่ได้ทำรูปแบบวันละหลายชั่วโมงเพราะมีภาระครอบครัวแต่ท่านเหล่านั้นฝึกรู้สึกตัวทีๆตลอดเวลาจนจิตตั้งมั่นใช้ปัญญาสอนจิตเรื่อยๆเห็นกายและจิตไม่ใช่เราจิตเข้าข้างในไม่ยินดียินร้ายกับผัสสะและทิ้งความยึดมั่นภายในจิตได้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติขอถามว่ามันเป็นไปได้หรือคะที่ไม่ต้องทำรูปแบบเยอะๆแต่บรรลุมรรคผลได้ทั้งนี้เราไม่ควรเอาท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะเพราะท่านคงสร้างบารมีหลายชาติแต่เราต้องรู้ว่าเราบารมีน้อยต้องทำรูปแบบเยอะๆจึงจะก้าวหน้า หมายถึงใครก็ไม่ทราบนะคือคนถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยจะเป็นไปได้เพราะว่าบางทีท่านเหล่านั้นเนี่ยบุญบารมีสร้างมามากมากพอที่จะมาพบพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนไม่ต้องทำในรูปแบบก็บรรลุมรรคผลได้จริงที่บรรลุมรรคผลได้เพราะท่านมีพื้นฐานทำมาแล้วในชาติก่อนๆคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นคนประเภทอุคติตัญญูคือฟังธรรมครั้งเดียวก็บรรลุมรรคผลได้วิปจิตัญญูคือฟังเพียง2ครั้งหรือ3ครั้งก็บรรลุมรรคผลได้คนเหล่านั้นก็จึงเพียงฟังพระพุทธเจ้าแทบไม่ได้ภาวนาให้เห็นเลยเหมือนไม่ได้ทำรูปแบบอะไรเลยฟังแล้วบรรลุฟังแล้วบรรลุหรือมาสนทนาอะไรเงี้ยแล้วก็บรรลุไปเนี่ยดูง่ายแต่จริงๆไม่ใช่ง่ายแบบที่เราเข้าใจคือดูชาตินี้ง่ายแต่ชาติก่อนท่านทำมาแล้วอย่างเช่นท่านพายะเนี่ยฟังคาถาเดียวเท่านั้นเองก็บรรลุเราไม่ใช่บรรลุธรรมดาเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยเราดูมันโอ้ทำไมง่ายอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ง่ายนะชาติก่อนภาวนาจนตายนะเราไม่ได้บรรลุมรรคผล ขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็ภาวนาตั้งใจสมาทานเลยว่าถ้าไม่บรรลุมรรคผลจะไม่ออกจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นหน้าผาด้วยเขาเรียกว่าพระองค์ไม้ไม้ไผ่คือทำไม้ไผ่เป็นบันไดแล้วก็พอขึ้นไปเทศได้ที่แล้วก็ถีบบันไดทิ้งเลยคือเศร้าเหาะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปวันนี้นี่คือทำมาแล้วในชาติก่อนๆแต่คนเหล่านั้นเนี่ยมักจะอยู่ในสมัยพุทธกาลคนรุ่นหลังๆมักจะเป็นประเภทเนยยะบุคคลคือฟังธรรมแล้วไม่ใช่บรรลุทันทีในตอนฟังแล้วก็ผู้แสดงธรรมในยุคหลังๆก็ไม่ได้มีความสามารถเท่าพระพุทธเจ้าอีกอันนี้เราก็อาศัยเรียนรู้จากพระไตรปิฎกบ้างหรือจากครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาแล้วก็ให้เห็นผลแล้วเราเรียนแล้วก็ต้องมาฝึกแล้วก็ไปสอบถามปัญหาเป็นมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเนยยะบุคคลก็ต้องฝึกก็ต้องมาฝึกนั่นเองนะส่วนใครไม่ฝึกหรือว่าฝึกไม่รูปแบบแบบไหนฮะจนอะไรฮะรู้สึกตัวทีจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทำได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดถึงใครนะเอาเป็นว่าของเราเองนะเราเป็นกลุ่มเนยยะบุคคลก็คือฟังวิธีที่จะภาวนาแล้วไปฝึกทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันนะจะเป็นเหมือนเป็นทางของเราเป็นแบบนี้นะไอ้ที่จะมีใครบอกว่าไม่ได้ทำรูปแบบแล้วชักชวนให้เราเป็นอย่างนั้นไปด้วยก็ประเมินตัวเองว่าไม่น่าจะใช่ดูความสามารถของเราอยู่ในกลุ่มที่เราฟังแล้วฝึกแล้วฟังแล้วฝึกแล้วฟังทบทวนอย่างนี้บ่อยๆจึงจะเหมาะกับเราเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าถามอาตมาว่าฟังเขาแล้วเราจะไม่ฝึกในรูปแบบดีไหมอาตมาก็จะบอกว่าเราเป็นประเภทไหนอุปจิตตัญญูวิปจิตตัญญูหรือว่าเนยยะมันมีบุคคลสามประเภทเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลได้ถ้าไม่เอาในรูปแบบก็คงจะเป็นปกติตัญญูวิปจิตตัญญูนั่นเองก็ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ต่อไปโยมดำมีอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิแต่ให้รู้การกระทบผ่านมาทางหูจมูกลิ้นกายและใจตัวเองว่ามีอยู่จริงขณะจิตนั้นๆไม่ทราบว่าพระอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่โอ้ถ้าจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้นั่งสมาธิเหรอต้องไปอ่านอะไรฮะอานาปานสติท่านให้ไปทำอะไรฮะเป็นนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอันนี้ไม่ใช่นั่งสมาธิเหรอบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งสมาธิผิดเลยครับผิดแน่นอนเพราะว่าสอนนะ เพราะอย่างนี้ก็ถ้าปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้สอนนั่งสมาธิแล้วไปสอนอย่างอื่นเนี่ยนะก็อย่าไปฟังเลย เอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่าไปฟังนะต่อไปโยมริบบอนจันหนูมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะเจอสิ่งลี้ลับเรื่องน่าอัศจรรย์ถ้าไม่มีก็น่าจะไม่ศรัทธามากเท่าไหร่ไม่ศรัทธามากเท่านี้ความศรัทธานี้ความศรัทธาแบบนี้ไม่ดีเท่าการมีศรัทธาด้วยตนเองแบบไม่ต้องเห็นสิ่งลี้ลับอะไรไหมคะแล้วจะติดตัวข้ามภพชาติไหมคะศรัทธาแบบศรัทธาในสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เนี่ยนะมันเหมือนศรัทธาจากปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วจึงศรัทธามันก็จะมันอาศัยเป็นประตูบานแรกเข้ามาได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นน่าสนใจและชักจูงเราเข้ามาแต่ถ้าเอาเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ไม่ปรับหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นศรัทธาในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มี3อย่างปาฏิหาริย์ ในแง่ของอิทธิปาฏิหาริย์ฮะอันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญปาฏิหาริย์ในแง่ทายใจพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญมีปาฏิหาริย์ในแง่ของอาเทศนาปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ในแง่ของการบอกสอนธรรมะเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็เข้าใจเอาไปใช้นี่นะไม่ใช่มีอิทธิปาฏิหาริย์เราศรัทธาในอิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็มันเสี่ยงมากที่เราจะกลายเป็นกลุ่มที่มองพระเหมือนเทพเจ้ามันเสี่ยงตรงที่ว่าเราศรัทธาท่านแล้วคิดว่าเอาท่านเป็นที่ระลึกเป็นพิธีพึ่งในแง่ที่ว่าช่วยฉันทีช่วยเราทีช่วยโยมทีอย่างเงี้ยนะหวังผลดลบันดาลจากท่านอยากให้อยากรวยก็ไปให้ท่านเหยียบอะไรสักหน่อยแล้วก็เราคงจะรวยได้หรือว่ามันไม่พึ่งตัวเองเอางี้ดีกว่ามันไม่พัฒนาตัวเองศรัทธาแบบนี้มันมีความเสี่ยงแล้วเวลาสิ่งที่ดูเป็นปาฏิหาริย์นั้นไม่ตอบสนองความต้องการของตัวเองเราอาจจะหมดศรัทธาก็ได้กลายเป็นว่าอะไรไม่เห็นช่วยเราได้เลยความลี้ลับอะไรไม่ได้ผลแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดศรัทธาก็พังทลายเนี่ยนะมันอันตรายมันเป็นตัวชักจูงเข้ามาได้แต่ว่าอย่าเอาศรัทธาหยุดอยู่แค่นั้นมันต้องมาเรียนรู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วจะมีประโยชน์ให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมมันต้องให้ถึงขนาดที่ว่าเราต้องฝึกตนเองให้พ้นทุกข์ด้วยศรัทธาแบบสิ่งดีลับมหัศจรรย์เนี่ยนะบางทีมันถึงขนาดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวท่านก็ปกป้องเราเองวันนี้ไม่ต้องทำอะไรก็ไม่พัฒนาตนเองก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยสมัยพุทธกาลนะฮะพระเหาะเหินในอากาศมีเยอะแยะนะแล้วก็พระเจ้าไม่ได้สรรเสริญมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยได้ไม้มีราคามากลึงเป็นบาทก็แขวนบนยอดไม้ยอดไม้ไผ่ชั่ว3ลำตาลระบุว่าขอถวายพระอรหันต์ใครเป็นพระอรหันต์นิมนต์เอาไปได้เลย พวกเดรัจฉีก็เอามาเถอะเอามาให้เราเถอะลูกศิษย์ก็บอกว่าเอามาให้อาจารย์เราเถอะอย่าให้อาจารย์ต้องแสดงฤทธิ์เลยมันไม่ดีเหมือนเป็นการอวดเป็นการโชว์เหมือนสตรีที่เปิดเผยของลับอะไรเงี้ยเปิดเผยของหน้าละอายอย่าให้อาจารย์เราโชว์เลยเศรษฐีบอกไม่ใช่ไม่ได้ตั้งกติกาไว้แล้วต้องเหาะไปเท่านั้นให้เวลา7วันถ้าไม่มีใครเหาะไปเอาแสดงว่าโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ตั้งประกาศไว้อย่างนี้พอถึงวันที่7นั่นน่ะลูกศิษย์พระโมคคัลลาเดินบิณฑบาตสนทนากับพระโมคคัลลาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระโมคคัลลาก็ลูกศิษย์บอกว่าท่านอาจารย์เหาะไปเอาหน่อยสิเขากำลังปรามาสสรุปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็เหาะไปได้แล้วคนก็ไปหาท่านมากนะไปตื่นเต้นกับปาฏิหาริย์ตัวนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตำหนินะสรุปแล้วคือมันมีข้อเสียประมาณนี้นะหมดเวลานิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: 1 2ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ออกพรรษาร่วมกันก็ถือว่าภาระหน้าที่ที่เราทำกันมาตลอด3เดือนก็สำเร็จแล้วอยู่กันสามัคคีเป็นหมู่เป็นคณะเรื่องการอยู่ด้วยกันก็จะรู้ใจกันจะรู้จักกันด้วยกันอยู่ด้วยกันคนเราถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้กันว่าความเป็นชีวิตอยู่ร่วมเป็นอย่างไรเราก็อาจจะมองคนละแง่คนละมุมต่างคนต่างจิตต่างใจแต่พอมาอยู่กันแล้วก็เราก็จะมีอย่างเดียวคือการ ทุกข์ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสุขก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกับเราหรือว่าเขาได้รับความสุขคนอยู่ร่วมกันก็มีสองอย่างแต่นั่นแหละทุกข์กับสุขฉะนั้นการที่เราเป็นผู้แบ่งเบาภาระความทุกข์ซึ่งกันและกันได้ก็ถือว่าเป็นหลักของการเมตตาหลักของการเกื้อกูลหรือว่าสามัคคีกันฉะนั้นคนอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันมากๆก็ให้ระวังวาจาที่เป็นพุทธภาษิตอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดคนถ้าไปอยู่คนเดียวเงียบๆจะรู้ว่าความคิดเราเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยคิดตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่มีหลักสติเข้ามารู้สึกตัวเองมากก็ความคิดมันก็จะเถิดไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยทั้งที่ทำไม่ได้มันก็คิดไปจนเป็นวันๆคืนๆนี่คือการอยู่คนเดียวก็จะมีความคิดมากตอนนั้นอยู่คนเดียวถึงต้องระวังความคิดก็คือการภาวนา สวดมนต์ภาวนาทำสติปัฏฐาน4หรือดูลมหายใจหรือว่าใช้หลักภาวนาไว้เพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกไปคิดเรื่องอะไรมากมายจะเป็นเรื่องอดีตที่แล้วมาก็ดีอนาคตก็ดีคนเราก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละมีอดีตกับเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆพออยู่คนเดียวก็คิดเรื่องอดีต เมื่อคิดอดีตหมดแล้วก็กลับไปสู่อนาคตก็ไปคิดก้าวหน้าจะทำโน่นเป็นนี่จะไปโน่นเป็นนี่จบแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ความคิดมากเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอยู่คนเดียวก็จะเจอความคิดพวกนี้ฉะนั้นเมื่ออยู่คนเดียวจะเจอความคิดก็ต้องทันต่อความคิดรู้จักตั้งสติระงับใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเกินไปเกินความจริงเกินขอบเขตเกินฐานะเกินความเป็นอยู่ตัวเองเขาเรียกคิดแบบพระคิดแบบทำใจให้มีสติอยู่ตลอดตอนนี้อยู่ร่วมกันด้วยมิตรอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยอยู่ร่วมมิตรก็เรียกว่าทุกคนเป็นมิตรกันหมดไม่อยู่ร่วมกันก็ไม่มีใครโกรธกันก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังดีแต่วาจาเนี่ยมันเป็นศัตรูกันถ้าเราพูดดีก็ถือว่าระวังวาจาไว้ดีแล้วพูดไม่เสียดสีพูดไม่เบียดเบียนพูดไม่ให้ร้ายพูดให้ทุกคนสบายหูสบายใจตัวคนพูดก็ไม่มีความอคติอะไรพูดก็ต้องระวังพูดหนักเกินไปก็ไม่ได้เบาเกินไปก็ไม่ได้พูดก็ต้องระวังกับพูดบางทีบางคนคิดพูดแล้วไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดก่อนพูดก็พูดไปแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองพูดดีไม่ดีบางคนเขาฟังแล้วเขาก็ไม่ชอบเขาเอาเก็บไปไม่ชอบใจอีกเขาไปตีความเป็นอย่างอื่นไปนี่คือการพูดหลายคนก็หลายความคิดหลายคนก็หลายเรื่องฉะนั้นปัญหาทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยคำพูดเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันคำพูดเนี่ยเป็นสื่อที่ดีทั้งไม่ดีพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนฆ่ากันก็ได้พูดให้คนดีกันก็ได้พูดให้คนแตกกันก็ได้ฉะ นั้นคำพูดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงให้เป็นศีลข้อที่สำคัญคือปิยวาจาก็สองอย่างท่านนั่นเองถ้าอยู่คนเดียวก็ไประวังใจตัวเองอยู่ร่วมหมู่คณะก็ระวังวาจาคนเราจะสร้างปัญหาก็คือคำพูดนี่แหละคนเราเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็เพราะคำพูดที่บ้านเมืองทั้งหลายที่อยู่อาศัยติดต่อทำมาค้าขายเป็นไปโน่นไปนี่กันเนี่ยก็อาศัยเป็นคำพูดเนี่ยเป็นทูต มีความสัมพันธ์กันแค่ไหนฉะนั้นเราถึงว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็มาฝึกกายวาจามาหัดคำพูดใหม่มาหัดคำพูดที่พูดให้ทุกคนเนี่ยไม่เกิดปัญหาพูดให้ทุกคนดีกันรักใคร่กันสามัคคีกันแล้วก็ไม่เอาคำพูดของเรานี้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ถือว่าเรารู้จักใช้วาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ระวังตรงนี้แล้วก็เป็นอันตรายคำพูดของคนเราฉะนั้นจึงว่าคำพูดนี่มันก็เป็นหน้าต่างของใจเหมือนกันที่คนเราจะดีจะชั่วก็ออกมาจากวาจาจะโง่จะฉลาดก็ออกมาจากวาจาฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันนี้เราก็พยายามเลือกเป็นคำพูดที่เรามันอยู่วงจำกัดได้ก็ดีคือไม่พูดให้มันเกินขอบเขตไม่พูดให้มันมากเรื่องพูดแต่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของที่เราควรจะพูดไม่ให้ไปให้เดือดร้อนกระทบกระเทือนคนอื่นนี่ถือว่าเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขเจ้าบอกว่าคนเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถพูดในคนฆ่ากันได้พูดในคนทะเลาะกันได้แล้วก็พูดในคนรักกันได้คนคนเดียวเขาบอกว่านี่นะเขาไปกินอาหารเลยแล้วก็เขาพูดกับเพื่อนบอกว่าฉันจะไอ้สองคนนี้เขารักกันมากไปไหนก็จะคู่แฝดกันรักกันมากทุกคนก็ชมเชยว่าสองคนนี้รักกันนิมนต์เอามือวางลงนั่งทำสบายทุกคนก็รักคิดว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนตายกันไอ้คนนั้นมันก็บอกว่าพอกินข้าวแล้วบอกไอ้คนที่เป็นเพื่อนตายจริงๆไปไหนก็เจอกันกินด้วยกันนอนกันรักกันจริงบอกไม่มีหรอกไม่มีเพื่อนตายหรอกฉันจะทำให้มันฆ่ากันก็ได้เป็นไปไม่ได้จะทำให้ฆ่ากันไม่ได้หรอกผมมารักกันมากก็บอกพนันก็เอาภายในไม่กี่วันเนี่ยเขาจะทำให้สองคนเนี่ยโกรธกันทะเลาะกันจะฆ่ากันก็ได้ทุกคนก็บอกว่าเขาก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครไปแยกความรักความเป็นเพื่อนของคนนี้สองคนนี้ได้เพราะเขาจริงใจต่อกันเขารักไปไหนไปด้วยกันแต่คนคนนี้เขามีความสามารถที่จะทำให้คนทะเลาะกันได้เขาบอกเขาทำได้เท่านั้นกันเขาก็ใช้กลบายหรือคำพูดเนี่ยก็ไปเจอสองคนนี้ไปทำแสดงความรู้จักไปวันแรกก็ไปโหรู้สองคนนี้อยู่ที่ไหนก็เขาไปคุยด้วยคุยตีสนิททั้งสองคนแล้วเขาก็บอกว่าวันหลังก็มาเจอกันอีกเจอทีละคนเขาก็ถามว่าคนนั้นไม่มาเหรอไม่มาก็คุยคนนี้คุยไปก็พอเจอคนนั้นก็ถามว่าคนนั้นไม่มาบอกไม่มาพอสนิททั้งสองคนนี้แล้วก็แสดงความหนักใจให้วันนี้ทำไมคุณหนักใจจังดูสิหน้าคุณไม่สบายใจเขาบอกว่าเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้หรอกเขาต้องเก็บความหนักใจไว้ข้างในเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนี่จะทำให้คนเนี่ยคุณไม่เข้าใจอะไรเขาบอกเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณหนักใจอะไรเขาบอกไม่กล้าบอกคุณก็ไม่เชื่อเขาก็ทำเป็นแบบนั้นไว้คนนั้นก็เก็บความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องรับรองคนไหนยังไงแล้วไปเจอคนนั้นอีกคนเพื่อนอีกคนก็พูดแบบเนี้ยก็หนักใจอย่างนี้ก็เก็บความข้องใจว่าคนนี้เขามีอะไรในใจพอวันที่สองก็บอกว่าวันนั้นคุณหนักใจเรื่องอะไรรู้สึกคุณทุกข์ทรมานบอกกันสิช่วยได้จะช่วยฉันก็เป็นคนที่จริงใจต่อเพื่อนก็บอกคุณก็ทำใจไม่ได้ล่ะคุณก็ไม่เชื่อฉันเขาก็บอกว่าคุณถ้าผมพูดไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดนะเพียงคุณสังเกตก็แล้วกันว่าคนคนนั้นน่ะเขามีอะไรกับคุณเขาแสดงความรู้สึกไงกับคุณเพราะเขาพูดแบบเขา ทั้งหลังเนี่ยรู้สึกเขาพูดแสดงออกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อเขาเหมือนกันมีแบบเหมือนเอาเปรียบเขามองเขาไม่ตรงเหมือนกันแต่คุณที่ผมพูดวันนี้ไม่ต้องไปบอกเขานะแล้วคุณก็คอยสังเกตด้วยกันว่าจริงไหมแล้วก็ไปบอกคนนั้นอีกอย่างนั้นเนี่ยคนนั้นก็เก็บความรู้สึกทั้งสองคนก็พอเจอก็เข้ามองแบบสังเกตกันเลยไม่กล้าพูดสังเกตกันไปสายตามันก็มาช็อตกันว่ามันมีเล็ดไหนจริงๆนะรู้สึกวันนี้รู้สึกอาการพิรุธจริงๆนั่นใช่พิรุธจริงๆตั้งกับคนนี้มาบอกรู้สึกพิรุธตลอดแล้วพอหลังเจอบอกเป็นไงคุณสังเกตไหมเพื่อนๆคุณเป็นไงบอกใช่ฉันสังเกตแล้วว่าเขาไม่จริงใจต่อฉันเลยพอเจอคนนั้นบอกเป็นไงสังเกตเลยเขาจริงจะเป็นเขาไม่จริงใจฉันก็รู้สึกเขาจับผิดฉันนะบอกนั่นสิที่เรื่องมันยิ่งกว่านี้นะแต่ผมไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดให้คุณเนี่ยเพราะเรื่องมันใหญ่กว่านี้อีกเขาคิดว่าไอ้คนนี้ก็แสดงออกมาเลยเขาก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเขาคนนั้นจะเอาไงเขาก็เอาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันคนถ้าไม่จริงใจก็ไม่จริงใจเขาก็พลงออกมาด้วยความที่ตัวเองเสียรู้คนนี้ก็ด่าไปว่าไปเขาไปบอกคนนั้นว่าเขาด่าคนเงินว่าคนนี้แล้วก็ด่าตอบมาแต่ไปทำมาชนกันจะฆ่ากันให้ได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นวาจาที่ไม่เป็นสุภาษิตคนรักกันก็ทำให้โกรธกันได้ถ้ามีคนมือที่สามที่ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจกันแล้วก็คนที่ทำให้ดีกันก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคนโกรธกันนี่จะฆ่ากันเขาทำให้หลักกันได้เป็นไม่ได้คนนี้มันจะฆ่ากันมันเป็นศัตรูกันมาตั้งตลอดชีวิตกันแหละเขาบอกเขาทำได้คนที่โกรธกันเขาทำให้ดีกันได้เขาก็ไปทำแบบนี้เขาก็ไปกินข้าวรู้จักคนนั้นแล้วก็ไปรู้จักคนที่โกรธอีกคนเขาก็ทำบอกว่าคุณรู้จักคนนั้นบอกรู้จักสิรู้จักดีแต่ผมรู้จักดีเนี่ยมันจะโตกว่าผมบอกเลยเขาถามว่านั้นบอกแต่นี้พอวันหลังก็ถามบอกแต่เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าเขานะเขาพูดคุณในแง่ดีนะรู้สึกเขาชมคุณเขาพูดถึงคุณบ่อยนะดูแล้วเขาไม่เคยเกลียดโกรธคุณนะเขารู้สึกเขาชมเชยคุณข้างหลังหรือผมไม่ดีเองมั้งเขาก็ดีนะเขาก็ดีอันนี้ก็ไปบอกนะบอกใช่เขาก็ชมคุณข้างหลังว่าดีนะใช่เขาก็ดีชมกันไปดีไปดีมาผลที่สุดต่างคนต่างว่าดีก็เลยอยากจะคุยกันอยากจะกินข้าวร่วมกันก็เลยตกลงมากินข้าวคุยกันดีเลยคันนี้รักกันเลยคันนี้จากที่คนเกลียดกันจะฆ่ากันนี่ก็เรียกว่าวิธีของพวกสามก๊กเอาไปใช้พวกสามก๊กมันทำให้แตกกันได้ด้วยคำพูดดังนั้นเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องขนาดจริงใจกันแล้วมันยังมีคนมาพูดให้เราไม่จริงใจกันได้เลยถ้าคนนั้นไม่จริงใจดังนั้นเราต้องมีความดีในใจตัวเองว่าเราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายใครจะยังไงเราก็ต้องมองคนในแง่ดีว่าคนเราเนี่ยด้านจิตใจของเขาลึกซึ้งที่เรายากจะเดาเขาออกเราก็ต้องยอมรับความคิดของเขาบางอย่างฉะนั้นเรียกว่าเราก็จะเป็นคนที่ไม่วู่วามไม่เป็นคนปากเปราะปากร้ายเอาวาจาตัวเองเป็นดาบสองคมไปเชื้อเชิญทำให้คนโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าคนเราเอาวาจาที่ดีเนี่ยเอาไปทำให้คนแตกดีกันเนี่ยถือว่าใช้ได้บุคคลประเภทนี้เราสรรหาคนประเภทที่ว่าคนทะเลาะกันแล้วทำให้รักกันได้เนี่ยเราสรรหาพระพุทธเจ้าสรรเสริญทำยังไงเราจะได้คนประเภทที่คนจะฆ่ากันคนเกลียดกันเลยไปพูดให้เขารักกันได้เนี่ยคนนั้นน่ะดีมากอยู่ที่ไหนก็ถือว่าหมู่คณะบ้านนั้นเจริญเขาจึงเอามาเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านกำนันอำเภอข้าหลวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกนะพวกนี้คนทะเลาะกันเขาพูดให้ดีกันได้เอาผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนมันไม่มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านไม่ได้เขาก็ไปเลือกเอาบุคคลที่มีคุณธรรมเขาก็ไปเลือกเอาบุคคลที่มีคุณธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนไม่พูดมีสัจจะวาจา

เป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตามหมู่บ้านเนี่ยทะเลาะกันแล้วตัดสินความให้คนดีกันได้อยู่กันหลักกันใคร่กันได้นี่คือเขายกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนึงคือคนอย่างนี้ยกให้เป็นเพราะคนคนนี้สามารถมีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมทุกคนให้เป็นคนดีได้คนโกรธกันคนทะเลาะกันขี้รักขี้ขโมยคนจะมีเรื่องมีราวในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้สามารถไปเกลี้ยกล่อมทุกคนให้ดีหมดปกครองคนได้ทั้งหมู่บ้านนี้จึงยกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่นี้มันเก่งมากขึ้นอีกก็ยกย่องให้เป็นกำนันเพราะว่าคนกำนันนี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์สูงที่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสามารถทำให้คนทั้งตำบลเนี่ยรักกันได้ปกครอง

สามารถทำให้คนทั้งตำบลในหลักกันได้ปกครองคนทั้งตำบลเกลี้ยกล่อมกำผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยให้สามัคคีกันให้รักกันเขายกย่องให้เป็นกำนันด้านนายอำเภอเนี่ยก็เป็นผู้ตัดสินความที่มีความสุจริตยุติธรรมเรื่องทุกตำบลมาถึงอำเภอเนี่ยก็จะเกลี้ยกล่อมขี้คลายปัญหาได้หมดเลยเพราะนายอำเภอคนนี้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทำให้คนทั้งอำเภอมีความสุขได้นี่ได้ยกให้เป็นนายอำเภอเดี๋ยวข้าหลวงก็เหมือนกันข้าหลวงก็ยิ่งสำคัญกว่านั้นอีกสามารถทำให้คนทั้งจังหวัดเนี่ยรักใคร่สามัคคีตัดสินถ้อยความอะไรได้ดีมากเป็นคนที่เคารพเป็นที่ยกย่องของคนจึงให้เป็นข้าหลวงเป็นผู้นำมาจนถึงพวกเจ้าบ้านพันเมืองเนี่ยสมัยก่อนก็คือเป็นบุคคลผู้นำที่สามารถคนแตกแยกกันเนี่ยเอาคนมาดีกันได้คนต้องหลายพ่อพันแม่มารวมกันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีนี่เราในแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้วาจาให้คนดีกันได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอยู่คนเดียวนะต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ใครเลยนะอยู่ร่วมมิตรไม่ได้ต้องไปอยู่คนเดียวเพราะเราไม่สามารถจะไปทำให้คนเกลี้ยกล่อมให้คนดีกันได้เราไปทำที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำให้คนทะเลาะกันแตกกันนี่ถือว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะเราใช้คำพูดไม่เป็นพูดให้เขาเกลียดกันให้เขาทะเลาะกันนี่คือเรียกว่าใช้วาจาไม่เป็นปัญหาเยอะเลยปัญหาเรื่องวาจาเนี่ยในสังคมบ้านก็ดีวัดก็ดีบ้านเมืองทุกแห่งเนี่ยเพราะเรื่องจากไม่รู้จักใช้วาจาที่ให้รักใคร่สามัคคีคือบางคนเนี่ยยังไม่เรื่องเนี่ยไม่เกิดเลยก็ไปพูดซะจนเสียหายนี่ก็เป็นปัญหาเยอะบางคนเนี่ยพูดให้เขาเสียหายแล้วจริงๆก็ไม่ได้พิจารณาว่าเรื่องนั้นเกิดได้ยังไงก็พูดไปเลยทั้งตัวเองยังไม่เห็นจริงจังทำเป็นเหมือนคนเห็นหมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องแก้ปัญหาลำบากตอนนั้นเราอยู่ในสังคมเราจะรู้จักคนได้มากตรงที่ว่ามันจะทำให้เราได้เข้าใจสอนเราอีกทีจากที่เราได้คุกคีกับคนมากๆเราจะเข้าใจเยอะตอนนั้นทุกอย่างเนี้ยเราก็ควรใช้วาจาเนี้ยให้เป็นประโยชน์อยู่ด้วยกันก็อย่าให้มันมีพิษภัยเราก็พยายามไม่เอาวาจาเราไปเบียดเบียนใครบางคนในพ่อแม่ตัวเองก็เบียดเบียนทุกวันพ่อแม่ต้องร้องไห้เพราะลูกมันเยอะเลยเพราะว่าลูกใช้วาจาตามอารมณ์ตัวเองนึกจะว่านึกจะด่านึกจะพูดเลยก็พูดพ่อแม่ก็เจ็บช้ำเหมือนยิ่งกว่าถูกทุบถูกตีเพราะว่าลูกไม่ได้ใช้วาจาที่เป็นสุภาพที่อ่อนหวานให้พ่อแม่เลยแต่กลับไปพูดกับคนอื่นอ่อนหวานแต่พูดกับเพื่อนๆลุงหูพูดสวรรค์เลยแต่พูดกับพ่อแม่ไม่เคยหวานเลยครูกับพี่น้องก็ไม่เคยหวานขึ้นมึงขึ้นกูหมดแต่ไปพูดกับเพื่อนไปพูดคนอื่นเนี้ยพูดสวรรค์โอ้โหหลงเลยบางทีอะตรงกันข้ามก็มีบางคนเป็นอย่างนั้นก็มีนะคือเรียกว่าใช้กับคนที่ตัวเองอยู่ด้วยกันกลับไม่เห็นความสำคัญกลับไปเห็นคนอื่นสำคัญกว่าเขาเรียกว่าอันนี้ก็สำคัญฉะนั้นจึงว่าอยู่ด้วยกันก็ระวังวาจาให้มากคนเรามีความสมบัติเป็นผู้ดีก็คงจะพูดอะไรก็ต้องเกรงใจกันถ้ามีความเป็นผู้ดีเคยเตือนกันอยู่สมัยก่อนนี่พ่อแม่เตือนนะเด็กๆเนี่ยเขาเตือนมากเลยคำพูดเนี่ยแต่สมัยนี้ก็อาจจะเตือนแต่สมัยก่อนเขาเตือนมากเวลาคนผู้เฒ่าผู้แก่คุยคนเด็กๆเขาให้นั่งอยู่ไกลๆเลยเขาไม่ให้พูดเลยไม่สอดเข้ามาเลยเขาถ้าพูดขึ้นมาเดี๋ยวกลับแขกกลับไปก็โดนตีถ้ามาทำอะไรต่ออะไรถ้ามาพูดอะไรกับคนโตเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็โดนแหละโดนพี่น้องคิดบัญชีแหละก็คนโตก็รู้จักเด็กๆก็รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ค่อยไม่ไปก้าวร้าวไม่ไปช่วงจับคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนกันมาแบบนั้นให้ระวังเรื่องคำพูดมากเลยทีนี้เด็กๆก็เลยกลายเป็นคนเกรงใจไม่ค่อยก้าวร้าวอ่ะไม่ค่อยพูดจาอะไรก้าวร้าวเหมือนเด็กสมัยนี้เพราะว่าถูกฝึกถูกอบรมให้เกรงใจมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เ

0: ถือว่าเป็นสมบัติผู้ดีเหมือนกันแต่ทำไมนี้คนเราก็ลืมพวกนี้ไปหมดถือว่าไม่สำคัญต่อไปจะเป็นปัญหาสังคมถ้าคนเราไม่เอาใจวาจาที่มาใช้คำพูดให้มันถูกต้องเลยนี่จะเกิดปัญหาสังคมไปอยู่ที่ไหนก็จะทะเลาะกันจะมีปัญหาเรื่องคำพูดกันเพราะนั้นเราอยู่กันอย่างนี้เราก็อยู่กันแบบผู้ดีพุทธเจ้าถือว่าพระนี่ถือว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้นำเรื่องผู้ดีในสมาวาจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเพ้อเจ้อดูสิพระนี่จะหอเลาะเสียงดังก็ไม่ได้จะพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูก็ไม่ได้นี่ก็ต้องระวังตอนนั้นไม่มีใครเนี่ยใครจะพูดงั้นเขาก็ไม่ยอมรับจะพูดกับญาติโยมหรือพูดกันเองว่าหรือว่าไอ้อีมึงกูนี่พระไม่มีถือยังไงมาบวชแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ไม่ยอมรับกันก็ต้องเป็นคนที่รู้จักระวังคำพูดตัวเองไม่งั้นสังคมพระก็ไม่มีใครยอมรับเรามาอยู่วัดนี่เหมือนกันเนี่ยอยู่บ้านเราเคยใช้วาจาที่แบบพูดตามใจตัวเองแล้วมาอยู่นี่เราก็ต้องเกรงใจคนฟังเพราะคงไม่มีใครยอมรับเราถ้าเราพูดจาไม่สุภาพอันนี้เราก็ถือว่าเข้ามางี้เราก็ต้องระวังถ้ามันพูดดังไปหัวเราะดังไปเราก็ต้องเกรงใจคนที่เขาอยู่เขาต้องการความสงบก็ต้องคิดอย่างนี้คนเราถ้าไปอยู่บ้านใครถ้าไม่เกรงใจก็ไม่มีผู้ดีไม่เคยเกรงใจไม่เคยมองเห็นความสำคัญไม่เคารพในสถานที่อะไรเงี้ยก็จะทำอะไรก็ทำได้ตัวเองก็ทำได้แต่ว่าไม่เป็นที่รักของใครดังนั้นเราอยู่กันด้วยความสามัคคีเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ถือว่าทุกคนก็ให้ความรู้กันการกระทำทั้งหมดกายวาจาใจนี่เป็นสิ่งที่สอนทุกคนบางทีบางคนเราไม่ต้องไปพูดหรอกแค่เขาเดินมาเราก็ดีใจแล้วว่าเออคนนี้เขาสงบนะคนนี้เขาเรียบร้อยนะคนนี้เขาไม่ชอบพูดมากนะคนนี้เขาเป็นคนที่มีสัจจะมีวาจาที่ดีเนี่ยแค่นี้ก็สอนกันแหละอย่างบางคนเดินมาโอ้โหคนนี้นะไม่สงบเลยนะคนนี้เป็นคนไม่เรียบร้อยเลยนะคนนี้เป็นคนพูดมากนะคนนี้เป็นคนไม่สำรวมนะคนนี้พุงสั้นนะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สอนกันเลยว่าคนนี้ไม่เรียบร้อยไอ้คนเรียบร้อยมันก็เตือนมันสอนคนสอนโดยกริยาโดยที่ไม่ต้องพูดก็มีถึงว่าเห็นสมณะเป็นบุญไงว่าเห็นสมณะนี่เป็นบุญเป็นมงคลเพราะเห็นสมณะเดินมานี่เป็นบุญเป็นมงคลเพราะสมณะนี่เดินมาแบบสงบเดินแบบสำรวมเดินแล้วไม่วุ่นวายเรียกว่าเดินแบบผู้สงบก็เลยเป็นบุญที่เจอสมณะทีนี้ถ้าเราเจอคนไม่มีศีลเนี่ยเราก็ไม่มีบุญเลยเพราะเขาไม่เรียบร้อยเขาไม่สงบอันนี้ถึงว่าไม่ได้เจอสมณะเมื่อเราเข้ามาในสถานที่นี้เราทุกคนก็เป็นสมณะหมดญาติโยมทุกคนก็เป็นสมณะคือสมณะนี่แปลว่าผู้สงบไม่ใช่เป็นพระนะใครสงบก็เป็นสมณะหมดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กเป็นคนโตถ้าคนไหนสำรวมกายวาจาใจสงบนั่นเป็นสมณะทุกคนถ้าเราเจอคนไหนก็คนนั้นเป็นบุญของเราเจอญาติโยมที่ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมสงบเรียบร้อยเนี่ยนั่นแหละเจอสมณะแหละเป็นบุญแหละไม่ใช่ว่าเจอสมณะนี่พระภิกษุอย่างเดียวไม่ใช่พระภิกษุนี่ก็เป็นสมณะเป็นเชื้อหน่อของสมณะเป็นหมู่ของสมณะที่โดยมากพระก็จะต้องสงบแต่นี่ญาติโยมเข้ามาก็เป็นสมณะได้เพราะเป็นผู้สงบแต่นี้ถ้าเราไปเจอคนไม่สงบเราก็ไม่เป็นบุญเจอเขาเอะอะโวยวายไม่เรียบร้อยพูดจาวุ่นวายอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่สบายใจไม่สบายตาเพราะเห็นเขาไม่เรียบร้อยเขาไม่สงบเพราะสถานที่มันสงบแล้วเขากลับไม่สงบเราก็รู้สึกว่ามันค้านความรู้สึกอยู่ว่าเขาไม่สงบต่อสถานที่เขาไม่เรียบร้อยต่อสถานที่ เนี่ยบางคนนี่มาบวชนี่มาบวชเนี่ยมาบวชเขาสวดมนต์ก็ไม่ไปสวดเขาเดินยังกรมก็ไม่ไปเดินเขาทำวัดก็ไม่ไปทำวัดนั่งจับกลุ่มคุยพอเวลาเลิกแล้วพอเขาเลิกสวดมนต์แล้วตัวเองก็จะไปทำธุระอย่างอื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาสวดมนต์นั่งสมาธิคือเรียกว่าคนมาบวชเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยไม่มีใครว่าเราเราก็คงต้องเป็นผู้ดูแลตัวเองเป็นผู้รักษาตัวเองก็ถึงเวลาเราก็ต้องไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเราไม่ใช่ว่าพอสวดมนต์แล้วเราไม่ว่างบางคนออกไปซักผ้าไปอาบน้ำอีตอนก่อนสวดมนต์ไม่รู้ไปทำอะไรไปนั่งคุยกันจ้ะพอสวดมนต์นั่งสมาธิบอกไม่ว่างจะไปซักผ้าไปเข้าห้องน้ำไปอย่างอื่นอันนี้ก็ถือว่าเราไม่จัดเวลาไม่เป็นเองแล้วคนไม่รู้กาลเทศะไม่รู้การเวลาก็เลยไม่ได้อะไรเลยไม่ทำประโยชน์ให้ตัวเองเลยเดินไปเดินมาหลบไปหลบมาก็ไม่ได้อะไรกินแล้วนะหลบไปหลบมาก็จะ3วัน7วันสวดมนต์ก็ไม่เอาตั้งสมาธิก็ไม่เอาเดินยังกรมก็เอาอันนี้ก็น่าเสียดายเวลาที่มาแล้วก็ไม่ตั้งใจพระท่านก็บวชให้หมดเนี่ยบวชให้ทุกคนเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้ไปติดตามเข้มงวดอะไรก็ปล่อยบางคนก็สวดอยู่วันต้องวันแล้วก็เลิกไม่เอาแล้วเจอเพื่อนใหม่แล้วคราวนี้ก็คุยกันสนุกแต่ตมาก็เห็นนะนี่เพิ่งพูดเพราะเห็นโยมทำอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่บอกว่าใครก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเดิน2คน3คน4คนพอเขาสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จก็จะมีกลุ่มหนึ่งไม่ไปเราหลบหลีกอยู่ตามต้นไม้มันเยอะอะตรงไหนก็หลบได้ความจริงก็ควรนะที่จริงไม่ขี่ก็ไม่มีใครบังคับแต่นี่เรามาใหม่เนี่ยโยมก็ควรคนที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ทำงานได้ควรไปสวดมนต์ไหว้พระนะควรไปสวดมนต์ไหว้พระจะทำงานก็แล้วไปอย่างเอาเวียนเทียนอย่างเงี้ยเราก็น่าจะเวียนนะเราเป็นสาวๆเนี่ยเป็นสาวๆหนุ่มๆไม่น่าจะเวียนไม่ไหวเวียนไม่ไหวไปนั่งคุยกันซะนี่น่าเสียดายนะก็คนแก่ๆอย่างเดินง่องก็แง่งไหวเลยไอ้สาวๆไปนั่งคุยกันไม่รู้ว่าธุระอะไรกันธุระไม่หมดมาอยู่วัดยังไม่หมดธุระอะไรคุยกันอันนี้น่าเสียดายเนี่ยเขาเวียนเทียนน่าจะไปเวียนนะเขาไม่เวียนเลยไม่ได้อะไรเลยน่าจะได้วันนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะโยมนะพูดกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไม่ใช่งั้นมันเป็นหนูข้างขาวแล้ว หนูข้างขาวก็ต้องเข้าถ้ำนู้นไปอยู่คนเดียวนู้นไปอยู่กับพวกหนูพวกรังข้างขาวนี่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเขาเวียนเทียนค่ะเขาไปหลบซะเขาทำสมาธิก็ไปหลบแต่ว่าฉันเข้าเขาไม่หลบไปก่อนเดี๋ยวก็ระวังไปก่อนเข้าแสงคิวเลยดังนั้นไม่ได้เลยฉลาดดังนั้นตัวเองก็รู้ตัวเองก็ฉลาดไม่ถูกตัวเองก็รู้ตัวเองอ่ะตัวเองทำยังไงก็รู้ดูตัวเองมีเล่ห์เหลี่ยมแบบไหนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ก็บอกฉันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็มาบวชแล้วก็ต้องไปทำเป็นต้องทำเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่รุ่นแบบโง่ๆเนี่ยฮะวัยรุ่นมันต้องฉลาดสิถ้างั้นก็ใช่วัยรุ่นแบบสมัยโง่สิฮะไม่ใช่วัยรุ่นสมัยฉลาดก็การกินการอยู่ใครไม่สู้พอการเจ้ากันต่อเพราะไม่สู้ใครสวดมนต์ข้าก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาแต่กินเมื่อไรบอกข้าเถอะเมื่อไรมันจะเคาะระฆังสักที อย่างนี้ก็หลบตลอดชีวิตในคนนี้เป็นทำงานแล้วไม่เอาจริงอะจ้างก็เสียดายเงินพอไปทำงานเท่าแก่ก็เสียดายเงินบอกจ้างคุ้มเสียดายจ้างมากไปทำงานไม่คุ้มอะก็เสียดายจ้างมากไปแต่ละให้เงินเดือนมากไปเสียดายเงินเดือนเท่าแก่ถ้าบางคนเนี่ยขยันอย่างเงี้ยนะขยันมันจะออกนิสัยถ้าขยันเนี่ยถ้าแก่ให้ไปท่านนี้บอกโหเราเสียดายจังเราให้เงินเดือนน้อยคนนี้มันทำคุ้มจริงๆเที่ยวแก่ก็ดีใจว่าคนหาคนอย่างเงี้ย10คนสู้ไม่ได้คนเก่งคนเดียว10คนสู้ไม่ได้ถ้าคนไม่เก่งเนี่ย10คนสู้คนคนเดียวไม่ได้เสียเงินเดือนด้วยเสียเวลาด้วยจ้างคนคนเดียวถึงดีก็คน10คนนี่ถ้าคนเก่งนะมันก็มีพฤติกรรมอันนี้มันจะต้องไปตลอดมาบวชขยันศึกไปก็ขยันมาบวชขี้เกียจศึกไปก็ขี้เกียจมาบวชหลบๆลีกๆศึกไปก็หลบๆลีกๆมันก็ไปอย่างนี้เนี่ยไปไหนมันก็โลเลไปตามวิถีของตัวเองที่เคยทำอะไรไปยังไงก็ไปอย่างนั้นแหละมันสอถึงนิสัยเก่าออกมาแล้วก็ต่อไปอีกไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันมาบวชในฉันหลบหลบลึกลีกฉันเก่งคอยจับฉันไม่ได้แล้วฉันก็จะไม่ทิ้งนิสัยฉันจะทิ้งนิสัยไว้ที่นี่ไม่ใช่มันก็ไปมันก็ไปหลบหลบลึกลีกอีกนี่ความไม่จริงใจมันก็เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะเจอคนไม่จริงใจเรื่อยไปต่อไปเราไปเป็นผู้นำคนเราก็จะเจอคนไม่จริงใจกับเราอีกเจอคนไม่เอาจริงเอาจังกับเราเจอคนระบบลึกลีกกับเราในนี้เราก็ต้องคิดว่าเรามานี่เรามาเอาบุญแหละก็ต้องพยายามมีความเพียรอย่างกับเวียนเทียนเนี้ยก็น่าจะเวียน3รอบแล้วไม่ตายหรอกไอ้คนกวดมันไม่มาฆ่าเราหรอกมันเหยียบเจ็บหน่อยมันก็ยังดีดีก็เจ็บใจเป็นปีไปถูกเขาหลอกก็เจ็บใจเป็นปีไม่หายแม่คนกวดตำหน่อยเดียวไม่เป็นไรอ่ะถูกเขาหลอกถูกเขาโกงเจ็บใจกว่านี้อีกอันนี้คนกวดตำหน่อยเดียวไม่เจ็บเท่าไรหรอกมันเป็นไรคนแก่ให้เวียนไปก่อนคนสาวนั่งก่อน คนแก่อยากได้บุญเวียนใหญ่เลยเจ็บก็เอาคนสาวไม่เป็นไรแล้วยังไม่ถึงเวลาแต่หารู้ไหมคนเดี๋ยวนี้คนสาวๆแล้วก็เอาไปก่อนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มๆสาวๆเขาเอาไปก่อนนั่นแหละโยมบาลเขาเอาไปก่อนดื้อมากเขาเอาไปก่อนความตายไม่ได้ไปรอคนแก่นี่ก็ต้องบอกกันนะมาวัดที่เราลงเรียกๆสวดมนต์ไว้ละเขาทำอะไรก็ทำกับเขาให้พร้อมเพียงเขาจะได้เรานั้นเป็นคนได้เราไม่ต้องไปสอนใครหรอกเราสอนตัวเองเนี่ยเพียงแต่เราเรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็มองเราแล้วทุกคนก็ตามเราแล้วแต่เราไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็เป็นคนที่ทำให้คนอื่นวุ่นวายแล้วใครมองเราก็วุ่นวายใจแล้วถ้าเราสงบเนี่ยคนอื่นมองเราก็เหมือนครูสอนเลยเนี่ยเจอคนสงบเจอคนเรียบร้อยเจอคนขยันเราก็พออยากจะทำไปด้วยมันนั่งกรรมฐานเนี่ยคนโน้นเหลียวไปคนโน้นก็หลับคนนี้ก็หลับกูก็หลับมั่งดีกว่าเงี้ยคนโน้นก็ลุกกูก็ลุกก็ลุกมั่งดีกว่าเงี้ยไปห้องน้ำด้วยกันพอเจอแต่คนโน้นนั่งคนนี้นั่งปวดก็ทนหน่อยเมื่อยก็ทนหน่อยก็เลยขยันขึ้นไปเองเพราะสิ่งแวดล้อมมันดีสอนกันตรงนี้เองการภาวนาก็เนี่ยคือว่ากันไม่โกรธนะคือการภาวนาตัววันเนี้ยคือว่ากันไม่โกรธถ้าคนไหนโกรธแล้วก็ถือว่าภาวนาเขาหมดสิ้นไปภาวนาทิฏฐินวาสเตนวาปิสังกายวาวัฏันตุมังยัสมันโตนุกปังปะแตคือทิฏฐิเนี่ยเราไม่มีต่อกันที่ภาวนาตัวทิฏฐิไม่มีจะไม่ถือตัวถือตนถือเราถือเขาจะยอมแพ้ยอมอภัยยอมละยอมปล่อยยอมวางถือว่าเราจะว่ากันหนักหนาไงก็ต้องยอมรับว่าเราผิดก็ยอมผิดเพราะเราจะไม่โกรธเขาที่เขาว่าเราเราก็จะไม่แตกแยกความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ ธรรมดาไม่เคยว่าเราต้องใส่ไปฟังใครมามันจึงจะว่าเราไปหาคนไหนถูกคล้องหรือเปล่าไม่ใช่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเรายอมรับเราจะไม่โกรธเขาให้จบไปแค่นี้ก็เท่านั้นเองนั่นเลยว่าเป็นคนดีคนที่ยอมรับสัจวาจาที่ภาวนาตัวว่าไม่โกรธกันไม่ถือโทษกันตักเตือนกันได้ตอนนี้ถ้าภาวนาไปแล้วก็ภาวนาก็ทิ้งไว้ที่หลวงพ่อโตนี่พอออกไปนอกนี้จะเตือนกันไม่ได้นะครับโกรธหนึ่งก็ภาวนาก็แค่เป็นลมไปไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจกันการภาวนานี่หมายถึงว่ามีความจริงใจต่อกันมีความรักใคร่สามัคคีมีความเกื้อกูลกันแล้วก็ยอมรับเหตุผลกันไม่โกรธกันเตือนกันได้ว่ากันได้ไม่ใช่เตือนเขาครั้งเดียวแล้วเขาเตือนเรามันก็ไม่ยอมไม่ได้นะบางคนเตือนคนอื่นได้แต่ใครไม่เตือนไม่ได้โกรธ เป็นงั้นไปเราก็ต้องให้เขาเตือนเราเพราะเราก็มีข้อปกครองคนเราไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความผิดแม้แต่พุทธเจ้าเองยังถูกติเตียนยังถูกคนยอกย้อนเลยทั้งที่ท่านประเสริฐบริสุทธิ์ฉะนั้นแต่ท่านบริสุทธิ์คือใจของท่านไม่โต้ตอบนั่นเองใจท่านบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นของที่ประเสริฐฉะนั้นเราก็ทำตามท่านคือทำไม่ได้แต่เราก็มีตัวอย่างที่ดี
1: สมัยนี้คนเราก็อาชีพมันบีบคั้นทำให้เราอยู่ไกลวัดคนมาได้นี่ก็ถือว่าก็ต้องรู้วันนี้สมัยก่อนนี่คนไทยเรารู้ทุกคนรู้วันนี้ทุกคนจะต้องดิ้นรนมันจะออกจากกรงอ่ะอยู่บ้านมันอยู่ในกรงขังแต่มาวัดเนี่ยมันเหมือนนกที่ออกจากกรงทุกคนก็จะดิ้นออกจากกรงกันพ่อแม่พี่น้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมกันไว้โอ้ยบางคนที่แต่งผัดหน้าทาแป้งตัดผมเปลี่ยนตัวกันไว้รีดเสื้อผ้าซักเสื้อผ้าเตรียมกันไว้ต้องหลายวันว่าวันนี้จะออกพรรษาทุกคนก็จะแต่งตัวมาให้เป็นความสวยความงามความสุขทุกหมู่บ้านพร้อมใจกันมาวัดเหมือนนกที่จะออกจากกรงไม่มีนกตัวไหนเปิดกรงจะไม่ออกมีแต่นกง่อยนกตาบอดแต่ไม่ออกจากกรงนะหรือนกไอ้ปัญญาอ่อนเงี้ยเลี้ยงมาแต่เล็กบินไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะต้องออกจากบ้านให้ได้เพื่อไปไหนไปหาบุญที่วัดแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ทุกคนมาพร้อมใจกันที่วัดหมดใครใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่บ้านพออยู่บ้านแล้วมันก็เหมือนถูกขังกรงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมหรอกมากรงทองก็ไม่แหกไปไหนแล้วสบายทั้งที่ทุกข์ทรมานแล้วขออยู่ต่อไปบางทีวันนี้บอกวันนี้วัน3เดือนแล้วกินให้เต็มที่ดีเมาออกพรรษาเมาตายเลยไม่ได้อะไรมาตายตอนออกพรรษาได้ยงตอนเข้าไม่ตายอ่ะตอนออกพรรษานี่ตายกินซะตายเลยสีก็ตีกันบ้านพระช่องผังเลยวันเนี้ยถ้ายงมาวัดก็ดีไม่ต้องไปรับอารมณ์คนขี้เมาใช่ไหมแต่คนไหนมีสามีเมาก็ไปดึกๆหน่อยมันหลับไปก่อนหรอมันเมาเสร็จแล้วก็กลับไปที่มันด่าเราเหามึงไปไหนมาไปวัดมามันด่าเราเสียอีกแล้วก็โมโหทนมันได้บุญหายหมดก็ปล่อยเมาแล้วก็เข้าบ้านเพื่อมันก็ต้องไปตะวัน

เมื่อวานนี้วันศุกร์นี้ไปสวดศพเขาเมาตายเป็นตับไตวายตายอายุ43ไอ้คนที่ไปสวดศพนั้นเพื่อนๆกัน

ก็คงดีใจนะว่ามันเก่งกว่าไอ้คนตายพอกูกินจะไอ้นี่ตายไปคนแล้วกูยังอยู่ได้มันจะกลับว่ากูต้องกินต่อไปอีกเพราะกูคอทองแดงกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คิดจะเลิกนะโยมนะคิดว่านี่กูกินจนเพื่อนตายไปคนแล้วกูยังไม่ตายเลยกูก็ต้องกินต่อไปจนกว่ากูจะตายคนสุดท้ายก็เลยเป็นนั้นว่าก็ตายกันทีละคนละคนไปไอ้คนสุดท้ายก็ถึงได้รู้ว่ากูคนสุดท้ายเนี่ยกูเก่งกว่าเขายังไงกูก็ตายทีหลังกินกันจนตายหมดโยมไม่มีใครเลิกตายเพราะหลงผิดคิดว่าไอ้เพื่อนนั้นตายก่อนกูแสดงมันเก่งสู้กูไม่ได้แค่40ปีมันตายแหละกูต้องอยู่ไปถึงมากกว่านั้นกินเข้าไปแล้วน้ำย่อยมันเสียพอน้ำย่อยมันเสียมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตนี่สมบูรณ์ได้ไตมันเป็นเครื่องกันกรองน้ำดีทำน้ำดีน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเมื่อไตมันไม่สามารถทำงานได้มันก็อุดตันมันก็พิการก็ตายช็อกวายตายดังนั้นถึงว่าก็คือว่าเรากินเหล้าเนี่ยมันก็เหมือนยาพิษเนี่ยแต่มันค่อยๆชาช้าลงมันไม่ใช่กินแล้วปุ๊บปั๊บมันจะไปอุดไตให้ตายเลยมันค่อยๆไปทีน้อยซึมไปจนกว่าว่ามันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจึงจะทำให้ไตนั้นพิการแต่วันแรกมันก็พิการแล้วล่ะถ้าคนกินเหล้าเนี่ยก็ต้องปัสสาวะบ่อยแหละกินเหล้าเนี่ยจะต้องมีการปัสสาวะผิดปกติตามหลักการแพทย์เขาบอกว่ามันมีอะไรมีสารชนิดหนึ่งที่มันมีปฏิกิริยาที่ไปทำไตให้เป็นเปลี่ยนแปลงดังนั้นพอนักเข้ามันก็นักเข้าก็กลายเป็นพิการทางไตไปก่อนดังนั้นถ้าคนเราไม่กินเหล้าได้นี่จะอายุจะยืนมากเลยจะดีมากเลยคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่ปอดจะดีคนไหนกินสูบบุหรี่ปอดไม่แข็งแรงปอดพิการปอดน่าสงสารเพราะปอดมันถูกฝันบุหรี่เผาจนไหม้ที่เลิกแล้วก็ยังสู้คนไม่สูบไม่ได้คนแต่ก็ยังดีกว่าคนไม่เลิกแต่ถ้าเลิกแล้วเนี่ยสู้คนไม่เคยสูบบุหรี่นะปอดเขาสมบูรณ์ปอดเขาไม่พิการปอดเขาแข็งแรงคนสูบบุหรี่เป็นปอดเหล็กไม่ได้โยมคนกินเหล้าก็มันก็มีแต่โทษฉะนั้นถ้าคนเราถ้าเลิกสิ่งนี้ได้มันก็สบายนะคนจะเลิกก็ต้องมาหัดฝึกสมาธิจะกินเหล้าจะเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเล่นการพนันจะเลิกทะเลาะกับครอบครัวจะทำใจให้เย็นเนี่ยจะไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครต้องมาฝึกใจต้องฝึกเชียนใจเราอุเบกขาเป็นนะจึงจะหยุดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองได้ไม่งั้นมันก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรห้ามใจไม่มีเครื่องอยู่แล้วทำไมคนไทยเนี่ยชอบกินเหล้าจังเลยนะกินเหล้ากันกันจนเลยกินเหล้ากันจนเป็นสังคมนิยมที่เสียหายมากเลยกินเหล้ากันเนี่ยทำให้สภาพพจน์ทำให้ครอบครัวนี้เสียหายมากเลยทุกวันเนี่ยเบิดบ้านครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยพ่อกินเหล้ากันเล่นกันพนันกันถ้าคนเราคนไทยเราเนี่ยเลิกตรงนี้ได้เนี่ยจะดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังคนรวยกินไม่เป็นไรคนจนกินเนี่ยปัญหาครอบครัวจะเกิดทันทีเลยพวกที่กินเหล้าดับทุกข์กินเหล้าแก้จนเนี่ยปัญหาเกิดมากเลยฉะนั้นถ้าเราจนเนี่ยเราไม่ควรกินเหล้าไม่มีทางแก้จนได้เลยเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเล่นแก้จนยิ่งจนใหญ่เลยผู้หญิงก็ออกไปอย่างเงี้ยไปเล่นอะไรใต้หวยใต้ดินบนดินเป็นหนี้เขาจะเล่นเอาให้พ้นหนี้ได้ยิ่งหนี้ใหญ่เลยคนหมดตัวเลยถ้าคิดเล่นรวยเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าไม่สอนยิ่งเล่นยิ่งจนถ้าอยากรวยแล้วเก็บเงินไว้เถอะไอ้เก็บเงินข้าวหวยไว้เถอะรวยเก็บไว้สัก20ปีก็รวยข้าวหวยในใต้ดินบนดินเนี่ยถ้าเราเล่นไป20ปีจะจนเลยวันสุดท้าย20ปีนะ

ัวเลยก็เผลอไม่ถึงหรอกที่เล่นหลองจะรวยอ่ะฉะนั้นจะไปเพ้อฝันในเรื่องหวยเรื่องรวยอะไรเนี่ยเลิกกันเลยเลิกได้ดีที่สุดไม่สายเกินไปใต้ดินบนดินไอ้ลอตเตอรี่อะไรเงี้ยหลวงพ่อไหนดีก็ไม่ต้องไปขอหรอกบอกหลวงพ่อดีหลวงพ่อแทงเลยมาแจกลูกหลานบ้างบอกหลวงพ่อซื้อเองเลยบอกหลวงพ่อไม่ต้องลงทุนอะไรอ่ะใช่ไหมพระป่ากระถิ่นฟรีอยู่แล้วเอามาซื้อหวยแจกลูกหลานเลยถ้าหากว่าตัวเองแม่นแล้วก็อย่าให้ลูกหลานขายสมบัติซื้อหวยเลยก็จนดิถ้าหลวงพ่อถูกก็มาแจกชาวบ้านได้ถ้าหลวงพ่อผิดก็ไม่เป็นไรเพราะหลวงพ่อไม่มีสมบัติก็ของญาติโยมให้แต่ถ้าหากว่าโยมผิดจริงขายสมบัติซื้อหมดตัวเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อซื้อเองเลยแจกเลยเอาให้จมูกมันเจ๊งไปเลยแต่มาให้ลูกหลานแทงเนี่ยแสดงหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจให้ซุ่มๆเผื่อจะถูกเหมือนกันให้หลวงพ่อซื้อเองพ่อก็ไม่เอาเหมือนกันกลัวผิดนี่คนเรางมงายนะเข้าวัดเนี่ยมาขอหวยขอเบอร์กันเยอะแยะหมดแต่อาตมาถึงจะฝันแม่นอาตมาก็ไม่บอกหรอกเพราะบอกไงมันก็ไม่ถูกก็คนไม่มีบุญน่ะใช่ไหมมันก็เพี้ยนไปจนได้แหละแล้วใครจะมานั่งฝันดูล่ะอย่างบางคนมาขอหวยพระไปทุดงหลวงพ่อฝันแล้วยังบอกยังไม่ฝันมนต์นี่มนต์นี่มนต์นอนเลยเดี๋ยวจะได้ฝันบ้าหวยก็แต่นั่นนะหลวงพ่อมนต์นอนเลยจะได้ฝันเจอพระจะให้จับให้นอนเลยนะนอนแสดงว่าให้ฝันได้ด้วยตัวเองคือคนตัวเองมันก็ไม่ปกติทางจิตใจแล้วคนเพ้อฝันนะพวกบ้าๆหวยเนี่ยมันคิดผิดมันไม่ใช่ปกติบ้าแล้วฮะถ้าคิดจะเอา10บาทจะเอาเป็นเศรษฐีเลยอ่ะ20บาทจะเอาเป็นเศรษฐีมันไม่ปกตินี่ฮะแม้เขาลงทุนมาทำกินทับตายยังไม่รวยเลยฮะตัวเองก็ลงทุน10บาทเอาบุญที่ไหนมารวยนั่นเราต้องเลิกเล่นพวกหวยพวกอะไรอะไรอย่าไปงมงายอย่าไปเชื่อถือว่ามันเป็นสิ่งเปลื้องถูกได้ไม่ใช่นี่แหละมันเป็นตัวหลอกลวงเราจะทำให้เราหมดทรัพย์ทำให้เราหายนะมาล่อหลอกหลังอย่าไปเชื่อมันถ้าเราไม่มีบุญมีวาสนามันไม่ถูกหลอกหวยถูกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบางคนบางทูตจะมาช่วยสร้างวัดบอกอาตมาได้สร้างวัดจะไม่เคยเจอคนถูกหวยเลยคนถูกหวยสร้างวัดไม่เจอสักคนมีแต่คนที่ทำมาได้หยาดเหงื่อเนี่ยมาสร้างวัดไอ้คนถูกหวยสร้างวัดเนี่ยไม่เจอเลยเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็เลิกงมงายแล้วเราก็ฉลาดนะเลิกงมงายเราก็มองออกว่าคนพวกนี้คนงมงายคนไม่ฉลาดคนไม่รู้ทันคนมองอะไรไม่ออกเชื่อแบบลมๆแรงๆเป็นเศรษฐี7วันน่ะพอซื้อปุ๊บรวยเลยแหมรางวัลนั้นรางวัลนี้จะออกยิ้มในใจขอฮะพอลอตเตอรี่พออะไรพอรถไอ้ใบตรวจมาลอตเตอรี่ออกไปตรวจมากินเรียบทุกทีแต่พอซื้อปุ๊บถูกทุกทีเลยนะขยิมรางวัลนั้นรางวัลนี้คนเราต้องมองรางวัลที่1ก่อนล่ะเข้าไม่ได้ก็ที่2ที่2มันหางเลขเองดีเก่งตัวใดตัวหนึ่งแต่ผลที่สุดออกมาไม่ได้เลยกินหมดหมูโลไก่โลปลาโลเรียบกะปิหอมกระเทียมหมดหลงใต้ดินบนดินหมดกินน้ำพริกดีกว่ากล่าวว่าถูกจะเลี้ยงให้หน้าดูเลยกล่าวว่าถูกงวดนี้กูจะเลี้ยงให้ขลานกันเลยละแต่ผลที่สุดก็กลับมากินของถูกๆอีกนี่คือความคิดของคนที่ผิดทำบุญก็ไม่หวังอะไรทำบุญว่าทำยังไงเราไม่มีทุกข์กันเลยกันทำยังไงเราไม่เดือดร้อนกันเลยกันถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนในชีวิตสบายใจในชีวิตก็พอแล้วคนรวยแล้วไม่มีความสุขก็เยอะไปซื้อความสุขไม่ได้ก็มีเงินทองฉะนั้นใจเราเนี่ยสำคัญ

0: คนเล่นคนนะคนคอหวยเนี่ยน่ารำคาญที่สุดเลยมีคนคนหนึ่งเขาพระท่านคงจะรำคาญมาไปขอที่สุพรรณนะบ้านเขาอยู่เนี่ยบอกโน่นไปหาหลวงพ่อประจักษ์ฐานโน่นดันผลักมาให้เรามานั่งเฝ้าเราทั้งวันบอกว่าตัวรำคาญมาแล้วไปไหนก็ไม่ไปนั่งอยู่นั่นแหละนี่เราจะไปพักผ่อนก็ไม่ได้นั่งเฝ้านั่นแหละก็ไม่คุยอะไรคุยวนตะหวยเนี่ยเจอคนเดียวโหแค่คนเดียวเนี่ยน่าเบื่อคนขอหวยไม่มีเหตุผลเลยมานั่งเฝ้ากันเองคุยงั้นงี้คุยเรื่องของเรื่องจะให้เราบอกเลขออกมาให้ได้เงี้ยเราบอกโยมไม่ต้องมาขออาตมาอาตมาไม่มีหวยแล้วเราก็นึกว่าคนอย่างนี้ไม่ต้องกำกวมดีกว่าพูดให้รู้เรื่องไปให้ไปเลยไม่ต้องมาอีกบอกโยมไม่ต้องมาขออาตมาแล้วอาตมาไม่ส่งเสริมตอนนั้นมันน่าเบื่อน่ะมานั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าเกิดถูกสักทีตายเพราะผ่าพวกมาเฝ้าตายเลยไม่ต้องทำอะไรกันนี้ยกตีนก็นับนิ้วแล้วกันนี้ยกมือก็นับนิ้วแล้วกันนี้เป็นหวยหมดทั้งตัวเลยนี่คือความงมงายของคนแล้วก็หมดใจไม่สงบใจนี่หลอยอยู่กับหวยเนี่ยคิดจะไปหาหลวงพ่อโน่นหลวงพ่อนี่ให้แก้จนทั้งทีเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ควรส่งเสริมแต่มาไม่ร่วมด้วยนะคนเล่นหวยอ่ะเหมือนกับพระท่านมือทำไงท่านรำคาญไปทุดงอ่ะเขาปักกดเขามาขอหวยท่านก็เขียนไว้ที่กดนะพระก็ปักกดแล้วท่านก็ตื้อกดไปแล้วก็เขียนทิ้งไว้ให้คนชาวบ้านเขาไปอ่านเฮ้ยท่านบกโพยหวยไว้นี่ไงเขาอ่านไงพระทุดงไปแล้วต้องหวยใบนี้ห่อไว้ยังดีก็คลี่กันยังดีอ่านนึกว่าหวยอ่ะเขาบอกอยากรวยให้ทำมาค้าขายอยากชิบหายเล่นสามตัวมาเขียนไปก่อนไปไกลๆก่อนบอกคลี่ไหนบอกอยากรวยให้ทำมาค้าขายอยากชิบหายเล่นสามตัวร้านนี้ไม่เลี้ยงไม่เชื่องเนี่ยนึกว่าจะขายหวยไปให้พระบางองค์ก็เขียนมาเรื่อยเขียนเลขอะไรต้องเขียนตั้งคืนเนี่ยแล้วแต่แล้วพอไปแล้วลมมันก็พัดปลิวไปเลขท้ายก็ปลิวไปไอ้คนแล้วมันก็เอาเบอร์เดียวอะหมายจะเอาเบอร์เดียวถูกคนเดียวเนี่ยโหมาให้แม่นเลยอะตามไปเป็นกระบวนการจริงไอ้ที่ร้อยคนนั้นผิดหมดแต่มันไปถูกคนเดียวก็คิดว่าพระองค์นั้นให้แม่นตามไปขอพวกนี้มันเป็นพวกลาบลอยอย่าไปคิดเพ้อฝันมันไม่เหมาะสำหรับชีวิตคนทำมาหากินที่จะไปเอาร่ำรวยไม่เหมาะเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: นาพุทธหายใจออกภาวนาวโทระวังรักษาใจให้ดีใจชอบคิดใจชอบนึกคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ถ้าใจคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงมีความทุกข์ความกังวลเราก็รู้ใจตนเองเราก็วางใจไว้ให้ใจเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันให้ใจเรามีภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทคิดนึกอะไรให้เรามีสติภาวนา
1: สติรู้กาย

ที่เป็นปัจจุบันนั่งนิ่งเป็นองค์พระลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการพิจารณากายที่หมายรวมทั้งใจของเรามองเห็นเวทนาที่เป็นปัจจุบันที่เขาเกิดขึ้นกับกายใจของเราความนิ่งความเฉยความสุขความทุกข์กายใจของเรามีเวทนาใดสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาความเฉยความวางเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เฉยอยู่อย่างนั้นยินดีพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ยินดีไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองก็เป็นทุกขเวทนาปวดเมื่อยมันก็เป็นทุกขเวทนาสงบนิ่งสบายสบายก็เป็นสุขเวทนาเห็นเวทนาที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราหายใจเข้าขณะที่เราหายใจออกสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำมีการเข้าออกสมาธิจนชำนิชำนาญที่เรียกว่าวสีก็ให้เดินสติทำจิตต่อเนื่องตามปกติผู้ที่ใหม่ผู้ที่ยังไม่สงบผู้ที่ได้ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ให้ทำตามที่เราได้แนะนำไปเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นอยู่แค่ลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาแม้มันจะคิดมันจะนึกมันจะปรุงแต่งเราก็มีสติตามไปเหมือนเราเห็นสิ่งต่างๆอยู่เบื้องหน้ารู้ว่าเป็นใครรู้ว่าทำอะไรแล้วก็รู้ว่าตัวเราตั้งอยู่อย่างไรระลึกอยู่กับปัจจุบันนั่นเองไม่ต้องไปสร้างเหตุไม่ต้องไปหาเหตุสงสัยก็วางลังเลก็วางหรือแม้แต่ปรุงแต่งเราก็วางไม่คาดหวังไม่ตั้งไว้อะไรอย่างไรอยู่กับใจของเราใจที่มีลมหายใจเข้าใจที่มีลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่แต่กับลมหายใจของเรา

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ในร่างกายของเรารู้ในความคิดนึกของเราไม่ต้องออกมาเป็นอารมณ์ไม่ต้องออกมาเป็นเครื่องกังวลวางไว้กายก็นั่งอยู่ใจก็วางอยู่สติรู้แค่ลมเข้าออกก็พอพิจารณากายพิจารณาเวทนาจิตรู้อยู่กับปัจจุบันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็ลองทำความรู้รู้แล้วก็เฉยดูเสียงก็สัตว์ว่าเสียงรูปโดยสัญญาความจำได้หมายรู้มันเกิดขึ้นผุดขึ้นเราก็เฉยรสที่ปรุงแต่งรสที่ชอบใจพิจารณาให้เป็นปกติกลิ่นที่ได้สัมผัสเย็นร้อนเราก็ลองเฉยเราก็ลองวางรู้ว่ากายตั้งอยู่อย่างไรรู้ว่าความคิดนึกมันปรุงแต่งอะไรเห็นแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็วางก็พอมันจะสบายไม่สบายมันจะสุขมันจะทุกข์ก็เฉยเหมือนเราเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานในโบสถ์ใครจะมาอย่างไรเราก็มีความเมตตาใครจะมาลักษณะใดเราก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมารู้ลมที่ผ่านเข้าไปรู้ลมที่ไหลออกมา

ร่างกายของเราที่ตั้งอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่นานมันก็ต้องมีความเสื่อมไปเรื่อยๆแม้ขณะตั้งอยู่มันก็เสื่อมตอนที่เราขอบวชพระอุปัชฌาย์ท่านก็ให้เห็นในสิ่งที่อยู่กับกายของเราท่านให้มองผมขนเล็บฟันแล้วก็หนังมองให้ลึกมองให้เข้าใจเครื่องประดับตกแต่งเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะมันมีประโยชน์แล้วมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาขณะที่มันตั้งอยู่แล้ววันเวลาก็ทำให้มันมีความเสื่อมไปสุดท้ายก็หลุดไปล่วงไปตามกำลังตามเวลาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรักษาไว้อย่างไรมันก็มีวันเวลาแต่มันเมื่อหลุดไปล่วงไปเราตัดไปเราถอนออกความกังวลความยินดีมันไม่เกิดขึ้นกับใจของเราผมที่อยู่บนศีรษะเรามีความสุขยามที่มันล่วงไปเรากลับไม่ได้สนใจอะไรแค่รู้สึกแล้วก็วางพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเหมือนลมหายใจเข้าเหมือนลมหายใจออกพระองค์แสดงความเกิดความดับมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลายามที่เราหายใจเข้าไปลมหายใจออกก็ดับไปพอเราหายใจออกมาลมหายใจเข้าก็ดับไปท่านมองให้เห็นชี้เป็นปริศนาเราก็ค่อยๆพิจารณาไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆทำใจไว้ดีๆความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกอึดอัดขัดเคืองเราก็ลองวางไว้ก่อนบางอย่างถือไปมันก็หนักเราวางไว้ก่อนเหมือนเรายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์รถโดยสารยังไม่มาขบวนรถไฟที่ต้องการใช้บริการยังไม่มาเราแบกของหนักถือของหนักอยู่พอจะวางได้ก็วางสังขารของเราความคิดนึกของเราก็เหมือนกันไม่ต้องแบกไปไม่ต้องยกไปวางไว้ก่อนพิจารณาลมเข้าออกก่อนพอเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจเราก็จะเห็นสิ่งที่เราวางไว้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้

าเราเคยใช้คำบริกรรมภาวนาในการประพฤติปฏิบัติเราจะยกมาก็ได้หรือใครไม่เคยบริกรรมภาวนาจะเริ่มบริกรรมภาวนาก็ได้การใช้คำบริกรรมภาวนาคำว่าพุทธกับคำว่าโธเป็นเครื่องกำกับลมหายใจยามที่เราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธยามที่เราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโธพุทโธอยู่อย่างนี้ก็ได้พุทตามลมเข้าไปโธตามลมออกมากำกับให้รู้กำกับให้เห็นกำกับให้มีสติเห็นลมผ่านเข้าไปเห็นลมไหลออกมานั่นเองลมที่ยาวลมที่สั้นก็ขอให้เป็นลมหายใจของเรายาวบ้างสั้นบ้างยาวสม่ำเสมอสั้นสม่ำเสมอเราก็รู้เหมือนคนที่ดูคนที่เห็นขบวนรถไฟที่ผ่านหน้าไปบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นลมหายใจก็เหมือนกันให้เขาเป็นธรรมชาติแต่ละคนแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันบางคนหายใจสั้นแต่หายใจค่อยบางคนหายใจแรงแล้วก็หายใจเร็วบางคนหายใจเร็วแต่หายใจแผ่วเบาเราก็มองให้เป็นเรื่องปกติเขาแตกต่างไม่เหมือนกันเราจึงต้องอยู่กับตัวของเราแม้แต่การพิจารณาสังขารถ้าเราสามารถทำความเข้าใจตัวของเราได้เริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังปอดตับไตหัวใจลึกเข้าไปน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดโลหิตจนสุดท้ายมันกลายเป็นเสลดก็ดีเป็นน้ำเหลืองก็ดีเป็นสิ่งปฏิกูลก็ดีเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตปลงได้วางได้ในที่สุดนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโธขณะที่จิตดิ่งใกล้สงบเราจะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆบางทีก็เกิดปิติขึ้นมาบางคนลอยได้บางคนน้ำหูน้ำตาไหลเราก็มองให้เป็นเรื่องธรรมชาติพอเรายินดีพอเราเกิดความพอใจที่มากปฏิกิริยาในร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปสภาวะธรรมในจิตในใจของเราก็เหมือนกันพอมันใกล้ถึงที่มันก็จะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเราเรียกรวมๆว่าปีติสุขปีติที่นำความสุขมาให้เราก็แค่พิจารณาเหตุผลในปิติสุขเหล่านั้นแล้วก็ต้องวางการประพฤติปฏิบัติก็ต้องรู้ละรู้เฉยรู้วางนั่นเองจะยกจะเอาไปมันก็ไม่ได้เราเติมน้ำมันสถานีนี้แล้ว
เราก็ต้องขับไปข้างหน้าเมื่อน้ำมันมันหมดน้ำมันใกล้หมดเราก็ต้องหาสถานีต่อไปไม่ใช่กลับมาสถานีเดิมการประพฤติปฏิบัติมันก็เหมือนกันพอมันได้มันถึงมันก็จะเดินทางไปเรื่อยๆสติก็มีกำลังมากขึ้นปัญญาก็จะค่อยๆละเอียดขึ้นชัดขึ้นมานั่นเองต้องเริ่มจากทำความสงบซะก่อนสงบระดับหนึ่งเราก็สามารถพิจารณาอัตธรรมต่างๆได้จนจิตดิ่งนิ่งเฉยมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นในความเฉยนิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลหายใจเข้าหายใจออกวางความคิดทั้งความชอบใจไม่ชอบใจที่เรียกว่าพยาบาทะถ้าชอบก็กามฉันทะไม่ชอบก็เป็นพยาบาทะมันเกิดขึ้นได้มองให้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องไปวิตกวิจารกังวลกับเขาเพราะคนบางคนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่มีความต่อเนื่องในการเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไป

ยู่กับตัวของเราเห็นในความคิดนึกคิดอะไรก็รู้แล้วก็ดึงกลับมาอยู่ที่พุทโธไม่ว่าจะคิดอะไรจะนึกอะไรก็ให้มีพุทโธอยู่ในใจของเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้มีที่พึ่งทางใจของเราที่เป็นสรณะนั่นเองพุทโธพุทโธไปมันก็เป็นปกติในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเขี่ยกล่อมตัวของเราฝึกฝนใจของเราให้รับรู้ต่อสิ่งที่มากระทบอย่าให้จิตมันส่งออกไปกิเลสมารเทวบุตรมารขันธมารโดนแล้วแต่เป็นมารมายั่วยวนยั่วเย้าให้จิตคล้อยตามไหลไปสุดท้ายจิตก็ตกไปในอบายกายมันตั้งอยู่แต่จิตมันถอนออกกายนี้มันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็แตกดับสลายไปแต่ถ้าเราเอาใจของเรามาอยู่กับกายเราก็จะเห็นกายของเรากายที่เป็นขุมทรัพย์ในการประพฤติปฏิบัติของเราความไม่เที่ยงความตั้งอยู่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะในโลกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสุขก็ไม่จริงความทุกข์ก็ไม่จริงเหมือนกันสุขใจก็ไม่จริงทุกข์ใจก็ไม่จริงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้วันนี้อาจจะจริงสำหรับเราอาจจะใช่สำหรับเราแต่ไม่นานเมื่อวันคืนมันล่วงไปสิ่งที่เคยชอบอาจจะ

ฉยสิ่งที่เคยเฉยก็อาจจะชังขึ้นมาบางทีบางครั้งเราก็ต้องทำความเข้าใจเผื่อไว้ในใจของเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมที่เข้าลมที่ออกพุทโธพุทโธไป

ไม่ต้องเกรงไม่ต้องไปบังคับลมแค่เราตั้งกายตรงๆสติรู้อยู่ที่ปลายจมูกลมที่เข้าไปลมที่ไหลออกมาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธอยู่กับลมของเราคิดนึกอะไรก็วางวางไม่ได้ก็ตามไปค่อยๆดึงกลับมาตะล่อมกลับมาให้จิตความคิดเล็กมันอยู่กับร่องกับรอยปล่อยไปนานลองบังคับดูรู้ความคิดรู้ความรู้สึกเห็นในความคิดนึกเข้าใจในความคิดนึกเรียกว่ารู้กายรู้เวทนาจิตพิจารณานั่นเอง

ใคร่ครวญพิจารณาอัตธรรมต่างๆสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราผ่านมาประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติลองมารวมลงพิจารณาให้เป็นหนึ่งเดียวความคิดนึกต่างๆความรู้สึกต่างๆผลที่ได้เราก็มาพิจารณาให้เห็นเป็นนามธรรมปั้นแต่งปรุงแต่งให้เกิดรูปธรรมขึ้นมาสงบดิ่งนิ่งเฉยรู้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลมเข้ารู้ลมออก

ไม่ต้องไปสนใจใครหูอยู่กับเราเสียงที่มากระทบเราก็รู้รูปที่จิตมันนึกมันปรุงเราก็รู้รู้ละรู้เฉยรู้วางพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติท่านกล่าวว่านักปฏิบัติต้องรู้ละรู้เฉยรู้วางรู้แล้วก็เฉยเฉยได้วางเป็นจิตก็จะเข้าใจจิตก็จะมีความสงบเกิดขึ้นนั่นเองลมหายใจที่เราหายใจถ้าเราไม่มีลมเข้าไปไฟก็ไม่ทำงานน้ำก็ไม่ได้เดินทางดินก็ไม่ได้ทนุบำรุงไม่ได้ซ่อมแซมแม้แต่ดินเองถ้าไม่มีลมก็ไม่ไหลเข้าไปร่างกายของเราดินน้ำลมไฟจึงต้องประชุมรวมกันร่วมกันในการทำการงานนั่นเองจิตของเราก็เหมือนกัน

ขารับรู้จากอายตนะภายนอกเข้ามาสู่อายตนะภายในจิตมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็มีวิตกวิจารขึ้นมาอะไรอย่างไรแยกอะไรจัดอย่างไรใกล้ครวญดีแล้วทุกคนต่างก็มีหน้าที่การประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเท้าก็ทำหน้าที่มือก็ทำหน้าที่กายของเราก็ทำหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติเขาเริ่มเขาตั้งอยู่เมื่อเสร็จสิ้นเขาก็ดับไปนั่นเองค่อยๆวางค่อยๆละค่อยๆเฉยลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท

ผลอสติหลับไปเผลอสติพลาดไปเราก็ตั้งสติขึ้นมาพิจารณาในขณะปัจจุบันนั้นๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดการขาดสติขึ้นมาอะไรเป็นเหตุให้เราเผลอถูกนิวรณ์เข้าครอบงำเห็นเหตุรู้ผลที่เกิดขึ้นเราก็ตั้งจิตตั้งกายตั้งสติประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องจากตอนที่เราขาดหายหลุดไปจากการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพิจารณาให้ดีหรือแม้แต่คำบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเราใคร่ครวญให้ดีมันล้ำลมหายใจไหมมันเป็นลมหายใจขณะปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าเราปรุงแต่งจังหวะลมเข้าออกเราก็ต้องเห็นต้องเข้าใจนั่นเองค่อยๆพิจารณาไปพุทโธ

จิตดิ่งนิ่งเฉยอยู่สติก็พิจารณาในความเฉยนิ่งเหล่านั้นให้เห็นในสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนั้นนั้นหรือจะยกอัตธรรมต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจากสัมผัสก็ดีจากการได้ยินก็ดีจากการได้เห็นก็ดียกมาพิจารณาควบคู่ไปอยู่ในความสงบพิจารณาหลายแง่หลายมุมพิจารณาให้ดีหรือจะใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งยกเป็นตัวในการพิจารณาก็ได้ค่อยๆทำค่อยๆสร้างสงบดิ่งนิ่งเฉยก็เข้าใจได้นิ่งแล้วเกิดปัญญาขึ้นมานิ่งแล้วมีความคิดใคร่ครวญที่ดีเกิดขึ้นนั่นก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งแต่ถ้าดิ่งนิ่งเฉยไม่รู้ไม่เห็นอะไรรู้แต่ความสงบเราก็ต้องขวนขวายแก้ไขให้เกิดปัญญาควบคู่กับความสงบขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมก็คือการประพฤติปฏิบัติในลำดับต่างๆในวิธีการต่างๆท่านได้เห็นกายเลือดกายเนื้อกายที่เป็นปัจจุบันท่านได้เห็นเวทนาสิ่งที่กายเสวยอยู่สิ่งที่กายเป็นอยู่บางทีขณะนั้นเป็นทุกข์ต่อมาไม่นานก็สุขสุดท้ายก็วางเฉยต่อสิ่งต่างๆท่านก็ทรงให้เราชี้ในปรากฏการณ์นั้นๆพิจารณาให้เห็นแก่นพิจารณาให้เห็นแกนของการประพฤติปฏิบัติไม่ต้องปริปรุงแต่งเพิ่มถ้าจิตมันแสสายมันคิดนึกอะไรก็ให้กลับมาที่ตัวของเราเฝ้าสังเกตอาการกายของเราพิจารณาอาการความคิดนึกในใจของเราคิดเห็นเปลี่ยนแปลงคิดเห็นเกิดขึ้นมีอย่างไรขาดตกบกพร่องไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกสภาวะที่เกิดความสงบก็เหมือนสภาวะน้ำที่นิ่งอยู่ในแก้วใสแก้วเป็นกายที่วางเฉยสงบนิ่งน้ำก็เหมือนจิตของเราที่นิ่งเฉยสติมองเข้าไปในน้ำมองให้ถึงก้นแก้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเนื่องอยู่อย่างนั้นท่านก็ให้ค่อยๆปรับปรุงรักษาเวทนาที่เกิดขึ้นท่านก็ให้มองให้เห็นเป็นอาจารย์ในการประพฤติปฏิบัติมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นหนังเห็นละครมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นซ้ำๆสม่ำเสมอสิ่งที่ได้สิ่งที่เห็นก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับขั้นก็ต้องมีสติเฝ้าสังเกตให้ดีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไป

เอาละการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ก็สมควรกับเวลาให้เราตั้งกายตรงๆยกจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันพิจารณากายเวทนาที่เป็นปัจจุบันของเรากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาชั่วขณะหนึ่งนั้นเกิดสิ่งใดขึ้นกับกายใจของเราให้เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นขณะปัจจุบันตอนที่เราประพฤติปฏิบัติก่อนขณะประพฤติปฏิบัติในขณะประพฤติปฏิบัติหลังประพฤติปฏิบัติจนถึงปัจจุบันเวทนาสุขทุกข์เฉยเกิดขึ้นในลักษณะใดจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราด้วยสัจจะบารมีที่เรามีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอธิษฐานบารมีตั้งจุดหมายปลายทางในการประพฤติปฏิบัติตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติจนรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลของเราตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระปันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วเราก็ตั้งใจถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามรับรู้ได้อนุโมทนาบุญได้รับบุญกุศลได้ก็จงรับไปรับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ก็ขอให้ร่วมอนุโมทนาแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

สาธุอนุโมทามิอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9นะครับวัดสังฆทานถ้าเป็นข้างขึ้น15ค่ำเราก็จะมีเวียนเทียนกันแต่วันนี้ได้เวียนไหมไม่ได้เวียนเนาะวันนี้ใครเวียนเทียนแทนเราพระพิรุณเนาะเราก็มาเวียนหัวอยู่บนศาลานี่แหละนั่งๆหลับๆตื่นๆสวดมนต์หลับไหมนั่งภาวนาหลับไหม พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านเขียนไว้ที่หนังสือถ้าโยมเคยอ่านท่านเขียนว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินเคยอ่านเจอไหมเจอไหมใครยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยโยมอยู่เนี่ยท่านบอกว่าคำสวดจะเป็นยาทานะครับการภาวนานั้นเป็นยากินทำไมท่านพูดอย่างนั้นนะครับท่านก็เคยอธิบายไว้หลายวาระเหมือนกันท่านบอกว่าตอนที่เราสวดมนต์นะครับตอนที่เราสวดมนต์เป็นการรวบรวมสมาธิในเบื้องต้นนะครับบางคนเนี่ยได้คณิกะสมาธิในขณะที่สวดมนต์เหมือนกันแต่ในการสวดมนต์เราก็จะเห็นในความไม่เที่ยงของสติเราเหมือนกันถ้าเราสวดจนชำนิชำนาญมันก็จะค่อยๆทำให้เราเกิดความประมาทขึ้นมาเคยไหมครับสวดมนต์เป็นประจำทุกวันทุกวันวันดีคืนดีระหว่างที่ปากกำลังสวดจิตก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือจิตก็ไม่ได้อยู่กับความหมายแต่จิตมันส่งไปเคยไหมอาตมาสังเกตคนที่สวดมนต์เวลาที่สวดบทใหม่ๆก็มักจะพลิกหนังสือไปย่อหน้าสุดท้ายของบทสวดนั้นว่ามันใกล้จะหมดหรือยังอย่างทำวัดเช้าแหมมันยาวเหลือเกินง่วงก็ง่วงสวดมันใกล้จะหมดหรือยังพอมันอีกไกลจิตมันก็หล่นลงไปพอมันใกล้จะหมดบทนั้นจิตมันก็มีเขาเรียกแรงฮึดขึ้นมาสวดไปจนถึงบทนั้นแล้วก็จิตหนึ่งมันก็มีเขาเรียกว่ามีตัวนิวรณ์ตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าตัวอุทธัจจะกุจกุจจะความปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งในสิ่งที่มันผ่านเข้ามาทางอายตนะคือตาของเรากับหูของเราตาเราสวดในบทสวดปากเราก็เปล่งออกมาหูเราก็ได้ยินเราก็เห็นความหมายระหว่างสวดไปอาตมาถามโยมพิจารณาคำแปลไหมเคยพิจารณาคำแปลไหมโยมบอกไม่ทันนะท่านแค่สวดก็แย่แล้วเคยไหมหลวงพ่อเคยนำพระขาวทำวัดสวดมนต์อาตมายังทันเช้าเนี่ยท่านสวดช้าช้าโยมหลับตื่นมายังไม่เสร็จเลยโยมอาตมายอมรับว่าแต่มาก็หลับเหมือนกันเป็นพระขาวปี2536เป็นพระขาวตอนนั้นพระขาวมาบวชรุ่นอาสาฬหบูชา135องค์หลวงพ่อท่านลงตอนนั้นสวดที่นวกะเฉพาะพระขาวที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับท่านก็สวดช้าช้าพอวัดเย็นท่านถึงจะสปีดปกติก็เรียนถามท่านท่านบอกแกล้งมันเหมือนโยมเนี่ยเวลาพระเทศโยมก็มองนาฬิกาใช่ไหมเมื่อไหร่มันจะได้เวลาพระเองก็เป็นโยมตอนหลวงพ่อแสดงธรรมที่นวกะนาฬิกาอยู่ด้านหลังหลวงพ่อก็เห็นพระภิกษุใหม่ๆกลางพรรษาก็จะมีประชุมพระภิกษุพระก็ฟังหลวงพ่อเทศหลวงพ่อลงทุ่มหนึ่งสวดมนต์หกโมงทุ่มหนึ่งให้กรรมฐานพอสองทุ่มออกกรรมฐานเหมือนแบบนี้นั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วท่านก็ปรารภธรรม
พระก็ตอนแรกๆก็โฟกัสที่องค์ท่านสักพักมันก็เลยไปที่นาฬิกาท่านก็สังเกตแววตาว่าแสดงว่าจิตมันส่งออกนอกเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาท่านก็บอกโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกท่านไม่ต้องไปดูนาฬิกาหรอกยังไงเดี๋ยวก็ได้กลับไปนอนบางคนไปนอนแล้วก็ตื่นแต่บางคนนะ

นอนไปแล้วก็ไม่ตื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนอนได้นอนทุกคนมันอยู่ที่ว่าจะได้นอนตอนไหนแล้วตื่นเหมือนกันหรือเปล่าโยมว่าจริงไหมในสมัยขั้นพุทธกาลมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะนี่ขึ้นครองราชที่กรุงกปิลพัทนะครับต่อจากพระเจ้าสุโธทนะเพราะว่าลูกก็ออกบวชตัวหลานก็ออกบวชพระเจ้ามหานามะก็เลยขึ้นเป็นกษัตริย์วันนั้นท่านเกิดจิตตกขึ้นมาท่านเดินออกมาที่ประตูวังเห็นม้าเห็นรถม้าเห็นช้างเห็นคนเดินขวักไขว่ไปมาวันนั้นท่านเสด็จประพาสต้นเรียกว่าออกมาเป็นการส่วนพระองค์ไม่ได้มีขบวนเสด็จท่านก็คิดว่าถ้าเราเดินออกไปแล้วเกิดรถม้ามันชนเกิดช้างพาดมาเหยียบเราตายแล้วจะไปไหนเมื่อโยมออกจากบ้านโยมเคยออกจากบ้านไหมอาตมาไม่น่าถามเนาะโยมจะมาอยู่วัดได้ยังไงถ้าไม่ออกจากบ้านอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครลาศีลออกจากวัดบ้างโยมอาจจะประสบอุบัติเหตุเคยกลัวไหมสมมุติโยมหูไม่ได้แช่งโอ้ยอาตมาไม่ได้แช่งเมื่อกี้อาตมาจับความคิดได้ใครคิดว่าอาตมาควรจะตกบันไดไปไม่ได้มีใครคิดใช่ไหมพระเจ้ามหานามาคิดว่าถ้าตอนข้างหน้าเนี่ยเกิดตายไปเนี่ยคติสมัยก่อนเขาเรียกว่าคติเราจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะสมัยก่อนมีความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามคำถามที่อยู่ในใจว่าหม่อมฉันเนี่ยมีความวิตกว่าวันดีคืนดีวันไหนก็ตามเวลาไหนก็ไม่รู้เกิดความตายมาเยือนไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนแล้วกูไม่รู้ว่าจะตายในลักษณะใดเป็นโยมจะปลอบพระเจ้ามหานามะว่าอย่างไรใจเย็นๆท่านถึงที่ตายมันก็ตายใจล่มๆเป็นอย่างนั้นไหมโยมจะปลอบไหมในใครจะยกตัวอย่างบ้างจะปลอบพระเจ้ามหานามะยังไงแต่พระพุทธองค์ทรงให้สติว่าดูก่อนมหาบพิตรต้นไม้ใหญ่เมื่อมันเจริญเติบโตมันเอียงไปทางทิศตะวันออกเอียงไปหาตะวันใช่ไหมเคยเห็นต้นไม้ไหมครับใครปลูกต้นไม้กระถางบ้างที่คอนโดที่ระเบียงเห็นไหมพอเราตั้งไว้ตรงนั้นลดทุกวันมันจะค่อยๆเอียงไปหาตะวันต้นไม้ใหญ่ที่ฝังรากลงดินเมื่อมันเจริญเติบโตขึ้นมันเอียงไปทางทิศตะวันออกวันหนึ่งก็มีคนพานมาตัดรากของต้นไม้นั้นจนต้นไม้นั้นตายต้นไม้นั้นมันก็จะล้มไปทางไหนล้มไปทางไหนล้มไปทางที่มันเอียงไปถูกไหมมันเอียงซ้ายมันต้องล้มไปทางซ้ายมันเอียงขวาก็ล้มไปทางขวามหาบพิตรชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าเราทำอะไรไว้เรื่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆเมื่อยามเราละโลกนี้ไปบุญกุศลก็จะเป็นเครื่องหนุนนำตัวของเราแต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำกุศลก็เหมือนต้นไม้ที่แม้แต่ตะวันมันจะขึ้นทางทิศตะวันออกแต่มันก็เอียงไปทางทิศตะวันตกเมื่อใดก็ตามรากของมันหลุดขาดไปมันก็ต้องล้มไปทางทิศตะวันตกมหาบพิตรพิจารณาให้ดียังไงเกิดมามันก็ต้องตายละโลกนี้ไปแต่เรามาเตรียมตัวก่อนจะตายเหมือนโยมเนี่ยอาตมาเชื่อว่าโยมก็มาเตรียมตัวตายเหมือนกันถูกไหมอย่ายิ้มสิโยมโอ้ใช่พระพุทธรูปก็ยิ้มนะเห็นไหมท่านก็ยิ้มหัวล็อกกิ๊กๆเลยตอนตายถ้ายิ้มกับร้องไห้อันไหนคุ้มกว่ากัน
จบ้านี่ตะยิ้มตายพระองค์ก็เลยสรุปว่าทุกข์ใจน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกธรรมทั้งหลายไม่เป็นอนัตตาเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่พระองค์คิดไปน่ะมันยังไม่ถึงแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีสบายๆใช่ไหมครับถูกไหมโยมมาตรงนี้โยมก็มาเตรียมตัวบางคนสะสมบางคนมาส่งเสริมบางคนมาเสริมสร้างบางคนมาตอกย้ำแล้วบางคนมาช่วยลากเพื่อนไปด้วยเหมือนเมื่อสักครู่นะครับโยมนั่งกันสงบถ้ามีใครสักคนสงบจนกลนออกมาโยมว่าชีวิตทั้งเนกขัมมะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอาตมาก็กลัวนะโยมอาตมาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วทำตัวไม่ถูกเหมือนกันประมาณเกือบ10ปีมาแล้ว20ปีได้สมัยเรียนฤดูร้อนอบรมบนนี้เด็กๆอ่ะเนาะทำวัดเย็นไม่น่ากลัวเท่ากับทำวัดเช้าโยมเอ้ยนึกภาพออกไหมครับประสบการณ์เรามีใช่ไหมไอเราน่ะไม่หลับนั่งนิ่งจิตดิ่งเฉยสงบนิ่งแต่น้องอ่ะครับน้องอ่ะยกฟ้าอะไรนะเขาเลยนะยกล้อแล้วอ่ะจิตเป็นยังไงโยมเสียงกระทบหูสัตว์แต่ว่าเสียงได้ไหมใช่ไหมจิตมันปรุงไปไหนก่อนมันไปโกรธหรือมันไปเฉยก่อนหรือมันไปสังเวชก่อนสมมุตินะสมมุติว่ามีคนหลับสักคนแล้วกรนเสียงดังเอาผู้ชายผู้หญิงดีผู้หญิงดีกว่านะผู้หญิงเยอะกว่าสมมุติกรนสักสองคนตอนหูเราได้ยินจิตเราจะวางไว้ที่ไหนสมมุตินะครับสมมุติอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปศาลาสามชั้นมันต้องมีใครสักคนน่ะที่เข้านิวรณ์ก่อนเราถูกไหมเราเอาหูมาปิดไม่ทันเขากลนไปซะแล้วจิตเราไปวางที่ไหนตอนนั้นไปวางที่เสียงใช่ไหมแล้วจากเสียงไปไหนต่อมีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วใครวะเกิดอะไรขึ้นปฏิฆาสัญญาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นจิตไม่ได้คลายจากสมาธิเลยจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็ลืมตาขึ้นมาปรากฏเป็นเพื่อนรักเอ็นดูเอ็นดูปรากฏเป็นคนแปลกหน้าเย่บ้าเอ้ยปรากฏเป็นคนหน้าตาดีโถสังเวชซะอีกหน้าตาดีดีกลนเสียงน่าเกลียดเห็นไหมครับมันเกิดอาการเขาเรียกว่าจิตสังขารคือการปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อมีกายเห็นกายมันเกิดเวทนาขึ้นมาสุขทุกข์เฉยเห็นไหมครับพอได้ยินเสียงปุ๊บมันสัมผัสปุ๊บอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมมันเกิดขึ้นเกิดปุ๊บมันเกิดเวทนาขึ้นมาที่เราเรียกว่าชอบใจไม่ชอบใจกับอุเบกขาโยงอุเบกขาได้ไหมถ้าใครเดินมาเตะขาระหว่างทำสมาธิสมมุตินะครับสมมุติได้ไหมมันต้องอะไรก่อนใครวะคนมาเตะของจิตไอ้ของเราหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามีแก้วน้ำวางอยู่สามแก้วมันล้มไปสักแก้วหนึ่งจิตมันไปไหนก่อนตัวกูของกูถูกไหมครับการประพฤติปฏิบัติก็คือเทียบเคียงในลักษณะอย่างนี้นี่เองจิตมันมากระทบแล้วมันก็ส่งไปพระเจ้ามหานามะก็เป็นอย่างนั้นจิตมันกระทบตามันเห็นรูปรูปมันทำให้เกิดการปรุงแต่งที่เรียกว่าเวทนาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมากลัวตายกลัวไม่ได้กลัวตายธรรมดากลัวตายแล้วไปเกิดไม่ดีเป็นกษัตริย์แต่กลัวเพราะพื้นฐานกษัตริย์เป็นคนที่สั่งฆ่าก็ได้สั่งตายก็ได้สั่งจองจำก็ได้ต้องตัดสินอยู่ตลอดเวลาจิตมันตกไปในอบายตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือพื้นฐานของสภาวะจิตของเราเมื่อกายมันกระทบเวทนามันเกิดมันเกิดอะไรกายเวทนา
สัญญาทำแบบนี้ต้องไปแบบนั้นเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันมีเหตุนี้จึงเกิดเหตุนั้นขึ้นมาจากสัญญามันเกิดการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารขึ้นมาสังขารคนเราเรียกสังขารแทนอะไรความหนุ่มความสาวความแก่ถูกไหมครับสังขารร่วงโรยแต่จริงๆสังขารในศัพท์ก็คือการปรุงแต่งมันปรุงแต่งสติในการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าค่อยๆพัฒนาไปมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาสุดท้ายสิ่งที่นำสิ่งที่เราปรุงแต่งไปก็คือวิญญาณถูกไหมครับวิญญาณมันล่องไปในภพภูมิต่างๆพระองค์จึงบอกพระเจ้ามหานามะว่าถ้าต้นไม้มันเอียงไปทางทิศตะวันออกเมื่อมันล้มมันก็ล้มไปอย่างนั้นถ้ามันล้มไปทางซ้ายแปลว่ามันไม่ใช่มันต้องล้มไปในสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนที่โยมประพฤติปฏิบัติจนถึงณเวลานี้โยมเข้าใจไหมว่าสิ่งที่โยมได้โยมกำลังได้อะไรอยู่เห็นไหมว่าแล้วเชียวมองมาที่หมีสิครับเห็นไหมจิตกับสติมันไม่ทันเลยใครเดินมาเดี๋ยวอาจารย์น่าจะมานั่งตรงนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงอาตมาอุตส่าห์ไม่มองแล้วเชียวเออตามนี้เนาะเข้าใจไหมจริงเหรออาตมายังไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองพูดเลยโยมเข้าใจนี่โยมเก่งกับอาตมานะเดี๋ยวโยมอยากจะเข้าใจมากกว่านั้นฟังท่านให้ตั้งใจจิตจดจ่อในรูปเสียงแล้วพิจารณาเหมือนใครนะที่เป็นพุทธสาวกองค์แรกพระอัญญาโกฏัญญะตั้งใจฟังตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจนเจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจฟังมาตั้ง30กว่าปีโยมตั้งใจที่จะฟังพอได้ฟังไม่ถึงครึ่งวันก็เข้าใจสิ่งที่ตัวเองอยากจะฟังแล้วก็ใช้สิ่งที่เกิดศรัทธานั้นให้เกิดปัญญาขึ้นมาโยมมาตรงนี้เพราะโยมมีศรัทธาอยู่แล้วแหละแต่อาศัยศรัทธานั้นสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วกันด้วยบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอให้เป็นเหตุเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านรู้ธรรมเห็นธรรมโดยทั่วถึงกันในเร็ววันทุกคนทุกท่านเทอญจิบน้ำสบายสบายอาตมาจะก็จะบายบายเหมือนกันละโยมนะ ออกมีของถวายนั้นก็รับเสียหน่อย

มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกอบนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเกมโกหลวงพ่อสนองกตะพุญโยกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็ได้พบกันอีกค่ำคืนหนึ่งก็คืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ที่28ก็เป็นวันพระซึ่งในวันพระก็มีกิจกรรมของวัดสังฆทานก็คือมีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเพราะฉะนั้นอาตมาก็ได้รับมอบชนะได้รับมอบจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาแสดงธรรมให้กับญาติโยมภูมิประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดังที่กล่าวทั้งที่วัดสังฆทานแล้วก็ที่ฟังรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบารมีที่มีต่อกันนะอาตมาก็มีบารมีกับโยมแหละโยมก็เคยมีก็เรียกว่ามีกรรมสัมพันธ์กันมาก่อนเราจึงได้มาพบกันเพราะในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรบังเอิญโยไม่ได้มีอะไรบังเอิญนะเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะเรามาพบกันก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกเพราะเราก็อยู่ในโลกกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมโยหลายคนก็ผ่านเลขสองมันมาแล้วก็มีใครยังไม่ถึงอายุ20มีไหมโยมใครไม่ถึง20ไม่มีอ๋อมีละอ๋อมียังมีดีแล้วใครที่ไม่ถึง20เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในโลกมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมแล้วก็ถือว่าได้สัมผัสโลกแล้วใครที่อายุเกิน20มาแล้วนะ30 40 50 60 70 80มีไหมโยมมีไหมโยมน่าจะอยู่ข้างๆก็มีนะ80 90นะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราอยู่ในโลกมาพอสมควรแล้วนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกมาดังกล่าวแล้วเนี่ยก็แล้วแต่อายุตามที่กล่าวแต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่อายุน้อยเนี่ย10กว่าไม่ถึง20เนี่ยหรือว่า80 90แล้วที่เทียบตมากล่าวเนี่ยเรารู้จักโลกดีแล้วหรือยังอยู่เรารู้จักโลกไหมเราอยู่กับโลกมาเนี่ยเราเห็นโลกเป็นอย่างไรแต่น่าจะมาเราจะมาทำความรู้จักโลกกันคืนนี้เราจะรู้จักโลกกันก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะใน2ชั่วโมงเราจะมารู้จักโลกเราจะมานิยามโลกกันการที่เราอยู่มาเนี่ยเราจะมานิยามกันว่าโลกมันคืออะไรเพราะคนที่อายุน้อยเมื่อกี้เนี่ย10กว่าปีเนี่ยอยู่กับโลกมา10กว่าปีเนี่ยเห็นว่าโลกเป็นยังไงเราจะอยากจะรู้นะว่าแต่ละคนให้นิยามหรือให้ความหมายของโลกว่ามันคืออะไร10กว่าปีเมื่อกี้เนี่ยโยมให้ความหมายโลกได้ไหม
ได้ไหมลูกนี่หนึ่งความหมายของผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง20บอกโลกคือความสุขกับความทุกข์คนที่อายุ20ขึ้นมาโยม20ถึง30เนี่ยมีไหมโยมมีกี่คนยกมือหน่อยโยมยกมือไม่มีอ่ะ20ถึง30 30 40มีไหมโยมใคร30ถึง40มีไหมโยมไม่มีเลยอ่ะเอา40 50มีไหมโยมโอ้เยอะเลยอ่ะให้นิยามโลกสักคนหนึ่งโยม40ถึง50โลกคืออะไรโยมสักคนตอบเลยโยมเอาต้องความมั่นใจเราเลยว่ามาเลยโยมไม่ต้องอายว่าไงนะตอบไม่เป็นใครที่ตอบเป็นแทนเพื่อนสักคนโยมมีไหมผู้กล้าผู้กล้ามีไหมโยมโยมว่าไงโลกคืออะไรไม่ต้องยืนเลยแหละโยมเอางั้นแหละไม่ต้องยืนหรอกโลกคือความไม่เที่ยงสรุปก็คือโลกคือความไม่เที่ยงถูกไหมโลกเป็นอนิจจังใช่ไหมใช่ไหมโอเคมันแปรปรวน40ถึง50มีไหมโยมเมื่อกี้นี่30 40 40 50 40 50เมื่อกี้โยม40 50ใช่ไหมเท่าไหร่โยมเท่าไหร่29 40 50มีมั้ยโยมใครอายุ40 50ยกมือโยมยกมือหน่อยไม่ยกมือก็ได้แต่ใครอยากจะตอบตอบก็ได้นะโยม40 50อยากฟังความหมายของโลกว่าโลกมันคืออะไรที่เราอยู่กับโลกมันเนี่ยอายุ40 50แล้วเนี่ยโลกคืออะไรมีมั้ยโยม50 60ก็ได้เอาโยมมีมั้ยให้ความหมายหน่อยมีมั้ยโยมเอา60 70มีมั้ยโยมโยมว่าไงข้างหลังอาตมาไม่ได้ยินหรอกอาตมาไม่ได้ยินเลยข้างหลังได้ยินมั้ยโยมใครได้ข้างหลังได้ยินใครได้ยินก็เค้าเรียกว่าอะไรถ่ายทอดให้หน่อยไม่เป็นไรอาตมาจะสรุปให้ก็ได้ว่าโลกมันคืออะไรจริงๆอะโลกตามที่เมื่อกี้นี้เขาตอบมาโยกคือโลกคือความสุขความทุกข์ใช่ไหมโลกคือความไม่เที่ยงคือความแปรปรวนทั้งหลายที่โยมตอบมาเนี่ยบางคนก็อาจจะอยากจะตอบแต่ว่ายังไม่ได้ตอบแต่ทั้งหลายทั้งมวลถ้าตอบออกมาเนี่ยนะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีผิดตอบมันถูกหมดเลยแต่คำที่มันรวมโลกให้อยู่ในความหมายทั้งหลายที่เราได้ให้ความหมายกันมาเนี่ยมีคำหนึ่งที่รวมได้หมดเลยโลกคือเหตุปัจจัยโยมเชื่อไหมว่าโลกคือเหตุปัจจัยเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอาสวัคคายานดับกิเลสให้สิ้นไปพระองค์นิยามโลกว่าไงรู้ไหมโยมโลกเนี่ยคือปัจจัยการเห็นไหมโยมโลกมันคือปัจจัยการปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมโยมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยเห็นไหมโยมว่าโลกมันคือเหตุปัจจัยทำไมถึงเป็นเหตุปัจจัยเมื่อกี้ที่โยมบอกว่าโลกคือสุขคือทุกข์คือความไม่เที่ยงน่ะนั่นแหละทั้งนั้นเลยนี่คือความสุขความทุกข์นี่ก็คือเหตุปัจจัยเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเหตุมันเป็นเหตุที่เราจะต้องมารับมันทุกคนเนี่ยมีทั้งมีสุขมีทุกข์มาตั้งแต่เกิดจนตายเลยตั้งแต่เกิดจน
ถึงบัดเนี้ยแล้วต่อไปจนถึงตายทุกคนมาด้วยเหตุเนี่ยมาด้วยสุขกับทุกข์แล้วที่โยมบอกว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงนั่นก็ถูกเลยเพราะไอ้ความไม่เที่ยงมันเกิดจากสุขกับทุกข์ที่โยมทำมานั่นแหละมันจึงเกิดความไม่เที่ยงวันตอบอะไรมาเนี่ยถูกหมดเลยตามที่เราได้ประสบในโลกเนี่ยเพราะนั่นคือความจริงเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องมาวันสุขทุกข์เนี่ยเราทำมาเราสร้างโลกมานะโยมแล้วโลกเนี่ยโลกเนี่ยมันก็คือเราโลกนี่คือเราเลยนะไม่ใช่โลกมันมาจากที่อื่นโลกเนี่ยมันคือเราเพราะเราสร้างมันมาเราสร้างโลกนะโยมเพราะอะไรถ้าเราไม่สร้างสุขกับทุกข์มาเนี่ยมันจะไม่มาเกิดในโลกวันเราจะจึงต้องมาเกิดอยู่ที่โลกเนี่ยมาเกิดในโลกเนี่ยเพราะอะไรโยมเพราะในโลกมันเมื่อเราสร้างมันมาแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องมารับสุขกับทุกข์เหตุปัจจัยนั้นก็คือมีสิ่งต่างๆในโลกที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้โยมมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์เห็นไหมโยมวันโยมเกิดมาโยมจะเห็นว่าโยมมีสุขกับใครบ้างเห็นไหมคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยโยมจะสุขได้หมดเลยคนที่ว่าเนี่ยคนที่เป็นกัลยาณมิตรนี่เป็นคำคุมอีกนะคำคุมของพุทธศาสนาเรากัลยาณมิตรเนี่ยสรุปก็คือมันเป็นได้ทั้งคนทั้งสัตว์บางทีไอ้สิ่งของนั้นก็มาจากคนกับสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นคนสัตว์สิ่งของนี่แหละเป็นกัลยาณมิตรกับเรากัลยาณมิตรก็คือคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ที่ทำให้โยมมีความสุขนั่นแหละมันอยู่ในโลกนี้เห็นหรือยังโยมมันไม่ได้มาจากที่อื่นเลยมันอยู่ในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยเนี่ยที่มาทำให้เรามีความสุขเนี่ยก็มาเกิดในโลกนี้แหละเห็นไหมโยมเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเหตุปัจจัยที่เราก็เป็นเหตุปัจจัยที่ต้องมารับคนอื่นในโลกสัตว์อื่นในโลกสิ่งอื่นในโลกก็เป็นปัจจัยที่จะต้องมาเอาความรักนั่นแหละความสุขนั่นแหละมาให้เราตรงกันข้ามความทุกข์ก็เช่นเดียวกันโยมความทุกข์เนี่ยโยมก็มาเจอในโลกนี่แหละความทุกข์เกิดจากอะไรศัตรูคู่ฆ่าโยมเพราะศัตรูคู่ฆ่าเนี่ยทำให้โยมเป็นทุกข์ศัตรูคู่ฆ่าก็ตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของก็เหมือนกันทั้งหมดเลยเนี่ยคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยเพราะคนสัตว์เราเข้าใจได้ไหมแต่สิ่งของในโลกเนี่ยมีอะไรบ้างจำแนกให้ฟังจำแนกใหญ่ๆเลยที่มันจะคุมทั้งหมดนะอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศต้นไม้ใบหญ้านี่คุมเกือบทั้งหมดแล้วนะคุมทั้งโลกเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทั้งกัลยาณมิตรทั้งศัตรูคู่ฆ่ามันศัตรูคู่ฆ่าเนี่ยทำให้โยมเป็นทุกข์แต่อย่างที่อาตมากล่าวไปแล้วว่าโลกนี้เราสร้างมันมาเองเพราะไอ้สุขหรือว่ากัลยาณมิตรที่จะต้องเราจะต้องมาเจอเนี่ยนั่นแหละเราสร้างมันมาทุกข์ก็เหมือนกันทำไมจะต้องมาถูกเขาเหยียดหยามด่าว่าเขาประทุษร้ายหรือถูกสัตว์กระทำหรือสิ่งของที่เราไม่ชอบทำไมต้องเจอในโลกเนี่ยนี่แหละเราสร้างมันมาเพราะฉะนั้นเราทุกคนสร้างโลกของเรามามันโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครเลยโลกทั้งใบเนี่ยนะทั้งโลกที่เรามาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นของใครเลยเป็นของเราทุกคนทุกคนทุกคนเห็นไหมโยมเพราะเหตุปัจจัยอยู่ที่นี่หมดเลยวันโยมเข้าใจหรือยังว่าโลกคือเหตุปัจจัยเข้าใจยังโยมเข้าใจไหมวันโยมจะคิดที่โยมพูดมาบอกแล้วว่าไม่ผิดโยมบอกโลกนี้คือความสุขความทุกข์โยมบอกโลกนี้คืออนิจจังอันนี้จังไม่พอทุกขังหน้าตาอยู่ที่นี่หมดเพราะนี่คือโลกอยู่พระเจ้าตรัสโลกมีสองความหมายสองอย่างไม่ได้บอกสองความหมายนะโลกมีสองอย่างแต่ทั้งสองอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเป็นเหตุปัจจัย
ของ

สัตว์โลกทั้งหมดเป็นของสัตว์โลกทั้งหมดอย่างแรกพระองค์ตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์พระองค์แจกแจงไว้4อย่างพระองค์บอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันมีชลาเข้ามาใกล้ไม่ยั่งยืนวันมันหมายความว่ายังไงวันหมู่สัตว์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมีชลานำเข้ามาใกล้ก็หมายว่าต้องแก่หมดเลยทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกเนี่ยนะเพราะโลกคือหมู่สัตว์เพราะนั้นหมู่สัตว์เนี่ยทั้งหมดอะนะทั้งคนทั้งสัตว์นะทั้งเปรตอสุรกายสัตว์นรกเศรษฐฉานนะทั้งเทวดาพรหมนี่คือโลกนี่คือหมู่สัตว์ทั่วนี่คือหมู่สัตว์เพราะนั้นอันชลานำเข้ามาใกล้ไม่ยั่งยืนอย่างที่สองที่พระองค์บอกว่าโลกเป็นหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีใครใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครใหญ่เฉพาะตนไม่มีผู้ป้องกันนะโทษโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนวันในโลกเนี่ยไม่มีผู้ป้องกันก็คือไม่มีใครที่จะมาคอยระวังระแวดระวังเราให้เราด้วยความจริงใจวันไม่มีผู้ป้องกันเราเนี่ยต้องป้องกันตัวเองเห็นไหมโยมเราต้องรู้ทันเราเองนั่นเองเพราะในตัวเราเนี่ยมีมารทั้ง3มารใช่ไหมมีกิเลสมารมีขันธมารอภิสังขารมารเพราะถ้าเราไม่รู้นะว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นมารของเราเองเนี่ยเพราะนี่คือ3มารที่อยู่กับเรานอกนั้นก็เป็นเทวปุตมานกับมัจจุมานเพราะเทวปุตมานกับมัจจุมานเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอยู่ภายนอกแต่จริงๆมันคือสิ่งที่เราทำให้เป็นไปทั้งหมดเลยเห็นไหมโยมว่าโลกคือเหตุปัจจัยเพราะจะเป็นมัจจุมานที่ต้องมาฆ่าชีวิตเราเนี่ยก็เพราะเหตุปัจจัยที่เราทำมันมาวันที่เรามีร่างกายขึ้นมามีขันธ์ห้าขึ้นมาได้เนี่ยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกุศลกับอกุศลหรือว่าบุญกับบาปนั่นเองไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้บุญกับบาปทำให้มีธาตุสี่ทำให้มีขันธ์ห้าน่ะทำให้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันรวมเข้าเป็นกายก่อนพอมีกายเมื่อไหร่มีใจมาอาศัยอยู่ใจเนี่ยมาใส่กายแต่ใจเนี่ยมาควบคุมกายเลยเพราะกายเนี่ยมันเป็นบ่าวเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมโยมวันถ้าเรามีกายอย่างเดียวไม่มีใจเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะกายของเราเนี่ยมันต้องสรุปก็คือต้องมีใจมาเป็นผู้ควบคุมแล้วไอ้ใจนั่นแหละที่มันมีเหตุปัจจัยไปอยู่ที่นั่นนะทั้งหมดเลยนะวันที่มันมาควบคุมกายเนี่ยเพราะกายนั้นนะเป็นส่วนหนึ่งที่ใจจะมาใช้เพื่อให้มันหนึ่งก็คือมารับรู้เหตุปัจจัยก็คือรับบุญกับบาปนั่นแหละผลของสิ่งที่เราเคยทำมาที่เรียกว่าภพเพราะตอนที่เราทำเหตุปัจจัยเราก็ทำภพมานั่นแหละเพราะทำภพก็ต้องมีกายแล้วก็ตัวใจนี่แหละทำให้เกิดภพนั้นขึ้นมาให้ท่านผู้ชมเพราะนี่ไงสิ่งที่ต้องเป็นไปเพราะร่างกายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกี่ยวกับกายที่เคยทำไว้สร้างไว้มันจึงมาเป็นเราในปัจจุบันวันถ้าสี่ดินน้ำลมไฟของแต่ละคนจึงต่างกันเพราะเหตุปัจจัยต่างกันทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโยมจึง

่งก็คือร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงต่างกันเห็นไหมบางคนเกิดมาเอาสองประเภทก่อนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนี่ก็พบกรรมเป็นเหตุปัจจัยที่ทำมานั่นแหละพบที่ทำมาเพราะฉะนั้นทำไมต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดต้องเป็นผู้หญิงนี่เป็นเรื่องของกรรมเห็นไหมครับแล้วผู้ชายส่วนใหญ่จะมีความแข็งแรงมีร่างกายมีแข็งแรงกว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงอันนี้เห็นไหมเป็นเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันแต่ผู้ชายก็แข็งแรงไม่เท่ากันอีกผู้หญิงก็เหมือนกันพอพูดถึงผู้ชายก็ผู้หญิงก็เหมือนกันจะเป็นเหมือนกันตามนั้นเลยแต่ว่าต่างกันที่ตรงเป็นเพศแต่ว่าสรุปก็คือเพศชายจะแข็งแรงกว่าเพศหญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมโยม

างการที่ตรงเป็นเพศแต่ว่าสรุปก็คือเพศชายจะแข็งแรงกว่าเพศหญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมโยมแต่ก็มีผู้ชายที่อาจจะอ่อนแอมากกว่าผู้หญิงก็มีแต่ก็ในเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยแต่มันมีเหตุปัจจัยทำไมต้องเป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงก็พ่อกรรมนะก็พ่อกรรมนะวันไอ้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยก็มาจากเมื่อกี้เนี่ยมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเพราะมันจะแข็งแรงได้หรือว่าไม่แข็งแรงได้อ่อนแอได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะธาตุสี่ที่มาประชุมกันเนี่ยมันเป็นไปมันทำให้อ่อนแอหรือแข็งแรงเพราะธาตุที่มันแข็งแรงทั้งธาตุสี่ทั้งสี่เลยเนี่ยดินน้ำลมไฟที่มันแข็งแรงก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ธาตุสี่ทั้งสี่อย่างมันมาด้วยความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะซึ่งทำให้เราแข็งแรงวันดินมันก็มาจากดินที่ ที่ดีนั่นเองดินที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ดินที่บริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าร่างกายที่เป็นเราเนี่ยจะเป็นธาตุดินหมดเลยที่เป็นของแข็งนะส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเนื้อหนังเอ็นกระดูกลำไส้อะไรทั้งหลายแหละที่เรียกว่าเป็นของแข็งเนี่ยนี่มาจากธาตุดินของธาตุดินที่ว่าเนี่ยมันจะทำให้เราสมบูรณ์แข็งแรงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็บอกแล้วว่ากรรมเป็นตัวกำหนดว่าเราทำบุญมามากมันก็จะได้ดินที่มีเชื้อโรคก็แล้วกันเอาเชื้อโรคง่ายๆเลยจะพูดถึงอย่างอื่นมันก็ยากเอาว่ามีเชื้อโรคเพราะธาตุดินธาตุน้ำเนี่ยเอาทั้งสองอย่างเลยก็ได้มันก็จะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคมากหน่อยแต่ถามว่ามันไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันมีเชื้อโรคทั้งนั้นแหละเพราะไอ้เชื้อโรคเนี่ยทำให้เราเสื่อมนี่แหละมันเป็นเรื่องของอนิจจังเพราะจริงๆอ่ะธาตุสี่เดือนน้ำลมไฟมันเป็นเรื่องของอนิจจังมันเป็นเหตุของความไม่เที่ยงแปรปรวนเห็นไหมเพราะธาตุสี่ที่เรียกว่าที่เมื่อกี้หลวงอาบอกว่าเป็นดินกับน้ำเนี่ยก็ไปส่องกระจกดูเมื่อไหร่เอากล้องจุลทรรศน์มาแล้วเอาดินเนี่ยไม่ต้องตัวเราเนี่ยเอาดินธรรมดาเนี่ยเอาน้ำธรรมดาเนี่ยใส่กล้องจุลทรรศน์เข้าไปแล้วไปส่องยังไงก็เจอสิ่งที่มันมีชีวิตเชื้อโรคแหละแบคทีเรียต่างๆนะเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินในน้ำแม้กระทั่งลมแต่ลมเนี่ยบางทีมันก็ไปอยู่ในที่ที่มันมีมลภาวะนะมันก็มีสารที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคนั่นแหละอย่างเช่นไปอากาศที่มันอยู่แถวโรงงานปรมาณูก็ได้ง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆมันทำไมโรงงานไฟฟ้าปรมาณูทั้งหลายแหละต้องไปอยู่ไกลๆจากเราก็เพราะมันมีรังสีใช่ไหมของธาตุไอยูเรเนียมอะไรพวกนี้มันก็จะนั่นแหละมันจะแผ่รังสีมาได้นะด้วยอากาศด้วยอากาศก็คือลมแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของลมกองขยะทั้งหลายแหละก็เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นลมมันพัดเอามาได้เพราะถ้าสี่ดินน้ำลมไฟก็เหมือนกันไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันจะสมบูรณ์แข็งแรงมันจะดีหรือไม่ดีได้เนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมที่เราทำทั้งหมดเลยเห็นไหมว่าถ้าสี่ดินน้ำลมไฟที่มาประชุมกันเนี่ยถ้าเราทำกรรมดีไว้นั่นเองง่ายๆเลยทำกุศลไว้มากเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าทำกุศลมาน้อยทำอกุศลมามากมันก็จะเป็นผู้ที่ไม่แข็งแรงบางคนง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราก็มารู้จักโลกในขั้นต้นนี่ก่อนเพราะหลายคนก็เบื่อโลกแล้วหลายคนบอกว่าไม่เอาแล้วโลกจะกลับไปนอนแล้วนี่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรโยมความเชื่อมั่นศรัทธา

พราะความเชื่อมั่นศรัทธายังไม่พอหรือเรียกว่าบารมีนั่นแหละบารมียังไม่พอมันก็เลยเอาแหละเขาบอกก็สี่ทุ่มครึ่งให้ไปได้ฉันจะไปใช่ไหมโยมพวกเราเป็นกระลอกอ่ะถูกชี้นำมีเขาบอกว่าเขาชี้นำบอกว่าถ้าจะไปให้ไปสี่ทุ่มครึ่งนะนั่นไงเป็นเหยื่อไปแล้ว

ัมมาก็เลยมาพูดถึงโลกแทนที่จะพูดถึงโลกแบบลื่นไหลตอนนี้มาสะดุดเลยสะดุดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็เอาคนที่เขาพร้อมที่จะรู้จักโลกกับเราดีกว่าเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้จักโลกก็อยู่กับอาตมาวันกลับมาที่โลกคือหมู่สัตว์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเพราะฉะนั้นโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยเมื่อกี้บอกไว้2ข้อใช่ไหมข้อแรกโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัว ก็เลยเมื่อกี้นำไปถึงขันห้าไปเลย แล้วก็พูดถึงขันห้าเพราะดังที่กล่าวเพราะขันห้าเนี่ยเป็นตัวแปรทั้งหมดเลยเพราะขันห้าเนี่ยเป็นตัวที่จะมารู้โลกนั่นแหละถ้าไม่มีขันห้ามันจะไม่รู้โลกนั้นมันไม่มีพ่วงกันก็คือเราทั้งหลายนั่นเองเมื่อกี้ที่พูดถึงขันห้าเพราะว่านี่แหละมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่บอกว่าไม่มีพ่วงกันเนี่ยเพราะพระเจ้าตรัสว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีอวิชชาครอบงำใช่ไหมเพราะอวิชชาครอบงำเนี่ยเราจะเมาอยู่3อย่างเมาเพราะด้วยเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเราเมาด้วยวัยเมาด้วยความไม่มีโรคแล้วก็เมาในชีวิตวันนี้คือสิ่งที่เราเป็นไปตามอวิชชาครับอวิชชาทำให้เราเป็นไปตามนั้นเมาในวัยก็วัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กก็จะเป็นอย่างที่เราเคยเป็นที่เราเคยเห็นเด็กนี่แทบไม่มีความทุกข์เลยใช่ไหมโยมไม่มีความทุกข์เลยนะมีพ่อแม่คอยเลี้ยงดูเพราะวิ่งเล่นสนุกสนานนะพอถึงเวลาก็มีกินมีคนคอยอาบน้ำคอยฟอกสบู่มีคนทำให้หมดเลยนั่นคือวัยเด็กแล้วเหตุที่ว่าเมาเนี่ยมันเมาไปตามเหตุตามปัจจัยเด็กไม่ได้เมาเองแต่มันเป็นสภาพที่เรียกว่าเป็นสภาพของเด็กใช่ไหมเพราะธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างนั้นแต่ที่เป็นเด็กเพราะมันไร้เดียงสาใช่ไหมที่เราเคยได้ยินเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยอายุยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้เราเอา3ขวบเอา3ขวบเป็นเกณฑ์เลยใช่ไหมเพราะอะไรที่เอา3ขวบเป็นเกณฑ์ว่าเวลา3ขวบเนี่ยเราถึงจะไปเข้าโรงเรียนก่อนอนุบาลเขาเรียกโรงเรียนอะไรฮะเตรียมอนุบาลใช่ไหมเพราะเขาถือเอา3ขวบเนี่ยเหล็กรู้เดียงสาไปถึงเข้าโรงเรียนได้วันตอนที่เขายังไม่รู้เดียงสาเนี่ยอันนี้เป็นตามสภาวะเป็นตามธรรมชาติที่มันจะเป็นไปในเด็กดังที่กล่าวว่ารวบรวมว่ามันคือไร้เดียงสาวันเหมือนกับว่าเขาไม่รู้นั่นคือเมาไงที่เจ้าตรัสว่าเมาเพราะความที่เป็นเด็กนั่นเองความที่ไร้เดียงสาคือความที่มันยังไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแต่เรื่องไม่รู้อะไรเนี่ยอาตมามีเรื่องอีกแต่ก็ไหนก็พูดแล้วก็เอาเลยที่บอกไม่รู้อะไรเนี่ยมันมีเหตุอยู่นะพุทธเจ้าตรัสเองพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ที่เราเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยมันเป็นการดีนะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นไปตามธรรมชาติที่มันต้องเป็นไปอ่ะพระองค์เรียกว่ามันเป็นความกรุณาที่ให้เราไร้เดียงสานั่นแหละที่เมานั่นแหละที่ไร้เดียงสาที่ไม่รู้อะไรตอนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันจำได้นะถ้าสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราจำได้เลยว่าชาติที่แล้วเราเป็นอะไรมาเนี่ยยุ่งเลยนะพระองค์บอกว่ามันจะยุ่งเลยนะยุ่งเพราะอะไรยกตัวอย่างเลยอุปมาอุปไมยเลยพระองค์อุปมาอุปไมยเลยว่าสมมติเราเกิดมาในครอบครัวเนี่ยแล้วเราจำได้หมดเลยแต่กฎอยู่ว่าครอบครัวเนี่ยเกิดมีศัตรูคู่อาฆาตมาอยู่กับเราเป็นพี่เป็นน้องกับเราเนี่ย
อภิโยคถ้าเกิดมันจำได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องฆ่ากันเองอ่ะพูดง่ายเลยมันจะฆ่ากันเองเลยเพราะว่ามันจำได้ว่าอ๋อคนเนี้ยชาติที่แล้วมันเคยฆ่ากันมากับเราถูกฆ่ากันมาเพราะไอ้คนเนี้ยนี่แหละมันจะเป็นเรื่องยุ่งเลยพระองค์ตัดไว้ว่าอย่างนี้นะวันพระองค์จึงตัดว่ามันเป็นความกรุณาที่เราไม่รู้อดีตไม่รู้อดีตชาติมาก่อนเลยนอกจากคนที่ เกิดรำลึกชาติได้ขึ้นมาแล้วไปรู้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอีกนะวันไอ้เรื่องนั้นก็ทำไมพวกนั้นรู้แล้วทำไมเราไม่รู้ก็พระองค์ก็ตัดว่าอย่าไปรู้มันเลยไม่ต้องไปรู้มันหรอกถ้าไปรู้มันเป็นอจินไตยเพราะสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอจินไตยอยู่แล้วเพราะการถ้ามันรู้ชาติได้รู้ได้เนี่ยมันจะรู้เหมือนไอ้คนที่รู้ชาติได้มันครูอะไรครูไข่ไข่จะมาจำชื่อข้างหลังได้คำหนึ่งครูอะไรไข่ไข่นี่อยู่นครสวรรค์ที่เกิดมาจำชาติได้นะที่ว่าถูกยิงตายเขาก็รู้ด้วยว่าเขาถูกยิงตายยิงตายที่ไหนนะเขาก็รู้ด้วยจำได้มันแหละเป็นเรื่อง มันเป็นเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราฟังเรื่องเขานะเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้คาดแขนนะเขาไม่ได้คาดแขนเพราะคนที่รู้ได้มันจะมีเหตุปัจจัยอยู่แบบนั้นเหมือนกันนะเพราะคนที่เหมือนกับคนที่มาแล้วรู้ชาติได้อย่างที่กล่าวแล้วถูกใครฆ่าถูกอะไรมาเนี่ยเขาไม่อาฆาตแค้นเพราะว่าเขาคนเหล่านี้เหมือนกับเข้าถึงธรรมจริงๆก็เข้าถึงธรรมก่อนตายแล้วแหละก่อนที่เขาจะถูกยิงตายเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นคนมีศีลมีธรรมก็จะรู้ว่าเหตุที่เป็นไปเพราะเป็นเรื่องของกรรมเห็นไหมว่ากรรมที่เราทำมาวันเกิดมาในทุกชาติเนี่ยเราใช้กรรมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราที่เกิดมาเนี่ยนะบอกแล้วว่าไม่ได้บังเอิญมันมาใช้กรรมแล้วกรรมมาจากไหนก็เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเราสร้างมาทั้งหมดเลยเพราะบอกแล้วว่ากรรมมาอยู่ในโลกนี่แหละเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยก็คือกรรมนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราต้องมารับมันแต่เหตุปัจจัยกระดังที่กล่าวว่าเหตุปัจจัยที่ทำกรรมที่ทำต้องมารับในโลกเนี่ยเพราะไอ้คนที่มีเหตุปัจจัยกับเราก็มาเกิดอยู่ในโลกเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกรรมเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้เห็นหรือยังโยมเพราะโลกเนี้ยถ้าไม่มีกรรมสักอย่างเดียวเราจะไม่รู้จักโลกเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเหตุปัจจัยเนี่ยคำว่าปัจจัยการที่พระองค์ตัดเห็นไหมมันหนีไม่พ้นเรื่องนี้โยมมันหนีไม่พ้นเรื่องปฏิจจสุบัติด้วยเพราะปฏิจจสุบัติเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยมาตั้งแต่ตัววิชาเนี่ยมีอวิชชาเป็นปัจจัยเห็นไหมคำว่าปัจจัยเกิดแล้วมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนี่เห็นไหมมันก็ต่อกันมานะปฏิจจสุบัติเขาเรียกว่าธรรมซึ่งอาศัยการเกิดเพราะพระองค์เคยตรัสว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเห็นหรือยังอยู่ธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระองค์สาธยายหรือบรรยายเหตุและความดับของธรรมนั้นเห็นไหมโยมวันมันมีเหตุเกิดก็มีเหตุดับสองอย่างวันอย่างปฏิจจสุบัติเนี่ยก็มีสายเกิดคือทุกข์กับสมุทัยสายดับก็คือนิโรธกับมรรควันทุกธรรมเนี่ยมีการเกิดมีการดับแล้วบางทีก็ใช้คำที่มันแผลงออกไปก็เล่นคำเพราะงั้นก็ว่าปัจจัยเนี่ยมันเป็นผลของเหตุเห็นไหมนี่เล่นคำปัจจัยเป็นผลของเหตุเพราะถ้าไม่มีเหตุจะไม่มีดับเพราะดับเนี่ยมันเป็นผลของเหตุเห็นไหมโยมวันนี่ไงที่พระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปัจจัยการวันปัจจัยการคือปฏิจจสมบัติที่กล่าวแต่ว่ามันมีเหตุมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเกิดตามมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยแล้วเวลาที่ดับมันก็ดับจากไอ้ตัวที่เป็นสิ่งที่ตามมาทำให้ไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดดับก็อย่างเช่น
อวิชชาเนี่ยทำให้เกิดมันเป็นตัวทำให้เกิดพวกเราเกิดมาจากอวิชชาหมดเลยสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาจากอวิชชาหมดเลยอวิชชาเป็นตัวต้นแต่เวลาดับเห็นไหมโยมมีอวิชชาแล้วเป็นมีสังขารมีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาดับมันก็ดับขึ้นมาเพราะเมื่อกี้พูดถึงนามรูปว่าถ้านามรูปดับวิญญาณก็ต้องดับวิญญาณดับสังขารดับสังขารดับอวิชชาต้องดับนี่คือปัจจัยการเหตุปัจจัยจิตเป็นเช่นนี้เพราะดังที่กล่าวแต่ว่าพระองค์จึงกล่าวว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพูดแค่เหตุนั่นแหละเพราะมีเหตุแล้วมันจะมีดับนั่นเองมันจะมีผลของเหตุต่อแต่ว่าพิจารณาพระองค์ให้พิจารณาเห็นไหมพระองค์บอกพิจารณาพระองค์พิจารณาเหตุและความดับของธรรมนั้นๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกธรรมเกิดแต่เหตุก็จริงแต่ว่ามันต้องพิจารณาตัวเหตุและตัวดับเพราะฉะนั้นนั่นคือผลของเหตุนั่นเองวันมีเหตุตัวเดียวแต่มันจะพ่วงไปถึงตัวดับด้วยเพราะว่าพวกมีกล่าวแต่เหตุท่านผู้ชมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพอมีเหตุแล้วมันมีความดับอยู่ในตัวของมันพอเข้าใจนะเพราะเรามีเราเห็นไหมเราก็ต้องมีเหตุนะว่าเหตุของเราเนี่ยสรุปง่ายๆเราก็ต้องตายเรามีเกิดเราก็มีตายนั่นเองง่ายๆนะแต่กระบวนการที่มันเป็นในเรื่องของเหตุทั้งหลายที่เราจะต้องมารับรู้ต้องมาใช้นะมันนี่แหละวันนี่คือเหตุและปัจจัยที่ต้องเป็นไปนะมันเหตุปัจจัยยังไม่หมดในที่พระองค์ตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยเราเป็นหมู่สัตว์วันสี่อย่างหลักๆนะเมื่อกี้ไม่มีผู้ป้องกันเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวเพราะมันป้องกันคนอื่นมาป้องกันเราไม่ได้เราต้องป้องกันตัวเองไม่อยู่พ่วงกันเพราะเราต้องป้องกันตัวเองเพราะการที่เราต้องป้องกันตัวเองได้เนี่ยเพราะเรามารู้สิ่งที่พระเจ้าตรัสนั่นแหละถ้าเราไม่พบพุทธศาสนาเราไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ที่พระองค์ตรัสนี่ที่เขามีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเปิดสิ่งที่มันคว่ำให้หงายขึ้นมาไอ้สิ่งที่คว่ำอยู่ความไม่รู้เนี่ยแต่พอหงายขึ้นมาแล้วมันจะได้รู้นะเพราะสิ่งที่พระองค์หงายขึ้นมาในศอกของที่คว่ำเนี่ยก็คือโลกเนี่ยให้พระองค์มาเปิดโลกอย่างนี้เห็นไหมโยมนะเพราะพระองค์มาเป็นผู้ทำให้โลกเนี่ยมันมีอะไรพระองค์มาแจกแจงไว้หมดเลยมาให้เรารู้หมดเลยนั่นเองเพราะถ้าเกิดไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่รู้โลกเราจะไม่รู้ความเป็นไปของโลกแล้ววันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนี่คือถ้าเราพิจารณาตามเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยว่าอ้อโลกมันเป็นเหตุปัจจัยจริงๆมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะไม่มีผู้ป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนก็ตนนั่นแหละทําโลกขึ้นมาเห็นหรือยังโยมกิเทศมาพูด เรานี่แหละทําโลกขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ทํากรรมเราไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยเราไม่มาเห็นโลกหรอกเราไม่ได้เกิดในโลกหรอกเพราะเห็นหรือยังว่าเราสร้างโลกอ่ะเรานี่เป็นคนสร้างโลกไม่มีใครมาสร้างหรอกเราสร้างโลกขึ้นมาเองนะเห็นไหมโยมแล้วเราสร้างโลกได้ผมมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ดับโลกได้เห็นไหมโยมก็ดับโลกเป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะไม่มาเกิดอีกนั่นไงเห็นหรือยังโยมเพราะนั้นเพราะนี่ไงไอ้โลกมันอยู่ที่ไหนเพราะสรุปง่ายๆโลกมันก็คือเราเนี่ยเราก็คือโลกเห็นไหมโยมเพราะนั้นไม่มีพวกกันไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนเพราะโลกก็คือเราคือสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกโดยเฉพาะคนกับสัตว์มันคือสัตว์โลกเห็นไหมต่อมาโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องจากสิ่งทั้งปวงไป

ฮะโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเห็นไหมโยมจริงไม่จริงจำต้องจากสิ่งทั้งปวงไปก็เหมือนกับตอนเราตายอ่ะเราเอาอะไรไปได้บ้างอยู่เห็นไหมไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยแม้กระทั่งไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เป็นกายร่างกายของเราเนี่ยเรายังเอาไปไม่ได้เลยมันต้องกลับคืนเข้าสภาพเดิมของมันกลับคืนสภาพเดิมกับร่างกายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็แตกสลายกลับไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมเห็นไหมเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างฮะไม่มีอะไรเป็นของตนไม่จำต้องจากตามต้องจากสิ่งทั้งปวงไปเห็นไหมเพราะสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเราเลยในโลกเนี้ยเพราะนั้นไปยึดไปยึดบ้านยึดที่ดินเนี่ยที่ดินน้ำหรือยึดบ้านยึดที่ยึดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายแหละยศยนต์เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆหรือว่าอิทธินิสัยและธาตุน้ำอากาศไปยึดบางคนยึดหมดเลยเพราะมันยึดไม่ได้โยมตายไปแล้วกลับสืบสภาพอยู่ที่เหตุปัจจัยกลับไปอยู่ที่ในโลกนี้หมดเลยก็เป็นเหตุปัจจัยของคนอื่นต่อไปเป็นเหตุปัจจัยของลูกหลานต่อไปถ้าเอาไปไม่ได้เพราะนั้นไม่มีอะไรเป็นของตนเห็นไหมโยมเราไม่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรเลยทั้งร่างกายเราเองก็ไม่ใช่โลกคือหมู่สัตว์อีกข้อหนึ่งโลกคือหมู่สัตว์ไม่พ่องอยู่เป็นนิดพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุตัณหาพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุตัณหาพ่องอยู่เป็นนิดเขาเป็นคำอุปมาอุปไมยนะพ่องอยู่เป็นนิดก็คือรู้ไม่ทันเรารู้ไม่ทันตัวเองรู้ไม่ทันตัวเองไอ้รู้ไม่ทันตัวเองอ่ะแล้วไม่รู้จักอิ่มอีกก็คืออยากได้ในเรื่องของตัณหาเนี่ยจริงๆอยากได้มันก็เป็นตัณหาแล้วแหละไม่รู้จักอิ่มเนี่ยก็คือมันอยากในตัณหานั่นเองอยากตัณหามี3อย่างเนี่ยอยากในกามคุณ5กามคุณ5คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยอาตมาเคยอุปมาอุปไมยให้หมดแล้วรูปก็คืออะไรก็คนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยเสียงอ่ะเสียงก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละกลิ่นน่ะเหมือนกันมาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยรสเหมือนกันสัมผัสเหมือนกันมาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เลยดังนั้นสรุปได้เลยว่ากามคุณ5มันคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เห็นมั้ยว่านี่คือตัณหาอย่างที่1นะคือกามตัณหานะกามก็มันลดรูปกามคือกามคุณ5นั่นแหละนะเพราะนี่คือตัณหาอย่างที่1อย่างที่2ก็คือภวะตัณหาภวะคืออะไรความอยากได้อยากมีอยากเป็นรวมหมดเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมอยากได้ในรูปธรรมอยากได้อยากมีในรูปธรรมอยากเป็นนี่เรื่องของนามธรรมเพราะฉะนั้นอยากมีอยากได้เนี่ยมันอยากได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมแหละก็นั่นแหละโยมเป็นเรื่องของภวะต่อมาวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในทั้งรูปทั้งนามเมื่อกี้ในกามคุณ5นั่นแหละเพราะกามคุณ5เนี่ยคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเป็นนามธรรมคืออะไรก็คือไอ้โลกธรรม8นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทานี่8ข้อแล้วจริงๆนะไอ้นามธรรมเนี่ยมันก็มาจากรูปธรรมนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะลาภก็มาจากคนทำเนี่ยไปกับพฤติกรรมที่เราทำมายศก็เหมือนกันเราเขาตั้งกันขึ้นมาแล้วให้เราไปมีการเข้าไปอยู่ในยศนั้นอย่างเป็นตำรวจเป็นทหารให้มีการเข้าไปหาไอ้นามธรรมตัวนี้ด้วยการมีการสอบมีการสมัครอะไรกันเข้าไปแล้วก็สอบเข้าไปแล้วก็ครบสามารถสอบได้ก็ไปบรรจุก็มียศมีตำแหน่งขึ้นมาใช่ไหมนี่คือจริงๆนามธรรมก็

าจากเรานี่แหละไปคิดมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้เป็นไปแต่ความที่คิดขึ้นไปก็แยบคายพอสมควรมันสามารถที่จะทำให้มีการดำรงอยู่ในความเป็นหมู่เป็นเราเป็นกลุ่มของเราขึ้นมาได้นะว่าโลกคือหมู่สัตว์ว่ามันเป็นหมู่อย่างคนเราก็อยู่เป็นหมู่พวกมดพวกปวกอะไรก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่สัตว์ทั้งหลายแหละก็อยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้นะหมาหมู่เงี้ยพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าก็อยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่เป็นไรละขายเครื่องนิดหน่อยอาตมาก็แพ้ลมนะโดนลมมากๆก็จะไอแพ้ลมก็เอายาแก้ไอมาแต่มันก็ปิวก็ไม่เป็นไรแต่ลดลมไปแล้วก็มันก็ยังไม่ไอเดี๋ยวถ้าไอแล้วก็ค่อยลงไปเอาก็อันนี้นะพองอยู่เป็นนิดใช่ไหมรู้จะไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุตัณหามันพูดถึงตัณหาไปแล้วไอ้ที่พองอยู่เป็นนิดก็คือนั่นแหละ ไม่เข้าใจวันเป็นไปเรื่องของตัณหา ไม่รู้จักอิ่มก็เพราะว่าอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณห้านะแบบที่ไม่รู้จักพอนะ อยากได้ก็ไม่รู้จักอิ่ม ไม่อยากได้ก็ไม่รู้จักอิ่ม เราเป็นทั้งหมดนิยมเป็นทั้งคนทั้งสัตว์นะฮะ

มันไม่หายอาตมาก็เลยต้องไปเอายาขอน้ำโยมเอาน้ำให้อาตมานะก็เป็นธรรมชาติแล้ววันนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยน

ันนี้ก็คือโลกคือหมู่สัตว์เห็นไหมพระองค์ยกขึ้นมาโลกมันคือหมู่สัตว์อันนี้เพราะมีหมู่สัตว์มันเป็นเหตุปัจจัยหลายหมู่สัตว์เราก็ต้องมาเห็นไหมมันมาเป็นผลที่เราจะต้องมารับมันนะเป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกนี้หรือยังเพราะฉะนั้นที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้นะเพราะไอ้เหตุที่ทำมาเนี่ยมันจึงต้องมีผลมีผลเพราะผลทั้งหลายแหละอยู่ในโลกนี้หมดเลยนะเพราะเหตุที่เราต้องเกิดมารับมันมามีขันห้ามารับขันห้านี่ก็เป็นเหตุไม่งั้นมันจะรับผลของเราไม่ได้ผลที่ทำมาเพราะผลทั้งหลายแหละเจ้ากรรมนายเวรมารออยู่แล้วกัลยาณมิตรก็มารออยู่แล้วพร้อมที่จะให้สุขให้ทุกเราเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือโลกคือหมู่สัตว์เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอิทธิดีไซน์และท่าน้ำอากาศเนี่ยก็เป็นผลของเหตุนั่นแหละมันก็มีมานะเพื่อที่จะให้มันมารับไอเหตุต่างๆที่มันเป็นผลที่เราต้องรับเนี่ยทั้งหมดเลยมีหินมีดินมีแร่ธาตุมีน้ำอากาศที่มันต้องเปลี่ยนไปพร้อมกับกัลยาณมิตรหรือว่าศัตรูคู่ฆ่าที่มันคู่กันไปกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะอย่างเช่นว่าบางทีสิ่งต่างๆที่เป็นอิทธิดีไซน์และธาตุน้ำอากาศเนี่ยมันก็มาจากกัลยาณมิตรกับศัตรูคู่ฆ่าอย่างเช่นเราเกิดมาเรามีพ่อแม่พ่อแม่มีที่ดินเห็นไหมพ่อแม่มีที่ดินครอบครองพ่อแม่เห็นว่าเรามีวัยสมควรหรือเห็นว่าพ่อแม่จะไม่อยู่กับเราแล้วจะจากไปแล้วเนี่ยยกที่ดินให้เราเห็นไหมโยมเพราะและธาตุน้ำอากาศทั้งหลายแหล่นี่ก็เป็นเหตุปัจจัยที่มันจะมาสู่เราเห็นไหมโยมเพราะแต่ละคนแต่ละคนก็ดังที่กล่าวมันว่าเหตุปัจจัยต่างกันนะเพราะนั้นบางคนก็พ่อแม่มีที่ดินมากก็มีที่เป็นร้อยไร่บางคนมีน้อยหน่อยบางคนมีห้าไร่สิบไร่บางคนมีงานเดียวเห็นไหมโยมเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งหมดโยมนะวันนี้คือโลกเพราะเราต้องเข้าใจโลกวันโลกเกิดจากเราถ้าเราไม่สร้างโลกเราก็ไม่เจอโลกนี่สรุปไปเนี่ยที่เป็นตัวหลักตัวใหญ่ก่อนเลยนะแต่ถ้ายังมองไม่เห็นก็พิจารณาต่อไปอีกพระองค์กล่าวถึงโลกอีกอย่างหนึ่งโลกคือแผ่นดินให้ประโยชน์โลกคือแผ่นดินสวยสดประการตาดุจราชรถพงศ์บอกว่าโลกเนี่ยมันมีความสวยงามเหมือนราชรถราชรถคืออะไรโยมราชรถคือพาหนะของพระราชาใช่ไหมโยมเพราะสมัยที่พระองค์เกิดมามีราชรถมันไม่มีรถยนต์แบบสมัยนี้วันราชรถสมัยนั้นน่ะพระราชาราชรถของพระราชามันต้องเหมาะสมกับพระราชามันคู่ควรใช่ไหมโยมวันราชรถของพระราชาเนี่ยมันสวยสดงดงามเพราะเขาแต่งตั้งแต่ทำเกวียนขึ้นมาเนี่ยนะเกวียนนี่ก็โอ้โหทำล้อขึ้นมาให้มันทำด้วยความประณีตอะล้อก็มีการทำจากไม้เนี่ยโอ้โหไม้ต้องเป็นไม้อย่างดีมาแล้วต้องแกะสลักอย่างนั้นอย่างนี้ให้ดีตั้งแต่ล้อตั้งแต่ตัวราชรถจะบอกว่าเกวียนก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเป็นของพระราชาเขาไม่เรียกเกวียนเพราะเกวียนมันใช้ทำนาใช้ขนของใช้ขนสิ่งอุปกรณ์การเกษตรแต่ว่าถ้าเป็นราชรถเนี่ยมันเป็นที่ประทับของพระราชาที่จะใช้เดินทางไปนู่นไปนี่ไปราชการหรือว่าไปรบราชรถเนี่ยใช้รบเลยสมัยก่อนมันก็ประดับประดานอกจากพิธีพิถันในเรื่องของโครงสร้างที่เอามาไม้ต้องมาประดิษฐ์ประดอยมาปานี่ทำนั่นก็มามีกระจกมีอะไรมาแต่งกระจกสีอะไรเข้าไปอีกมันสวยงามเพราะถ้าราชรถเนี่ยก็จะรู้กันเป็นของใช้ของราชาเนี่ยมันจะสวยงามนั้นพระเจ้าตรัสว่าโลกเนี่ยคือแผ่นดินเนี่ยมันสวยสดงดงามเหมือนราชรถเพราะมัน
ที่ว่าโลกเหมือนราชรถเพราะอะไรเพราะโลกมีสิ่งสวยงามนั่นเองมีอะไรบ้างอยู่อิฐหินดินทรายและทำงานมาอาดนั่นแหละแล้วก็มีภูเขามีต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่มันทำให้สวยงามใช่ไหมเพราะถ้าโลกมันเรียบไปอย่างเดียวเนี่ยไม่มีภูเขาเลยมันก็จะดูแบบธรรมดาเห็นไหมโยมแต่ถ้ามันมีภูเขามีต้นไม้สูงบ้างใหญ่บ้างมีแม่น้ำลำธารที่มันให้ความรู้สึกเราได้ให้ความรู้สึกกับสิ่งที่ร่างกายอย่างที่5ที่มันไปกระทบเนี่ยทำให้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้มันนี่ก็เรียกว่ามันจะทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้น่าอยู่แต่ถ้ามันเห็นด้วยตาอย่างที่พระเจ้าตัดเนี่ยมันดูแล้วสวยงามมีแม่น้ำสลับมีต้นไม้มีภูเขามันสวยงามเพราะนี่คือโลกที่พระองค์ตัดว่าเปรียบเหมือนราชรถยังไม่หมดคำกล่าวพระองค์ยังไม่หมดโลกคือแผ่นดินสวยงามอย่างดังราชรถแต่ไม่มีคำต่อแต่มีคนเขลาหมกอยู่แต่มีคนเขลาหมกอยู่นะที่กล่าวอย่างนี้เพราะอะไรคนเขาก็คือคนโง่ใช่ไหมวันมีคนเขาหมกอยู่ก็เพราะว่าเราเนี่ยโง่ทุกคนเลยพอเกิดมาแล้วถูกอวิชชาครอบงำเพราะอวิชชามันแปลว่าความไม่รู้จริงลุ่มหลงมัวเมาเพราะมันลุ่มหลงอยู่ในมันลุ่มหลงว่าร่างกายนี้เป็นของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นโลกที่เป็นแผ่นดินที่สวยสดงดงามเนี่ยแต่มีคนเขาหมกอยู่เนี่ยดังราชรถมาเกยนะมีคนเขาหมกอยู่เนี่ยเพราะไอ้คนเขานั่นแหละมันเห็นว่าโลกเนี่ยสวยงามคนที่เป็นคนข่าวดังที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเพราะถูกอวิชชาครอบงำนั่นคืออวิชชาคือความไม่รู้จริงใช่ไหมแต่พระเจ้าเนี่ยหมดอวิชชาพระเจ้ามีวิชาแล้วไม่มีอวิชชาเนี่ยมีวิชาวิชาคือความรู้จริงรู้จริงรู้แจ้งเพราะฉะนั้นมันจะไม่สวยสดงดงามนั่นเองเพราะโลกเนี่ยถ้าคนที่มีวิชาแล้วเนี่ยมีปัญญามีวิชาจะเห็นว่าโลกเนี้ยไม่ได้สวยสดงดงามเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่คนเขาจะเห็นว่าโลกเนี้ยไม่สวยงามก็ดังที่กล่าวพระพุทธเจ้าเห็นว่าโลกนี้ไม่สวยงามไม่ใช่แผ่นดินโลกเนี้ยก็คือโลกเป็นแผ่นดินก็จริงแต่ว่าเอาความอุปมาอุปไมยที่พระองค์กล่าวต่อนั่นเองเพราะมันไม่สวยงดงามแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดทุกข์นั่นเองพอเกิดมาอยู่ในโลกเนี้ยมันทุกข์ทั้งนั้นจะที่บอกว่าสุขแล้วเนี่ยสุขไม่เที่ยงสุขที่แปรปวนสุขที่เจือมิตรสุขที่มันเป็นอนิจจังนั่นเองใช่ไหมครับเพราะอะไรอย่างเช่นสุขนี่มันคือเวทนาสามอย่างเนี่ยมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาทีนี้อย่างสุขเนี่ยนะสุขที่บอกว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนมันเจือมิตรเพราะอะไรเพราะไอ้สุขมันคืออะไรสุขคือสิ่งที่มีการกระทบทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งเฉยๆนี่แหละทั้งสามอย่างด้วยมันมีการกระทบยังไงกระทบระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเพราะตัวกระทบมีอีกก็เป็นเรื่องของนามขันธ์ก็คือวิญญาณตัวหนึ่งนามขันธ์มี4อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีวิญญาณเป็นตัวไปกระทบมันมันอายตนะภายในคืออะไรก็คือสิ่งที่มีอยู่ในขันธ์5เราก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างมันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไปกระทบกับอายตนะภายนอกก็คือคู่ของมันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับได้กลิ่นจมูกคู่กับให้กินลิ้นคู่กับรับรสกายคู่กับสัมผัส
จิตคู่กับนึกคิดใช่ไหมเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกใช่ไหมเพราะมันระหว่างอายตนะภายในคือร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจิตร่างกายจิตใจของเราเนี่ยไปกระทบกับรูปเสียงสิ่งแล้วรูปกลิ่นเสียงสัมผัสนึกคิดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันทำงานด้วยวิญญาณวิญญาณเข้าไปจริงๆวิญญาณเนี่ยเป็นตัวไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกลิ้นกายใจเพราะวิญญาณไปเกิด66ช่องทางนี่หนึ่งในร่างกายจิตใจเราแต่พอมันไปรู้ภายนอกไปรู้อายตนะภายนอกเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกเนี่ยก็มันรู้ด้วยวิญญาณอีกนั่นแหละวิญญาณมีตัวรู้แต่มันแปลสภาพเป็นจิตใช่ไหมเราเคยได้ยินจิตใช่ไหมแต่ตัววิญญาณกับตัวจิตเนี่ยตัวเดียวกันเป็นตัวรู้แต่วิญญาณเป็นเรื่องของการเกิดดับถ้าเอาให้เข้าใจวิญญาณเป็นเรื่องของการเกิดดับเพราะวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเกิดดับเป็นอนิจจังวันมันเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นเรื่องของวิญญาณที่ก็ไปเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่พอรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้อายตนะภายนอกขึ้นมาเป็นจิตเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตมันแปรสภาพไปเพราะอะไรเพราะมีการทำงานเพราะมันใจตัวที่เหลืออีก4ตัวอีก3ตัวนะเวทนาสัญญาสังขารมันจะทำงานต่อจากจิตนี่เองที่เราคงได้ยินธรรมที่พุทธเจ้าตรัสมันมีเรื่องของการทำงานของนามขันธ์เนี่ยก็คือมันทำงานให้เป็นจิตกับเจตสิกเคยได้ยินไหมโยมเห็นไหมเพราะเมื่อมันรู้อายตนะภายนอกรูปกลิ่นเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันจะมีการทำงานที่เหลือที่เป็นเจตสิกนั่นเองใช่ไหมเพราะนี่คือจิตกับเจตสิกที่เป็นเรื่องของการทำงานซึ่งจะ

ทำให้เกิดมีเวทนาขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นพอจิตไปรู้อะไรมันตาหูจมูกแก่ไปรู้แหละไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยมันจะทำให้มีเวทนาสามอย่างเกิดขึ้นโยมเข้าใจไหมมองหน้ากันไม่เข้าใจใช่ไหมต้องตามโยมเพราะเรื่องนี้เข้าใจยากนะแต่มาก็เอาเข้ามาบ้างเพื่อต้องการให้เรารู้เพราะเรามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิบัติมันคือเราทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายโยมวันที่อีกที่อาตมาพูดเนี่ยอยู่ที่เราหมดเลยเพราะสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าตามหาแล้วพระองค์ก็รู้ไงว่าอ๋อแก่เจ็บตายมันมาจากตรงนี้เองวันถ้าโยมเข้าใจตัวนี้ได้เนี่ยโยมเข้าใจโลกโยมจะเข้าใจโลกนั่นแหละแล้วก็จะรู้ด้วยว่าจริงๆโลกมันคือเราแล้วเราก็ทำโลกเราเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดโลกขึ้นมาเพราะทุกคนทำโลกหมดเลยสัตว์ต่างๆทำโลกหมดเลยมันทำขึ้นมาเพราะทำขึ้นมาแล้วต้องมารับเองด้วยทำเองรับเองเห็นไหมโยมแล้วก็ต้องทำอีกมารับแล้วต้องทำอีกนี่ไงมันเป็นวัฏฏะที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยนะเพราะถ้าเราไม่เข้าใจมันเราไม่ทราบซึ้งมันไม่ศรัทธามันเราก็จะไม่แก้มันเราจะไม่ยอมออกจากโลกเข้าใจได้อย่างโยมเพราะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยมันคือยังต้องอยู่ในโลกเห็นไหมโยมเพราะเราจะอยู่ในโลกต่อไปไหมนะวันที่อาตมากล่าวตั้งแต่ต้นน่ะมันเราเกิดมาแล้วนะ40 50ปี60ปี70ปี80 90ปีแล้วเนี่ยเราเบื่อโลกแล้วหรือยังจะมาสรุปท้ายว่าเราเนี่ยเบื่อโลกแล้วหรือยังเพราะตราบใดที่เรายังไม่รู้จริงเราก็ยังไม่เบื่อมันแต่เนี่ยโยมทุกคนโดยเฉพาะที่นั่งอยู่ที่เนี่ยตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยนะโยมหลายคนมีบารมีมาที่จะพร้อมที่จะเบื่อโลกแล้วใช่ไหมโยมก็เราก็มาเบื่อพร้อมๆกันเพราะว่าเราก็ผ่านโลกมาเนี่ยทุกคนผ่านมาบางทีก็ผ่านมาต่างเหตุตามปัจจัยบางคนเราเคยเห็นคนนู้นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาทำไมเราไม่เห็นเป็นสมมติมีคนเคยเป็นมีคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็เห็นเขาไปอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านบางทีก็มีตามแถวบ้านเราก็มีทำไมเราไม่เป็นใช่ไหมโยมหรือบางคนเขาทำไมร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีบ้านใหญ่โตมีรถลามาช้างที่ดีทำไมเราไม่มีอ่ะทำไมเรามีแค่พอกินพอใช้เป็นวันๆเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันต่างกันต่างกันที่เราที่พระเจ้าตรัสนั่นเองก็คือมันอยู่ที่เราสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะที่สร้างมาที่พระองค์ที่เราเคยได้ยินว่าเราสร้างบารมีเพราะบารมีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นชื่อของหัวข้อธรรมหรือว่าเหตุปัจจัยนั่นแหละธรรมทั้งหลายนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่เป็นเหตุปัจจัยที่พระองค์กำหนดบัญญัติขึ้นมาให้เป็นสิ่งที่เราควรกระทำเราต้องกระทำแล้วพอพระองค์ตัดมันก็เป็นตามนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เนี่ยก็เพราะเราสร้างบารมีมาแล้วเราสร้างภพที่เป็นกุศลมานั่นเองกุศลมามากกว่าอกุศลด้วยมันจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมเราก็มีเห็นไหมเนี่ยไอตัวดำเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็เกิดมาในโลกนี้มันเป็นเหตุปัจจัยในโลกนี้เหมือนกันทำไมมันต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ไงเพราะเหตุปัจจัยมันต่างกันเพราะบารมีต่างกันมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของบุญกิริยาทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของกุศลที่พระเจ้าให้ทำในเรื่องของศีลในเรื่องของมรรคที่เราเดินมาต้องเดินมาในองค์ธรรมในอริยสัจสี่เนี่ยนี่เลยเป็นเรื่องของกุศลที่พระองค์ให้ทำทั้งหมดเลยเพราะกุศลทั้งหลายนี่แหละมันคือบารมีเพราะถ้าไปดูบารมีเนี่ยมีทานมีศีลใช่ไหมอยู่นี่หมดแล้ว
ทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีเนี่ยโยมมาดูเนคขัมมะตัวเนคขัมมะเองเป็นตัวละมันเป็นตัวมันละ ละอะไรก็คือละกิเลสเนคขัมมะเนี่ยมาละกิเลสนะกิเลสมันคืออะไรกิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้เป็นไปกิเลสมันคือตัณหานั่นแหละเพราะว่าไอ้ตัวตัณหาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็คือกิเลสนั่นแหละแต่ที่เรียกว่าตัณหาเพราะว่าก่อนที่จะมีตัณหาเนี่ยมันมีกิเลสตัวที่ทำให้มีตัณหานั่นเองก็คือไอ้อวิชชานั่นแหละมันคืออสวะกิเลสคำว่ากิเลสไม่หมดหรอกนะเพราะมันมีมาตั้งแต่ตัวที่ทำให้เราเกิดคืออสวะกิเลสคืออวิชชาอวิชชาทำให้มีขันธ์ห้านี่แหละมันถึงได้ทำให้มีตัณหาเพราะถ้าตามปฏิจจสมุปบาทถ้าพิจารณาตามปฏิจจสมุปบาทที่ตามธรรมพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าก็ตัณหามันมาต่อจากแต่มันมีตัวต่อมันเป็นตัวที่7ที่8เนี่ยนะก็มันมาจากตัณหาแหละแล้วก็มันมีนามรูปมีเราเนี่ยตัวที่4มีนามรูปแล้วก็มันมีตัวที่5มีสารยตนะนี่ตัวที่6มีภาษาตัวที่7มีเวทนาตัวที่8มีตัณหาเห็นมั้ยโยมเพราะไอ้ตัณหานี่แหละมันคือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยนี่ข้อ2ของอริยสัจ4เพราะถ้ารู้ปัจจัยการเนี่ยรู้ปฏิจจุบันมันถึงจะเข้าใจอริยสัจ4แล้วพอมีตัณหาแล้วมันถึงมีอุปทานใช่มั้ยมีอุปทานเป็นตัวที่9แล้วมันถึงจะมีภพไอ้ภพนี่แหละทำให้เกิดชาติมาเป็นตัวที่10ได้มั้ยมันมีชาติเมื่อไหร่มีชรามีมรณะมีโสกะปริเทวะโทมนัสสมนัสสุปายาตสมนัสโทมนัสสุปายาตหรือว่าโทมนัสโทมนัสสุปายาสานะนั่นคือข้อ11 12ที่เป็นทุกข์นั่นเองใช่มั้ยเพราะรู้ปฏิจจสมุปบาทเห็นมั้ยที่อาตมาพูดไปเราจะรู้เลยว่าถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะรู้ทั้งหมดนะตั้งแต่เกิดนะจนถึงตอนมีทุกข์เนี่ยนะแล้วก็ทำไมไอ้มีภพแล้วมีชาติเนี่ยทำไมมันเกิดก่อนตายก่อนแต่พระองค์ชี้ให้เห็นไงว่าพอมีการเกิดขึ้นมาด้วยการทำภพเนี่ยแล้วเกิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มันก็คือทุกข์เมื่อนั้นนั่นเองใช่ไหมแต่กระบวนการมันก็อยู่ที่กิเลสทั้งหมดเลยเพราะอย่างที่กล่าวว่าอวิชชาเป็นตัวกิเลสและอสุภะกิเลสตัวแรกตัณหาเป็นตัวที่สองนะก็ต่อจากอสุภะกิเลสก็คือต่ออวิชชานั่นเองแต่มันมีกระบวนการมาเรื่อยนะจนมามีตัณหาแล้วพอเป็นตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยมันจึงมี มีทุกข์ในที่สุดก็เพราะว่ามันต้องมีตัวทุกข์เนี่ยกระบวนการของทุกข์ก็คือต้องมีการเกิดนั่นเองมันเกิดมาเมื่อไหร่เกิดก็เป็นทุกข์เห็นมั้ยเกิดนะเกิดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะต่อจากเกิดมันก็ต้องเจ็บต้องแก่แล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์หมดเลยแต่สาเหตุที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์เพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะเราเกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เศษเดียวเป็นอสุจิผสมกับไข่แม่จนในที่สุดก็เป็นตัวอ่อนไปอยู่ในครรภ์จนเป็นตัวแก่คลอดออกมาเห็นไหมมีอาการ32นี่คือที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าการเจริญเติบโตในวิทยาศาสตร์ที่กล่าวแต่มันโตไปไหนโยมมันโตไปแก่ไปเจ็บไปตายใช่ไหมโยมแต่จริงๆไอ้คำว่าแก่เนี่ยหรือว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นตั้งแต่เกิดนะเป็นอสุจิผสมกับไข่แม่เมื่อไหร่นั่นคือเสื่อมแล้วนั่นคือเสื่อมเลยนะเสื่อมก็คือพอเกิดเมื่อไหร่มันจะต้องไปตายอ่ะก็คือมันมีชีวิตอยู่เพื่อไปตายนั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไอตอนที่จะตายนี่แหละมันก็มีเหตุทำให้ตายคือต้องเสื่อมถ้าไม่เสื่อมมันจะไม่ตายเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออนิจจังความแปรปรวนความไม่เที่ยงที่มาอยู่ในสภาพที่เป็นไหวที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยไหวเป็นทารกไหวเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นวัยชรา
แล้วก็ตายในที่สุดนี่คือความไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนะแปรปรวนแปรปรวนเป็นวัยต่างๆที่กล่าวไปแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คืออานิจจังความเป็นไตรลักษณ์แล้วไอ้ความที่มันต้องแปรสภาพไปนะเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่นี่แหละมันก็คือทุกข์นั่นเองมันว่าจะอยู่วัยไหนทุกข์หมดเลยทุกข์หมดจริงๆนะถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันทุกข์ทุกวัยจริงไหมลองให้เด็กมานั่งอยู่เฉยๆดิมานั่งสมาธิแบบเราเนี่ยไอ้วัยรุ่นก็เหมือนกันมานั่งแบบเราเนี่ยวัยกลางคนวัยคนแก่เรามานั่งเนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยนั่งแบบพุทธเจ้าให้นั่งเลยเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยนี่แหละจะเห็นทุกข์เลยเห็นไหมโยมให้นั่งเฉยๆให้ยืนนิ่งๆให้นอนนิ่งๆเห็นทุกข์หมดเลยโยมแม้กระทั่งเดินใช่ไหมเดินเนี่ยเดินอย่างเดินสองจังหวะหรือว่าเดินสามจังหวะสี่จังหวะห้าจังหวะหกจังหวะก็แล้วแต่มันจะเห็นทุกหมดเลยถ้าเดินอยู่ในจังหวัดเดียวกันจะเห็นทุกวันนี่คือสิ่งที่พิสูจน์พระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยมันทุกตั้งแต่เกิดแล้วอาตมาชอบพูดบ่อยๆเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยแต่บางทีทำไมตอนที่มันใกล้คลอดอ่ะหรือว่าบางทีสี่ห้าเดือนมันก็มีอาการแสดงออกมาก็คือมีรูปมือรูปเท้าดันท้องขึ้นมารูปหัวรูปศีรษะเนี่ยบางทีก็ดันท้องขึ้นมาทำไมมันต้องดันโยมเพราะมันอยู่นิ่งไม่ได้โยมมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะถ้านิ่งเมื่อไหร่มันทุกข์เมื่อนั้นแหละมันเห็นทุกข์เมื่อนั้นแหละแล้วก็ดังที่เมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าเนี่ยเราเองนี่แหละเราลองดินั่งอยู่นิ่งๆเรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยที่เราทำกรรมฐานนั่นแหละเป็นไงโยมถ้าเรานิ่งได้เราจะเห็นทุกหมดเลยนั่นแหละเป็นตัวพิสูจน์ว่านี่คืออนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนที่มันเป็นไปตามไตรลักษณ์เราเห็นมันจะเห็นตามนั้นเพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นพระพุทธเจ้าให้มาทำกรรมฐานนี้ต้องการให้เห็นอริยสัจสี่นั่นเองเพราะต้องการให้มาเห็นทุกมาพิสูจน์ธรรมตัวนี้แล้วในทำนองเดียวกันพอเห็นว่าทุกข์มันมีจริงแล้วก็มีเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยนั่นแหละแล้วก็ไอเหตุนั่นแหละที่พระองค์บอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระองค์ให้พิจารณาเหตุและความดับของธรรมนั้นวันเห็นนิโรธหรือยังโยมเมื่อกี้เนี่ยเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ให้พิจารณาเหตุและความดับวันเห็นไหมพอพูดถึงเหตุพูดถึงดับอีกตัวนึงนิโรธผลเหตุเกิดยังไงก็ดับอย่างนั้นดับที่เหตุเห็นไหมโยมนี่แหละที่เรียกว่าผลของเหตุนั่นแหละเพราะถ้ามีเหตุเกิดขึ้นดับเหตุดับแบบนิโรธนั่นเองผลทุกข์มันเกิดยังไงทุกข์มันเกิดยังไงก็ไปดับทุกข์อย่างนั้นเพราะที่มันปวดมันเมื่อยได้มันเป็นใจรักได้เพราะมันมีตัณหาสามตัณหาจากอวิชามีมาแล้วก็ทำให้มีจากวิชาตัวต้นแล้วก็มีตัณหาแล้วก็มีภพนั่นเองที่เราต้องมาดับพอภพเนี่ยทำให้มีชาติใช่ไหมมันเกิดในชาติเนี่ยก็ทุกดังที่กล่าวนะทุกแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายทุกเกิดแก่เจ็บตายจริงเกิดแก่ตายเนี่ยเป็นทุกประจำสังขารแต่ตัวเจ็บเนี่ยเขาเรียกเป็นทุกจรตัวที่มันจรมามันอยู่ในสภาพความแปรปรวนความแปรปรวนเพราะมันอยู่ได้ทุกสภาพไอ้เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ได้ทุกสภาพมันแต่เขาเรียกว่าเป็นทุกจรมาแต่ก็มีเหตุปัจจัยนั่นแหละมันก็มีเหตุปัจจัยจากภพนั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกแล้วไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้จะใช้คำว่าทุกจรแต่มันจริงๆมันอยู่ที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้น นี่ไงมันก็จะเห็นว่ามีตัวดับเพราะมาพิจารณาเหตุและความดับเหมือนดับก็คือนิโรธเพราะนิโรธจะดับยังไงก็เหตุมันเกิดยังไงก็ดับตามนั้นเพราะเหตุเกิดจากวิชาก็ต้องดับที่วิชาแล้วมาตัณหาก็ต้องไปดับตัณหาแล้วตัณหาทำให้เกิดภพเพราะมันต้องไปเกิดเป็นชาติก็ต้องมาดับที่ภพเพราะนี่คือดับสามระดับเห็นหรือยังโยม
วันนี่คือนิโรธดับสนิทแห่งตัณหาวันนิโรธคือความดับทุกข์อ่ะวันทุกข์คือตัณหาวันความหมายออกมาก็คือดับสนิทแห่งตัณหาเพราะไอ้ดับสนิทนี่แหละเป็นนัยยะทำไมต้องดับสนิทในตัณหาเพราะตัณหามันมีที่มาที่ไปเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเพราะตัณหามีอวิชชาทำให้เป็นตัณหาและตัณหาก็มีภพที่ทำให้เกิดชาตินี่คือนัยยะของนิโรธว่าทำไมต้องดับสนิทแห่งตัณหาเพราะตัณหามีที่มาที่ไปเข้าใจนะเพราะเวลาที่เราดับเราก็ต้องดับที่ภพด้วยศีลวันเอาศีลมาละกิเลสนั่นเองเพราะนี่คือกิเลสสามระดับเพราะศีลเนี่ยดับการทำภพที่เป็นอกุศลนั่นเองเพราะอกุศลมันที่เป็นอกุศลอกุศลหมายถึงความทุกข์เดือดร้อนเพราะเดือดร้อนทุกข์เดือดร้อนมันมาจากไหนมาจากกิเลสวันตอนเราทำภพนั่นแหละเราถ้ามันมีทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราทำมันมามันอยู่ที่กิเลสว่าเราไปตามใจกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสก็เมื่อกี้เนี่ยเพราะกิเลสเนี่ย มันคือโลภกดหลง จริงๆถ้าพูดถึงตัณหามันคือโลภกดหลงนั่นแหละ เพราะโลภอยากได้โลภเนี่ยอยากได้ก็เหมือนกับตัณหาภาวะตัณหานั่นแหละโลภคืออยากได้วิภาวะไม่อยากได้นะเพราะนั้นโกรธนั่นเองไม่อยากได้เห็นหรือยังโลภโกรธหลงอยู่นั่นที่มันอยากได้ไม่อยากได้เพราะมันหลงเห็นหรือยังมันอยากได้ไม่อยากได้อะไรก็กรรมคุณห้านี่คือตัณหาครบแล้วมันไอ้ตัวตัณหานั่นแหละมันคือโลภโกรธหลงมันพบก็มาทำต่อจากตัณหามันพบก็คือโลภโกรธหลงเหมือนเดิมเพราะมันหมดเวลาที่มันทำเนี่ยมันทำด้วยความอยากใช่ไหมอยากได้ของเขาไหมนี่โลภหรือยังโกรธโกรธไม่อยากได้เพราะฉะนั้นไม่อยากได้ก็เกลียดเหมือนกิ้งกือไส้เดือนไม่อยากได้เอาให้มันทำให้สำเร็จจนได้เพราะฉะนั้นทำด้วยอะไรอ่ะทำด้วยกุศลไม่ได้มันก็ทำด้วยอกุศลเพราะมันมีอุปทานเนี่ยตัวก่อนหน้านั้นที่จะมาทำภพเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวยึดเนี่ยเพราะอุปทานมันคือตัวสนองตัณหาเมื่อกี้มีตัณหาใช่ไหมแล้วมีอุปทานอุปทานคือสนองตัณหาเพราะตัณหามันอยากได้อะไรเมื่อกี้เนี่ยอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณห้าเนี่ยก็คือคนสิ่งของในโลกนี้ที่มันอยากได้ไม่อยากได้เพราะพอมีอุปทานปุ๊บมันจะเร่งเลยเห็นไหมเวลาที่เราอยากได้อะไรมาเห็นไหมอยากได้คนอยากได้สัตว์อยากได้สิ่งของเห็นไหมตอนที่เป็นวัยรุ่นอยากได้คนนู้นเป็นแฟนคนนี้เป็นแฟนตอนที่โตขึ้นมาหน่อยอยากแต่งงานเป็นสามีภรรยาพอมีอุปทานปุ๊บจะเอาให้ได้เห็นหรือยังโยมนี่คือตัวอุปทานแล้วก็มีทุกขณะจิตด้วยนี่ไงโลกคือมูสัตว์พองอยู่เป็นนิดนี่แหละเป็นธาตุตัณหาเห็นไหมโยมเพราะนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าตัดในเรื่องของโลกถ้าเรามองให้เป็นคิดให้ได้คิดโดยแยบคายเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้เลยเพราะมันก็ต้องละสามระดับดังที่กล่าวเพราะละการนับพบมันพระเจ้าให้ละบาปมันเป็นบุญด้วยการรักษาศีลเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำภพเนี่ยถ้าเรารักษาศีลได้มันจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เบียดพืชผิดในกามไม่กล่าววจีทุจริตสี่ไม่ของชีวิตด้วยความประมาทดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดมันจะไม่ทำเห็นไหมโยมเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเห็นหรือยังนะเพราะนี่ไงมันจะทำให้พอเราจะทำอะไรให้มันสมความปรารถนาในความอยากได้ไม่อยากได้ในกามบุญห้ามันก็จะไม่ให้ผิดศีลนั่นเองพอไม่ผิดศีลนั่นแหละคือไม่ทำบาปนั่นเองไม่ทำอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลบอกแล้วมันมาจากโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นไม่ทำโลภโกรธหลงนั่นเองแต่มันทำด้วยกุศลกุศลก็คือความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำแล้วมันจะทำให้สำเร็จด้วยความสุขเพราะฉะนั้นอยากได้ไม่อยากได้อะไรมาสุขยังไงเหตุปัจจัยมีอีกนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่พร้อมเราก็จะไปเอามันมาต้องมีมรรคอีกมรรคตัวนี้คือสมาธิอีกต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีทองอยากได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งมัน 30,000 40,000 มีเงินแค่หมื่นเดียวเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มันมีเงิน 30,000 40,000 ก็ไปเอานี่คือกุศลเห็นแล้วอย่างโยมรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิไง

านี่แหละเพราะมันจะไม่ทำอกุศลนั่นเองแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องรู้มาด้วยการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอีกมันก็เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้เวลานะเพราะคนที่จะเข้าใจได้คุณงานถ้าเราไม่รู้เรื่องของบุญของบาปเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปนั่นเองนะมันจะแล้วก็ไม่พอนะรู้บุญรู้บาปก็ต้องรู้ให้มากอีกมันถึงจะเป็นบารมีถึงจะรู้ทันอีกเพราะถ้ารู้น้อยรู้ไม่ทันอีกรู้ไม่ทันมันก็เวลาอยากได้ไม่อยากได้บางทีมันกุศลไม่ได้กูเราก็เอาด้วยอกุศลเลยเอาทำด้วยการด่าว่าการพูดไม่ดีไม่พอบางทีก็พูดสลายเอาเลยแย่งชิงปล้นฆ่าเอามาใช่ไหม

ช่เอามาใช่ไหมก็นี่แหละนั่นคืออุปทานยึดมันยึดที่จะเอาไว้ได้เอาให้สำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทำของพระเจ้านี่แหละพระเจ้าให้ไม่ให้ทำแบบนั้นเพราะว่าเราต้องมารับมันนั่นเองใช่ไหมพอทำไปแล้วต้องรับมันจริงๆมันรับตั้งแต่เราเริ่มทำเลยนะเริ่มคิดเลยแหละพอคิดว่าของสิ่งนี้จะต้องคลายเจ้าของแล้วเอามาให้ได้นี่พอคิดมันก็เดือดร้อนแล้วนะเดือดร้อนตอนไหนก็ตอนที่จะคิดจะไปฆ่านั่นแหละนั่นเริ่มทุกข์แล้วนะถ้าคิดเป็นมันก็จะกลัวเขาจะหนึ่งก็คือกลัวทำไม่สำเร็จสองคือกลัวญาติพี่น้องเขาจะมาฆ่าตอบว่าไม่มีการแก้แค้นอะไรเงี้ยนี่คือทุกข์แล้วนะเพราะก่อนทำคิดเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วแหละแต่พอมันอยากได้มันสู้ความอยากได้ไม่ได้มันก็เลยต้องทำพอทำเข้าไปปุ๊บนะก็พออุปทานมันไปโดนเร่งเนี่ยไปเรื่องเร่งให้มันทำพอทำสำเร็จขึ้นมาทีนี้แหละแล้วพอกรรมมาเนี่ยบอกแล้วว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ผู้กล้าจัดเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ได้นั่นนะเพราะฉะนั้นทำไปแล้วก็บอกแล้วทีแรกมันทุกข์ตั้งแต่ในใจแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะอุปทานมายึดมันก็เลยเป็นไปพอเป็นไปปุ๊บก็ฆ่าคนเมื่อไหร่ก็ถูกตำรวจจับแหละก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมไอ้คนที่รอดไปน้อยถูกจับไปขังคุกพ้นอิสระภาพตัวเองแล้วไม่มีอิสระภาพนี่คือทุกเกิดแล้วใช่ไหมอยู่ไม่พอตายไปแล้วต้องไปใช้กรรมตัวนี้ต้องไปถูกเขาฆ่าเห็นไหมโยมนี่คือทุกข์ที่เป็นไปนะที่นี่แหละที่เรียกว่าต้องเป็นวัฏฏะสงสารนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยมันเป็นสิ่งที่เราหนึ่งรับผลสิ่งที่เราทำมาแล้วมันถึงได้มาทำภพนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราต้องไปทำภพก็คือวิบากนะวิบากเกิดตั้งแต่เวทนาเลยเกิดตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยวันมันเป็นไปตั้งแต่นี่เลยนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้นี่คือวิบากนั่นแหละที่ทำให้ต้องมาทำภพใหม่วันวิบากยังทำให้เกิดยินดียินร้ายแล้วก็เฉยเฉยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบรูปสิ่งที่รสสัมผัสหรือคิดเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันทำให้เป็นไปในเรื่องของเวทนานั่นเองวันเวทนาสามเกิดที่นี่ก็มาจากไหนก็มาจากกรรมนั่นเองทำไมต้องพอใจคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทำไมต้องไปพอใจด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมต้องไปพอใจแล้วไม่พอใจเพราะกรรมวันเห็นไหมแล้วมันไปเห็นที่ไหนอ่ะก็นี่ไงมาเห็นในโลกไงเพราะไอ้เหตุปัจจัยมาอยู่ในโลกนี้หมดแล้วรวมทั้งตัวเราด้วยที่จะต้องเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันที่จะต้องมาประสบใช่ไหมเพราะตัวภาษานั่นแหละเป็นตัวที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดสิ่งแรกมันเกิดความพอใจไม่พอใจด้วยกัลยาณมิตรกับศัตรูคู่ฆ่าที่กล่าวไว้แล้วเห็นประโยชน์เพราะนั้นมันเป็นไปตั้งแต่เวทนาแต่พอเรารู้ธรรมพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปอยู่ที่อุเบกขาซะเวทนาสามเนี่ยไม่เอาสุขทุกข์ให้อยู่อุเบกขาเลยเพราะทำยังไงนี่แหละคือการละกิเลสกิเลสมันเกิดตั้งแต่เวทนาเนี่ยเพราะละกิเลสเนี่ยพระเจ้าให้ทำเวทนาที่เป็นอุเบกขานี่คือการละในระดับสองคือละตัณหานั่นแหละเหตุแห่งทุกข์แต่มันต้องละที่เวทนาเพราะเวทนาเนี่ยมีสามอย่างถ้ามีสุขกับมีทุกข์เมื่อไหร่มันจะไปอุเบกไปตัณหาเห็นไหมมันจะไปเหตุแห่งทุกข์แล้วเห็นไหมแต่ถ้าไปอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่สุขกับทุกข์ก็คืออุเบกขานะไม่ไปเห็นไหมโยมเพราะว่าความสุขกับทุกข์เนี่ยสุขก็คือความอยากความพอใจสุขคือความพอใจเพราะมันพอใจมาจากกรรมทุกข์ก็คือความไม่พอใจก็มาจากกรรมเพราะคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี้ยที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราต้องได้กระทบเนี่ยมันมาเพราะกรรมมันเป็นไปเพราะกรรมอยู่เพราะฉะนั้นจะพอใจไม่พอใ

พอใจหรือใจเฉยๆเนี่ยเป็นเพราะกรรมทั้ง6ช่องทางเลยพอรู้อย่างนี้ถ้าปล่อยไปตามกรรมมันจะไปตัณหานั่นเองไปสุขกับทุกข์จะไปตัณหาแต่มีกรรมบางอย่างก็ให้เป็นเฉยๆได้แต่น้อยมากส่วนใหญ่จะน้อยแต่ด้วยการภาวนาที่พระองค์ค้นพบอ่ะก็คือเรื่องของเวขาเนี่ยมันจะไม่ไปตัณหาเนี่ยมันพระองค์ให้ตัดขั้นตอนมาเลยให้ละให้สละนะให้ปล่อยละสละปล่อยแล้วก็ไม่ผูกพันสี่อย่างนี้นะก็คือให้ทำกรรมฐานเลยนี่คือการละกิเลสระดับตัณหานะคือละตัณหาต้องดับตอนนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอินทรีย์ห้าในโพธิปักกิยธรรมทำเจ็ดหมวดทำอันเป็นการฝักใฝ่การตรัสรู้เนี่ยทำไมอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอินทรีย์ห้าที่เราต้องสำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการกระทบเราจะต้องไม่ให้มันเป็นสุขกับทุกข์นั่นเองนี่คือการละตัณหาให้มันอยู่ที่เวขาเพราะฉะนั้นเป็นเวทนาที่เป็นเวขาก็ทำยังไงกรรมฐานไงพระองค์ค้นพบจึงมีกรรมฐาน40กรรมฐานทั้ง40อย่างนี่แหละทำอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันจะเป็นอุเบกขาทั้งหมดเลยมันจะไม่สุขกับทุกข์นั่นเองเห็นไหมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่เราคุ้นเคยและทำได้ง่ายที่สุดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธเพราะอยู่กับเราเราชินกับมันเราใช้มันมาตั้งแต่เกิดจนตายแล้วพอเราคุ้นกับมันก็พุทโธพุทโธเข้าไปเพราะฉะนั้นเห็นอะไรปุ๊บต่อไปมันจะชอบใจไม่ชอบใจหรือมันจะเป็นเบกขามันจะลบไปสามอย่างนี้แหละเพราะตัดขั้นตอนเลยอย่าให้มันเป็นเพราะตาเห็นอะไรปุ๊บนี่รู้แล้วว่ามันจะอยากหรือไม่อยากเนี่ยเห็นแป๊บเดียวก็รู้แล้วแหละตาเนี่ยอย่างนี่ยกตัวอย่างตานะตาเห็นแป๊บเสียงก็เหมือนกันพอได้ยินเนี่ยก็ชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดแล้วแหละตาก็เหมือนกันพอเห็นไปเนี่ยเห็นโฆษณาสีของเนี่ยพอเห็นไปปุ๊บเนี่ยมันบางทีมันก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจเอาดื้อด้วยแต่รู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะมีเจตสิกนั่นเองมันมีเจตสิกที่ทำให้เป็นไปเพราะไอ้สังขารคอยจ้องปรุงแต่งอยู่เพราะนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กินเนี่ยไอ้สังขารจะเท่าทำงานต่อจากจิตทันทีจริงจิตมันไม่ทำงานอะไรแต่ว่าไอ้เจตสิกตัวสังขารตัวแรกจะเข้าไปทำงานพอทำงานปุ๊บพอรู้ไม่ชอบเนี่ยรู้ไปที่จิตอีกว่าจิตจะรู้ทุกขณะจิตแต่ว่ามันจะรู้ตอนที่สังขารทำงานแล้วก็พอสังขารทำงานเนี่ยมันจะรู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรอีกเพราะมีสัญญาตัวจำได้หมายรู้เนี่ยที่อยู่ในเวทนาเป็นเรื่องของสัญญาที่อยู่ในใจพูดเมื่อกี้พูดเวทนาพูดผิดมันที่อยู่ในใจที่อยู่นำมาขันเราทั้ง4ตัวนี่แหละเพราะมันทำงานด้วยกันหมดเลยเพราะไอ้สัญญาเนี่ยมันจำได้หมายรู้สัญญาคือความจำได้หมายรู้มันจำได้มาจากไหนอดีตภพอดีตชาติจำได้หมดเลยเห็นไหมโยมนี่ไงที่พระองค์บอกว่าเกิดมาแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยมันดีที่สุดแล้วถ้าไปรู้เนี่ยนะบอกอย่างที่กล่าวเลยบางทีเกิดกับพ่อแม่นั่นแหละพ่อแม่น่ะเป็นศัตรูคู่ฆ่ามาเนี่ยถ้ามันรู้ตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยพอมันโตขึ้นมามันฆ่าพ่อแม่เลยนะเห็นไหมแต่บางทีกรรมก็ทำให้เป็นไปไอ้ลูกที่ฆ่าพ่อแม่นี่แหละที่เราได้เห็นตามสื่อเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังตามสื่อเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของกรรมเห็นหรือยังโยมว่าพ่อแม่ก็เถอะมันเป็นทั้งกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นศัตรูคู่ฆาตอยู่เพราะกรรมเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีข่าวว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าบางคนฆ่าบุปการีบุปการีไม่ใช่พ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายก็ได้ที่เลี้ยงดูมาหรือว่าไม่ใช่ปู่ย่าตายายก็ได้เป็นบางคนมีครูนะครูเลี้ยงมานะเห็นไหมนั่นคือกัลยาณมิตรแต่มันเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมที่เคยทำกันมามีต่อกันเห็นไหมโยมว่านี่เรื่องละเอียดอ่อนใช่ไหมแต่มันทำไมต้องรู้ก็มันเราอ่ะมันคือเราใช่ไหมโยมเพราะทำไมพระเจ้าต้องให้รู้เนี่ยพอรู้แล้วมันถึงจะมีสัมมาทิฏฐิมันถึงจะมีความเชื่อมั่นศรัทธามันถึงจะทำในสัมมาสังกปรเนี่ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหมดเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยนี่มันคือสัมมาทิฏฐิ
เรารู้เห็นตามความจริงได้มันก็จะสัมมาสังกัปปะก็ดำเนินออกจากกามก็คือไม่ทำบาปละกิเลสออกเพื่อที่จะไม่ให้มันทุกข์อีกเพราะเกิดมาเมื่อไหร่ทุกข์คนนั้นทุกข์ที่เป็นไปตามกรรมเมื่อกี้เนี่ยต้องสุขต้องทุกข์เพราะมันมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราประสบมาแล้วนะว่านี่แหละมันเรื่องทุกข์หมดเลยว่าพระเจ้าให้จริงๆรอบนี้รอบกิจญาณเนี่ยพระองค์ให้ดูทุกข์ด้วยทุกข้อหนึ่งเนี่ยนะให้ดูทุกข์จากประสบการณ์ใช่ไหมเพราะที่อาตมาพูดว่าเราเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยรู้จักโลกเท่าไหร่แล้วนั่นแหละคือประสบการณ์ของเรื่องทุกข์ในอริยสัจ4ข้อแรกเลยเห็นไหมวันที่ให้รู้จักโลกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของประสบการณ์การรู้รอบทุกข์ในกิจญาณรอบที่2วันแต่อาตมาไม่พูดตั้งแต่ต้นเพราะว่าพูดไปคนเบื่อเลยวันนั้นบอกเอามารู้จักโลกกันดีกว่าจริงๆรู้จักโลกก็คือรู้จักทุกข์กันแหละเห็นหรือยังโยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอุบายก็ได้ก็เป็นอุบายเพื่อจะนำเข้ามาให้รู้ว่าให้มาเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยให้เราต้องการให้เรารู้อริยสัจ4นี่แหละเป็นตัวหลักเลยในชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้อะไรหรอกรู้อริยสัจ4ให้ได้แต่กระบวนการที่จะเข้ามาถึงอริยสัจ4ได้เนี่ยเห็นมั้ยโยมมันต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่ามันมาในเรื่องของบารมีหมดเลยว่าจะมาเข้าใจมาเรียนรู้มาศรัทธามันได้มาสมาสังกัปโปได้มาดำเนินออกจากกามได้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของกรรมมันกรรมที่ให้เป็นไปอีกมันเราจะเข้าใจไม่เข้าใจคำเหล่านี้ได้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มาขวางอีกนะเพราะแต่ถ้าเรามีกุศลมากฟังครั้งเดียวก็รู้เลยโกณฑัญญะฟังพุทธเจ้าเนี่ยโกณฑัญญะฟังที่พุทธเจ้าตรัสแต่จริงๆมันเป็นเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละธรรมจักรกับปวัตตนสูตรรู้เลยเข้าใจเลยโอ้มี3รอบรู้ด้วยฟังเที่ยวเดียวรู้เลย3รอบเป็นโสดาบันได้เห็นมั้ยโยมนะเพราะนี่แหละมันเป็นเรื่องของบารมีเพราะอะไรโกฏิยะเกิดก่อนพุทธเจ้าอีกรอพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะผู้ที่พบพุทธเจ้าได้น่ะมีบารมีเต็มส่วนใหญ่จะเต็มนะเห็นมั้ยเพราะสาวกทั้งหลายที่เกิดพร้อมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ซะส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์หมดอ่ะพ้นทุกข์หมดนอกนั้นก็บางทีได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ก็เป็นโสดาบันเป็นสกทาคาเป็นอนาคาก็มีแต่ในสุดก็เป็นพระอรหันต์เพราะก้าวโสดาบันเมื่อไหร่ก้าวขึ้นเป็นพระอริยเจ้าขั้นที่1ได้เมื่อไหร่ไม่มีถอยโยมไม่มีการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่มีแล้วเพราะมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยะไปแล้วนะเพราะมันมีความคำพูดนะแต่มาจำมันก็ได้ ข้ามโคตรนี่แหละเขาเรียกว่าข้ามโคตรอยู่อีกพูดให้เข้าใจง่ายๆมันมีคำพูดอยู่เรื่องของการข้ามโคตรข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะมันข้ามโคตรไปสู่พระอริยะ แล้วพอข้ามไปแล้วเนี่ยนะไปโสดาบันแล้วบอกแล้วว่ามันไม่ลงมาอีกไม่ตกต่ำไม่มาเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกไม่มาแล้วอุบายอบายเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังก้ำกึ่งใช่ไหมโยมจริงๆมันอยู่สุคตินะแต่เห็นไหมว่าเป็นมนุษย์เนี่ยหวังไม่ได้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติในธรรมถ้าเราไม่เกิดมาพบพุทธศาสนาอย่างเช่นศาสนาอื่นใช่ไหมบางทีต้องยังเข้าไม่ถึงนะเข้าไม่ถึงศาสนาพุทธก็เป็นไปตามศาสนาเขาอะศาสนาคิดเนี่ยสอนว่ามีโลกสวรรค์แต่ยังไม่ได้สอนเรื่องของการพ้นทุกข์เลยนะพระเจ้าสอนการพ้นทุกข์ใช่ไหมเขาสอนอยู่แค่กุศลเท่านั้นเองก็ศาสนาอื่นสรุปก็คือทุกศาสนาสอนให้คนไม่ทำชั่วทำความดีความกุศลอันนี้คือทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่าศาสนาพุทธสอนยิ่งกว่าสอนให้คนพ้นทุกข์เห็นไหมโยมเพราะว่าไอ้สุขกับทุกข์นี่แหละมันต้องเกิดทั้งหมดเลยเพราะสอนให้พ้นทุกข์ก็คือสอนไม่ให้เกิดพระเจ้าสอนไม่ให้เกิดให้มาอยู่เพราะมีศาสนาเดียวศาสนาเดียวในโลกแล้วคนที่บารมีไม่ถึงไม่มีทางเกิดมาในบวรทุศาสนาได้อย่างเราเนี่ยมีบารมีนักก็เกิดเลยเพราะอะไรพ่อแม่เราเป็นพุทธเราก็มีชื่อในทะเบียนบ้านนับถือศาสนาพุทธเลยใช่มั้ยโยมนี่คือบารมีของเรานะ
แล้วก็เป็นไปนะพ่อแม่สมัยก่อนพาลูกเนี่ยไปวัดเลยวันพระนี่พาเข้าวัดเลยอาตมาเนี่ยตอนเป็นเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ไปวัดนะเอาอาหารไปถวายเป็นสังฆทานด้วยนะก็เอาไปใส่ภาชนะที่วัดเราก็ไปก็ตามพ่อแม่ไปนะก็ไปสนุกสนานกับสินค้าต่างๆที่เขามาขายในวัดนี่คือเด็กไปเล่นลูกโป่งไปชื่อซื้อของกินที่เด็กๆ เขาชอบเราก็ไปนั่นคือแต่มันเป็นเรื่องของวิถีเป็นบารมีที่เราทำมาทำไมเราต้องไปได้สัมผัสกับวัดพอเห็นอยู่วัดก็วัดเขาทำอะไรเราก็เป็นเด็กนี่เด็กสอดรู้สอดเห็นก็รู้หมดเลยอยู่อาตมาท่องบทยถาได้แต่ก็เป็นเด็กเลยนะจำได้ยถาบริวหารนี่ไม่ต้องแปลเนี่ยจะตอนมาบทที่นี่ต้องใส่คำแปลเข้าไปท่องยถาสัพพีได้นะพระวันตุสัพได้มาตั้งแต่เด็กเลยนะพออยู่ชั้นประถมเข้าโรงเรียนสมัยก่อนไม่มีอนุบาลอาตมาไม่เคยเรียนหรอกอนุบาลครับประถม1 2 3ไปถึงประถม7นะเข้าป.1เนี่ยแต่สมัยก่อนมีวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองดีมีหน้าที่พลเมืองดีมีวิชาศีลธรรมวันศุกร์พระมาเทศตอนบ่ายกลับบ้านก่อนกลับบ้าน 3:00 น. นะ 3:00 น.เย็นเนี่ยปล่อยกลับบ้านพระมาแล้ว 2:00 น.ตอนเที่ยงอ่ะเราต้องไปพอเริ่มระฆังเข้าเรียนรอบบ่ายมาแล้วมาอยู่ที่วัดแล้วมารอพระเทศพระเทศเสร็จก็ให้สวดมนต์นะเสร็จแล้วก็ฟังยถาสัพพีนี่แหละก็จำได้มาตั้งเป็นเด็กเลยนะประกอบกับที่ไปวัดด้วยแล้วก็ตักบาตรเหมือนกันตักบาตรมาพ่อแม่ตักบาตรนะบางทีพ่อแม่เราไม่ตักก็ลุงป้านะอาเราตักเราก็ไปอยู่กับที่เขาตักบาตรนั่นแหละชอบแล้วก็ไปถึงก็พอพระรับมารับเรียบร้อยเสร็จรับการตักบาตรเรียบร้อยก็ให้พรนี่เราก็จำได้เลยเห็นไหมนี่คือบารมีของเรานะที่มันเป็นไปนะเพราะนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าเราจะมองข้ามๆไปมันไม่ใช่นะเพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปนะเพราะเราไม่สร้างมาไม่มีทางไม่มีทางได้มารู้เห็นซึ่งมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเข้าไปรู้มันไอ้ที่เราเห็นมันต้องสงสัยคนนะตามเขาเรียกอะไรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรทำไปเพื่ออะไรมันต้องรู้วัตถุประสงค์มันถึงสิ่งที่ทำเราก็จะรู้พอรู้ไปก็อ๋อเพราะทำไว้เพื่อเป็นอนาคตเรานั่นเองอนาคตที่จะมันจะสุขหรือจะทุกข์นั่นเองไหมครับว่านี่ไงเรากำหนดเองพอกลับมาที่การกระทำนี่แหละเพราะการกระทำเนี่ยนะมันมาจากวิบากแต่ถ้าเราไม่รู้จริงเราจะทำภพต่อไปจากเหตุของวิบากนั่นแหละอย่างเช่นวิบากเนี่ยมันไม่ชอบใจอะไรมันถ้าเราไม่รู้ตามธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะต้องคนตามธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะตอบกลับถูกไหมโยมเขาร้ายมาเราจะร้ายกลับถูกไหมเขาดีมาเราก็จะดีกลับได้อันนี้เป็นธรรมชาติเลยน้อยคนที่ว่าไอ้พวกคนพาลน่ะเขาทำดีมาแล้วร้ายกลับไปหาเขานะไอ้พวกนี้ก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันมันจะทำดีไม่ได้มันก็คอยจะอยากจะทำชั่วเนี่ยที่มันน่าจะคิดว่ามันทำดีนะมันคิดมันน่าจะคิดว่ามันทำถูกเพราะว่ากูนี่แหละจะเป็นคนที่คนอื่นเขาเกรงกลัวอะไรเงี้ยมันน่าจะคิดอย่างนั้นนะโยมนั่นคือเป็นคนที่น่าสงสารใช่ไหมเป็นคนที่เข้าไม่ถึงธรรมใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นกุศลที่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลได้นะอาตมาว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยนะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันรู้เหตุตามความจริงได้เนี่ยสมาธิดังที่กล่าวเนี่ยนะและถูกเห็นถูกต้องตามของธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่มันทำให้เป็นไป
เพราะมันก็คือมีนิวรณ์มาขวางกิเลสนิวรณ์มันคือกิเลสนะนั้นนิวรณ์5คือกิเลส5อย่างแต่สรุปก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละไอ้5อย่างก็รวมแล้วก็เป็นโลภโกรธหลงนะเพราะนั้นไอ้3ข้อมันก็เป็นโลภโกรธหลงอีก2ข้อที่เหลือมันก็มาอยู่ในไม่โลภไม่โกรธก็หลงนะอยู่ที่3นะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันมาขวางแล้วพระองค์ตรัสว่ามีมาร5อีกเมื่อกี้ท่านอาตมาพูดไปตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเรานี่แหละมันมีมาร5อยู่ต้อง3อย่างนะแต่ตัวเทวปุตตมารกับกับมารที่เป็นอะไรนะมารที่ทำให้เราตายนั่นแหละมันก็จำได้มั้งไม่ได้บ้างก็อีกสองตัวนี่ก็ล้วนมีเหตุปัจจัยมาจากเรื่องของภพนั่นเองเพราะมันเริ่มมาจากขันธมารขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารนั่นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยที่ทำให้ต้องไปเจอกับเทวปุตตมารแล้วก็มัจจุมารนั่นนี่แหละโยมไอ้ที่ต้องเป็นแบบนั้นก็ดังที่กล่าวเพราะมีเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วไอ้สามอย่างที่เป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่กับเราเนี่ยนะมันทำให้เป็นไปแล้วก็ทุกคนหนีไม่พ้นอีกเหมือนกันนะที่จะต้องไปเจอมัจจุมารเทวปุตตมารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทวะก็คือเทวดานะนะเราเคยได้ยินว่าเรามีเทวดาประจำตัวทุกคนเทวดาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะเห็นไหมโยมเพราะเทวดามันอยู่ที่เหตุปัจจัยของเราอีกเหมือนกันว่าเราดีไม่ดีมาถึงจะได้มีเทวดาที่ดีหรือไม่ดีมาอยู่กับเราเห็นไหมโยมว่าถ้าเทวดาไม่ดีมาอยู่กับเราแสดงว่าเราทำไม่ดีมาเยอะแต่เทวดาที่ดีที่มาอยู่กับเรานั้นแสดงว่าเราทำดีไว้เยอะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่พ้นเรื่องเหตุปัจจัยเห็นหรือยังอยู่เพราะฉะนั้นพูดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าโลกคือเหตุปัจจัยนี่แหละมาเข้าใจหรือยังว่าโลกคือเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นตัวคุมหมดเลยเพราะฉะนั้นจะสุขจะทุกข์มันก็เพราะอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่ภพใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยก็คือภพนั่นเองแล้วภพทำไว้ไม่ดีมันก็มาวิบากไม่ดีแล้วถ้าจะเป็นต่อไปอีกก็คือวิบากไม่ดีมันทำต่อจากวิบากไปอีกก็ไม่ดีก็บอกแล้วว่าใครทำร้ายกับเราก็ร้ายตอบอย่างนั้นนั่นคือไม่ได้รู้ธรรมไม่เข้าถึงธรรมวันบางทีพบพุทธศาสนายังเข้าไม่ถึงธรรมก็มีเห็นไหมโยมเมื่อกี้เนี่ยที่พูดไปฮะมันไม่เข้าใจยังไงพ่อแม่เลี้ยงมามันบอกว่าเป็นหน้าที่ใช่ไหมโยมไอ้เจนเซ็ตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใช่ไหมโยมมันบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงมันตามหน้าที่มันไม่รู้ธรรมพุทธเจ้าวันพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกทุกคนด้วยใช่ไหมโยมคนที่ทำให้เราเกิดอะแล้วมันบอกเป็นหน้าที่ได้ยังไงเห็นไหมอาตมาก็ได้เคยได้ยินได้ฟังว่ายุคสมัยนี้มันจะมีสัตว์นรกมาเกิดเยอะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นมันเริ่มเห็นตามความจริงแล้วใช่ไหมว่านี่ไงมันก็สัตว์นรกเลยไม่รู้ดีรู้ชอบมันสัตว์นรกแน่นะเพราะมันยังไงมันก็ไปนรกถ้ามันฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้เนี่ยมันไปนรกอยู่แต่ก็มีทุกยุคทุกสมัยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัยเลยโยมเราจะว่าสมัยนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าสมัยนี้คนมันมากเนี่ยมันก็เลยเกิดมากมันเรามันก็เลยอย่างที่กล่าวแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมเป็นไปในเรื่องของอนิจจังแล้วเห็นไหมเป็นอนิจจังตั้งแต่พุทธศาสนานั่นแหละในศาสนาเรามีพุทธเจ้าตอนมีพุทธเจ้าเนี่ยดีหมดเลยบอกแล้วว่าคนบารมีสูงมาเพราะนั้นเป็นอุคติตันยูเลยบัวเหล่าที่หนึ่งก็รู้ธรรมง่ายตัดสรู้ธรรมได้ง่ายบรรลุธรรมได้ง่ายนะแต่พอมายุค2วันกว่าปีถึงเราแล้วเนี่ยมันเริ่มแล้วใช่ไหมโยมนี่ไงความเสื่อมแต่ศาสนาไม่ได้เสื่อมเลยแต่เหตุปัจจัยก็โลกเสื่อมนั่นแหละเพราะนั้นบอกแล้วว่าเหตุปัจจัยมันคือโลกมันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาเขาตั้งอยู่แบบนั้นนะก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นไม่ได้สอนให้คนเป็นคนเสื่อมเลยแต่คนไม่เอาพุทธศาสนาเองเพราะมันเสื่อมด้วยตัวเองอ่า
มันเสื่อมเพราะเหตุปัจจัยมันทำไมมาเกิดช้ากับพระเจ้าก็นี่ไงเหตุปัจจัย

เพราะบารมีไม่พอมันก็เลยไม่พบผู้เจ้าไม่ผู้เจ้าก็เลยต้องช้าหน่อยแต่ยังบรรลุธรรมได้เมื่อกี้อาจารย์มีพูดค้างไว้แล้วใช่ไหมบรรลุธรรมได้อยู่ถึงจะเป็นปกติจะอยู่เป็นเนยยะแต่สมัยนี้เป็นเนยยะทั้งหมดแหละข้ามพ.ศ.2000มาเนี่ยเป็นเนยยะหมดแหละเพราะมีบอกว่าเป็นพุทธพจน์ก็ได้นะพระองค์เคยตรัสไว้แล้วแหละส่วนใหญ่อุคติตัญญูเนี่ยมันจะอยู่ในสมัยพุทธเจ้าแต่พอเลยพ.ศ.1000ลงมาเนี่ยถึง2000เนี่ยมันจะเป็นวิปจิตตัญญูซะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบัวเหล่าที่2เนี่ยก็คือยังบรรลุธรรมได้ง่ายแต่พอมาเป็นเนยยะเนี่ยนะมันเริ่มยากนะแต่เราก็เห็นพระอรหันต์เยอะแยะหมดเลยเห็นไหมพระอรหันต์ยังมีมากนะใช่ไหมโยมโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยพระอรหันต์เต็มเลยแล้วก็พระอรหันต์นั่นแหละรูปองค์หนึ่งเคยกล่าวไว้แล้วนะบอกว่าผู้ที่ยังปฏิบัติอยู่เนี่ยยังไงก็เป็นพระอรหันต์ก็อย่างโยมทั้งหลายนี่แหละพูดได้เลยว่าต่อไปก็เป็นพระอรหันต์เพราะนี่ไงบารมีโยมมาทำไว้แล้วพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่แหละมันจะไปก่อนไอ้คนที่กลับไปนอนน่ะนี่คือบารมีนี่คือเรื่องของบารมีนะนี่เมื่อกี้จะมาพูดว่าทางไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยในเรื่องของทานอัตมามาให้ธรรมทานอยู่นะทานมี3อย่างใช่มั้ยมีอมิตรทานมีธรรมทานมีอภัยทานตัวอภัยทานเป็นเรื่องของการทําภพอภัยเป็นเนี่ยนะเป็นปิสมาทิฏฐิมันถึงจะอภัยเป็นอภัยเป็นปุ๊บมันละบาปตรงนั้นมันไม่ทําอกุศลมันจะโอ้โหสิกรรมได้เพราะรู้ว่ามีสมาธิว่ากรรมนั้นเป็นกรรมเราเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากรรมเราทั้งหมดเพราะเราจะถูกกระทำเราจะถูกว่าถูกพูดไม่ดีถูกประทุษร้ายถูกโรคภัยเบียดเบียนนี่คือกรรมของเราหมดเลยรู้ด้วยสมาธิเพราะเราจะให้อภัยไม่ได้ให้อภัยใครเลยให้อภัยตัวเองเพราะโอ้โหสิกรรมก็คือโอ้โหสิกรรมให้ตัวเองเข้าใจไม่อยู่แล้วเพราะนั้นนี่คือเมตตาด้วยเป็นเมตตาบารมีบารมีข้อที่9แล้วเมตตานี่แหละมันจะทำให้ถึงอุเบกขาเห็นอุเบกขาหรือยังอุเบกขามันละตัณหาเพราะฉะนั้นถ้ามีอุเบกขาเมื่อไหร่กิเลสระดับที่2มันดับภพก็ดับมันจะไม่มาทำภพหรอกแล้วก็เพราะมันมาจากที่ตัณหามันดับนี่ไงเพราะว่าเรามาทำการดับที่ตัณหาเนี่ยมันดับด้วยสมาธิเนี่ยเพราะสมาธิเมื่อกี้พูดไปแล้วสมาธิเนี่ยมันคืออุเบกขาอุเบกขามันคือกรรมฐานวันที่เราต้องมาทำกรรมฐานเนี่ยพอเราจะดับอุเบกขาดับโทษดับสุขกับทุกข์เพื่อไม่ให้ไปตัณหานี่คือดับตัณหาดับเหตุแห่งทุกข์ดับกิเลสระดับที่สองเห็นไหมโยมดับโลภโกรธหลงในระดับที่สองนี่แหละมันยังไม่หมดเพราะพอทำสมาธิได้เนี่ยโยมจะเห็นเองเพราะตอนทำสมาธิมันมีขั้นตอนอยู่เราต้องเดินในมรรคสามองค์สมาวายโมสมาสติสมาสมาธิเนี่ยจริงๆถ้าอธิบายก็คือนี้ไม่จบหรอกสมาวายโมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติในองค์ฌานนั่นแหละเพราะการที่เดินไปองค์ฌานเนี่ยมันไปตามสมาวายโมมันเป็นเรื่องของสังวรประทานเพียรให้อกุศลเกิดเพียรให้กุศลเกิดขึ้นนะโทษเพียรให้เพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นมันต้องประหารประทานเป็นสัมมาประทานที่4ข้อที่2ในสัมมาวายโมว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันจะเข้าสู่การปฏิบัติหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าบาปอกุศลเกิดขึ้นมันต้องละละอะไรก็เมื่อกี้เราทำจิตให้เป็นอุเบกขาตั้งแต่ต้นไอ้ตอนที่จิตไปเห็นนิพพาน5น่ะจิตมันดับด้วยวิญญาณที่ไปอยู่ที่กรรมฐานมันไปเกิดที่อื่นไปเกิดที่สัญญาความจำได้ไม่รู้บ้างเกิดที่เวทนาบ้างมันกลายเป็นนิวรณ์ห้าที่เขาเรียกว่าเครื่องกั้นโลกขวางมันคือกิเลสนั่นเองมันคือโลกกดลงที่มากั้นไม่ให้เราอยู่ที่เวขาเพราะถ้ากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันอยู่ที่สุขกับทุกข์แล้วมันไปตัณหานั่นเองเพราะต้องละเนี่ยละก็นี่แหละต้องในสัมมาประธาน4เป็นตัวละเพราะนั้นมันต้องประหารประธานประหารประธานก็ต้องกลับมาที่กรรมฐานนั่นแหละเพราะถ้าสุขไม่ทุกข์จะให้มันหายไปต้องไปที่อุเบกขา
พราะตัวกรรมฐานคืออุเบกขามันก็ต้องกลับไปที่เราทำกรรมฐาน40โดยเฉพาะส่วนใหญ่ทำอานาปานสติแล้วก็กลับไปที่อนาปานสติไปดูลมหายใจนี่ไงเพราะบางทีเขาสอนให้เรารู้ตามขั้นตอนแต่มันมีที่มาที่ไปอยู่เพราะมันไปด้วยมรรคกรรมฐานมันคือมรรคทั้งหมดเลยทั้งสองขั้นด้วยแต่ที่สอนให้เรารู้แค่ระดับที่เราทำได้ไม่ต้องไปรู้ถึงทำก็ได้แต่ถ้าทำไปตามครูบาอาจารย์สอนเนี่ยมันจะทำกรรมฐานได้ในสองขั้นสองขั้นนะมันคือละทั้งสองขั้นเลยเพราะฉะนั้นพอทำสมาธิได้เนี่ยมันละตัณหาเห็นไหมแล้วพอละตัณหาได้มันต้องรู้วิธีขึ้นไปทำกรรมฐานขั้นที่สองอีกวิปัสสนาเนี่ยขึ้นไปทำยังไงก็คือต้องไปเห็นสภาพอนิจจังทุกขังนัตตาให้ได้นั่นก็คือเห็นว่าใดๆในโลกมันล้วนเป็นไตรลักษณ์แหละต้องเห็นให้ได้เพราะฉะนั้นเห็นได้เห็นที่ไหนมันเห็นที่เราอ่ะพระพุทธเจ้าให้ดูที่เราเท่านั้นเองดูที่เราก็จะเห็นคนอื่นทั้งโลกเลยรู้เราได้ว่าเราเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาได้ทั้งกายทั้งใจด้วยกายก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาใจก็เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาวันเห็นเราได้เห็นคนทั้งโลกเห็นคนทั้งโลกได้เห็นเราได้เนี่ยก็เห็นสัตว์ได้สัตว์ก็ต่างจากเราแค่มันมีขันธ์ห้าเหมือนกันแต่มันสมองต่างกันสัตว์เนี่ยมันสมองไม่เท่าเราเพราะว่ามันแยกแยะไม่ได้มันไม่รู้ดีรู้ชอบมันไม่รู้ดีไม่รู้ชอบมันทำกับเราไม่ได้มันปฏิบัติทำกับเราไม่ได้มันจึงพ้นทุกข์ไม่ได้มันจึงต้องเกิดจนตายอีกจากสภาพของการเป็นสัตว์มันมาใช้กรรมของมันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันตายไปแล้วเนี่ยถ้ามันยังกรรมไม่หมดมันก็ต้องถึงขั้นบางทีมันอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เพราะเขาบอกว่าไอสัตว์นี้ต่อไปจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือบางตัวมันเกิดเป็นเทวดาเลยนะเพราะมันพ้นกรรมตรงนี้มันมีกุศลที่ทำไว้ดีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นไปเป็นเทวดาก็ได้แต่ไม่เคยได้ยินว่าสัตว์เดรัจฉานจะไปเกิดเป็นพรหมนะเพราะส่วนใหญ่พรหมมาจากมนุษย์เพราะฉะนั้นมันนี่แหละมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นได้นะว่ายกขึ้นเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจะต้องเห็นว่าใดๆในโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้เพราะเห็นคนได้เห็นสัตว์ได้มันก็เห็นสิ่งอื่นๆได้ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเนี่ยมันก็เห็นได้ก็รู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะต้นไม้มันมีชีวิตก็จริงแต่ไม่มีวิญญาณใช่ไหมไม่มีวิญญาณครองมันก็ไม่ต้องมารู้สุขรู้ทุกข์ด้วยมันเกิดตามสภาพของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันไม่มีทุกข์จะใช้คำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นตามสภาพถึงเวลามันก็เหี่ยวแห้งตายตามสภาพพันเผ่าพันนอกนั้นอิฐหินดินทรายและท่าน้ำอากาศก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่สภาพไปเรื่อยหินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนเล็กเล็กเป็นทรายทรายเป็นดินดินเป็นฝุ่นมันแปรสภาพไปเป็นเรื่องของอนิจจังแต่มันไม่มีทุกขังมีแล้วมันเป็นอนัตตาก็มันต้องเป็นไปตามสภาพเหตุปัจจัยมีลมทำให้มันหินกิ้งมาเป็นหินแตกหินแตกอยู่ในน้ำกลายเป็นทรายทรายกลายเป็นดินนี่เห็นไหมเห็นน้ำแห้งเป็นดินแห้งมากก็เป็นฝุ่นลมพัดขึ้นนี่แหละก็มันแปรปรวนเพราะไอ้คนเราที่มามีเหตุปัจจัยที่ไปสุขไปทุกข์ได้ก็เพราะไปหลงความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะมันไม่เที่ยงตอนไหนคนเนี่ยมันคนกษัตริย์เนี่ยอับไปสภาพก็บอกแล้วมันเสื่อมตามที่เป็นวัยวันวัยที่มันยังดูดีเราไปหลงวัยหลงวัยก็คือหลงอนิจจังนั่นเองไปหลงความแปรปรวนตอนเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นมันหน้าตาผิวพรรณเต่งตึงหน้าตาผ่องใสผู้หญิงน่ารักผู้ชายก็หน้ามองก็กลายเป็นหลงในความไม่เที่ยงก็ไปชอบตอนนั้นแต่พออยู่กันไปอยู่กันไปนี่ไงสุขเจอมิตรมาแล้วพอหนังย่นผมงอกเอาแล้วทีนี้หลังค่อมถือไม่เท้าไม่ชอบใจแล้วความสุขหายไปความทุกข์เข้ามาเลยบางคนอยู่แค่พอเริ่มวัยกลางคนนั่นแหละเริ่มผมเปลี่ยนสีแล้วไม่เอาด้วยแล้วเลิกกันไปก็มีเห็นไม่อยู่นี่ไง
สุขไม่เที่ยงสุขไม่

สุขไม่แท้เพราะโลกนี้จึงพระองค์จึงตัดเรื่องของอริยสัจ4ที่มีข้อทุกข์เลยมันไม่มีข้อสุขเลยแต่มีอยู่เพราะมันสุขไม่จริงแล้วสุขมันเป็นตัณหาด้วยมันแปรปรวนเนี่ยหรืออย่างโยมมันสุขมันก็ดับแล้วก็เป็นทุกข์ได้ก็นี่ไงมันก็จึงมีปัญหาเกิดขึ้นมามีข่าวๆเกิดขึ้นมาที่เราได้รู้ตามสื่อต่างๆก็เป็นเช่นนี้เลยโยมนะวันนี้แหละเราต้องมาตัดให้ได้เพราะเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าอ๋อนี่ไงจริงๆมันเกิดจากที่เราทำให้มันเกิดนั่นแหละเพราะนะเราเกิดมานั่นแหละมันถึงจะต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะเกิดแล้วมันเป็นไตรลักษณ์เกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละนะมันหนีไม่ออกมันหนีไม่พ้นนะวันต้องไม่เกิดนั่นเองพอไม่เกิดก็อย่างที่กล่าววันทำไตรลักษณ์รู้ว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ในทุกอย่างในโลกอันนี้จังทุกขังหน้าตาโกฏิสิ่งของในโลกนี้แหละล้วนเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาให้ได้ในที่สุดมันก็เบื่อหน่ายขายกำหนัดไปในนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานในปรมัตถปฏิปทาของพุทธเจ้ามันก็ขึ้นไปละสัจโยชน์แหละพอเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นี่แหละพอจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทำให้เป็นไปทั้งหมดเลยเห็นแบบนี้ปุ๊บก็ไม่อยากได้ขันห้านี่แหละนั่นคือละสังโยชน์แล้วไม่อยากได้ขันห้าเนี่ยเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรารูปร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันจะไปค้านกับสังโยชน์เลยสังโยชน์บอกว่าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรานั่นนี่คือสังโยชน์ในข้อที่หนึ่งแต่ถ้าเราไปวัดไปเราจะเห็นอ๋อนี่ไงทำกรรมฐานช่วงทำจิตให้เป็นสมาธิเห็นทุกข์เกิดเห็นสุขเกิดนี่ทุกข์ก็ดับไปเห็นสุขก็ดับไปเห็นที่เราจะเห็นตามวงชานเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันดับหมดต้องเป็นเบียดขายได้เพราะไปอุเบกขาปุ๊บนี่นะมันก็เขาเรียกเป็นสุขที่เป็นปรมัตติกนะมันไม่ใช่สุขแบบตัณหาเพราะฉะนั้นสุขที่มันไม่ต้องไปรู้ว่ามันสุขยังไงจะมันสุขอยู่ในตัวของมันนั่นคือสมาธินั่นแหละว่าไปเห็นสมาธิได้มันก็จะเห็นตามความจริงรู้ตามความจริงวันยกขึ้นเจริญปัญญาจะรู้แบบนั้นพอรู้แบบนั้นก็เลยไม่กลัวตายอีกนะเพราะเป็นเพราะฉะนั้นโสดาบันมันไม่กลัวตายเพราะมันไม่อยากได้ขันธ์ห้าไม่อยากได้ขันธ์ห้าแล้วก็ไม่สงสัยในผู้ทำประสงค์ด้วยเพราะมันผ่านเห็นทุกข์มันเกิดดับมาเห็นสุขเกิดดับมาให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานสุขอย่างยิ่งเนี่ยมันเห็นมันจะเห็นตอนที่เราทำสมาธิได้มันจะไม่สุขไม่ทุกข์ได้แล้วก็พอยกขึ้นเจริญปัญญาเห็นแบบนั้นก็ไม่อยากได้เลยกันฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยากเป็นโสดาบันนั่นแหละก็ไม่กลัวตายแล้วก็ไม่สงสัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลต้องทำให้บริสุทธิ์เพราะศีลทำบริสุทธิ์ไม่ได้ก็ทำสมาธิยากสมาธิไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามความจริงได้จะไม่รู้ไตรลักษณ์นั่นแหละไม่รู้ไตรลักษณ์ได้เพราะอารมณ์สมาธิจะทำให้เปลี่ยนไปเพราะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมาละมันทำเพราะละสังโยชน์ได้เป็นโสดาบันได้แค่สังโยชน์สามข้อเนี่ยมันก็จะไม่ตกต่ำแล้วแต่ว่าจะเป็นได้ก็ต้องรู้ว่าตัวเองเป็นโสดาบันอีกนะเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นโสดาบันได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์มันทำไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเราเห็นในไตรลักษณ์นั่นเองที่มันเราไม่อยากได้ขันธ์ห้าเนี่ยเพราะมันจะเห็นนั่นแหละถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นโสดาบันเป็นโสดาบันก็ที่พูดไปเป็นทั้งหมดแหละไม่กลัวตายเนี่ยมันจะอยู่ในใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอะไรมันก็รู้ว่าเป็นกรรมอ่ะมันจะมีสมาธิถี่มาตั้งแต่ไหนจะไหลตั้งแต่ก่อนทำกรรมฐานตั้งแต่ทำกรรมฐานตั้งแต่ทำสมาธิเพราะฉะนั้นมันรู้เรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหละนี่คือเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นรู้ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปเพราะสิ่งที่มันมาเกิดมันตัวเราทำมาก็นั่นแหละมันจะอภัยทานได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นเช่นนี้ได้ก็คือเข้าถึงธรรมพอเข้าถึงธรรมได้ทั้งหลายแหล่มันถึงจะเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตถึงจะสัมมาสังกัปโปะเพราะเห็นตามความจริงไปวัดได้ด้วยเนี่ยมันจะเห็นแล้วพอเห็นปุ๊บก็เบิกหน่ายขันห้าเอานิพพิทาแบบนั้นจริงๆก็ละสังโยชน์มาเรื่อยๆเป็นโสดาบันได้เมื่อไหร่เห็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ก็ต่อไปก็เป็นสกทาคามิไม่เกิน7ภพ7ชาติเป็นพระอรหันต์เป็นสกทาคามิเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามิเป็นพระอรหันต์ในที่สุดมันก็ละสังโยชน์ขึ้นมาเรื่อยๆอันสังโยชน์ข้อ4ข้อ5เนี่ยกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยเบาบางลงเป็นสกทาคาเลยละได้ทั้งหมดเลยทั้ง5ข้อเนี่ยกามราคะกับปฏิฆะละได้อีกจากเมื่อกี้นี้สักกายทิฏฐิเห็นมั้ยวิจิกิจฉาศีลปตปมาทพอมาละกามราคะปฏิฆะได้อีกเป็นอน

าเลยพอเป็นอาคาเหลือ5ข้อเป็นพระอรหันต์นะก็มีรูปราคะอรูปราคะมีมานะมีอุทธัจจะมีอวิชชาเพราะฉะนั้นเป็นมันจะไม่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเป็นโสดาบันแล้วมันก็จะเป็นสกทาคาจนได้นะมันเพราะไอ้ความเบื่อหน่ายขันธ์5นี่แหละเพราะมันรู้ว่าขันธ์5เนี่ยทำให้เป็นพวกนี้เท่านั้นเลยพวกที่จะมาในเรื่องของรูปราคะอรูปราคะเนี่ยก็คือไปหลงเนี่ยหลงสมาธิหลงอรูปฌานเนี่ยนะก็มันมาจากที่มีขันธ์5ทั้งนั้นเลยมานะก็เหมือนกันอุทธัจจะก็เหมือนกันมันมาจากที่มีขันธ์5ทั้งนั้นแหละที่มันไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อหน่ายขันธ์5เนี่ยก็บอกแล้วมันยังไงมันก็ละได้เพราะมันเป็นโสดาบันให้ได้มันก็จะไปเองไม่เกิดจะพ้นชาติเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นคําว่าไม่เกินนะบางคนก็เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ได้เลยเป็นโสดาบันได้แล้วก็มาก้าวไปสกทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์ได้เลยนะก็อันนี้แหละเป็นเรื่องของการที่จะต้องทําให้มากทําให้เจริญเพราะฉะนั้นทําให้มากทําให้เจริญแบบไหนก็ดีแหละโยมต้องทํากรรมฐานให้มากเพื่อมันจะได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นทุกข์มีจริงเพราะฉะนั้นนั่งเมื่อไหร่เห็นทุกข์เมื่อนั้นน่ะถูกต้องเลยถ้านั่งแล้วไม่เห็นทุกข์นะมันไม่เห็นอริยสัจ4นะมันก็จะไม่เป็นเหตุปัจจัยให้มีความศรัทธานะแล้วยิ่งถ้าไปเห็นปิติได้เมื่อไหร่มันจะเห็นว่าโอ้นี่นะกรรมฐานมันดับได้เพราะนั้นมันดับได้ตอนที่เรามีชีวิตนี่แหละแล้วเป็นพระอรหันต์มันก็ต้องเป็นตอนที่เรามีชีวิตด้วยตายไปแล้วอย่าหวังว่าจะเป็นพระอรหันต์นะถ้าตายไปแล้วต้องไปต่อเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเป็นพระอริยะเจ้าในขั้นโสดาบันสกทาคาหรือว่าอนาคาไปแล้วเนี่ยยังไงก็ไปเกิดใหม่ก็ต่อเป็นพระอรหันต์จนได้ก็บอกแล้วว่านั่นแหละคือไม่เกิน7พวก7ชาตินะเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ได้ชาตินี้เอาให้โสดาบันให้ได้แล้วกันแต่มันสรุปง่ายๆก็คือโสดาบันเนี่ยศีลจะให้บกพร่องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้นะยิ่งถ้าละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยนะกิริโอตปาเนี่ยถ้ามีได้ด้วยนะเป็นเทวดาแน่นอนเลยนะแล้วก็ความศรัทธาในพุทธประสงค์อันนี้ต้องทำสมาธิให้ได้สมาธิทำสมาธิได้ละตัณหาได้แล้วยังสามารถที่จะละสังโยชน์ข้อที่2ได้อีกด้วยนะก็คือศรัทธาผู้นำประสงค์ตอนที่เราเห็นปิตินั้นโอปิติอยู่องค์ฌานที่3นะวิตกวิจารเนี่ยเป็นขั้นแรกที่เราทำเนี่ยไอ้ที่กายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยนี่เป็นวิตกพอมันเริ่มผ่อนคลายเป็นวิจารวิจารเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นทุกข์เนี่ยพอเห็นทุกข์เนี่ยนิวรณ์5จะมานี่แหละต้องละให้ได้นะละได้เมื่อไหร่เกิดปิตินั่นแหละนี่แหละมันจะเห็นศรัทธาในพุทธประสงค์ขึ้นมาได้นั่นแหละมันถึงจะละสังโยชน์ข้อที่2ได้วันศีลเป็นพื้นฐานนะวันศีลต้องบริสุทธิ์ถึงจะทำสมาธิได้เพราะพอสุขเกิดสุขดับเอกตาเกิดนั่นคือสมาธิเลยจะเห็นว่ามันเฉยๆเป็นยังไงเฉยๆแบบไม่สุขไม่ทุกข์เป็นยังไงนั่นแหละจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนนั่นแหละจะเห็นตามนั้นเลยเห็นตามนั้นนั่นแหละก็ขั้นต่อไปต้องยกขึ้นเจริญปัญญานะแต่ก็สมาธิก็จะมีอีกสองอย่างอย่างแรกก็คือมันบางทีมันจะตกผวังไปก็ต้องรอให้มันรู้กลับมาก่อนกลับมาแล้วในสมาธิที่ยังเหลืออยู่ก็ยกขึ้นไปเจริญปัญญาไปหรือบางทีถ้ารู้มันยังไม่ตกผวังยกขึ้นเจริญปัญญาไปเลยจะได้ไปพิจารณาใดๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามขั้นตอนที่กล่าวอ่ะนั่นแหละมันถึงจะเป็นโสดาบันได้นะมันจะไปครบองค์ตรงนั้นเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วก็ที่รักษาศีลบริสุทธิ์วิจิกิจฉาสงสัยพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยศรัทธาไปแล้วทั้ง3อย่างด้วยปิตินะแล้วก็พอยกขึ้นพิจารณาใดๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยด้วยอารมณ์สมาธินั่นแหละมันจะเบื่อหน่ายขันธ์5ในวิชานั่นนั่นแหละโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นทำให้มากๆมันจะเห็นเองเห็นไตรลักษณ์เองก็เป็นโสดาปัตติผลนั่นคือโสดาบันนะแล้วก็ทีนี้ก็เดินตามที่กล่าวไว้เลยนะไม่เกิดจะพ้นจากชาติเป็นอรหันต์ไม่ตกอบายอีกในเจ็ดภพชาติมันบอกแล้วมันไม่ตกต่ำจะไม่ตกบาปจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสันนรกสัตว์นะจะไม่เป็นสี่อย่างนะก็อย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนะแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็นี่แหละจะสิ้นทุกข์ดับทุกข์ชาติตัณหาดับเพราะฉะนั้นตัณหาจะดับแบบนิโรธพอดับแบบนี้
ดับด้วยศีลสมาธิปัญญานี่คือสิ่งที่ต้องทำให้ได้นี่คือมรรค8ศีลมรรค3องค์สมาธิมรรคอีก3องค์เป็น6เลยที่เหลือเป็นสมาธิที่สมาสังกัปโปนั่นแหละเป็นมรรคองค์ที่1ที่2เนี่ยจริงๆมันก็นี่คือมรรคมีองค์8ก็พยายามทำให้ได้แล้วกันนะก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัติบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ทำแล้วกำลังทำอยู่แล้วก็กำลังทำต่อไปก็ขอให้เป็นพระปัจจัยให้พวกเราเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเห็นโลกยังเบื่อโลกยังก็ต่อยอดนะโยมก็ใครอยากเบื่อมากๆก็มาทำให้มากๆนี่แหละมันจะเห็นทุกข์บ่อยๆก็เห็นทุกข์แล้วอย่าให้เสียเที่ยวพยายามดับทุกข์ให้ได้ทำให้ถึงปิติให้ได้ก็บุญกุศลมีแล้วก็ทำบุญกิยาวัตถุ10ต่อด้วยการแบ่งเฉลี่ยบุญเป็นอริยทรัพย์เนี่ยรับพรจดน้ำในใจยถาบุญแรกให้คนตายสัพพีบุญที่สองให้คนเป็นพระวันตุสัพพสุตตายมรับเองยะถาวาลิวาหาปุราปาลิบุเรนติสักการังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปากาปติทานที่ท่านหนูที่ใช้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปัจฉิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกาปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตารายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละยอมจะเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการฉะชนี้แลพระวัตุสาปมังคลังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาภพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแผงพระพุทธเจ้าสาภธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแผงพระธรรมสาภสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแผงพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวทรามภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนเม็ดสะเดาก็ดีเม็ดบวบขมก็ดีเม็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื่นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันเลวภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม

จาโพชฌานิยชาดกพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันกรุงสาวัตถีโดยเหตุที่ทรงปรารภพระภิกษุผู้คลายความเพียรรูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุความว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเกิดในสกุลม้าสินทพะอาชาในเหล่าโพชะเป็นม้าที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะของม้าสินทพะผู้อาชาในทุกประการเป็นม้ามิ่งมงคลของพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นม้าที่ทรงโปรดปรานมากได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดียิ่งก็สมัยนั้นกรุงพาราณสีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและไพร่ฟ้าประชาชนกษัตริย์ของเมืองต่างๆที่ได้ทราบกิตติศัพท์ของกรุงพาราณสีแล้วต่างก็มีความปรารถนาที่จะได้กรุงพาราณสีไว้ครอบครองสมัยหนึ่งมีกษัตริย์ของเมืองต่างๆรวม7พระนครได้คบคิดกันจะเข้ายึดกรุงพาราณสีไว้เป็นสมบัติของพวกตนจึงได้กรีธาทัพมารวม7กองทัพเขาตั้งค่ายรายล้อมกรุงพาราณสีไว้และทรงส่งราชสารไปถวายพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าบัดนี้พวกเราเหล่ากษัตริย์ทั้ง7พระนครได้เข้าล้อมเมืองพาราณสีของท่านไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อรักษาชีวิตของท่านและความปลอดภัยประชาชนของท่านขอให้ท่านยอมมอบราชสมบัติให้แก่พวกเราเสียแต่โดยดีเถิดถ้าหากท่านไม่ยอมตามที่เราขอร้องก็ขอเชิญท่านออกมาสู้รบกันตามเยี่ยงของกษัตริย์พวกเราจะให้เวลาเพียง7วันหากไม่มีคำตอบใดๆก็จะพร้อมกันยกกำลังเข้าขยี้กรุงพาราณสีให้แหลกลานในพริบตาพระเจ้ากรุงพาราณสีได้สดับพระราชสารดังนั้นทรงมีความเร่าร้อนพระหฤทัยเป็นอย่างมากจึงได้ตรัสรับสั่งให้ประชุมเหล่าอำมาตย์ทั้งหลายครั้นเหล่าอำมาตย์ได้มาประชุมพร้อมกันแล้วจึงตรัสว่าบัดนี้ได้มีกษัตริย์เมืองน้อยใหญ่7นครได้ยกทัพมาล้อมกรุงพาราณสีของเราไว้เพื่อหวังครอบครองราชสมบัติของเราหากเราไม่ยอมก็ต้องรบกันพวกท่านเห็นว่าควรจะทำอย่างไรดีเหล่าอมาตย์กราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าในขั้นต้นนี้พระองค์ไม่ควรออกสู้ศึกสงครามด้วยพระองค์เองพระเจ้าค่ะพระราชาถ้าอย่างนั้นเราจะส่งใครไปต่อสู้ดีล่ะอำมาตย์ควรส่งในกองม้าออกไปต่อสู้พระเจ้าค่ะพระราชาดีล่ะจงไปตามในกองม้ามาเดี๋ยวนี้เถิดครั้นในกองม้าเข้ามาเฝ้าแล้วพระองค์จึงตรัสถามว่าเจ้าจักสามารถต่อสู้กับกษัตริย์7นครได้หรือในกองม้าขอเดชะหากข้าพเจ้าได้ม้าสินทบอาชาในสกุลโพชะออกไปสู้ข้าศึกแล้วอย่าว่าแต่กษัตริย์7นครเลยพระเจ้าค่ะแม้แต่พระราชาทั้งชมพูทวีปข้าพระพุทธเจ้าก็สามารถเอาชนะได้พระเจ้าค่ะพระราชาอย่าว่าแต่ม้าสินทัพพาอาชาในสกุลโพชะเลยจะเป็นสิ่งอื่นหรือผู้อื่นหากเจ้าต้องการสิ่งใดก็จงเอาสิ่งนั้นไปเถิดเราอนุญาตในกองม้าเป็นพระมหากรุณาล้นกล้าล้นกระหม่อมพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมลาไปปราบอริราชศัตรูเดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าค่ะพระราชาจงไปดีมาดีมีชัยชนะกลับมาเถิดในกองม้าถวายบังคมลาพระราชาแล้ว
ลงจากปราสาทให้ราชบุรุษจูงม้าสินทพะอาชานายสกุลโพชะมาแล้วตนเองก็สวมเกราะพร้อมสับสะพายดาบขึ้นนั่งบนหลังม้าสินทบอันประเสริฐออกจากพระนครด้วยความเร็วดุจสายฟ้าเข้าทำลายค่ายกองทัพที่หนึ่งได้จับพระราชาองค์ที่หนึ่งได้แล้วนำมาคุมขังไว้ในพระนครแล้วกลับไปทำลายค่ายของกองทัพที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าตามลำดับจับพระราชาได้ทุกกองทัพด้วยอาการอย่างนี้จึงจับพระราชาทั้งห้าพระนครด้วยประการฉะนี้ต่อจากนั้นก็เข้าทำลายค่ายกองทัพที่6แต่ในขณะที่เข้าจับพระราชาองค์ที่6ได้นั้นม้าสินทพะอาชานายสกุลโพชะโดนสาตราวุธของข้าศึกจนโลหิตไหลมีความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งในกองม้าเห็นว่าม้าสินทบกำลังบาดเจ็บคงจะออกไปปราบกองทัพที่7ไม่ได้แน่แล้วจึงให้มันนอนพักอยู่ที่ประตูพระราชวังและจัดแจงสวมเกราะให้ม้าตัวอื่นได้คิดว่าจะออกไปปราบกองทัพที่7ต่อไปให้จงได้พระโพธิสัตว์นอนตะแคงลืมตาอยู่มองเห็นในกองม้าทำดังนั้นจึงคิดว่าในกองม้าสวมเกราะให้ม้าตัวนี้เพื่อจะออกไปปราบกองทัพที่7ก็ม้าตัวนี้จักไม่สามารถทำลายค่ายกองทัพที่7และจับกษัตริย์องค์ที่7ได้หรอกเมื่อเป็นเช่นนี้การงานที่เราทำไว้แล้วก็จักเสียหายแม้ในกองม้าผู้สามารถพวกนี้ก็จักตายทั้งพระราชาก็จักถึงซึ่งเงื้อมมือของข้าศึกนอกจากเราเสียแล้วม้าตัวอื่นๆที่จะสามารถทำลายค่ายกองทัพที่7และจับกษัตริย์องค์ที่7ได้นั้นไม่มีอีกแล้วครั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนเพื่อนผู้เป็นนายกองม้าตัวอื่นๆนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวใดที่จะสามารถทำลายกองทัพค่ายที่7และจับกษัตริย์องค์ที่7ได้หรอกเราจักไม่ทำให้การงานที่เราทำไว้แล้วเสื่อมเสียไปฉะนั้นแม้ว่าตัวเราจะต้องตายก็ตามเราก็ต้องรับผิดชอบทำงานนี้ให้สำเร็จท่านจงพยุงเราให้ลุกขึ้นและสวมเกราะให้เราเถิดเราจะไปปราบกองทัพที่7เองเมื่อกล่าวดังนี้แล้วได้กล่าวว่าม้าสิงทบแห่งสกุลโพชะแม้จะยิงด้วยศรนอนเกลือกกลิ้งไปมาก็ยังดีกว่าม้าสกุลอื่นจงจัดแจงสวมเกราะให้ข้าพเจ้าเถิดสารถีในกองม้าได้ฟังดังนั้นจึงพยุงพระโพธิสัตว์ให้ลุกขึ้นยืนผูกแผลเสร็จแล้วสวมเกราะให้กระชับแล้วจึงขึ้นนั่งบนหลังมันออกไปต่อสู้กับข้าศึกทำลายค่ายกองทัพที่7ลงได้และจับกษัตริย์องค์ที่7แล้วมอบให้พลนิกายนำมามอบถวายพระเจ้ากรุงพาราณสีส่วนตนเองก็นำพระโพธิสัตว์กลับมาถึงประตูพระราชวังพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงทราบข่าวว่าม้าสินทพะอาชาในบาดเจ็บจึงได้เสด็จออกไปเยี่ยมที่ประตูพระราชวังพระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชเจ้ากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ที่ถูกจับมาถวายนั้นชื่อว่าเป็นนักรบ

ควรทำลายขอพระองค์อย่าได้ทรงปรงพระชนกษัตริย์ทั้ง7พระองค์เลยพระองค์จงทรงให้กษัตริย์เหล่านั้นประทำสัตย์สาบานและปล่อยไปเถิดแม้พระองค์ก็จงทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลเสวยราชสมบัติโดยธรรมส่วนยศถาบรรดาศักดิ์ที่ควรจะพระราชทานแก่หม่อมฉันและนายกองม้าก็ได้โปรดพระราชทานแก่นายกองม้าแต่ผู้เดียวเถิดพระเจ้าค่ะครั้นพระโพธิสัตว์ถวายโอวาทแด่พระราชาอย่างนี้แล้วเขาจึงให้แก้เกราะของพระโพธิสัตว์ออกพอแก้เกราะเสร็จเท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็ถึงซึ่งความตายพระราชารับสั่งให้จัดพิธีศพของพระโพธิสัตว์ตามสมควรแล้วพระราชทานยศ

ให้กษัตริย์ทั้ง7นครกระทำสัตสาบานเพื่อไม่ให้คิดร้ายต่อพระองค์อีกต่อไปและทรงส่งไปยังเมืองของตนของตนส่วนพระองค์เองได้ทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลและเสวยราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสิ้นพระชนชีพแล้วได้เสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในการก่อนเหล่าบัณฑิตได้กระทำความเพียรแล้วแม้ในเหตุสุดวิสัยอย่างนี้แม้จะต้องได้รับบาดเจ็บเห็นปานนั้นบัณฑิตก็ไม่ละเลยความเพียรส่วนเธอเป็นผู้บวชแล้วในศาสนาอันจะนำออกจากทุกข์เห็นปานนี้ทำไมจึงมาคลายความเพียรเสียเล่าดังนี้แล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่ในเวลาจบอริยสัจสี่ภิกษุผู้คลายความเพียรได้ดำรงอยู่ในอรหัตผลพระบรมศาสดาครั้นตรัสเรื่องทั้งสองเชื่อมต่อกันแล้วทรงแสดงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งกระโน้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้ในกองม้าได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนม้าสินธพะอาชาในสกุลโพชะคือตัวเราเองแล้วทรงจบพระธรรมเทศนาจบโพชานิยชาดก

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

ผยวิริยะความภาคเพียรเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยมีทุกข์น้อยลงจนท่านถึงดับทุกข์แล้วก็มาเสริมสร้างเพิ่มพูนสติปัญญาให้เป็นสัมมาทิฏฐิตามแผนที่ถูกต้องเป็นเหมือนเข็มทิศการเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่เราเรียกว่ามาศึกษาธรรมะเนี่ยนั่นก็เพื่อให้เรารอดใช่ไหมรอดจากทางกายและทางใจอ่ะรอดจากทางกายมนุษย์เราก็เข้าใจตรงกันนะแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกัน

ว่าเพื่อให้ทางกายเนี่ยมันรอดก็ต้องมีปัจจัยสี่นะอาหารนะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เรารู้กันนะนะปัจจัยสี่สิ่งที่ทำให้ร่างกายเราวัตถุร่างกายเราเนี่ยรอดแต่เราก็ว่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราก็มีทั้งกายทั้งใจใช่ไหมไม่ค่อยมีใครพูดถึงปัจจัยทางด้านจิตใจเนี่ยให้จิตใจมันรอดอ่ะปัจจัยที่ให้จิตใจเรารอดเนี่ยก็คงเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะเพราะธรรมะกับชีวิตเนี่ยคงแยกออกจากกันไม่ได้อะนะถ้าเรามองในลึกในแง่ที่มันลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเดียวกันนะฉะนั้นชีวิตก็ต้องมีธรรมะนะจะได้ให้รอดทั้งจิตใจนะมันพูดอยู่เล่าร้อนมันก็ไม่ไหวนะชีวิตเรานะอยู่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เล่าร้อนเนี่ยชีวิตก็อยู่ด้วยความรู้สึกทั้งนั้นนะยอมว่าไหมล่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นความรู้สึกอ่ะถ้าเราควบคุมความรู้สึกได้การที่เราต้องการได้มันก็โอเคนะชีวิตถือว่าเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะที่พบพระพุทธศาสนาใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเอาธรรมะเนี่ยเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเพราะเป็นเรื่องของจิตใจที่มองไม่เห็นน่ะถ้าเราตาเนื้อธรรมดานะมันก็ส่องไปไม่ถึงอ่ะไปถึงจิตใจอ่ะแสงอาทิตย์อะไรแสงธรรมดานั้นส่องไม่ถึงอ่ะส่องไม่ถึงจิตใจของเราอ่ะเราต้องใช้แสงของธรรมะเนี่ยส่องเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตวิญญาณเราอะถ้าเรารอดรอดจากความทุกข์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงอะตามพระพุทธเจ้าปะเมื่อคนเราหลับตาไม่มีแสงส่องทางก็มืดมนเดินไม่ได้หรือเดินไม่ถูกอะสับสนไปหมดอะชีวิตเลือกไปทางไหนสับสนด้วยความรู้สึกสับสนไม่หมดเลยชีวิตนะเพราะมองไม่เห็นน่ะนะไม่มีธรรมะชื่อว่าธรรมะไม่สำคัญนะมันสำคัญสาธุระโยมนะแข็งแรงกันนะถ้าเรารู้เรื่องธรรมะเข้าใจเนี่ยชีวิตเราก็เลือกได้นะนะเราเลือกที่จะไม่เป็นทุกข์อ่ะนะนะเรื่องที่จะเอาความรู้สึกนะเป็นมีความรู้สึกที่เป็นความสุขนะสงบอยู่ได้ล่ะชีวิตคืออะไรโยมเคยทุกคนก็เคยตั้งคำถามนะอาตมาก็เคยตั้งคำถามเหมือนกันนะแล้วว่าชีวิตจะคืออะไรมันก็มีเรื่องของถ้ามันมองในแง่ของกายแล้วเนี่ยนะก็คือชีวิตที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้นะนะไฟก็ยังสดชื่นอยู่นะถ้าแล้วก็ในแง่นึงก็เรื่องของทางได้ของจิตใจก็คือมันยังมีความคิดนึกได้แล้วก็ชีวิตอีกลักษณะหนึ่งลักษณะที่สามคือชีวิตที่เป็นแบบที่เน้นไปเรื่องของจิตวิญญาณสติปัญญานะอันนี้เราต้องมองให้สูงขึ้นถ้าเรามองเห็นทางด้านชีวิตด้วยจิตวิญญาณและด้วยสติปัญญาแล้วแปลว่าเรามองชีวิตเนี่ยในระดับสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราก็ก้าวไปก้าวลงแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปให้มากขึ้นได้อีกถ้าคนธรรมดาก็มองแค่นั้นนะว่าชีวิตคือมีชีวิต
คิดนึกได้แต่ไม่ได้มองลึกไปถึงด้านของจิตใจอ่ะนะแต่ถ้าเรามองไปได้ถึงด้านจิตใจแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยล่ะนะคนที่มาฝึกษาธรรมะจะรู้เลยอ่ะนะฝึกฝนอบรมแล้วว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนความรู้สึกที่มันดิ้นรนน่ะไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาคือความต้องการนั่นล่ะแต่ว่าจริงไหมล่ะชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกที่ต้องการนะต้องการนั่นต้องการนี่ตลอดเวลาล่ะจริงๆนะดิ้นรนตลอดเวลาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมาจากไหนล่ะชีวิตเนี่ยนะต้องนะดิ้นรนถ้าเรามองได้อย่างนี้นะว่าชีวิตคือการดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยนะเท่ากับเราก็เริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมากขึ้นไปก้าวหนึ่งแล้วนะพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้นะเพราะเราจะหยุดความดิ้นรนและชีวิตเนี่ยมันก็มาจากไหนล่ะมาจากความไม่รู้อ่ะเรียกมาจากอวิชชาความไม่รู้พอเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เราก็ไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยนะแล้วก็หลายไปความดิ้นรนไปเรื่อยล่ะไม่หยุดดิ้นรนตลอดเพราะมาจากความไม่รู้มาจากกิเลสชีวิตเนี่ยมาจากกิเลสมาจากตัณหามาจากอุปทานมาจากกรรม4ตัวเนี่ยล่ะกรรมก็คือการปรุงแต่งน่ะปรุงแต่งของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละชีวิตคือการดิ้นรนนะมันมาจากไหนก็มาจากอวิชชาความไม่รู้มาจากตัณหามาจากอุปาทานมาจากกรรมเนี่ยทำไมต้องเป็นตามนั้นล่ะเพราะเราดื้อกับมันไม่ได้ใช่ไหมต้องทำตามมันหยุดภายใต้อำนาจมันไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอำนาจนี้นะทำให้เราดื้อกับมันไม่ได้ต่อสู้กับมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังพออบรมไม่พอมีสติปัญญาไม่พอถ้าชีวิตเราเป็นชีวิตที่กำหนดได้สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการหรือไม่ฟ้าฝึกตลอดแล้วคงไม่มีศาสนาเกิดขึ้นมาน่ะในโลกเนี่ยนะทุกศาสนาเกิดมาก็เพื่อจะแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์นั่นแหละแต่ว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมีหลักปฏิบัติมีทางเดินแบบไหนทางที่เดินให้ปฏิบัตินั่นแหละคือศาสนาของพุทธศาสนาก็มีทางเดินแบบเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อหยุดเดินเพื่อสงบนะเพื่อหยุดนะหยุดความดิ้นรนนะเพื่อดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับกรรมเพื่อหยุดมันนะเพื่อความสงบไม่ดิ้นรนไม่เล่าร้อนไม่กวนกวายใจแล้วเราทำยังไงล่ะให้ถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นน่ะก็เดินตามทางที่ศาสนาพุทธศาสนาได้บอกเอาไว้ได้บัญญัติเอาไว้ว่าเดินแบบเนี้ยทางเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเดินตามเนี่ยล่ะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนั่นแหละชีวิตลองคิดตามนะลองคิดตามดูว่าชีวิตเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหนึ่งชีวิตก็คือสิ่งที่ดิ้นรนเขาเรียกว่าสิ่งนะเพราะว่าชีวิตก็คือเป็นของธรรมชาติมันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรอ่ะไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลเราเขาอะไรทั้งสิ้นน่ะนะชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจของตัณหา
ตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นดิ้นรนเข้าไปแล้วมาจากไหนเพราะจากความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมแล้วเกิดความอยากตัณหาแล้วก็ยึดความอยากนั้นว่าเราเป็นผู้อยากเป็นของของเราเป็นตัวเราเนี่ยแล้วให้เกิดกรรมการผสมปรุงแต่งเนี่ยให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วชีวิตเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะหยุดเนี่ยนะเมื่อเรากินข้าวเนี่ยเรากินข้าวเพื่อจะหยุดกินใช่ไหมล่ะอิ่มพออิ่มแล้วก็จะหยุดกินเหมือนเราเดินทางที่เดินนั่นแหละนะเราเดินเพื่อจะหยุดเดินนะเพื่อหยุดนะเพื่อความสงบเพื่อดับเย็นนะไม่ปรุงแต่งอีกนะแล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อจะสงบเพื่อจะหยุดมันเนี่ย ทำอย่างไรล่ะก็คือทางที่ดำไม่เดินก็คืออริยมรรคมีองค์แปดย่อคือศีลสมาธิปัญญานะก็คือมีทุกข์แล้วดิ้นรนแล้วก็คือเป็นทุกข์ดิ้นรนแล้วก็เป็นทุกข์อุปมีตัณหาก็เป็นทุกข์มีอุปทานยึดมั่นก็เป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์มันร้อนอยู่ในตัวของมันเองอยู่แหละนะแล้วก็ทำมาชีวิตนี้เพื่อจะไม่ทุกข์ก็คือมีเรื่องทุกข์กับเรื่องไม่ทุกข์นั่นแหละฉะนั้นชีวิตก็มีอยู่2 อย่างอ่ะมันปรุงแต่งความรู้สึกมันผสมปรุงแต่งนะให้เป็นเพราะเมื่อมีการผสมปรุงแต่งมันก็เกิดทุกข์ชีวิตอีกแบบนึงอ่ะชีวิตที่ไม่ผสมปรุงแต่งเมื่อไม่ผสมปรุงแต่งความคิดมันก็ไม่เกิดทุกข์ก็จะคงอยู่แค่นี้แหละคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดก็รวมกันอยู่ที่เนี่ยคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งก็เป็นทุกข์หยุดผสมปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ทุกข์แต่รายละเอียดมันก็เยอะเราต้องทำความเข้าใจกันนะเข้าใจธรรมะต้องเข้าใจต้องเห็นเองนะต้องเห็นด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคิดพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้อะมันต้องประจักษ์ชัดด้วยจิตใจอันเนี้ยบอกแล้วมันต้องเอาแสงธรรมะเนี่ยส่องไปถึงก้นบึ้งของจิตใจเนี่ยนะใช้ตาปัญญาธรรมะจักษุตาแห่งปัญญาเนี่ยมองเข้าไปให้รู้ความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่มีตัวตนอะไรทั้งสิ้นน่ะนะยืนหลักก็อย่างเดียวว่าทั้งผสมปรุงแต่งที่เราเรียกว่าสังขารไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรือในคำความหมายเดียวว่าสังขตธรรมกับอสังขตธรรมสังขตธรรมคือธรรมที่ผสมปรุงแต่งอสังขตธรรมคือธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งก็มีอยู่แค่นี้ล่ะไม่ผสมปรุงแต่งก็อาจจะเข้าใจยากหน่อยก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันคือนิพพานนั่นแหละนะมันต้องเป็นด้วยความรู้สึกทั้งนั้นน่ะนะพุทธศาสนาเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกด้วยจิตใจนะต้องเห็นจริงเรียนรู้จากของจริงนะมีอยู่จริงนะบางสิ่งบางอย่างเราก็เข้าใจไม่ได้ก็มีเพราะเราปฏิปัญญายังไม่ถึงนะจริงนะเพราะเราอยู่ด้วยการฝึกได้จริงอยู่ด้วยอารมณ์นะอยู่ด้วยอารมณ์เราดิ้นรนเราเล่าร้อนเราโดนกิเลสเป็นแผดเผาอ่ะอยู่ด้วยความโลภเนี่ยความโกรธเนี่ยด้วยความหลงเนี่ยกิเลสหลักๆเนี่ยแล้วก็มีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้มูแห่งอวิชชาก็คือความมัวเมาอ่ะมัวเมาเพลิดเพลินนะจนกระทั่งเราเนี่ย
มัวเมาจนถึงที่สุดแล้วกลายเป็นความประมาทของชีวิตอ่ะอยู่ด้วยความประมาทว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายเราจะแข็งแรงตลอดชีวิตต้องมีเป้าหมายอะนะบางคนเราเกิดมาเพื่อหาความหมายของชีวิตเรามีชีวิตอยู่นะเพื่อหาความหมายของชีวิตถ้าคิดอย่างนี้แล้วอาตมาก็ว่ามันผิดนะมันต้องมีชีวิตเกิดมาเนี่ยเพื่อให้ชีวิตมันมีความหมายใช่ไหมล่ะให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่หาความหมายของชีวิตอยู่ให้ชีวิตมีความหมายมีความสงบเยือกเย็นนะมีความสดชื่นสดชื่นแห่งจิตใจอ่ะฉะนั้นเนี่ยคำว่าธรรมะเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในศาสนาเนี่ยนะทุกศาสนาเลยก็ได้นะแล้วก็ต้องเข้าใจคำว่าธรรมะก่อนอันดับแรกเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตนะเพราะชีวิตกับธรรมะเนี่ยบางทีมันถ้ามองให้ลึกซึ้งแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันน่ะมันแยกกันไม่ได้ล่ะแต่ถ้าเราจะมาพูดก็แยกกันได้ล่ะชีวิตส่วนหนึ่งธรรมะส่วนหนึ่งแต่หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแยกกันไม่ได้อ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันเอามาดูความหมายของธรรมะก่อนเดี๋ยวได้เข้าใจชีวิตเข้าใจหลักศาสนาว่าศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้แก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกที่เดี๋ยวก็เห็นอะไรก็รักไปละเห็นอะไรโกรธก็โกรธไปละเห็นอะไรเกลียดก็เกลียดไปละเห็นอะไรกลัวก็กลัวละนะเดี๋ยวก็ไปกังวลวิตกกังวลในอนาคตบ้างอ่ะบางทีก็มีความรู้สึกที่อะไรอาวรตัดมันไม่ขาดเรื่องในอดีตจบไปแล้วตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ยังมาคิดอีกเนี่ยคนเราก็เป็นโรคประสาทเพราะความปรุงแต่งความคิดเนี่ยล่ะสังขาราปรมาทุกขาการปรุงแต่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนะการปรุงแต่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งที่พระเจ้าท่านตัดเองนะเหมือนเราไปงานศพเห็นว่าพระเขาชักผ้านะล่ะแต่สังอูปัสโมฝุกโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสังขารอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ถึงหมายถึงสังขารร่างกายใช่ไหมแต่ในภาษาธรรมเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งมากขนาดนั้นนะพูดถึงเรื่องของจิตใจและการปรุงแต่งปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งความรู้สึกนะมันไปไหลมันไหลไปเรื่อยล่ะกระแสมันไหลไปเรื่อยมันเคลื่อนไปเรื่อยล่ะไหลไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับเราดูความหมายธรรมะก่อนแล้วก็ได้แล้วได้เข้าใจพูดต่อไปได้เข้าใจง่ายๆจำมาไว้เลยนะความหมายอันเนี้ยธรรมะคือสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันมีทั้งปรากฏให้เราเห็นทั้งที่ไม่ปรากฏให้เราเห็นแต่มันมีอยู่จริงสิ่งที่เรารู้ได้เราก็ไม่รู้ก็มีอยู่จริงเป็นของจริงมีอยู่จริงนะเป็นรูปธรรมนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปและสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานเรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ผสมปรุง

ต่างๆก็เป็นธรรมะฉะนั้นก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรก็คือธรรมะหมดธรรมะรวมหมดแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานก็คือธรรมะนะไม่แยกนะแล้วความหมายของธรรมะเนี่ยไม่สามารถแปลความหมายได้เพราะว่าถ้าแปลความหมายแล้วความหมายมันจะแคบมันจะเป็นความหมายไม่ครอบคลุมหมดแม้ภาษาไทยเนี่ยก็แปลไม่ได้เลยก็ใช้คำว่าธรรมะเนี่ยทับศัพท์ธรรมะนี่เป็นคำโบราณของชาวอินเดียนะของมนุษย์สมัยก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกอีกนะมีมาก่อนนานแล้วคำว่าธรรมะเนี่ยจริงแล้วมนุษย์รุ่นก่อนน่ะนะยุคแรกๆเนี่ยก็บัญญัติว่ามนุษย์น่ะจะต้องทำอะไรต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เลยเรียกว่าสิ่งนั้นว่าธรรมะในความหมายแรกๆเลยก็คือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำปฏิบัติให้ตัวเองเนี่ยรอดให้มีชีวิตรอดนะแต่ความหมายในธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็รวบรวมมาคงมีอยู่สี่ความหมายนะความหมายแรกธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่อาตมาพูดไปอ่ะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งสังขารและวิสังขารสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งรวมทั้งสิ่งที่เป็นมีรูปและไม่มีรูปแต่ที่ฝืนเม็ดเดียวยันนิพพานก็คือธรรมะนี่คือความหมายแรกความหมายที่สองก็คือธรรมะคือกฎตามธรรมชาติคือกฎตามธรรมชาติหรือว่าเรียกที่เราเคยได้ยินนะว่าเป็นสัจจะธรรมสัจจะคือความจริงนะสัจจะคือความจริงความจริงต้องมีหนึ่งเดียวมีสองความจริงก็ไม่เรียกว่าสัจจะสัจจะต้องมีความจริงหนึ่งเดียวธรรมะคือกฎของกฎตามธรรมชาตินะแล้วกฎอันนี้มันมีอะไรบ้างล่ะอย่างที่เราเคยรู้ในพุทธศาสนานะก็คือกฎไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังมันไม่เที่ยงมันกระแสปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันไม่เที่ยงมันไหลไปมันไหลเรื่อยไปมันไหลเรื่อยไปแล้วก็กดทุกข์นะอันนี้จังทุกขังวิภพาวะแห่งทุกข์ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกอันนี้มันรวมหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมันทงประภาพเดิมไม่ได้ถ้าพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตจิตใจความทุกข์นั้นก็คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดทางกายและทางใจแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือมันไหลเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนะเขาเรียกว่ามันน่าเกลียดมันไหลจนน่าเกลียดมันไหลจนน่าละอาสำหรับสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือทุกข์ในความหมายที่สองมันไหลเรื่อยล่ะเนี่ยมันอยู่ทนสภาพเดิมไม่ได้เลยสภาวะแห่งทุกข์และความหมายที่รวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในความหมายของทุกข์นี้ก็คือว่ามันว่างจากสาระว่างอย่างน่าเกลียดว่างจากสาระความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่มีตัวตนเราเขาทั้งสิ้นมันว่างจากตัวตนเนี่ยว่างจากสาระที่จะถือเอาจะยึดเอาว่าเป็นตัวตนได้นี่คือสภาวะแห่งทุกข์เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของจิตบังคับทุกข์อันนี้ไม่ได้เ
พราะเป็นประภาวะของทุกข์เป็นกฎของธรรมชาติเพราะเราเป็นการผสมปรุงแต่งของรูปธรรมนามธรรมเมื่อเราเป็นธรรมชาติโดยตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎโดนกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่กฎใหญ่ๆที่อาตมาพูดคือกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลเราเขาอะไรทั้งสิ้นมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างที่เป็นสัจจากความเป็นจริงและความหมายที่สามอาจจะมันไม่หมดเรื่องของกฎของตามธรรมชาติแล้วก็มีกฎอีกกฎหนึ่งนอกจากกฎไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมีกฎหลายกฎมากมายแล้วจะพูดถึงกฎที่เราคุ้นๆกันอยู่และต้องเอามาใช้จริงๆในชีวิตของเราเนี่ยอีกกฎหนึ่งกฎที่เกิดอาศัยการเกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นทั้งการผสมปรุงต่างจึงเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆนะหรือเรียกว่ากฎอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดของทุกข์เพราะอาศัยสิ่งนี้จึงเกิดการดับของทุกข์คือกฎอิทัปปัตยตาอิทัปปัจยตาปฏิจจสมุปบาทก็จำชื่อไว้หน่อยก็ดีนะชื่อมันยาวนะคืออาศัยกันแล้วเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอันนั้นจึงเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไหลไปมันไหลเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงไปมันไหลมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดับไปเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะอาศัยการเกิดขึ้นไงเหมือนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยอะไรล่ะอาศัยพ่อแม่ใช่ไหมล่ะแล้วเราโตขึ้นเราแต่งงานแล้วก็เราก็มีลูกลูกเราก็อาศัยอะไรก็อาศัยเรากับอาศัยเรากับคู่ชีวิตของเรานั่นล่ะอาศัยการเกิดแล้วเกิดขึ้นไงนั่นล่ะอุปมาเป็นแบบนั้นกฎเป็นปีกฎตายตัวมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะเป็นสัจจากความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านค้นพบกฎอันเนี้ยกฎอันนี้มันมีอยู่แล้วอ่ะพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดอุบัติหรือไม่อุบัติเนี่ยกฎนี้ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันเองอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้อย่างดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นมาก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้มันเกิดใช่ไหมล่ะซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้แต่เรารู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้เกิดโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วโลกนี้ก็ทำให้สิ่งที่อยู่บนโลกนี้เกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเป็นต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งหรืออำนาจสังขารการผสมปรุงแต่งเนี่ยแล้วก็ความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่อันนี้สำคัญธรรมะคือหน้าที่นะแล้วก็เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีหน้าที่อยู่เช่นหน้าที่อะไรบ้างล่ะหน้าที่ที่สูงสุดที่เราจะต้องกระทำในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องให้จิตใจเนี่ยมันรอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตอะไรเกิดได้เพราะจิตสุขทุกข์ก็เกิดที่จิตไม่มีอะไรที่ไม่ใช่จิตแม้ทั้งอารยธรรมของมนุษย์ก็เกิดจากจิตทั้งนั้นคือหน้าที่นั่นแหละและหน้าที่ในพุทธศาสนาคือต้องเดินตามเนี่ยนะจะได้รอดจะได้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงหน้าที่คือเดินตามทางมรรคมีองค์8เนี่ยล่ะมรรคมีองค์8นะอย่าเรียกว่ามรรค8นะมรรคคือทางมรรคมีองค์8แปล
หมายถึงว่าทางนั้นมีทางเดียวแต่ประกอบด้วยองค์ทั้ง8นะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิบัตินี่เราพูดถึงโครงสร้างพุทธศาสนาก่อนเพราะว่าเราจะมาศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องมีความรู้อยู่2เรื่องล่ะถ้าเราต้องมีความรู้พอที่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้รู้ว่าอะไรคืออะไรมันมาจากไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรนี่คือความรู้จะต้องมีและอย่างหนึ่งต้องมีความรู้เรื่องของการปฏิบัติท่านโยมจะต้องกระทำอยู่สองเรื่องอ่ะต้องมีความรู้และการปฏิบัตินะก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะอาตมาก็จะพูดไปเรื่อยๆโยมก็เก็บเกี่ยวแล้วกันยิ่งฟังบ่อยโยมแบบยิ่งเข้าใจเพราะธรรมะเนี่ยมันก็ลึกซึ้งอ่ะบางคำมันลึกซึ้งมันละเอียดอ่อนอย่างพูดถึงความเกิดดับเกิดดับยอมเข้าใจไหมล่ะอะไรมันเกิดอะไรมันดับเพราะขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับเกิดดับเนี่ยความคิดเราก็เหมือนกันการผสมปรุงแต่งมันผสมปรุงแต่งแล้วมันก็ดับไปพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาอีกแล้วสิ่งนี้ก็ผสมปรุงแต่งก็ดับไปอีกแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยความเกิดดับเกิดดับมันก็อยู่ในหลักการปฏิบัติท่านโยมต้องเข้าใจนิดนึงบางทีมันละเอียดอ่อนจะต้องอ่านแล้วต้องฟังบ่อยๆจะได้เข้าใจจะรู้ว่าควรจะทำตรงไหนตรงจุดไหนที่เราจะไม่ทุกข์ที่เราจะมีความสงบมีความสงบเยือกเย็นมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องและพอใจตามพอใจคือความสุขไม่มีอะไรผิดพลาดในชีวิตทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณนะวัดทวนกันว่าความหมายของธรรมะมีสี่ความหมายนะก็เข้าใจไปนิดนึงขาดไปอีกขาดอีกความหมายหนึ่งเมื่อกี้ความหมายหน้าที่แล้วอันนี้ธรรมะคือผลมันเกิดจากหน้าที่นั้นๆเมื่อทำหน้าที่ถูกผลมันก็ถูกทำหน้าที่ผิดมันก็ให้ผลมันเป็นโทษกับตัวเราเองล่ะนะผลมันก็ผิดอ่ะฉะนั้นทำหน้าที่ถูกสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมันถูกอะไรก็ถูกไปหมดนั่นล่ะจะไปแนวทางเดียวกันหมดอ่ะถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกการทำต่างๆเนี่ยทางกายวาจาใจก็ไปทางที่ถูกต้องหมดอ่ะตอนนี้เราตั้งใจไว้ว่าตั้งจิตเอาไว้ว่าเราจะใช้เพื่อความดับทุกข์ให้เรามีทุกข์น้อยลงดังนั้นเราก็จะต้องทำอะไรเพื่อจุดมุ่งหมายอันเนี้ยเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้เนี่ยว่าจะมาวัดเพื่อมาศึกษาคำสั่งสอนการประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยในการกระทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็จะมาลงตรงนี้หมดอ่ะพอเห็นพระเทศเราก็จะฟังมีเวลาก็จะมาวัดมันจะหนุนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมล่ะพอรู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นแสงสว่างของชีวิตให้เราคิดว่าเรามีทางดับทุกข์ได้จริงสามารถยืดจากความตายเป็นความไม่ตายได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราแต่จิตเป็นเห็นผิดมานานแล้วฉะนั้นต้องขัดเกลาเนี่ยให้จิตเป็นเห็นถูกซะคืนธรรมชาติไปให้รู้เข้าใจตามความเป็นจริงให้เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาด้วยตาปัญญาธรรมจักสุเอามาปฏิบัติแล้วไม่มีความรู้เลยมันก็ไปปฏิบัติไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะนะ
พราะว่าธรรมะ

ท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาได้แค่แนะนำได้บอกทางได้อธิบายให้ฟังเท่านั้นเองอ่ะแต่ธรรมะนั้นน่ะมันอยู่ที่ตัวโยมเองอ่ะอยู่ที่ตัวโยมเองจริงๆทุกข์ก็อยู่ที่จิตใจความรู้สึกของพวกเราใช่ไหมล่ะความสงบความเย็นความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่ความรู้สึกของตัวเราเองใช่ไหมล่ะนั่นล่ะธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมแต่ละคนแต่ละคนเองนั่นล่ะพวกเราเองนั่นล่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือหรอกนะก็พยายามปูพื้นนะว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างสภาวะธรรมที่มันเป็นอย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะนะที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะตั้งแต่ที่ฝุ่นเม็ดเดียวอ่ะอย่างนิพพานน่ะคือธรรมะแล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรด้วยอ่ะแต่เป็นการผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินั่นเองธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติคือสัจจะความเป็นจริงนะแล้วก็ธรรมะก็คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินะแล้วก็ไปบัดชีวิตเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซะทำตามไปตามกฎนะเอาธรรมะคือหน้าที่ถ้ารู้เรารู้ความหมายทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยอาตมาจะพูดต่อไปโยมไม่ได้เข้าใจง่ายขึ้นนะพระเจ้าเนี่ยท่านค้นพบมีปัญญาเยอะท่านค้นพบอะไรที่มันลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดมากมายเนี่ยที่ท่านบอกว่าใบไม้ในมือของพระองค์เนี่ยกับใบไม้ในป่าเนี่ยบอกว่าในไม้คำสอนของพระองค์ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับใบไม้ในกำมือเดียวอ่ะท่านเอามาสอนอยู่แค่สี่เรื่องอ่ะคืออริยสัจสี่นั่นแหละแต่ปัญญาของท่านเหมือนใบไม้ในป่าทั้งป่านั่นแหละยะสัจสี่ก็มีอะไรล่ะทุกสมุทัยสาเหตุของทุกข์นิโรธความดับทุกข์ทุกขานิโรธคามณีปฏิปทาทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นสี่เรื่องเนี่ยนะแต่ถ้าย่อไปแล้วเนี่ยอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นท่านสอนอยู่แค่นี้เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะนั่นเราก็เหมือนกันอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกรู้ว่าทุกข์มันคืออะไรมาจากไหนแล้วทุกข์นี้จะดับไปได้อย่างไรแค่นั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องไปอะไรเยอะเรียนรู้เยอะหรอกเรียนรู้มันจะไม่ได้พ้นทุกข์อ่ะนะในชีวิตนี้จะไม่พ้นทุกข์อ่ะเพราะมันเยอะเกินอ่ะเหมือนเราจะปลูกมะพร้าวกินอ่ะเราอยากกินลูกมะพร้าวใช่ไหมล่ะแล้วอาตมาก็ถามหน่อยสิโยมอยากจะกินลูกมะพร้าวเนี่ยโยมจะต้องไปเรียนธรณีวิทยามะต้องไปเรียนไบโอโลจีมะเรื่องธรณีวิทยาต้องไปเรียนไม่ให้ลึกซึ้งว่าดินอย่างนั้นดินอย่างนี้อ๋อเรียนโยมให้เรียนให้จนตายโยมก็คงไม่ได้กินลูกมะพร้าวแล้วมั้งคงไม่ได้กินหรอกจะตายซะก่อนล่ะเรารู้ว่าพอว่าขุดหลุมยังไงก็พอใช่ไหมจะขุดหลุมยังไงจะปลูกยังไงจะรักษายังไงจะใส่ปุ๋ยมันยังไงแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวก็ได้กินลูกใช่ไหมล่ะมันต้องไปเรียนถึงธรณีวิทยาหรอกไบโอโลจีเนี่ยใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันนะรู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วดับมันได้ยังไงก็พอแล้วต้องเป็นเรียนรู้เยอะหมายก่อนก็ไม่ใช่ว่าญาติโยมจะมีน้อยกว่าพระเมื่อไหร่ล่ะญาติโยมมาเยอะกว่าพระเยอะแยะนั้นการสอนขอรับญาติโยมก็เป็นแบบหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นทางเดียวกันน่ะ
ใช่ว่าพระไปทางทิศตะวันตกโยมไปทางทิศตะวันออกเพราะมาไหลล่ะไปทางเดียวกันหรือว่าโยมไปทางทิศเหนือพระไปทางทิศใต้ก็ท่านพระเจ้าท่านสอนแบบเดียวล่ะสอนแบบเดียวแต่ลักษณะการสอนหรือแบบโยมกับพระเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าพระท่านมีเวลาเยอะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยนะพระถ้ามีเวลาเยอะจะเข้าป่าเข้าเขาทำฌานอะไรก็ได้แต่โยมมาถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวมาแค่ไม่ทุกข์ก็พอแล้วนะให้ทุกข์ว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าโยมเอาฌานเอาปีติเนี่ยชาตินี้จะได้หรือเปล่าวะเหมือนบ้านน่ะปลูกบ้านก็หรูเลยอ่ะกับบ้านที่มันบ้านที่มันคุ้มฝนกันแดดกันฝนกันลมได้ก็พอแล้วนะอยู่ได้เหมือนกันมีมันแก้ปัญหาได้เหมือนกันคือเอาแบบว่าเราไม่เก่งนะแบบชาวบ้านมันเยอะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็เยอะเอาแบบไม่ต้องเก่งเราไม่เก่งอ่ะเอาคนที่เก่งๆก็เอาไปทำที่ในป่าก็แล้วกันนะแต่มีฤทธิ์มีเดชยังไงก็แล้วแต่นั้นเรื่องของผู้ที่มีบารมีและการผู้ที่เก่งแล้วไม่เก่งแล้วก็เอาแบบลักษณะหนึ่งเรียกว่าแบบลัดอ่ะเรียกว่าฝุกขวิปัสสกอ่ะนะคือมีสมาธิพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนาเจริญปัญญาไปเลยนะสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปจริงแล้วเนี่ยให้ความรู้โยมนิดนึงคำว่ามรรคมีองค์8หรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยถ้าเรียกชื่อนึงเนี่ยนะก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนานะพระเจ้าเดี๋ยวท่านก็ใช้คำว่าอริยมรรคมีองค์8เดี๋ยวท่านก็ใช้ว่าสมถะวิปัสสนาคืออันเดียวกันนั่นล่ะนะให้เข้าใจสมถะก็คือทางจิตทำจิตให้สงบส่วนวิปัสสนาคือทางปัญญาใช่ป่ะความสงบก็คือสมาธินั่นล่ะวิปัสสนาคือปัญญานั่นล่ะสมาธิปัญญาแล้วมรรคมีอริยมรรคมีองค์8หรือมรรคมีองค์8เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาก็มีสมาธิปัญญาตัวมันเองคือคำเดียวกันนั่นล่ะอย่าไปสับสน

เราถ้าเราตั้งจิตเอาไว้ถูกนะจริงแล้วเนี่ยเราอันดับแรกเนี่ยเราต้องฟังให้เข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยเพราะว่าทีมก็ลึกซึ้งอ่ะนะฟังให้เข้าใจถ้าเราฟังเข้าใจแล้วก็ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยฟังด้วยดีแล้วเนี่ยเหมือนกับเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกถูกอะไรก็ถูกไปหมดเลยนะจะมีเป้าหมายของชีวิตนะเพื่อความดับทุกข์เพื่อดับอวิชชาไม่ได้แล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีเจโตวิมุตต์อ่ะไม่มีการหลุดพ้นด้วยจิตไม่มีการหลุดพ้นด้วยปัญญาใช่ไหมล่ะชีวิตก็มีอยู่แค่สองแบบนั่นเองอ่ะแบบมึงที่มันปรุงแต่งและเป็นทุกข์กายชีวิตอีกแบบนึงก็คือมันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกข์ยมมีอยู่แค่นี้ล่ะยมก็เลือกเอาแล้วกันเอาชีวิตแบบว่าปรุงแต่งและเป็นทุกข์หรือเอาแบบไม่ปรุงแต่งและไม่ทุกข์ถ้าไม่ถ้าแบบไม่ปรุงแต่งไม่ทุกข์ยมก็ต้องลงทุนที่ต้องอบรมทำจิตภาวนาด้วยการเจริญจิตทำจิตให้เจริญนะเพราะจิตเนี่ยนะมันต้องอบรมมันให้มันรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาตินะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันปรุงแต่งตามธรรมชาติมันปรุงแต่งโดยธรรมชาติเป็นไปเพื่อธรรมชาติมันมีอำนาจอะไรที่มันเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ได้อ่ะมันมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมันปรุงแต่งเราเนี่ยมันเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยผสมปรุงแต่งเข้าไปเอาธาตุอากาศผสมปรุงแต่งเข้าไปทำให้อวัยวะนั้นน่ะแยกออกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อ่ะทำงานนั้นทำงานแบบนั้นทำงานแบบนี้เนี่ยธรรมชาติมันมามหัศจรรย์นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาเนี่ยดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมานะมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละความทุกข์ความสุขก็อยู่ที่ตัวเราล่ะชีวิตเราเลือกได้แล้วก็เลือกสิให้ชีวิตเนี่ยเป็นที่เราต้องการควบคุมความรู้สึกให้ได้มันอยู่ที่ความรู้สึกอย่างเดียวเองเลยยอมว่าจริงไหมความรู้สึกอย่างเดียวเองเลยอ่ะนะนั่นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราใช่ไหมนั่นล่ะชีวิตที่เลือกได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรู้สึกของเราที่เราประสบมาเนี่ยที่เราสั่งสมมาเป็นความคิดความเห็นของเราเนี่ยที่เป็นความรู้สึกของเราเองเลยจริงๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันเป็นจริงตรงนั้นน่ะหรือเอาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตโดยอาศัยของระบบของศาสนาเราพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตในความรู้สึกของเราเองก่อนใช่ป่ะเพราะอะไรที่เราคิดว่าเหมือนเราเปิดจากท้องแม่มาเนี่ยนะแล้วก็กลายเป็นทารกเนี่ยแล้วเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสัมผัสกับโลกภายนอกนะแล้วเราก็มีความคิดเห็นแบบนั้นน่ะว่าเราก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรูปเสียงรสสัมผัสเนี่ยทำให้เกิดความคิดความเห็นของเราความรู้สึกของเราว่าแบบนั้นเราชอบแบบนั้นดีที่สุดสำหรับเราเราก็คิดว่าสิ่งนั้นที่เราชอบเนี่ยอร่อยที่สุดคือดีที่สุดใช่ไหมอร่อยที่สุดทางเนื้อทางหนังเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอร่อยที่สุดก็คือดีที่สุดสำหรับชีวิตใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นน่ะถ้ามันตรงกันข้ามเนี่ยนะมันก็ไม่ชอบอ่ะไม่ดีที่สุดคือไม่ชอบที่สุด
น่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกอ่ะแล้วก็เราฝ่าฝนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอ่ะนะเป็นความพิจารณากันแล้วว่าฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบางทีคนเราใช้ความรู้สึกเนี่ยด้วยเหตุผลของตัวเองด้วยความรู้สึกตัวเองด้วยความคิดเห็นของตัวเองซึ่งมันก็ไม่แน่เสมอไปว่ามันจะถูกอ่ะบางคนเราตัดสินใจเพราะว่าตัวเองต้องเลือกใช่ไหมดิ้นรนเนี่ยบอกแล้วชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจของตัณหาความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมมันอย่างเนี้ยบางทีเขาก็เลือกอย่างเราบางคนนี่แบบข่าวเนี่ยมันวันนี้อาตมาก็ได้ยินข่าวเห็นข่าวอยู่เหมือนกันว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยล้มควานฆ่าตัวตายอีกแล้วเพราะความรู้สึกที่เขาควบคุมไม่ได้ไงควบคุมไม่ได้ไม่มีที่พึ่งไม่มีแสงสว่างทางธรรมะส่องทางชีวิตให้เดินนะไม่รู้จะแก้ปัญหาไม่เอาธรรมะมาแก้ปัญหาโดนอารมณ์โดยความรู้สึกด้วยความรักความโกรธความเกลียดความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์จะละฆ่าจะทำลายล้างอยากจะอิจฉาริษยาต่างๆมากมายเนี่ยลุมเร้าเขาแทบรอบตัวเขาอ่ะเขาเลยตัดสินใจว่าความรู้สึกเขาที่ดีที่สุดเนี่ยคือการฆ่าตัวตายดีกว่ามันคงไม่ถูกอ่ะถ้าจะให้ถูกเราต้องฆ่าตัวในฐานะที่เป็นขันธ์ห้านั้นให้ตายซะฆ่าตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเนี่ยให้ตายจากความรู้สึกของเราซะอันนั้นถูกต้องกว่าอย่าไปทำลายดินน้ำไฟลมเลยมันไม่ถูกอ่ะเพราะเรามาผสมปงแต่งด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่มีความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมธรรมชาติก็ใช้อำนาจของการผสมปรุงแต่งเนี่ยอำนาจแห่งการสังขารเนี่ยผสมปรุงแต่งเนี่ยดึงวิญญาณมาดึงวิญญาณธาตุมาดึงธาตุจิตออกมาดึงธาตุรู้ที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยผสมปรุงแต่งลงไปในดินน้ำไฟลมและอากาศอ่ะทำให้มีกายกับจิตเนี่ยมีชีวิตเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหลักคือว่ากรรมเก่าวิบากขันอันเป็นกรรมเก่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ท้องพ่อท้องแม่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่เป็นดีเป็นชั่วอะไรอ่ะนะนอกจากเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะสะสมความรู้สึกมากๆเข้าแยกแยะออกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วน่ะถึงค่อยๆทำไปแยกแยะได้เรื่อยๆใช่ไหมประโยนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมาละนี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะนะเนี่ยเราผสมปรุงแต่งด้วยธาตุทั้งนั้นน่ะอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเนี่ยนะในโลกเราเนี่ยมีอยู่แค่สามธาตุอะรูปธาตุอะรูปธาตุหรือนามธาตุละธาตุที่ไม่มีรูปอะล่ะนะกับนิพพานธาตุธาตุแห่งความดับแห่งความเย็นนะหรือนิโรธธาตุนั่นแหละนิโรธอ่ะนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับพอมันแดงเรียกว่าสำแดงฤทธิ์ของมันแล้วมันทำหน้าที่ของมันพร้อมแล้วมันก็จะดับอะไรหมดเลยอ่ะทั้งโลกก็ดับอรูปก็ดับก็เหมือนไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟเนี่ยถ้ามันทำหน้าที่ของมันแล้วถึงที่สุดมันแล้วเนี่ยมันก็ไล่ความมืดใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันมันมีธรรมชาติมันมีอยู่อ่ะเราเอามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อดึงธาตุตัวนี้มาดึงธาตุอันเนี้ยมาครอบงำจิตให้จิตเนี่ยไม่โดนมาผสมปรุงแต่งอีกมันดับไงดับการมาผสมปรุงแต่งนะมันก็เลยไม่ทุกข์เพราะว่าสังขาราปรมาทุกขาการปรุงแต่งสังขารผมปรุงแต่งเนี่ยเป็นความทุกข์อย่างยิ่งได้ป่ะนะเขาบอกแล้วชีวิตมันอยู่แค่สองแบบล่ะแบบที่ผสมปรุงแต่งแล้วเป็นทุกข์กับไม่ผสมปรุงแต่ง
แล้วไม่ทุกข์ไม่ทุกข์คือนิพพานนั่นแหละความดับเย็นนะนิพพานเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกอยู่ในตัวเองนะเป็นสัตถิฐิโกนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะมันต้องปฏิบัติได้เมื่อไหร่ก็ได้มานั้นนะจะชิมนิพพานไปเรื่อยๆนิพพานไปเรื่อยชิมไปเรื่อยๆนิพพานชั่วคราวก่อนเรียกสันทิฏฐิกะนิพพานชิมไปก่อนพอโยมได้ชิมความสงบเย็นแล้วจิตมันเริ่มติดใจโยมก็จะปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นให้เป็นนิพพานถาวรไปเลยนั่นหลักการปฏิบัติก็เป็นแบบนั้นนะพูดถึงตัวเราก่อนนะนะตัวเรามีหมดอะนะพระเจ้าไม่ได้เอาที่ไหนมาสอนหรอกที่ตัวเราเองมาสอนที่ไม่มีอยู่จริงๆเนี่ยนะตาเห็นรูปก็เห็นจริงๆเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทุกขณะจิตเนี่ยนะต้องเห็นความเกิดดับทุกขณะจิตต้องมีรู้ว่าธรรมะเป็นความเกิดดับทุกขณะจิตและไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเลยอะนะให้เห็นแบบพระอัญญาโกทัญญานั่นล่ะนะแต่ที่เราสวดมนต์กันเมื่อตอนเช้าแล้ววันพระนะสวดมนต์ตอนเช้าที่อาจารย์ชาญชัยท่านนำสวดอะธรรมจักรกับปวัตนสูตรอะสูตรปฐมมาทำปฐมเทศนาธรรมจักรคือไม่ทำมาให้ตัวเองนะชุ่มด้วยกามกามมะฝุขันธิกานุโยคเนี่ยอติกิรมัฏฐานุโยคเนี่ยคือทำให้ตนลำบากไม่ฝุดโตไม่ไปฟ้าไม่ไปกว่านะแล้วก็ไปบัตรธรรมะเหมือนกันนะไม่ให้ความยินดีตบหน้าทีไม่ความยินร้ายตบหน้าทีแล้วตบซ้ายตบขวาใช่ไหมให้อยู่ตรงกลาง

เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมนะที่สวดมนต์ที่เห็นดวงธรรมจักขุที่พระอัจฉริยโกฏัญญะได้ธรรมจักขุอะตาแห่งปัญญาอะเพราะว่ามองด้วยตาเนื้อไม่เห็นต้องใช้ตาปัญญาตาความรู้สึกเห็นด้วยสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกว่ามันเกิดมันดับอายมันโตโกทัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุอุทปาทิจักขุในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญะนั้นดวงตาแรกดวงตาเห็นธรรมเนี่ยโสดาบันเนี่ยยังต้องได้เห็นความเกิดดับเกิดดับ

ของขันห้าเนี่ยนะของรูปนามเนี่ยนะเห็นอุปทานในขันเนี่ยต้องเห็นความเกิดดับอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังเนโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดานะเพราะขันห้ามันทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเพราะมันเป็นสังขารทั้งห้าขันเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งนั้นนั่นแหละผสมปรุงแต่งกันน่ะทำให้เราจิตเนี่ยออกไปรับอารมณ์ใช่ไหมทำให้ภวังคจิตหรือจิตประภัสสรเนี่ยออกไปรับอารมณ์แล้วมันก็หมองไปนะมันลิ้นหล่นมันเล่าร้อนมันโดนแผดเผาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยกรรมเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยด้วยอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็มีพวกของมันนะอยู่ในกลุ่มอวิชชาที่อาตมาบอกอ่ะคือความมัวเมาอ่ะถ้ามัวเมามากๆจนลืมตัวเขาเรียกว่าความประมาทนะความประมาทที่ตัวร้ายเลยทำให้เราแบบลืมไม่ขึ้นอ่ะเห็นกองจักรเป็นดอกบัวเห็นว่าเห็นสิ่งที่ไม่ดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์เห็นสิ่งที่ว่าดับทุกข์แต่มองไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ฟังด้วยดีพอไม่ได้ฟังด้วยดีมันก็ไม่เกิดศรัทธาแสดงว่าโยมการโยมมาวัดเนี่ยการมาวัดนะโยมต้องมีศรัทธาโยมต้องมีได้ยินธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งประโยคหนึ่งเนี่ยแล้วถูกคิดเป็นความรู้สึกว่าอันนี้ใช่แล้วต้องมาวัดแล้วใช่ไหมล่ะมันต้องมีฉุกคิดนั่นแหละเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วก็จะใคร่ควรทำคิดทำไอ้ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วล่ะแต่มันยังหาทางออกไม่เจอยังตันอยู่มันต้องทะลวงให้ออกนะให้ออกลักษณะแบบไหนโยมต้องเข้าใจโครงร่างของผู้พระปรารถนาทั้งหมดแล้วเข้าใจโครงร่างเหมือนกันอันที่สองโครงร่างในการปฏิบัติทั้งหมดเราสองตัวมารวมกันนะนะให้เกิดเชื้อฟืนโถมไฟเข้าไปโถมไฟเข้าไปไฟแห่งสมถะวิปัสสนาให้แรงขึ้นให้มากขึ้นให้แรงขึ้นให้มากขึ้นให้ทุกข์ค่อยๆดับค่อยๆดับจนดับได้หมดจนดับมากขึ้นอยู่ที่ความรู้สึกของตัวเองว่าโอ้เราเริ่มยืนเดินนั่งนอนมีความเริ่มมีความสุขแล้วจิตเราเริ่มเป็นแบบใบบัวแล้วนะถ้าจิตเป็นแบบใบบัวโอ้โหดีเลยอ่ะเคยเห็นมั้ยใบบัวเป็นยังไงจิตเป็นแบบใบบัวแบบนั้นน่ะไอ้น้ำที่อยู่บนใบบัวเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเล่าร้อนมันแผดเผาอารมณ์ที่เราไม่ต้องการน่ะนะถ้าให้ลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็คือทั้งอกุศลและอกุศลเนี่ยก็ไม่เอาดีก็ชั่วก็ไม่เอาให้มันกิ้งอยู่บนใบบอนนั่นล่ะมันจะกระเด็นมาทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มาอยู่บนใบบอนให้มันกิ้งอยู่งั้นนะมันให้มันเกลือกกล้วยเป็นคุกเข้าอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันไม่สามารถซึมเข้าไปในใบบัวได้เพราะว่าใบบัวหรือจิตอันเนี้ยมันไม่ผสมปรุงแต่งแล้วไอ้ภาวะปัจจัยที่แวดล้อมจิตอันนี้เพื่อจะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไม่สามารถทำจิตนี้ให้ผสมปรุงแต่งเป็นความทุกข์ได้อีกเพราะเรามีสติและปัญญาแล้วเราอบรมเราทำจิตภาวนาแล้วเราทำสมาธิภาวนาแล้วสมาธิภาวนาแปลว่าทำให้เกิดคุณค่าทำให้เกิดปัญญาโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องมือเอาสมาธิเป็นเครื่องมือนะไม่ได้เอาฌานเป็นเครื่องมือนะไม่ได้เอาฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4หรืออรูปฌานเป็นเครื่องมืออันนั้นมันไม่เป็นทางดับทุกข์มันแค่กดกิเลสให้มันฟุ้งขึ้นมากดมันเอาวะติกิเลสนี้เราต้องละด้วยปัญญานะเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามาเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เราแยกชีวิตคือชีวิตกายกับจิตแยกกายกับจิตออกจากจิตใจ

แยกชีวิตออกจากจิตใจแยกกิเลสออกจากจิตใจแยกตัณหาออกจากจิตแยกทุกข์ออกจากจิตเพราะมันแยกได้เพราะมันจอดเข้ามาแล้วก็สามารถแยกได้นะเพราะโลกนี้คือความฟุ้งโสมโลกแปลว่าความฟุ้งโสมพองอยู่เป็นนิดนะนั่นคือความทุกข์โลกนี้คือประกอบไปด้วยทุกข์มันมีอวิชชาปิดบังอยู่โลกคือหมู่สัตว์นะโลกคือภูมิคือภพภูมิของแต่ละหมู่สัตว์ที่อาศัยมีชีวิตอยู่นะโดนกิเลสตัณหาเนี่ยมันฉาบไล่อยู่มันเชื่อมมันทำให้เรามัวเมาเพลิดเพลินประมาทเลเล่อสับเพ่าในชีวิตเพราะความรู้สึกที่มันดิ้นรนไปเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากไม่มีอะไรในชีวิตที่ไม่ดิ้นรนไปเพื่อความอยากเรื่องว่าจริงไหมล่ะเพราะความอยากมันดิ้นรนจริงๆอริยสัจ 4เลยชี้ไปที่ว่าสาเหตุของทุกข์ก็คือตัณหากามตัณหาไปในอารมณ์ที่ใคร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นกามคุณ5เนี่ยหรือภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ชี้ไปที่ชาติความเกิดในยักษ์ปัตติเนี่ยชี้ทุกข์ไปที่ชาติความเกิดใช่ไหมล่ะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ความร่ำไรลำพันเป็นทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจทุกข์ทั้งปวงเยอะแยะไปหมดความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความไม่ได้ดังใจไม่ได้ฝันฝันความปรารถนาตั้งใจก็เป็นทุกข์แล้วมือถึงแม้ทั้งเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นทุกข์ยังไม่ได้มาก็ควรกระวายใจที่อยากให้ได้มาก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์กลัวมันจะเปลี่ยนแปลงพัดภาคจากมันไปกลัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปกลัวมันจะพัดภาคไปเป็นพวกพ่อก็ต้องรักษามันต้องอารักขามันไม่มีอะไรที่มันไม่ทุกข์เลยอ่ะเพราะมันเปลี่ยนไปมันไหลเรื่อยมันมีกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแห่งทุกข์นะฉะนั้นเราทุกเรามาถึงพูดถึงทุกข์แล้วนะแล้วเราเรียนรู้เรื่องทุกข์เรามีกายกับจิตเนี่ยนะผสมปรุงแต่งด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ทำให้เราเนี่ยมีอาการ31 32ประการเนี่ยอันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยแต่ผสมปรุงแต่งกันแล้วผสมปรุงแต่งเครื่องมือของจิตเครื่องมือของจิตได้แก่อะไรจิตทำเอาอะไรไปติดต่อกับโลกภายนอกรับอารมณ์เข้ามาในสู่ตัวเราเครื่องมือของจิตนี้ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ธรรมชาติก็สร้างมาเครื่องมืออันเนี้ยให้กับจิตเนี่ยระบบตาระบบหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าอินทรีย์ฟ้าเป็นใหญ่ในตามีหน้าเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสจมูกเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องกายโผฏฐัพพะมโนเป็นใหญ่ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดเรียกอินทรีย์ทั้ง6แล้วสร้างเส้นประสาทขึ้นมาเชื่อมโยงกับสมองนะแล้วจิตมันอยู่ตรงไหนเพราะจิตมันไม่มีฟีลละไม่มีรูปร่างมีสังขารฉะนั้นสันนิษฐานได้ว่ามันเชื่อมต่อตรงช่วงเส้นประสาทกับตรงสมองว่าจิตอยู่ที่ไหน
ครูบาอาจารย์บอกอยู่ในคูหาคูหาพูดรวมๆคือในตัวเราเองนั่นแหละอยู่รู้อยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นโยมจิ้มไปตรงไหนรู้อยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นนะมันเชื่อมันเป็นไม่มีเวลามันเชื่อมตรงเส้นประสาทนะนั่นแหละจิตมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะกายกับจิตในพุทธศาสนาให้ความหมายกายกับจิตเนี่ยเป็นการทำงานของขันห้าเป็นเหมือนเป็นการทำงานของขันห้านะขันห้าประกอบด้วยรูปนามนามมีสี่รูปมีหนึ่งใช่ไหมนะรูปเนี่ยก็ประกอบด้วยอาการ31 32อันประกอบด้วยผมขนและฟันหนังอันนั้นนั่นล่ะนะนามสี่ตัวก็เป็นความรู้ของจิตความรู้ของจิตไอตัวขันธ์ที่สองก็คือเวทนาขันธ์ไอขันธ์แรกคือรูปขันธ์นั่นนะรูปขันธ์นั้นนะอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะนะรูปย่อยเนี่ยนะขันธ์ที่สองคือเวทนาขันธ์ตัวรู้เหมือนกันน่ะมันเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งนะเป็นตัวรู้นะรู้ว่ามันสุขมันทุกข์นะรู้ชอบแล้วไม่ชอบแล้วรู้ไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือเฉยๆแล้วก็ขันตัวอันนี้โยมต้องรู้นะโยมต้องเรียนรู้เรื่องเข้าใจนะเรื่องอายตนะเนี่ยนะแต่เรื่องขันน่ะนะขันห้าเนี่ยต้องรู้เพราะว่ามันเป็นที่บอกเกิดแห่งทุกข์นะแต่ว่าพูดเรื่องอายตทีหลังแล้วพูดถึงขันห้าก่อนนะขันตัวที่สามสัญญาขันรู้เหมือนกันเป็นจิตประเภทหนึ่งทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับความจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ได้หมายว่าเป็นแบบนี้เรียกว่าความสุขแบบนี้เรียกว่าความทุกข์แบบนี้เรียกว่าชอบและไม่ชอบแบบนี้เรียกว่าเป็นผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้ชายแบบนี้เป็นโต๊ะนี่เป็นเก้าอี้อะไรเนี่ยเป็นหมาเป็นแมวนะมันหมายได้รูปร่างสันฐานจำได้นะแล้วก็ใช้บัญญัติคำพูดเอาไว้ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแต่จริงแล้วทางธรรมะปรมัตถ์ก็ว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งไม่เป็นตัวบุคคลเราเขาทั้งสิ้นอ่ะนะแล้วขันธ์ที่สี่เมื่อกี้สัญญาขันไปแล้วนะความจำได้หมายรู้นะเป็นตัวรู้รู้คือจิตนั่นแหละประเภทหนึ่งแล้วฝังขาและขันที่ห้ารู้เหมือนกันนะเป็นจิตประเภทหนึ่งรู้ละรู้ปรุงรู้ปรุงคิดปรุงความคิดปรุงต่างปรุงเป็นความคิดออกมาปรุงเป็นเจตนาออกมาเรียกว่าสัญญาเจตนาเอาเลยมาปรุงเอาจะปรุงเจตนาอะไรมาปรุงล่ะเอาสัญญาอะไรมาปรุงเอาความจำอะไรมาปรุงจำอะไรได้ประมวลออกมาเอามาปรุงเป็นความคิดว่าเราจะกระทำกับไอ้ที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสเนี่ยจะทำมันยังไงจะทำมันยังไงแต่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบจะทำมันยังไงนะปรุงเป็นความคิดปรุงเป็นอะไรปรุงเป็นกิเลสอันเนี้ยนะปรุงเป็นกิเลสนั่นเรามาคุยกันแล้วก็ค่อยคุยกันต่อไปนะเอามาพูดถึงขันห้ารู้นะขันห้าคืออะไรเพราะว่ามันต้องรู้ขันห้าเพราะขันห้าเป็นอนิจจารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงจริงแล้วให้หาไอ้ห้าขันเนี่ยนะมันก็เป็นสังขารปรุงแต่งกันตลอดละนะแต่เรียกชื่อให้แตกต่างกันให้เราได้เข้าใจความหมายตรงกันจริงแล้วห้าขันเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละมาผสมปรุงแต่งหมดนั่นแหละนะไม่มีอะไรในโลกเราที่ไม่ผสมปรุงแต่งยกเว้นนิพพานนะยกเว้นนิพพานที่ไม่ผสมปรุงแต่งนั่นนะปรุงแต่งหมดจะมีกี่โลกมีกี่โลกธาตุมีสากลจักรวาลกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมีอยู่แค่เนี่ยสิ่งที่ผมปรุงแต่งกับไม่ผสมปรุงแต่งเนี่ยนะ
นะยกเว้นนิพพานอย่างเดียวนอกนั้นผสมปรุงแต่งหมดนะแล้วก็บอกว่ารูปเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมนะกายกับจิตเนี่ยหรือขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะเรายืนพื้นความคิดนี้ไว้ก่อนนะอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่เนี่ยอ๋อเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะยืนพื้นอันนี้ไว้ก่อนความคิดอันนี้ก่อนนะเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอันดับแรกก่อนนะเพราะว่าขันธ์ห้าทำงานเกิดแล้วดับแต่เราไม่ยอมปล่อยให้มันเกิดมันดับมันก็เลยยึดเอาไว้ว่าเกิดตลอดไม่มีดับว่าเป็นขันธ์ห้าเป็นของเราที่เราสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอ่ะเราสวดให้ฟังหน่อยก็ได้ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาสาโสความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิฝัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดฉังนรภะติดตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นป่ะเราอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พอเราอุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ชาติความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความไม่สบายกายไม่สบายใจอู้ทุกข์ทั้งปวงเลยเนี่ยเป็นทุกข์หมดเลยไปนะทุกข์ไปหมดเลยที่ตัวเราเลยเพราะความอะไรความอุปทานยึดมั่นไงอุปทานขันยึดมั่นก็เป็นทุกข์เลยแล้วมันทำไมเราไม่ปล่อยให้เบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าเนี่ยทำงานเฉยๆทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเพราะเราไม่มีสติปัญญาและมีความรู้ตามความเป็นจริงอ่ะมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้ของโยมคือต้องรู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรอายตนะคืออะไรรูปขันธ์ทำงานเนี่ยตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยตาคือรูปขันธ์ใช่มั้ยพอตาเกิดแล้วคือตาทำงานเรียกว่าเกิดถ้าไม่ทำงานเรียกว่าตาดับแม้เรามีตาอยู่ต่อเวลาแต่ตาทำงานถือในพุทธศาสนาถือว่าตาเกิดถ้าไม่ทำงานถือว่าตาดับหูเหมือนกันหูทำงานได้ยินถือว่าหูเกิดหูไม่ได้ยินถือว่าหูดับไม่ได้มีตาอยู่ตลอดเวลาหรือหูอยู่ตลอดเวลานะยกตัวอย่างก็แต่เพราะการที่จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็พูดยากนะไม่เหมือนเอาวัตถุเนี่ยมาตั้งมาฝองกันตรงหน้าใช่ไหมล่ะฉะนั้นบางทีจะต้องเปรียบเทียบเหมือนกันนะให้ยอมเข้าเห็นเข้าใจง่ายๆนะอย่างอาตมาพูดอยู่เนี่ยถ้ายอมไม่เอาใจเนี่ยไว้ที่หูเนี่ยหูมันดับนะคือยอมจะไม่ได้ยินนะแล้วหูดับแม่โยมมีหูอยู่โยมมองอาตมาอยู่เนี่ยหูโยมก็จะดับนะนะเผลอๆตามองไม่เห็นอีกแต่โยมไปจะเป็นนึกคิดเรื่องราวถ้าโยมใจลอยไปอยู่ที่บ้านฉะนั้นใจจะอยู่ที่มโนเรื่องราวอยู่ที่มโนเรื่องราวธรรมะมโนคู่มันคือธรรมะเรื่องราวโยมใจลอยที่บ้านเนี่ยหูมันดับไม่สังเกตนึกถึงบ้านดูสิหูดับไหมล่ะตาดับไหมล่ะดับนะแบบบางทีใครก็พูดชื่อเราก็ไม่ได้ยินนะประกิจก็ไม่รู้เรื่องล่ะเพราะมโนใจเนี่ยไปอยู่ที่เรื่องราวเรื่องใจลอยไม่ได้อยู่ที่หูอะหูมันเลยดับเอาอุปมาให้ชัดเจนก็ได้มาก็เปรียบเทียบอุปมาอยู่บ่อยอย่างในห้องผ่าตัด

จะมาห้องผ่าตัดเนี่ยเราเข้าห้องผ่าตัดแล้วหรือใครก็แต่เข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยแล้วอย่างที่เรารู้ว่าต้องมีแพทย์สาขาหนึ่งใช่ไหมล่ะเรียกว่าวิสัญญีแพทย์เนี่ยนะก็ต้องทำงานก่อนเพื่อให้เรานอนหลับหรือเราสลบเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้เคมีใช่ไหมล่ะนะไปฝมไปที่น้ำเกลือใช่ไหมล่ะก็ให้เราใช่ไหมพอเคมีอันเนี้ยมันออกฤทธิ์แล้วมันก็ไปกดที่เส้นประสาทเราเนี่ยขณะเมื่อเส้นประสาทโดนกดและไม่สามารถที่จะต่อเชื่อมกับจิตได้หรือวิญญาณธาตุหรือตัวรู้ได้เนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วใช่ไหมเราไม่รู้สึกเลยหมออันดับต่อไปคือศัลยกรรมแพทย์เนี่ยก็ตัดมือตัดขาเราผ่าท้องเราเนี่ยเรารู้สึกไหมล่ะไม่รู้สึกใช่ไหมล่ะเพราะเส้นประสาทมันโดนกดด้วยเคมีอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นกากจิตนี่มันแยกออกกันใช่ไหมล่ะเหมือนการมาทำงานได้ทีเรื่องเท่ากับกดประสาทตรงไหนมันทำงานไม่รับรู้หรอกเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ถ้าเรานอนหลับถ้าเราไม่โดนเคมีเนี่ยถ้าเรานอนหลับใครปลุกเราก็ยังรู้ฝึกใช่ไหมล่ะหรือใครตีเราก็เจ็บใช่ไหมล่ะแล้วก็จะรู้ฝึกตัวเพราะวิญญาณรับรู้อยู่ใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละคือกายกับจิตถ้ากายเนี่ยไม่มีวิญญาณเนี่ยกายมันก็ไม่มีความรู้สึกนึกคิดหรอกไม่รู้สึกอะไรหรอกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนและเกล็ดละกาไปหมดเลยอ่ะจะเดินเหินก็ไม่ได้ไม่มีอะไรฝังมาให้มันทำอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่มีเส้นประสาทเป็นเสียน่ะมันก็เลยจิตมันเลยไม่สามารถฝังที่เส้นประสาทให้ทำงานได้เหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นแหละเส้นประสาทมันเสียจิตก็เลยสั่งงานไม่ได้อ่ะนะนั่นเราเข้าใจนิดหนึ่งแล้วกันพอรูปขันธ์ทำงานแล้วนะพอทำงานเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำงานเกิดดับและมโนเนี่ยมันคุมอีก5ตัวมันคุมตาหูจมูกลิ้นกายนะมันต้องเป็นความนึกคิดความรู้สึกเป็นความนึกคิดมาเรื่อยๆทุกเรื่องทุกขั้นตอนใช่ป่ะล่ะแล้วมันก็แปลงนะและตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกว่าอายตนะภายในใช่ไหมมันก็มีคู่กับของมันน่ะให้จิตเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะไปติดต่อกับโลกภายนอกนะติดต่อตาก็ติดต่อเรื่องอะไรเรื่องรูปใช่ไหมล่ะเรื่องสีจมูกก็ติดต่อเรื่องกลิ่นใช่ไหมลิ้นติดต่อเรื่องรสหูติดต่อเรื่องเสียงนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายเนี่ยหรือสัมผัสกายเนี่ยแล้วธรรมะเรื่องราวเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ทั้ง6หรืออายตนะภายนอกนะมันต้องมีคู่กันถ้าระบบประสาทตาเราระบบประสาทเสียเนี่ยคนตาบอดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยโรคทางตาก็ไม่มีใช่ไหมล่ะก็แต่ไม่มีความรู้สึกในคิดทางตาใช่ไหมนะอารมณ์มันก็ไม่มาสู่ใจใช่ไหมทอดตาละบอดละมองไม่เห็นแล้วก็ไม่มีความจำทางด้านตาใช่ไหมนะยอมฟังให้ลึกซึ้งให้ละเอียดนะให้เข้าใจนะนะจะรู้ธรรมะมันคืออะไรนะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกทางด้านตาหูหนวกเนี่ยก็ไม่มีความรู้สึกทางด้านหูไม่มีความจําด้านหูว่าเสียงแบบนั้นเป็นเสียงคนเสียงแบบนั้นเป็นเสียงแมวเสียงสุนัขเสียงช้างอะไรแล้วแต่หรือเสียงแก้วแตกแล้วแต่เนี่ยถ้าจะไม่มีความจําเลยอ่ะถ้าหูเราหนวกเนี่ยมันมีความรู้สึกทางหูหรอกมันไม่มีความรู้สึกไม่มีความเห็นทางด้านหูก็ไม่มีความจําไม่มีความจํามันก็ปรุงแต่งความคิดไม่ได้มันจะปรุงแต่งความคิดได้ต่อเมื่อมันมีสัญญาความจำใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมว่าจริงไหมจริงป่ะนะเหมือนกับภาษาต่างประเทศถ้าเราไม่รู้ภาษาต่างประเทศภาษาประเทศนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะปรุงแต่งความคิดได้อ่ะเพราะแปลไม่ออกว่าจริงไหมเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าจริงหรือเปล่าอาตมาพูดภาษาต่างประเทศก็ได้อ่ะภาษาหนึ่ง

นะยอมดูว่าโยมมีปรุงแต่งความคิดโยมมีสัญญาความจำปรุงแต่งความคิดไหมเมื่อหูยังได้ยินเสียงอยู่เป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยเอามาพูดภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะถ้าโยมเรียนมาโยมจะมีความรู้ถ้าโยมไม่เรียนมาโยมก็ไม่มีความรู้ว่าแปลว่าอะไรอาตมาพูดภาษาฝรั่งเศสในประโยคนึงเนี่ยในความหมายนึงเนี่ยอาตมาพูดว่าบิชูดามูบิชูดามูจะมีโยมมีความจำมะโยมได้ยินเสียงอ่ะใช่ป่ะโยมมีความจำมะว่าแปลว่าล่ะ b i j o u x d apostrophe m o u r บิชูดามูนะถ้าอาตมาในความหมายเดียวกันเนี่ยแปลความหมายเดียวกันเอามาอีกภาษาหนึ่งก็ได้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะหรือภาษาอเมริกาเนี่ยแต่ว่าในความหมายเนี่ยเจมออฟเลิฟในความหมายเดียวกับบิชูนามูเนี่ยว่าเจมออฟเลิฟอ่ะเจมออฟเลิฟจงแปลรู้มาความหมายแปลว่าล่ะถ้าโยมแปลความหมายภาษาอังกฤษออกโยมก็จะมีความจำใช่ไหมล่ะว่าเจมออฟเลิฟเนี่ยแปลว่าล่ะแล้วเผลอโยมก็จะปรุงแต่งต่ออันในความหมายเดียวกันในภาษาไทยก็ได้ในความหมายเดียวกันแปลว่าอัญมณีแห่งความรักพอพูดถึงเรื่องอัญมณีแห่งความรักจะมีความจำใช่ไหมว่าอัญมณีคืออะไรอัญมณีแห่งความรักคืออะไรคือแหวนใช่ไหมใช่ปะล่ะแหวนแต่งงานใช่ไหมแหวนที่มอบให้กันในเรื่องของความรักใช่ไหมล่ะเจมคือเจมพวกเจฟโตนน่ะล่ะพวกอัญมณีอ่ะเห็นป่ะพอโยมพอไปฝาไทยปุ๊บโยมมีความจำใช่ไหมพอยืมความจำโยมก็ปรุงแต่งความคิดเลยเห็นภาพออกอ๋ออัญญมณีแห่งความรักอ่ะเป็นสร้อยเป็นพลอยเป็นเพชรเป็นแฟลชไฟแล้วแต่เนี่ยเห็นป่ะมีความจำอ่ะเพราะเรามีความจำอะไรปรุงแต่งได้เห็นป่ะถ้าเราไม่มีความจำปรุงแต่งความคิดไม่ได้มันไม่ไปต่อกิเลสมันจบแค่นั้นคือมันทำงานเกิดแล้วดับแล้วก็ปรุงแต่งความคิดเอาสัญญาความจำมาปรุงแต่งเห็นป่ะล่ะนี่คือการทำงานของร่างกายเราเนี่ยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นน่ะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสำคัญเพราะมันเป็นที่ต่อเพราะว่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นตากับรูปเนี่ยถึงกันเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้วิญญาณจักขุวิญญาณถ้าตาพูดถึงเรื่องตาเรื่องเดียวหมวดตาเนี่ยทำให้จักขุวิญญาณทางตาเนี่ยเกิดขึ้นทำงานร่วมกัน3ตัวเห็นป่ะเพราะตากับรูปเนี่ยถ้าเห็นปุ๊บไม่เหมือนกับเราใจรอแล้วก็ไม่ใส่ใจมันก็มีความรู้สึกใช่ป่ะมันก็ไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความหมายมันก็ไม่มีเวทนาใช่ไหมล่ะเหมือนเรานั่งบนรถเมล์เนี่ยแล้วมองผ่านๆหรือนั่งรถโดยสารต่างจังหวัดแล้วมองผ่านๆแล้วมันไม่สะกิดใจเราก็มองผ่านใช่ไหมล่ะแล้วก็ปรุงแต่งความคิดไหมล่ะไม่ปรุงแต่งหรอกไม่มีสัญญาความจำไม่ปรุงแต่งความคิดหรอกก็ผ่านไปแล้วล่ะแต่เราให้คุณค่าให้ความหมายของมันเนี่ยเมื่อตาเนื่องกับรูปแล้วมีวิญญาณจักขุวิญญาณร่วมด้วย3ตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะเรียกว่าผัสสะนะมันเป็นปัจจัย3ตัวเป็นเหตุเป็นปัจจัยบอกแล้วอาศัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะอาศัย3ตัวนี้เกิดจึงมีสิ่งนี้เกิดจึงมีผัสสะเกิดอารมณ์กระทบจิตนี่หมายมีอารมณ์กระทบจิตเกิดแหละเพราะว่าอย่างโยมเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันเข้าในตัวเราหรือเปล่าไม่ได้เข้ามานะมันแปลงเป็นอารมณ์เข้ามาท่านบอกว่าอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือธรรมอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ทั้ง6มันเป็นอารมณ์เข้ามาไงใช่ป่ะไม่ได้เอาอย่างต้นไม้เนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาในตัวเราแต่มันแปลงเป็นอารมณ์เข้ามามาฝูใจเราถ้าเราเจอคนที่เรารักก็เกิดเวทนาที่เราชอบใช่มั้ยถ้าเราเจอคนเราเกลียดเราเกิดเวทนาความรู้สึกที่เรายินร้ายไม่ชอบอ่ะเห็นป่ะมันเป็นความรู้สึกเปลี่ยนจากรูปข้างนอกมันเป็นความรู้สึกเข้ามาในตัวเรามันปรุงแต่งเข้ามาแหละเห็นป่ะเห็นการทำงานของตัวเองหรือยังเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มผสมปรุงแต่งนะเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ
กฎที่ไหลป่ะกฎอนิจจังอ่ะมันไหลเป็นเปลี่ยนแปลงมันไหลเรื่อยใช่ไหมล่ะเหมือนเราอ่ะไหลเรื่อยถึงป่านเนี้ยเริ่มจากไหนล่ะเริ่มจากเป็นกาลละในไข่ของแม่เนี่ยผสมกับอสุจิของพ่อเนี่ยกาลละจนแค่ปลายเข็มเนี่ยจนเติบโตมาจนออกท้องแม่เนี่ยมันไหลมันเลื่อยมั้ยล่ะมันเติบโตมาเรื่อยเป็นทารกเป็นเด็กโตกลายเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นคนมีอายุใช่มั้ยล่ะนั่นล่ะมันไหลเลื่อยนี่ล่ะอนิจจังไม่หยุดการไหลหรอกมันไหลไปตลอดล่ะโยมตายไปโยมก็ทิ้งดินน้ำไฟลมไว้ที่เนี่ยโยมเกิดใหม่โยมไม่ได้เอาคนใหม่ไปเกิดน่ะไม่มีคนใหม่ไม่มีคนเก่าแล้วมันไหลไปเรื่อยมันทิ้งอยู่ข้างหลังน่ะบนต้นไม้เนี่ยถ้ามันมีลูกออกมาลูกไม้หล่นมาลูกไม้เกิดขึ้นมาใหม่ไอ้ต้นใหม่ที่เกิดมามันเป็นต้นแม่ป่ะล่ะไม่ใช่มันต้นใหม่ใช่ไหมล่ะนั่นล่ะเพราะจิตนี้มันมียางอยู่มีอวิชชาอยู่มีตัณหาอยู่ก็เลยมาเกิดใหม่นะแล้วพูดถึงวัฏฏสงสารถ้ามีเวลาเราพูดให้ฟังพูดถึงสามตัวเนี่ยมันเป็นไปบอกแล้วนะเป็นไปตามกฎอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเพราะตาเนื่องกับรูปอาศัยตาเนื่องกับรูปทำให้เกิดวิญญาณทางตาสามตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาชอบและไม่ชอบถ้ามันพอดีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ชอบมาสิใช่ป่ะมันชอบไหมล่ะถ้าพอดีมันก็ชอบไม่พอดีมันก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะนะเพราะเราผัสสะมันเรื่อยล่ะนะผัสสะทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดทิฏฐิความเห็นผัสสะตัวเนี้ยร้ายนะเนี่ยตัวเนี้ยเราต้องแก้ที่ผัสสะตัวเนี้ยแล้วมาคุยกันต่อไปแล้วแก้ยังไงที่ผัสสะพูดถึงอายตนะก่อนว่ามันทำงานอย่างเงี้ยมันทำงานที่พอดีที่ตาพอดีที่อายตนะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอดีด้วยเวลาและอากาศมันเลยเกิดความเวทนาที่ชอบและไม่ชอบยินดีและยินร้ายนะอย่างตาเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติน่ะมันธรรมชาติมันทับเป็นอย่างนั้นน่ะเราไม่จงใจให้มันมีความสุขแต่มันก็มีความสุขของมันน่ะไม่จงใจให้มันเรียกอะไรไม่จงใจบีบคั้นมันก็บีบคั้นน่ะโดยตัวมันเองโดยธรรมชาติของมันเองอ่ะใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งเข้ากันหมดเลยนะดีเหมือนกันนะได้เรียนรู้ไปด้วยกันทำไมผับบาร์ถึงเปิดไปฝรั่วๆล่ะทำไมล่ะเคยเห็นผับบาร์ที่ไหนเปิดเนี่ยเปิดเอาสปอร์ตไลท์ฉายมีไหมสว่างจ้าเลยมีไหมไม่มีนะเพราะอะไรเป็นธรรมชาติของธรรมชาติไงไปตามธรรมชาติไงเพราะไฟฝรั่วและไฟมืดแล้วทำให้ม่านตามันขยายก็เหมือนกับเราเคยดูหนังใช่ไหมเขาเคยดูหนังนะที่เอาง่ายๆแล้วกันว่าเราตัวเราเองเป็นเกย์แล้วตัวเองเป็นเกย์ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะเห็นชัดทำไมคู่รักก็ถึงจุดเทียนล่ะให้ไฟเผาฝรั่วให้มั่นตามันขยายอ่ะพอมั่นตาขยายแล้วมันเกิดความสุขนะคนเรามั่นตาขยายมันเกิดความพอใจเกิดความสุขมันเป็นธรรมชาติของมันถ้ามีตำรวจที่ไหนฝ่าฝืนผู้ต้องหาจุดเทียนคุยกันมีไหมหรือปิดไฟมืดมีไหมไม่มีหรอกมีแต่เปิดประปอดไลท์ใช่ไหมล่ะเพื่อให้มันตามันหลีลงพอมันตาหลีลงมันจะกดดันทำให้เกิดความกดดันเกิดความโกรธเกิดความอึดอัดจะได้สารภาพออกมาความกดดันมากๆผู้ต้องหาก็จะสารภาพความจริงออกมาใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติจริงมากเพราะเขารู้ธรรมชาติไงธรรมชาติได้เกิดประโยชน์สร้างธุรกิจให้กับตัวเองจริงไหมล่ะเหมือนกับว่าจะทำอาหารตามสั่งทีเนี่ยโอ้ผัดกระเทียมให้หอมเลยอ่ะพอหอมแล้วคนก็เริ่มพอเกิดความหอมแล้วเกิดอะไรปฏิกิริยาร่างกายเกิดอะไรน้ำลายไหลเริ่มหิวเลยว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ชอบอ่ะมันธรรมชาติอ่ะเหมือนเสียงเหมือนกันอ่ะทำไม FM ถึงพ่อฝ่าย AM ล่ะเพราะคลื่นมันต่ำกว่าคลื่นมันต่ำกว่าแล้วเราก็หูเราก็ชอบคลื่นต่ำกว่ามันเลยเพาะมันเลยนุ่มหูเราเลยชอบ
เหมือนเพลงอะอยู่เหมือนเวทีคอนเสิร์ตอะเขาอยู่ไกลๆมันก็เพาะใช่ไหมล่ะ

โอ้ใกล้ๆหูมันโอ้โหน่าดูเขาอยู่ใกล้ๆนั่นมันเพาะฮะนะมันก็เวทีเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะมันอยู่ที่พอดีกับเวลาและอากาศหรือเปล่าอากาศตอนนี้ก็อากาศคือธาตุว่างๆนะเป็นธาตุว่างๆนะว่างเป็นธาตุว่างเพื่อให้ดินน้ำไฟลมและวิญญาณนั้นตั้งอยู่ได้นะนะเป็นมันไม่ไม่ใช่ลมนะอย่าเข้าใจนะลมมันเคลื่อนไหวได้ทำให้อ่อนฝรวยอ่อนนุ่มฝรวยได้ใช่ป่ะถ้าอากาศเป็นธาตุว่างๆนะเหมือนโลกเราตั้งอยู่บนอากาศใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ลมนะคนละตัวกันนะนะฝรั่งเขาเรียกว่าอีเทอร์นะอีเทอร์ AITHER อีเทอร์เนี่ยนะถ้าลมก็เรียกว่าวินใช่ไหมวินลม the wind อะไรวินลมเธอเลยก็อากาศเหมือนน้ำห้าอากาศมันคือก็เป็นวิทยาศาสตร์นะพูดว่าศาสนานะเป็นวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์ได้เป็นปฏิทิโกนะนะถ้าเราพูดให้ลึกๆนะเราก็จะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นเลยอ่ะเข้าใจอะไรง่ายๆเข้าใจศาสนาง่ายอ่ะว่ามันเป็นของจริงมันเห็นของจริงมันเป็นละเอียดอ่อนเป็นที่อะไรที่ลึกซึ้งอ่ะนะนะอย่างธาตุอากาศเนี่ยอย่างคนนักวิทยาศาสตร์สมัยเนี่ยเขาก็สามารถพิสูจน์แล้วว่าแสงอ่ะเดินทางผ่านอากาศไอ้แสงเนี่ยเดินทางผ่านอากาศได้นะแต่เดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้สิ่งที่ไม่มีอากาศเนี่ยเดินทางผ่านไม่ได้ใช่ไหมล่ะนะเหมือนเอากำแพงมาตั้งเอาไว้เนี่ยแล้วหูเป็นแน่กำแพงเนี่ยแล้วเคาะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราได้ยินแสดงว่าอากาศเวียอยู่ในกำแพงนั้นน่ะมันไม่ไปไหนน่ะถึงมีอะไรมาวางแทนที่มันก็ไม่ไปไหนมันก็จะว่างอยู่มันน่ะเอานี่ออกไปมันก็อยู่เหมือนเดิมนะมันเข้าใจยากนิดนึงนะธาตุอากาศนะ นั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนจมูกอ่ะนะมันพอดีกับความเข้มข้นในอากาศเนี่ยมันก็หอมอ่ะนะถ้ามันเข้มข้นมากก็เหม็นน่ะใช่ป่ะล่ะเหมือนกันนะนี่คืออายตนะเมื่อมันพอดีกับเวลาและอากาศมันก็เกิดเวทนาที่ชอบสิมันพอเหมาะใช่มั้ยนะเห็นคนที่รักก็เกิดเวทนาที่ชอบเป็นสุขเห็นคนที่เกลียดก็เกิดเวทนาที่ไม่ชอบมันเกิดเวทนาแล้วคราวนี้ก็ปรุงเป็นสัญญาพอเวทนาดับไปเนี่ยนะก็สัญญาก็ทำงานต่อสินะปรุงเป็นความอาจประมวลความจำออกมาว่ากลิ่นแบบเนี้ยเป็นกลิ่นที่เรามีความคิดเห็นว่าเราชอบกลิ่นอย่างนี้เหม็นอย่างนี้คนอย่างนี้เราเป็นคนที่เรารักคนนี้เป็นคนเราเกลียดเนี่ยก็ปรุงแต่งเป็นสัญญาความจำก็ส่งให้ปรุงแต่งความคิดพอปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเป็นเจตนาออกมากิเลสมันต่อช่วงตรงปรุงแต่งความคิดตรงเนี้ยมันสังขารและขันธ์ปรุงแต่งเป็นกิเลสมาตัวแรกคือตัณหาความอยากถ้าเวทนาที่เราชอบก็เกิดตัณหาที่อยากจะเอาเข้าตัวเองใช่มั้ยอยากจะมีไว้อยากจะครอบครองใช่มั้ยถ้ามันเป็นที่เราไม่ชอบล่ะเป็นคนเราเกลียดล่ะหรือเป็นสิ่งที่เป็นเวทนาที่เป็นความทุกข์ล่ะเป็นยินร้ายล่ะไม่ชอบมาเนี่ยถ้าเป็นตัณหาที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ป่ะไม่อยากเอาไม่อยากได้ยินไม่อยากจะเห็นอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากจะทำร้ายเขาอยากจะฆ่าเขาอ่ะใช่ไหมล่ะนั่นแหละเกิดกิเลสเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเพราะว่าเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาความชอบและไม่ชอบทำให้เกิดตัณหาที่อยากจะมีหรืออยากจะเอาเข้าตัวหรืออยากจะผลักออกจากตัวเมื่อเกิดมีความอยากมากๆเข้ามากๆเข้าธรรมชาติก็ให้จิตเนี่ยเห็นผิดเพราะจิตมีอวิชชาจิตเห็นผิดจิตก็เริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาจิตมั่นว่าความอยากนั่นแหละเราเป็นผู้อยากเราเป็นผู้อยากเริ่มสร้างตัวตนเริ่มสร้างของตนขึ้นมาก็เป็นยึดมั่นในความเห็นยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นแล้วเรามีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้เราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้แพ้ผู้ชนะโอ้ยึดมั่นนู่นยึดมั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดยึดมั่นเลยอ่ะยึดมั่นในขันห้ายึดมั่นในรูปขันบ้างยึดมั่นในเวทนาขันบ้างยึดมั่นในสัญญาขันบ้างยึดมั่นใน

ปรุงแต่งความคิดบ้างความคิดนี้เป็นของเราเนี่ยเมื่อยอมปล่อยให้ฝังให้ขันธ์ 5 ทำงานเฉยๆทำงานเกิดระดับเกิดระดับนี่เราถึงเรามีคำสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะกลายเป็นการผสมปรุงแต่งเนี่ยล่ะคือความทุกข์คืออนิจจังผสมปรุงแต่งสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็บทอีกบทหนึ่งที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือธรรมที่เป็นสังขารและเป็นวิสังขารสังขารคือผสมปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนวิสังขารคือไม่ผสมปรุงแต่งหรือที่ว่าเรียกที่เราเข้าใจว่านิพพานน่ะก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นประภาวะธรรมธรรมชาติที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นสัจจากความเป็นจริงตามที่อาตมาบอกตอนต้นนะว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติคือสัจจากความเป็นจริงมันมีอยู่ธรรมะคือธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่ตัวตนอะไรใช่ป่ะธรรมชาติมันสมปรุงต่างท่านเองทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นๆทั้งสากลจักรวาลทั้งกี่โลกกี่หมื่นโลกธาตุก็แล้วแต่เนี่ยมีอยู่แค่สังขารและไม่สังขารผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งแค่นี้เองไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นยกเว้นนิพพานยกเว้นความสงบเยือกเย็นเนี่ยเป็นก็ตรงนั้นก็เป็นสังขารหมดสังขารก็เป็นอนิจจามันไม่ใช่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปโยมเดินแก่ละเท้าก้าวเท้าแต่ละก้าวเปลี่ยนระยะบทระยะบทแล้วแต่เนี่ยคู่แขนเหยียดแขนเหลียวหน้าเหลียวหลังเนี่ยก้าวเท้าแต่ละเท้าเนี่ยก็เกิดอนิจจังมันเปลี่ยนไปมันเลื่อยมันไหลไปมันไหลเรื่อยใช่ไหมมันไม่อยู่นิ่งหรอกใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรที่มันไม่ไหลไม่มีอะไรที่เป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขาขวาก้าวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดเท้าซ้ายเกิดขึ้นก้าวแล้วดับไปเกิดขาขวาก็เฟือนอยู่เงี้ยไหลไปเรื่อยละเหมือนกับเฟลเราเหมือนกับอายุเรานั่นแหละเหมือนกับที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่อาตมาพูดอ่ะถ้าเราอายุป่านนี้ก็ไหลไปเรื่อยละไม่มีอะไรที่มันหยุดความไหลไปได้ยกเว้นสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งนั่นแหละหยุดได้บอกแล้วชีวิตคือต้องหยุดไงชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสและตัณหาเนี่ยมันมาจากอวิชชามาจากตัณหามาจากอุปาทานมาจากกรรมเนี่ยเราใช้ชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหยุดชีวิตเพื่อหยุดมันนะหยุดความดิ้นรนนะเพื่อความดับแห่งอวิชชาเนี่ยให้มีปัญญาเกิดขึ้นให้เป็นวิชาเกิดขึ้นมาดับตัณหาดับอุปาทานให้ตัณหาอุปาทานเป็นของธรรมชาติไปไม่เป็นของตัวเรานะนั่นแหละชีวิตมีแค่นั่นแหละชีวิตที่ประกอบไปด้วยผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งตกลงเลือกชีวิตแบบไหนกันดีล่ะนะเลือกไม่ผสมปรุงแต่งปรุงแต่งให้น้อยแล้วทำไมไม่ผสมปรุงแต่งถึงเป็นความสุขล่ะจะเข้ามาวัดมีความสุขไหมไปฟังสบายใจไหมเข้ามาฝึกสบายใจไหมเพราะอะไรล่ะเพราะการไม่ผสมปรุงแต่งอ่ะมันทำให้สบายใจเพราะละหนึ่งเนี่ยสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยว่าเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ดึงใจเราให้ไปผสมปรุงแต่งมากเหมือนกับวัตถุตึกรามบ้านช่องใช่ไหมล่ะแสงสีเสียงใช่ไหมล่ะมันก็เลยเราก็ปรุงแต่งในนอนแล้วก็มือมีมาวัดที่เป็นธรรมชาติทำให้เรามีความสงบมีความสบายใจใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือมันก็แบบนั้นนั่นแหละถ้าเราไม่ผสมปรุงแต่งมันมากแล้วก็มีความฝึกความพอใจมีความสบายใจนั่นแหละแล้วอันที่สองวัดเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ไหมล่ะแล้วก็เลยไม่มีอุปทานยึดมั่นนะในรูปขันธ์ที่เราเห็นด้วยตาได้ยินเสียงเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปนั่นแหละนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปขันเนี่ยตัวเราก็เป็นรูปตัวเราในตัวเราก็เป็นรูปข้างนอกก็เป็นรูปนั่นแหละ
นะรูปภายในรูปภายนอกเนี่ยในวัดเรามันก็ไม่เราก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราเนี่ยวัดต้นไม้วัดเป็นของโยมเป็นก้อนหินเป็นของโยมไอ้ที่ก้อนที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดถือว่าก้อนหินเป็นของเราไงเราเลยเป็นทุกข์นั่นแหละแล้วปล่อยให้ก้อนหินมันเป็นของธรรมชาติเสร็จนะก้อนหินก็มีการไหลเรื่อยนะจากก้อนใหญ่จนเหลือก้อนนิดเดียวใช่ป่ะมันไหลเรื่อยแหละไม่มีอะไรที่ไม่ไหลเพิ่มมีตัณหาและวิหาความอยากมากๆเข้าตัณหากิเลสเนี่ยถ้ามีอยากเข้าตัวเรียกว่าความโลภใช่ไหมถ้าออกผักออกจากตัวเรียกว่าความโกรธนะถ้ายังพัวพันมันอยู่ยังไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบนะเอาละไงดียังพัวพันอยู่ก็เรียกว่าความหลงนะอย่างไม่หลงอย่างใดอย่างหนึ่งนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังพัวพันอยู่นะพอมีกิเลสฟ้องกิเลสกัณหาก็เป็นกิเลสอุปทานก็เป็นกิเลสกิเลสฟ้องกิเลสนะแล้วมันไปภาวะมันผมปรุงแต่งตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ร้อนอยู่ที่ร้อนมันแต่เริ่มแล้วนะปรุงแต่งก็ร้อนเริ่มร้อนมาผมปรุงแต่งก็เริ่มร้อนแล้วนะร้อนไปเป็นความทุกข์ไปความแผดเผาจิตใจตัวเองอะแผดเผาไปเรื่อยละตบนะดีก็ตบหน้าที่ซ้ายขวาทิ้งไม่ดีก็ตบหน้าทางซ้ายทิ้งตอนตบซ้ายตบขวาไปเรื่อยละไม่อยู่ตรงกลางสักทีไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาสักทีไม่เป็นมัชฌิมาสักทีไม่อยู่ตรงกลางนะตรงกลางเรียกว่าตรงกลางคือเป็นศูนย์นะไม่บวกไม่ลบเป็นศูนย์ว่างศูนย์คือความว่างที่ว่าล่ะว่างจากตัวตนนะว่างมั้งยังอ่ะเห็นมั้งยังอ่ะเห็นตัวเองเป็นขันธ์ห้ามั้งยังเห็นอายตนะทำงานมั้งยังเห็นขันธ์ห้าที่โยนยึดถือมั้งยังเรายึดถือขันธ์ตรงไหนบ้างยึดถือรูปขันธ์มั้ยเห็นแล้วยึดนะเห็นทุกขณะเป็นทุกขณะนะพอมาตัณหาเนี่ยมันเป็นปัจจัยดิพอตัณหาดับแล้วมันก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาผสมปรุงแต่งสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาพอสร้างปรุงแต่งก็เลยสร้างอุปทานขึ้นมาสร้างกิเลสขึ้นมาเมื่ออุปทานเกิดขึ้นมาแล้วอุปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพขึ้นมาทำให้เกิดกรรมขึ้นมาเห็นป่ะแต่มีกิเลสก็ต้องมีกรรมไม่มีกรรมก็ต้องมีผลของกรรมพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติแล้วก็เกิดผลออกมาเป็นชาติที่แบบฝ่ายใครเกิดขึ้นนะถ้าฝ่ายมีสิ่งนี้จึงเกิดเนี่ยคือกระแสแห่งทุกข์มันเกิดแบบนี้เลยโยมเอ้ยพยายามมาฝึกษาตรงนี้ให้ดีนะฝ่ายใครเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่แค่สองเรื่องอะให้รู้จักทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาจากสาเหตุอะไรก็มาสาเหตุจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนั่นแหละนะที่เป็นผัสสะที่เป็นอวิชชาแล้วจะมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยให้เป็นผัสสะที่มีวิชาแทนซะสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่นะให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ผัสสะเนี่ยมีสติและปัญญาที่จะไม่ไหลเป็นตัณหาและอุปทานให้มันหยุดที่ตรงนั้นซะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องมุ่งหวังที่เราต้องกระทำจะต้องประพฤติกระทำนะจะต้องประพฤติกระทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเป็นฝันที่เกิดเป็นความรู้สึกให้ได้ลบความรู้สึกที่ไม่ดีออกลบความรู้สึกที่มันลุ่มเล้าใจเราออกมันพัวพันเราออกมันผูกใจเราเนี่ยเอาออกไปซะให้เป็นจิตที่เป็นอิสระนะไม่โดนครอบงำเราสามารถถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นะเราควบคุมกิเลสได้แล้วก็จะควบคุมวัตถุข้างนอกตัวเราได้เราจะควบคุมชีวิตประจำวันของเราได้เราอยู่ชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่เรามีธรรมะในหัวใจแล้วเราจะพ้นล้าสมัยนะไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดนะเราจะใช้เทคโนโลยีนะให้เกิดประโยชน์โดยไม่ติดแล้วแบบว่าแล้วงานเราจะเป็นจิตใจที่เป็นแบบใบบัว
อะไรก็ได้อยู่บนใบบัวมีอะไรก็ได้คุกเข้ากับเรายังไงก็ได้แต่มันไม่ทำจิตใจนี้ให้เราให้กวนกระวายใจให้เราเป็นทุกข์ได้อ่ะเพราะว่าชีวิตนี้ดีไหมล่ะที่มีธรรมะเป็นแสงสว่างฝั่งทางให้เดินน่ะนำไปถึงจิตใจเลยอ่ะนะมันมีแสงสว่างฝังแฝงนะแสงแห่งกิเลสตัณหาก็มีนะมันก็ให้ความรู้ไปแบบกิเลสนั่นแหละถ้าแสงแห่งธรรมะก็เป็นให้ความรู้ไปแบบธรรมะแหละคนที่ไม่ได้ฝึกษาธรรมะก็มีแสงสว่างเหมือนกันนะแต่ฝังให้ไปทางที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นกิเลสตัณหามากกว่าแล้วก็เป็นนอนในจิตเป็นฝนลึกเป็นความทุกข์ไปพอมีเนี่ยพอมันมีเหตุปัจจัยพอมีภพแล้วเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดชาติเนี่ยชาติจะเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่และความตายชาติคือมันเป็นตัวตนนั่นล่ะนะแล้วพูดถึงวัฏสงสารเนี่ยนะเราก็ชาติหน้าชาติที่แล้วเนี่ยมันมองไม่เห็นนะโยมนะนะแล้วไม่ต้องพูดถึงก็ได้แล้วมันมองไม่เห็นนะครับพูดถึงชาติเนี่ยตัวตนชาติเนี่ยแต่ตาแล้วเกิดตาแล้วเกิดที่จิตใจของเราเนี่ยล่ะนะตัวทางตาทีทางหูทีทางจมูกทีนี่เรียกวัฏสงสารแห่งจิตเนี่ยเราพูดถึงภาษาธรรมเนี่ยล่ะให้ลึกซึ้งถึงภาษาธรรมเนี่ยวัฏสงสารแห่งจิตเนี่ยโยมฟังให้ดีนะพอคลอดพบออกมาแล้วก็เกิดเป็นชาติตัวตนขึ้นมาสำเร็จเป็นชาติตัวตนขึ้นมาชาตินึงแล้ววันหนึ่งไม่รู้กี่ชาติตัวตนไม่รู้กี่ชาติเลยไว้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสับไปสับมาอยู่ที่ตรงเนี้ยล่ะพอทำโยมทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปนอนในจิตฝนเรื่องของโยมอ่ะนะสิ่งที่เป็นอากบุฝนและกุฝนก็ไปนอนในจิตฝนเรื่องของโยมมันล่ะเรียกว่าสร้างความเคยชินที่จะเกิดกิเลสแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเขาเรียกว่าอนุสัยเคยได้ยินไหมล่ะอนุสัยอนุสัยคือความเคยชินนะความเคยชินเหมือนกับว่าโยมเริ่มเขียนหนังสือตอนเด็กๆในเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยโยมก็เขียนไม่สวยหรอกใช่ไหมล่ะเขียนครั้งแรกเนี่ยโยมเขียนไม่ตรงหรอกเขียนไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะเขียนไม่ได้หรอกนะพอโยมมาเขียนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทีนี้โยมก็เขียนโยมมีสติมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นโยมก็เขียนฝอยขึ้นฝอยขึ้นอยากโยมเขียนชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันโยมทำกิเลสทางด้านโลภเพียงก็ฝากฝังความโลภไว้หน่อยหนึ่งมากขึ้นทำให้เกิดความรอบได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นได้อีกได้ง่ายขึ้นอีกก็จะแบบนี้แหละเหมือนกันนั่นแหละนะสะสมความโกรธมากขึ้นเทียนหนึ่งความโกรธก็มากขึ้นพอมีความโกรธเข้าอีกโยมก็มีอารมณ์พุ่งพ่านขึ้นมาง่ายขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกก็เหมือนกันนั่นแหละเรียกว่าความเคยชินเนี่ยเกิดความรอบความโกรธความหลงนั่นได้ง่ายขึ้นอีกทำให้เราเป็นคนที่รักง่ายโกรธง่ายอ่ะใช่ไหมบางคนมีจริตที่รักเห็นแล้วก็รักง่ายเห็นบางคนมีจริตที่โกรธง่ายเห็นแล้วก็โกรธง่ายใช่ไหมนั่นหลักเรื่องอนุสัยมีมากเข้าเนี่ยทันนี้มันก็ระเหยออกไประเหยออกไปนิวรณ์ห้ามั่งไอ้คือนิวรณ์ห้าก็คือกิเลสที่รบกวนจิตอ่ะนะเป็นกิเลสรบกวนจิตนิวรณ์ห้ามีอะไรเลยมีกามฉันทะมีพยาบาทมีถีนมิทธะจิตฟืนฟลือง่วงงึมง่วงเหงาเหานอนฟืนฟลือจิตไม่สดชื่นอ่ะนะเรียกว่าถีนมิทธะจิตฟืนฟลือเนี่ยแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะจิตฟุ้งฟ้านรำคาญใจนะอะไรมาหน่อยก็ฟุ้งคิดมากนะฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ตัวที่ห้าวิกิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัยเนี่ยอันเนี้ยมันก็รบกวนจิตอยู่ตลอดเวลาล่ะมันทำให้เกิดมันไม่มีเจตนาไม่เกิดมันก็เกิดอ่ะมันเกิดโดยอัตโนมัติของมันเองเพราะมันเกิดจากอนุสัยที่โยมฝังฝังมากมากเข้ามากมากเข้าเนี่ยก็เลยเป็นออกเป็นอาภวะมันเป็นฝันชาตญาณแบบหนึ่งนะ
สัญญาสัญญานะเป็นอยู่อย่างนั้นเองอ่ะเป็นธรรมชาติของมันเองตื่นนอนเคยไหมล่ะจนตื่นนอนยังไม่ทำอะไรเลยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจะมีนิวรณ์แล้วโยมว่าไหมล่ะเคยไหมล่ะตื่นนอนมาไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากไปเรียนเลยจริงไหมหรือบางทีเห็นอะไรอยู่ก็หงุดหงิดใจบางวันก็หิดจิตใจห่อเหี่ยวโยมทำอยากให้มันเกิดไหมล่ะมันเป็นเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมล่ะหรือตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตวัดถึงเพศตรงข้ามไปถึงคนที่เรารักเลยใช่ไหมล่ะนะยิ่งวัยรุ่นเนี่ยนะถึงหนักเขาเรียกเพศตรงข้ามเพราะมันเจริญวัยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ตวัดไปเลยใช่ไหมล่ะนะมันตวัดไปที่ทำงานบ้างทำงานไปทำงานดีไหมเนาะไปทำงานแล้วจะเจ้านายจะว่าไงเนาะว่าทำงานไม่เสร็จอะไรเงี้ยมันก็สงสัยไปเรื่อยล่ะนะวิกิจฉานี่คือแค่ระเหยออกนะยังไม่ถ้ามีมากๆเข้ามากๆเข้านุ่ยใส่มากๆเข้ามากๆเข้าอันนี้มันก็ไหลออกเป็นอาสวะเลยหมักดองจิตอยู่อะนะหมักดองจิตนะสิ่งที่หมักหมมในจิตใจเนี่ยเรียกอาสวะนะมีอะไรล่ะราคากามาสวะอาสวะคือกามปฏิฆาสวะอาสวะคือความกระทบกระทั่งใจอวิชชาสวะความหมักดองเรื่องของความไม่รู้มากเข้ามากเข้านะเพลินเพราะว่าความมัวเมาความประมาทนะไม่ความไม่มีสติปัญญานะอวิชชาสวะมนาสวะคือความเป็นตัวตนแล้วอังการมะมังการนะเป็นตนเป็นของของตนเนี่ยนะหมักหมมเอาวะเป็นอาสวะนะถ้าขับโยมทำตาหูจมูกลิ้นถ้าทางตาเนี่ยทำสำเร็จไปหน่วยหนึ่งแล้วตาเน้นได้กับรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณสามตัวรวมเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะสามโศกจนถึงทุกข์ทั้งปวงอ่ะนะพอโยสำเร็จไปหนึ่งหน่วยทางตาเนี่ยก็ไปนอนอยู่ในฝนลึกจิตสำนึกเรียกว่าอนุสัยทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยโยมสะสมมามากๆเข้าตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยโยมก็มีอนุสัยมากเข้ามากเข้าเลยละตัวตนยากอ่ะเลยละยากนะแล้วค่อยๆขุดมันต้องค่อยๆขุดมันออกถ้าโยมมาพึ่งปฏิบัติเนี่ยโยมเนี่ยคือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดถึงการปฏิบัติต่อเนี่ยคือทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยโยมพอเห็นภาพมันไหมล่ะนะเอาใหม่นะธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็กฎแห่งอาศัยการเกิดขึ้นนะเพราะเป็นสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเรียกว่ากฎแห่งอิทัปปริยตาปฏิจจสมุปบาทนะเราเริ่มด้วยตาแล้วกันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะเราเป็นธรรมชาติเราต้องอยู่ภายใต้กฎนะเพราะมีตาเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยสองตัวเนี่ยถึงกันเนี่ยนะเป็นปัจจัยถ้าเกิดวิญญาณทำงานวิญญาณวิญญาณขันทำงานให้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกรูปขันรูปขันทำงานแล้วดับไปแล้วเกิดทำให้วิญญาณขันทำงานร่วมด้วยสามตัวรวมกันเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะคือแปลว่ากระทบคืออารมณ์อะกระทบจิตรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะเรื่องราวนึกคิดเนี่ยมันกระทบจิตเรียกว่าผัสสะเมื่อมีผัสสะเนี่ยไปผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นผัสสะก็ดับไปเวทนาก็เกิดขึ้นแทนเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาปัญหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นกิเลสฟ้องกิเลสตัณหาก็เป็นกิเลสอุปาทานก็เป็นกิเลสเมื่อเป็นกิเลสเป็นปัจจัยทำให้เกิดกรรมทำให้เกิดภพนะพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติคือผลน่ะกิเลสกรรมผลของแล้วก็วิบากให้เป็นวัฏสงสารแห่งจิตเกิดพอทางเสร็จแล้วก็ไปนอนจิตฝนเลยก็เกิดกิเลสขึ้นอีกเกิดกรรมขึ้นอีกเกิดผลของกรรมขึ้นอีกเกิดวิบากขึ้นอีก
ก็ไปนอนในจิตฝุ่นเลือกอีกก็เกิดกิเลสขึ้นอีกอยากขึ้นอีกดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะนะอาจจะแรงบ้างเบาบ้างก็แล้ว

แต่ว่ามันมีเราให้คุณค่าความหมายกับอารมณ์ข้างนอกมันแค่ไหนเนี่ยแหละคือกระแสแห่งทุกข์นะปฏิจจรูปจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะจักขุวิญญาณังนะตาเล่นด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นนางทานนะธรรมนางฝังกติผัสโสทำสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะนะเนี่ยไอการอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านสาธยายอยู่บ่อยๆนะไปทางตาทิ้งหมวดตาทีหมวดหูทีหมวดจมูกทีหมวดทีหมวดทีหมวดจนครบหกหมวดนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปท่องมั่งกระดาษนะตาเนื่องได้กับรูปทำให้เกิด

ทีหมดจมูกทีหมดทีละหมดทีหมดจนครบ6หมวดนั่นล่ะเดี๋ยวก็ไปท่องมั่งกระดาษนะตาเนื่องได้กับรูปทำให้เกิดวิญญาณตาเนื่องได้กับรูปทำให้เกิดตาวิญญาณทางตา3ตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานอุปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาแล้วก็นอนในจิตส่วนลึกเนี่ยเราก็ลองท่องดูสิพอท่องดูแล้วก็เอาตรงเนี้ยไว้เอาไว้ในใจพิจารณาโดยแยบขายไว้ในใจพิจารณาอยู่เสมอๆอะไรมากระทบอ๋อเกิดกระแสแห่งทุกข์แล้วเกิดกระแสแห่งอารมณ์แล้วเกิดกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วไอจนนั้นแต่ตาจนถึงทุกทั้งปวงเนี่ยทำทุกตัวทำ12อาการเนี่ยมันก็เป็นสังขารหมดนั่นล่ะนะเป็นสังขารหมดเลยผสมปรุงแต่งกันหมดเลยนะแต่ก็เรียกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เพื่อเราเข้าใจง่ายเราติดต่อเราถ่ายทอดความรู้กันได้ง่ายๆพูดจากันรู้เรื่องแต่มันแค่เป็นแค่มีสิ่งนี้ถึงเกิดน่ะมันเป็นธรรมภาวะธรรมแบบนี้เรียกว่าแบบนี้เรียกอาการแบบนี้เรียกว่าตัณหาอาการแบบนี้อุปทานอะไรงั้นให้เราเข้าใจกันน่ะนะก็เป็นสังขารหมดนั่นแหละนะให้เข้าใจยังว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงนี่แหละพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นแหละที่บอกว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากสาเหตุของตัณหาทุกปฏิชาติใช่ป่ะล่ะแต่อันนี้คืออริยสัจ4ใหญ่นะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ใหญ่อันนั้นแค่อริยสัจ4ย่อนะไอ้ที่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคน่ะอริยสัจ4ย่ออันนี้คืออริยสัจ4ใหญ่เริ่มด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้ที่อาการที่มันปรุงแต่งก็เป็นทุกข์มันเองในทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะอาการ12อาการเนี่ยนะโยมคิดว่าตัวตนมาอยู่ตรงไหนล่ะมีมั้ยที่เป็นตัวตนมีช่องว่างของตัวตนมาอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะไม่มีเลยใช่มั้ยล่ะที่เป็นตัวตนน่ะมีแต่ภาวะธรรมที่ฝ่ายกันเกิดขึ้นของใช่มั้ยล่ะของธรรมของธรรมชาติเท่านั้นน่ะมันปรุงแต่งโดยธรรมชาติไปตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติเท่านั้นเราไปยึดมันตัวตนมันเพราะจิตมันเห็นผิดไงฉะนั้นเราต้องมาอบรมจิตให้จิตนั้นไม่มีปัญญาให้ปัญญานั้นอบรมจิตนะนะให้ปัญญานั้นอบรมจิตสติอบรมสมาธิอบรมปัญญาอบรมจิตใช่ป่ะพอเรื่องทุกข์อย่างนี้นี่เราก็พูดเรื่องการดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนะจริงๆดับที่เวทนาก็นะไม่ให้มันปรุงเป็นตัณหาถ้าปรุงเป็นตัณหาก็เป็นทุกข์อ่ะแต่เป็นกิเลสนะให้เป็นสักแต่ว่าเวทนาแต่ให้จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านเน้นไปที่ให้ความสำคัญเรื่องผัสสะผัสสะตรงนี้เป็นทางสองแพ่งนะแพ่งที่หนึ่งเป็นทางที่หนึ่งเป็นทางถ้าเราไม่รับการอบรมก็จะไปทางอวิชชาไปทางปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ถ้าเราอบรมจิตเนี่ยเอาผัสสะให้เป็นภาษาที่เป็นวิชาซะให้มีสติปัญญาซะอย่าให้ไหลเป็นกิเลสได้เมื่อยอมไม่ไหลเป็นกิเลสเนี่ยเมื่อรู้เท่าทันและฝากแต่ว่าเวทนาฝากแต่ว่าความสุขฝากว่าความทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนก็ปล่อยที่ตรงนั้นนะไม่ปรุงแต่งไปต่อเมื่อไม่ปรุงแต่งต่อกิเลสมันก็ไม่เกิดเพราะเรารู้เท่าทันและกั้นเว้นแล้วสติมันก็กั้นน่ะนะกั้นก็ไม่เกิดกิเลสคือตัณหาอุปาทานเมื่อไม่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานภพมันก็ไม่เกิดชาติมันก็ไม่เกิดชรามรณะมันก็ไม่เกิดใช่มั้ยมันก็ไม่นอนในฝนลึกเพราะเรากั้นไว้แล้วมันไม่ไหลลงอ่ะมันก็ไม่นอนในฝนลึกพอไม่นอนในฝนลึกแล้วอนุสัยมันก็ไม่โดนเติมใช่มั้ยไม่โดนเติมพอไม่โดนเติมของใหม่เข้าไปเนี่ยของเก่าก็โดนขุดออกมาทีละหน่วยเดี๋ยวไม่เติมหน่วยหนึ่งก็ขุดออกมาหน่วยหนึ่งไม่เติมหน่วยหนึ่งก็

ออกมาหน่วยหนึ่งจนอนุสัยมันน้อยเข้าน้อยเข้าอาสวะมันก็หดอ่ะนะแล้วก็มีปฏิสัมปชัญญะมากขึ้นนิวรณ์มันก็รบกวนเราน้อยลงน้อยลงนะน้อยลงน้อยลงนะนะจนอนุสัยมันหมดจนถึงที่สุดแต่เพราะไม่โดนเติมอ่ะเห็นป่ะถ้าไม่เติมเนี่ยของเก่าก็โดนขุดไปเรื่อยเลยโยมเอ้ยนะแล้วทำไงให้ผัสสะนั้นมีสติและปัญญาล่ะแล้วก็เดินต้องทำตามฝีสมาธิปัญญานั่นแหละตามมรรคมีองค์8นั่นล่ะก็คือสมถวิปัสสนานั่นล่ะนะนะฝีสมาธิปัญญานะพุทธก็พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าทำอานาปานสติสมบูรณ์แบบปฏิปทาน4ก็สมบูรณ์แบบปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบโพธิปักขยธรรม37ประการทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้7หมวด37ประการเนี่ยก็สมบูรณ์แบบและชี้เฉพาะเจาะจงไปที่โพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7นะโพชฌงค์7เนี่ยองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะก็จะสมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบวิชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบวิชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตก็จะสมบูรณ์แบบนะนะทวนนะถ้าอานาปานสติสมบูรณ์แบบปฏิปทาน4ก็สมบูรณ์แบบเมื่อปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบโพธิปักขิยธรรม37ประการก็จะสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงค์7สมบูรณ์แบบองค์แห่งการตรัสรู้สมบูรณ์แบบเนี่ยวิชาวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบนะวิชาคือความรู้คือญาณอย่างรู้อ่ะนะวิมุตติคือหลุดพ้นจิตหลุดพ้นมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วก็สมบูรณ์แบบมรรคคือมรรคฝีผลฝีนิพพานก็สมบูรณ์แบบมรรคญาณผลญาณก็สมบูรณ์แบบนะนะพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เองอ่ะนะนะอานาปานสติภาวิตาพระหูลีกตาจัตตาโรปฏิปทานเนปริปุเรนตินะปฏิปทานาภาวิตาพระหูลีกตาโพชังเคปริปุเรนติโพชังคาภาวิตาพระหูลีกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติอาแปลกันอะอาณาปานสติภาวิตาพระหุริกตาจัตตาโรปฏิปทาเนปริปุเรนติอาณาปานสติทำให้มากทำให้เจริญทำให้มากทำให้เจริญทำให้ปฏิปทาสี่สมบูรณ์แบบทำให้ปฏิปทาน4สมบูรณ์ปริปุเรนเพราะสมบูรณ์จัตตาโรเพราะ4ปฏิปทาเนวะที่ปฏิปทาน4สมบูรณ์ปฏิปทาเนภาวิตาภาหุริกตาโพชังเคปริปุเรนติปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบทำให้ปฏิปทาน4ทำให้มากทำให้เจริญทำให้โพชง7สมบูรณ์แบบโพชังเคและโพชังคาภาวิตาพระหูลีกตาวิชาวิมุตติปริปุเรนติโพชงเจ็ดทำให้มากทำให้เจริญทำให้วิชาหรือวิมุตติสมบูรณ์แบบเห็นไหมนั่นละนั่นพระมีในพระบาลีท่านว่าไว้แบบเนี้ยนะท่านเราก็ทำสิทำอานาปานสติตามแบบปฏิปทาน4อ่ะหรือเราพูดว่าทำอานาปานสติตามแบบอานาปานสติอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบหมด
แล้วเดี๋ยวมาพูดกันว่าทำยังไงนี่คือเราจะพูดถึงโครงสร้างในการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้เรื่องทุกข์เราพูดแล้วนะว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยเอาเรื่องทุกข์ก่อนนะเพิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะจำให้ได้นะทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะว่าสายตาหูจมูกลิ้นกายใจจนมันสำเร็จเป็นผลออกมาจะเป็นชาติความเกิดจะมาเป็นตัวตนมาแล้วพูดถึงวัฏสงสารแห่งจิตนะแล้วไม่ได้พูดถึงของวัฏสงสารแห่งชีวิตที่เป็นภาษาคนนะอันนั้นเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงมันหรอกเพราะเราเกิดมาแล้วเราก็จะรอความตายอย่างเดียวแล้วพูดถึงความที่เราเนี่ยไม่สงบในชาติในเรื่องของจิตเนี่ยนะวัฏสงสารแห่งจิตที่มันเกิดเนี่ยเราจะหักวัฏสงสารแห่งจิตนี้ให้หักด้วยสติและปัญญาเนี่ยนะเนี่ยเราต้องเห็นธรรมมันเนี่ยอาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์เนี่ยกาแฟแห่งทุกข์มันเกิดขึ้นได้แบบเนี้ยว่าชีวิตคือความดิ้นรนเนี่ยทำให้เกิดทุกข์เนี่ยนะโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติโยธรรมังนัปปัสสติโสมังนัปปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าจริงไหมโยมที่พระเจ้าเคยได้ยินไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นโยมต้องเห็นธรรมธรรมตัวไหนล่ะที่โยมจะเห็นธรรมจะต้องเห็นต้องเห็นธรรมถึงเห็นพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นที่อาตมาบอกอ่ะคือเห็นธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์อ่ะนั่นแหละโยมจะเห็นว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์อ่ะฉะนั้นเราก็ให้กดอันเนี้ยล่ะใช้กระแสอันเนี้ยเพื่อดับทุกข์เมื่อมันทำให้อาศัยการเกิดขึ้นของทุกข์ได้แล้วก็อาศัยมันเนี่ยดับทุกข์นะอาศัยการเกิดขึ้นของความดับทุกข์อาศัยการดับทุกข์จากที่ผัสสะเนี่ยนะปลูกสติอันดับแรกโยมต้องปลูกสติให้ตั้งให้ได้นะให้เป็นสติปัฏฐานให้ได้ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะปลูกสติในสมาธิให้ได้นะต้องมีปลูกสติและสมาธิไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันถ้าสติจับอารมณ์ได้ไม่นานคือในจิตแต่ละขณะจิตแต่ละดวงแต่ละขณะจิตเนี่ยเกิดดับเนี่ยมันมีสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วแต่เราทำให้จิตเนี่ยให้มีความเกิดดับต่อเนื่องด้วยสมาธิต่อเนื่องด้วยสมาธิต่อเนื่องเนี่ยนะแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตเกิดดับให้สมาธิในจิตของมันเองมีสมาธิต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยให้มันนานพอให้จิตเป็นสมาธิพอนะแล้วสติมันก็จะตั้งนะสมาธิวิปัสสนาหรือสมาธิปัญญาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วล่ะมีโดยเองโดยธรรมชาติแต่มันไม่พออ่ะโยมต้องทำให้มันมากขึ้นใส่ฟืนแห่งสมาธิวิปัสสนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้เราพ้นทุกข์ให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับทุกข์จนถึงที่สุดของมันน่ะนะชีวิตประจำวันแล้วก็มีสมาธิปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอย่างโยมมาจะหุงข้าวเนี่ยยกตัวอย่างหุงข้าวเนี่ยโยมก็ต้องมีตั้งใจที่จะหุงใช่ไหมตั้งใจสำรวมกายสำรวมกำลังใจที่จะหุงข้าวเนี่ยเรียกว่ามีเฟนแหละฟีฟามตั้งใจแหละสำรวมกายสำรวมวัดใจเนี่ยรวบรวมกำลังเนี่ยคือมีเฟนแล้วการกำหนดอารมณ์ในการกำหนดสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยกำหนดการหุงข้าวอยู่เนี่ยก็เป็นสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วจริงไหมล่ะคือธรรมชาติมันมีหมดแต่มันต้องมีอ่ะยังไงต้องมีสมาธิเพราะว่ามันต้องมีสัญชาตญาณความรอดของชีวิตต้องมีสมาธิปัญญาในตัวมันเองธรรมชาติอยู่แล้วแต่มันไม่มากพอนั่นอย่างหุงข้าวที่อาตมาบอกย่อกำหนดในการกระทำอยู่เนี่ยกำหนดหุงข้าวอยู่แล้วก็เป็นสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วเขายังมีปัญญาอยู่แล้วในตัวมันเองในการหุงข้าวแหละว่าเราปัญญายังไงล่ะจงข้าวแบบไหนไม่ให้มันดิบไม่ให้มันไหม้นั่นแหละคือปัญญานั่นล่ะแต่เราทำโดยมันธรรมชาติมันทำอยู่บ่อยๆประจำมันก็เลยไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นปัญญาใช่ไหมล่ะ
นั่นมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มากพอฉะนั้นเราต้องมาทำสติปัฏฐาน4นะสมาสติปลูกสติในปัฏฐาน4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะตามแบบอนาปานสตินะ ทำวิปัสสนาวิปัสสนาไปพร้อมๆกันนะไม่ต้องเอานะพอเราดูโครงสร้างมันหน่อยนะเราจะต้องกำหนดอารมณ์นะการลำหนึ่งเราต้องมีความรู้เรื่องของการกำหนดอารมณ์การกำหนดอารมณ์มีสองแบบหนึ่งกำหนดอารมณ์ไปในลมหายใจนะลมหายใจหนึ่งกำหนดอิริยาบถหนึ่งมีสองแบบนะกำหนดลมหายใจกับอิริยาบถนะจะไปนะจะต้องทำทั้งหมดทั้งลมหายใจทั้ง อิริยาบถแล้วก็กำหนดนะไปในอาการนะอาการที่จะกำหนดก็คือต้องเห็นว่ารูปนามอ่ะถ้าเผื่อเราตั้งสมาธิเนี่ยนะเราก็กำหนดนะสติจับอารมณ์ให้ได้นะให้เป็นมาละมาสมาธิพอนะมาที่พอให้จิตตั้งมั่นพอให้จิตมันสงบพอเป็นสมาธิพอสมควรนะไม่ต้องไปมากถึงเป็นองค์ฌานหรอกนะไม่ต้องมีแบบไปถึงปิติอ่ะนะให้เป็นมาที่พร้อมควรก็พอแล้วเพราะว่าแบบชาวบ้านเราเนี่ยเวลามันน้อยนะจะให้มันทำแบบสมบูรณ์แบบให้มันมีฤทธิ์เดชปฏิหารเพ่งกับฝินอย่างนั้นนะมันคงไม่ต้องละมั่งนะมันช้าไปนะเพราะเราภาระเยอะหาเราพ้นทุกข์ก็พอแล้วที่อันมาบอกว่าเอามีบ้านก็พอแล้วเราไปเอาไม่ต้องเก่งถึงขนาดนั้นน่ะนะมีสมาธิเป็นสมาธิพอนะแล้วพูดถึงลมหายใจก่อนแล้วกันนะเรากำหนดลมหายใจเนี่ยนะจริงแล้วมาที่ไม่ไปต้องนั่งนิ่งอยู่กับที่เหมือนกันนะเราที่อิริยาบถทุกอิริยาบถได้นะเอาทุกอย่างทุกขั้นตอนการทำไม่มีตัวตนที่กระทำไม่มีบุคคลเราเขาที่กระทำทั้งสิ้นเป็นแต่ภาวะธรรมที่มันไหลไปมันเปลี่ยนแปลงไปนะขณะลมหายใจนะก็ติดจับลมหายใจให้ได้นะหายลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจให้หมดหายใจยาวเป็นยังไงหายใจสั้นเป็นยังไงนะแล้วลมหายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กับกายเนื้อยังไงกายลมเนี่ยสัมพันธ์กับกายเนื้อยังไงมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันมันละเอียดด้วยกันมันหยาบด้วยกันนะเมื่อลมหายใจละเอียดเนี่ยนะกายก็จะสงบระงับเมื่อกายสงบระงับเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะพยายามเอาสติจับลมหายใจให้ได้นะจับบริกรรมด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนเนี่ยนะพยางในการหายใจนะแต่กี่พยางแล้วแต่ก็ให้มันสัมพันธ์กับลมหายใจแล้วกันว่ามันสั้นยาวขนาดไหนก็ให้มันสัมพันธ์กันแล้วกันนะหาจุดลงตัวให้ได้นะหาจุดลงตัวให้ได้จะใช้บริกรรมว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพยางมันมากเนี่ยมันก็อาจจะยาวไปถ้าลมหายใจสั้นมันไม่พอดีเนี่ยเราก็ตัดให้มันสั้นเข้าลมเข้าพุทลมออกโทลมเข้าพุทลมออกโทแล้วลมหายใจมันสั้นมากมันละเอียดมากมันสามพยางค์มันยาวไปก็เหลือสองพยางค์ก็จะเข้าพุทออกโทเดี๋ยวมันก็พุทธ1โท1พุทธ2โท2ก็ได้หรือว่าถ้าเผื่อมันหายใจเข้าหรือว่าก็พุทธโทก็แล้วแต่เราให้มันทำยังไงก็ได้ไปอุบายของเราให้จิตมันสงบให้จิตมันละเอียดขึ้นเราหายใจเบาขึ้นจิตเป็นสมาธิขึ้นน่ะทำแบบไหนก็ได้นะจะบริกรรมไม่บริกรรมก็ได้หรือไม่ก็มีคำว่าหนอด้วยก็ดีท่านหนอต้องหนอด้วยฝันทิฏฐิโกนะด้วยฝันรู้สึกนั้นจริงๆนะเข้าหนอออกหนอก็ได้นะหนอด้วยฝันรู้สึกจริงๆนะเห็นมันจริงๆหายใจเข้าจริงๆหายใจออกจริงๆไม่ได้ว่าแต่ปากนะนะแต่ฝันรู้สึกมันอยู่จับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ป่ะนะ
เมื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะให้ใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นสมาธิขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ย

นะก็ให้กำหนดว่าเป็นสักแต่ว่าลมหายใจไม่มีคนผู้หายใจไม่มีใครผู้หายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจไม่มีเราผู้หายใจไม่มีเราน่ะนะสักแต่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายฝากครับว่าหายใจเข้าหนอออกหนอแค่นั้นเองไม่มีตัวตนเท่านั้นหนอเมื่อกำหนดอาการนี้ไปฟังและฝึกนี้ให้พาชั้นละเอียดขึ้นอีกให้ละเอียดขึ้นอีกนะคือมีพมาที่มีปัญญามาพร้อมกันหมดในตัวมันเองนะการกำหนดก็เป็นพมาที่การเห็นแจ้งก็เป็นปัญญาเมื่อทำให้มันสูงขึ้นมาเห็นว่าฝักแต่ลมหายใจไม่มีลมหายใจหนอมีแต่อนัตตาหนอมีแต่อนิจจังหนอมีแต่ทุกขังอนัตตาหนอน่ะให้เป็นเห็นว่าเป็นไม่มีผู้หายใจแล้วกับการฝักแต่ลมหายใจแล้วก็กำหนดต่อไปให้มันสูงขึ้นกำหนดรูปนามนะลมหายกำหนดรูปนะรูปกายลมกายให้เป็นรูปลมหายใจก็เป็นรูปรูปหนอการกำหนดลมหายใจคือเป็นนามหนอการกำหนดตรงนั้นเป็นนามหนอรูปหนอเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ถ้ามีความคิดนะก็ออกเป็นนามเมื่อกำหนดรูปนามออกแล้วอ๋อลมหายใจเป็นรูปกายเป็นรูปการกำหนดเป็นนามความรู้สึกเป็นนามรูปหนอนามหนอให้เห็นเป็นรูปเป็นนามให้มันพัฒนาขึ้นให้มีปัญญาขึ้นให้กำหนดเป็นรูปเป็นนามเมื่อกำหนดเป็นรูปเป็นนามแล้วเห็นเป็นขันธ์ห้าอ๋อรูปขันธ์อ๋อลมหายใจไปเป็นรูปกายแล้วก็เป็นรูปรูปขันธ์เป็นรูปหนอเกิดความยินดีพอใจในลมหายใจแล้วก็เอาเวทนาหนอให้เห็นว่าเป็นเวทนาเท่านั้นจริงๆให้เป็นความรู้สึกจริงว่าเห็นเป็นความรู้สึกว่าเป็นเวทนาจริงๆนะแต่คำว่าหนอหรือไม่หนอก็แล้วแต่เราแต่หนอก็หนอให้ด้วยปัญญาให้หนอให้ถูกแล้วกันแต่ถ้าหนอถ้าหนอก็จะช่วยได้มากล่ะนะขอให้เป็นหนอด้วยฝันทิฏฐิโกเป็นปัญญาจริงๆเห็นจริงๆเห็นด้วยฝันรู้ฝึกจริงๆถึงว่าหนออันนั้นได้ถ้าเป็นถ้าเป็นสัญญาหอหำหายใจอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าออกเป็นสัญญาความจำหนอแบบนี้ด้วยความจำว่าหายใจเข้าหนอแบบนี้ความจำว่าหายใจหนออย่างนี้เรียกว่าลมหายใจหนอเข้าหนอออกหนอหรอเป็นสัญญาสัญญาขันหนอถ้าไม่มีความคิดในขณะที่กำหนดก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งความคิดหนอสังขารหนอให้เป็นขันธ์ห้านะรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนอสังขารหนอวิญญาณหนอความรู้เห็นความรู้ฝึกเป็นสังขารเป็นวิญญาณเมื่อเห็นเป็นขันธ์ห้าอย่างนี้ให้เห็นเป็นว่ามีอุปทานเกิดขึ้นไหมเห็นเป็นอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นอุปทานขันทั้งห้าหรือเปล่าเป็นอุปทานขันหรือเปล่าอุปทานขันหนอนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นตัวตนหนอที่ตรงไหนหนอแล้วก็พาร์ทชั้นเมื่อเห็นเป็นขันห้าและพยายามให้เกิดความรู้สึกเป็นขันห้าอย่างนั้นจริงๆจะทำกี่วันก็ได้จริงวันเดียวโยมก็เห็นเป็นขันห้าแล้วล่ะเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วล่ะขอให้เป็นวันหนึ่งโยมก็ได้แล้วไม่มันคงไม่ยากเกินไปอ่ะเมื่อเห็นเป็นขันห้าแล้วก็หาให้โผล่ขึ้นอีกเป็นปัญญาขึ้นอีกให้เห็นเป็นความเกิดดับอันไหนเห็นเป็นความเกิดดับอ๋อรูปขันธ์ทำงานเกิดขึ้นหายใจเกิดหายใจเข้าเกิดลมหายใจเข้าดับอ๋อเป็นหายใจเข้าเกิดดับหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกเป็นดับลมหายใจเข้ามีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอ๋อเกิดดับเป็นอย่างนี้นี่เองเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดดับเป็นอย่างนี้นี่เองความคิดก็เกิดดับเวทนาก็เกิดดับแล้วความสุขเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วความสุขเดี๋ยวปัญญาความจำเดี๋ยวจำเรื่องนั้นได้ไปแล้วดับไปแล้วเกิดความจำใหม่ขึ้นมาเอาความจำแบบนั้นมาปรุงแต่งความคิดเกิดดับปัญญาเกิดดับสังขารปรุงแต่งความคิดเกิดดับให้เห็นความเกิดดับแม้กระทั่งถึงเซลเราเลยนะเป็นกายเนื้อในกายวัตถุเนี่ยเซลทำงานเกิดขึ้นแล้วตายไปเฮ้ยเป็นความเกิดดับเกิดดับการก้าวเท้าก็เหมือนกันเป็นการเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายดับไปก้าวเขาขวาเกิดเท้าขวาเกิดขึ้นดับไป

ข้าวฟ้าเกิดขึ้นต่อเนี่ยให้เป็นความเกิดดับแต่ก็ไม่มีตัวตนผู้ก้าวผู้เกิดผู้ดับมีแต่ภาวะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับปรากฏแล้วตั้งอยู่ดับปรากฏดับเกิดดับเมื่อเห็นความเกิดดับชัดเจนด้วยความรู้สึกอย่างนี้เกิดหนอเกิดนัดหนอดับไปแล้วหนอเกิดแล้วหนอเหมือนนิยบทเรานั่งอยู่แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนนิยบทกลายเป็นนิยบทใหม่เกิดขึ้นมานิยบทเก่าก็ดับไปอ๋อเกิดหนอดับหนอมีการเปลี่ยนแปลงหนอมีการไหลไปเรื่อยแล้วหนอเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วโยมให้พัฒน์ท่านสูงขึ้นอีกให้เห็นเป็นความเป็นอนิจจังหนอให้เห็นแต่เป็นอนิจจังความไม่เที่ยงอะไรที่มันอนิจจังความไม่เที่ยงก็คือขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขันห้าเกิดดับเกิดดับนะนั่นแหละคือความไม่เที่ยงในความไหลไปเหมือนกับตัวเราเนี่ยเฟลเราเนี่ยนะอะไรทุกอย่างมีฝังขาคือความเกิดดับฝังขาคืออนิจจังนะความไม่เที่ยงฝังขาลาสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เที่ยงนะจากเราจากเหมือนตัวเราจากเด็กกลายเป็นทารกจากทารกกลายเป็นเด็กโตเด็กโตกลายเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาววัยสาวเป็นกลางคนเป็นความชราอะไรเงี้ยมันไม่เที่ยงเฟลเราก็ไม่เที่ยงนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับความพิษเราก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงเกิดดับนั่นแหละคือความไม่เที่ยงอ๋อไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปความคิดก็ไม่เกิดขึ้นแล้วดับไปเราไม่ดึงใจเราไปแล้วหนอเราต้องอยู่กับที่หนอไม่หมุนหยุดความคิดแล้วหนอไม่ปรุงแต่งความคิดแล้วหนอนะให้หนอด้วยปัญญาเห็นนั่นจริงเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเห็นด้วยความรู้สึกจริงๆเมื่อเห็นเป็นนะเราพิจารณาความไม่เที่ยงนี้อย่างเดียวให้หนักๆไปเลยอย่างนี้อย่างเดียวเลยใส่สมถะวิปัสสนาตรงนี้ให้มากที่สุดเลยเดี๋ยวภาวะแห่งทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเองความเป็นอนัตตาจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของมันเองเพราะความไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของจิตมันบังคับไม่ได้นั่นคืออนัตตาไม่ได้ตัวตนหรือจะพิจารณาเป็นอาการของอนัตตาก็ได้นะหรือเป็นทุกขังก็ได้อ๋อเป็นภาวะแห่งทุกข์เป็นความน่าเกลียดอย่างยิ่งน่าละอานะเป็นความว่างเป็นความไร้สาระว่างจากสาระว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนี่คือสภาวะแห่งทุกข์มันบีบคั้นมันฟองโตอยู่สภาพเดิมไม่ได้อย่างนี้ว่าไม่อยู่ในอนัตตามาเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจมาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอัตตานี้ไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนสัพเพธรรมาอนัตตาสังขะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมที่ผงแต่งไม่ผงแต่งไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยมีแต่ของธรรมชาติมันเท่านั้นเองเรายืนธรรมชาติมาใช้ก็คือธรรมชาติไปนะเราจะจริงเราทำให้ขั้นตอนมันน้อยก็ได้นะแต่เห็นเป็นรูปนามเห็นความเป็นกามเกิดดับเป็นอนิจจังเนี่ยแค่นั้นนะทุกขังหน้าตาไม่ต้องไปกำหนดมันก็ได้กำหนดก็ดีอ่ะนะแต่ไม่กำหนดก็ได้นะเพราะละขั้นตอนมันเพราะเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองนะเพราะเราเห็นไอ้จังแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติของมันเองอยู่แล้วนะนั่นแหละญาณแต่ละขั้นโยมจะมีญาณอย่างรู้ว่าหนอเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเป็นความรู้สึกประชักอะไรนะประจักษ์ชัดด้วยความรู้สึกของโยมเองนั้นจริงๆเราเห็นตาเป็นจริงว่ามันเป็นรูปนามจริงๆเห็นเป็นความเกิดดับจริงๆเห็นอนิจจังจริงๆได้ความรู้สึกจริงๆนั่นคือญาณพอยอมมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละคือโยมมีญาณทุกขั้นตอนเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณญาณอย่างรู้ความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตามันเป็นความเกิดดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยนั่นแหละคือญาณอย่างรู้ญาณโยมมีญาณอย่างรู้ว่านั่นแหละความตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนั่นแหละตามกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อโยมมีญาณอย่างรู้ตามธรรมชาติความอย่างรู้ของการตั้งอยู่ของธรรมชาติไปเป็นอย่างนั้นถึงอนิจจังถึงอนัตตาแล้วมันจะเข้าสู่ญาณแห่งนิพพานเรียกว่านิพพานญาณญาณเรื่องด้วยนิพพานยอมทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยยอมจะชิมรสของนิพพานยอมจะเข้านิพพานไปเรื่อยๆนิพพานไปเรื่อย
การที่กำหนดเป็นเข้าเขตของนิพพานญาณจนเป็นมียานอย่างรู้ว่ามีความวิราคะความจางคายคายตัวตนคายกิเลสคายตัวตนคายอุปทานยึดมั่นในขันธ์ 5คายกามคุณกาคายอารมณ์ที่มากระทบใจได้มากขึ้นมากขึ้นการปรุงแต่งความคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะมันคายแล้วจากที่เล็ดอร่อยทางเนื้อทางหนังเริ่มลดน้อยลงเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นเรียกว่าคายกำหนัดนะมันคายเองโดยอัตโนมัติออกคายแล้วหนอคายแล้วหนอคายแล้วหนอจะเห็นความคายก่อนเราเคยโลภมากนะอยากได้มากมีราคะมากมันก็เริ่มน้อยลงอ๋อมันเริ่มคายขึ้นพอมีราคะโยมท่านโยมก็จะมีราคาต้องซื้อมาเพราะความเพลิดเพลินความยินดีคือราคะเมื่อโยมเพลิดเพลินโยมยินดีอยากจะได้ก็เลยมีราคาพอเรารู้ความไปเป็นจริงแล้วราคาก็น้อยขึ้นราคาที่ต้องจ่ายให้มันเราก็จะจ่ายน้อยลงตังค์ในกระเป๋าเราก็อยู่มากขึ้นพอรู้ละฟื้นมาก็มาแค่นั้นนะเพราะความอยากความดิ้นรนความปรุงแต่งความคิดแต่ฟื้นมาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเลยมีแค่ความอยากฟื้นมาก็สะสมเห็นป่ะพอเรามีเห็นราคาจางจางคายราคามากขึ้นราคาที่ต้องจ่ายมันด้วยเงินเนี่ยจะได้น้อยลงราคาก็คือราคาเห็นป่ะล่ะมีค่าต้องจ่ายด้วยเงินต้องไปฟื้นมาฟื้นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเงินก็ไม่พอใช้เพราะถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเพราะความสุขอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากของจริงความสุขจอมปลอมไม่เป็นความเพลินไม่ใช่ความสุขเป็นนันทิความเพลินนะความสุขมันต้องความสุขคือความสงบเย็นอยู่ภายในจากจิตใจของเราเนี่ยคือความพอใจถูกต้องและพอใจนั่นคือความสุขที่แท้จริงจากภายในออกไปข้างนอกไม่ใช่เอาความสุขจากข้างนอกมาหาตัวเองไอ้ที่ออกความสุขจากข้างนอกมาหาตัวเองนี่คือความหลอกลวงของธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเองเป็นไปตามกฎของธรรมชาติพอมองยอมมีวิราคะมากขึ้นอะไรที่ยอมจางคายมากขึ้นมันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติของมันเองไม่ไปตามธรรมชาติของมันเองมันก็เกิดนิโรธความดับดับไปแล้วหนอดับไปหนอดับความติดใจยินดีในรสชาติแบบนั้นแบบนี้ในการเห็นแบบนั้นแบบนี้ในการได้ยินแบบนั้นแบบนี้ก็จะเบาบางลงและอะไรที่มันดับได้ก่อนดับง่ายๆก็จะดับไปก่อนก็ค่อยดับก็ค่อยดับดับไปแล้วหนอดับแล้วหนอดับแล้วหนอดับแล้วหนอก็คือธรรมชาติดับแล้วก็คือธรรมชาติโดยอัตโนมัติของมันเองนั่นแหละนะในขั้นตอนเรื่องคืนธรรมชาติเราก็มาจะไปกำหนดมันหลอกนะแล้วนะไอ้นิโรธก็มันกำหนดมันหลอกกำหนดวิราคะเห็นวิราคะก็พอแล้วพอคลายไปแล้วหนอครับมันจะเห็นแบบนั้นจริงๆนะโยมนะได้เห็นได้ฟังรู้ฝึกอย่างนั้นจริงว่าเออมันคลายแล้วนะมันเริ่มดับไปแล้วไม่มันปรุงแต่งน้อยลงแล้วนะชีวิตเราเริ่มมีความสงบเยือกเย็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะความมีความถูกต้องในพอมีความถูกต้องในชีวิตมากขึ้นมีความถูกต้องในชีวิตมากขึ้นก็มีความถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจถูกต้องคือสัมมาสัมมาคืออริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นป่ะมีสัมมามากขึ้นถูกต้องมากขึ้นเพราะมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องมีความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องเข้าใจโครงร่างของธรรมะโครงสร้างของธรรมะโครงสร้างของการปฏิบัติที่มากขึ้นและมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของธรรมะมีความมีจิตที่มันในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่เป็นไปตามโดยอัตโนมัติในการประพฤติปฏิบัติของโยมเองเหมือนขี่จักรยานอ่ะอาตมาไม่ได้ขี่เองธรรมะอยู่ที่ตัวโยมเองโยมไม่ต้องเข้าใจเองโยมต้องทำเองต้องสอนเองธรรมะอยู่ที่ตัวเองไม่ได้ขี่จักรยานโยมต้องขี่ที่ตัวเองใช่ไหมการขี่แต่ละครั้งเนี่ยโยมจะต้องล้มลุกคลุกคลานจะต้องได้แผลบ้างถลอกปอกเปิกบ้างนั่นแหละครูของโยมเองอยู่ที่การขี่ของโยมเองนั่นแหละ
รวมเท่าไหร่ก็คือเป็นครูมากขึ้นจนยอมจะรู้ว่าวิธีทำสมาเป็นสมาธิได้ยังไงให้สมาธินานอยู่ได้ยังไงปฏิจจบรมได้นานได้ยังไงปฏิจจบรมนานจริงก็เป็นสมาธิเอาต้องจับแบบนั้นแบบนี้นั่นคือวิธีของยอมต้องหาวิธีของยอมเองอาตมาได้แนะนำเมื่อยมขี่ได้เป็นและยมไม่ได้ยมจะยังไม่ได้คล่องปือยมจะขี่จักรยานแบบฟังงอกฟังแงกฝ่ายไปฝ่ายมาฝ่ายไปฝ่ายมาแต่มันก็ไม่ล้มแล้วแต่มันยังไม่เรียบยมก็ต้องฝึกฝนอีกยมต้องขี่ให้เรียบเมื่อขี่เรียบแล้วยมก็จะต้องขี่เรียบแล้วคราวนี้ยมขี่เรียบได้แล้วนี่ยมค่อยๆปล่อยมือยมจะปล่อยมากขึ้นมากขึ้นจะปล่อยมากขึ้นบังคับตัวเองมากขึ้นมาพักการขี่จักรยานมากขึ้นก็คือยอมก็ใส่สมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นแต่สมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นจนถึงจุดหมายปลายทางก็หยุดเดินซะเพราะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะก็ฟิ้นสุดการเดินทางคือชีวิตการดิ้นรนก็ฟิ้นสุดชีวิตคือการสงบการหยุดเดินเพื่อหยุดเดินกินเพื่อหยุดกินอิ่มแล้วก็เลิกกินซะปฏิบัติเพื่อหยุดการปฏิบัติถึงจุดหนึ่งก็เลิกปฏิบัติเพราะเรามีมันสมบูรณ์แบบแล้วมรรคองค์8ก็เป็นสังขารการผสมปรุงแต่งของธรรม6องค์8องค์ใช่มั้ยล่ะเมื่อผสมปรุงแต่งถึงจุดหมายปลายทางก็ทิ้งมันไปซะไม่ต้องแบกขึ้นฝั่งไม่ต้องแบกไปอีกไม่ต้องทำอะไรเพราะมันจบแหละที่เป็นรู้ได้ตัวมันเองเป็นฟางรู้ฝึกฟางรู้ฝึกบอกแล้วงานนิพพานอยู่ที่ฟางรู้ฝึกมันสงบหยบเย็นแล้วมันรู้แล้วมันไม่ผับวงแต่งแล้วเพราะเรารู้ด้วยฟางรู้ฝึกเป็นฝันทิฏฐิโกของเราเองนั่นคือโครงสร้างการปฏิบัติทั้งหมดและเมื่อลงทำได้อย่างนี้การกำหนดลมหายใจและอิริยาบถทั้งสองแบบเนี่ยกำหนดโดยอาการแบบเนี่ยกำหนดเป็นฝักแต่ว่าอารมณ์เนี่ยฝักแต่ว่าลมหายใจเนี่ยแต่ฝักแต่ว่าอารมณ์เนี่ยแล้วกำหนดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าเป็นอุปทานขันเนี่ยแล้วกำหนดให้มากขึ้นให้มันละเอียดมากขึ้นให้มันยากขึ้นก็คือกำหนดให้เป็นความเกิดดับเมื่อเป็นความเกิดดับแล้วกำหนดเป็นอนิจจังตรงอนิจจังเนี่ยขอแน่ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละคือปฏิปทานเสธธรรมานุปัฏฐานปฏิปทานอยู่ที่ตรงเนี้ยล่ะอยู่ที่ขันห้าอยู่ที่ความเกิดดับอยู่ที่อนิจจังตรงนี้ให้มากขึ้นให้เป็นอนิจจานุปัฏฐีซะนะตามดูเห็นความจางคายเห็นความเป็นอนิจจังซะแล้วจะเข้าเขตนิพพานญาณโดยอัตโนมัติของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองเพราะโยมมีญาณอย่างรู้แล้วว่าธรรมชาติมันตั้งอยู่ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตมันได้รับการอบรมแบบนี้แล้วได้การอบรมด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วจิตมันก็เริ่มเข้าคายก็คายสิคายตัวตนคายความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนสิมีแต่ว่าอนัตตาไม่ให้ตัวตนเมื่อมันคายแล้วค่อยๆคายแล้วอันไหนที่คายได้มันก็จะดับอะไรที่มันดับได้มันก็ดับไปก่อนก็คือธรรมชาติไปก่อนนะนายโยมทำดำได้ในลักษณะแบบนี้ในโครงสร้างแบบนี้แล้วผลมันจะออกมาผลมันมีสองแบบผลในทางตรงก็มีผลในทางอ้อมมันก็มีอ่ะผลในทางตรงหมายโยมจะมีในเรื่องของอะไรเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าการกำหนดอยู่เนี่ยยอมว่าเป็นศีลอยู่แล้วการตั้งใจกำหนดเนี่ยเป็นศีลการกำหนดอยู่นะกำหนดอยู่ในลมหายใจเนี่ยเข้าออกในกำหนดอยู่ก็เป็นสมาธิในทุกนะนี่การกำหนดอยู่ฝักแต่ว่าลมก็เป็นสมาธิเดียวตัวมันเองกำหนดรูปนามกำหนดรูปนามว่าเป็นรูปเป็นนามนั่นก็คือกำหนดนี้ก็เป็นสมาธินั่นคือเรื่องจิตเรื่องความรู้ฝึกก็เป็นสมาธินะการเห็นสักแต่ว่าอารมณ์ก็เป็นปัญญานะการรู้การกำหนดให้เป็นสมาธิก็เป็นปัญญาในพื้นฐานมันอยู่แล้วถ้าเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ก็เป็นปัญญารู้แจ้งมากขึ้นถ้าเห็นเป็นรูปนามกำหนดการให้เป็นจิตเป็นสมาธิก็เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นนะเริ่มแรกถ้าเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเรื่องความรู้สึกนั้นจริงๆก็เป็นปัญญารู้แจ้งมากขึ้นมากขึ้นเป็นนี่คือปัญญาที่ต้องการปัญญาตามจุดที่มุ่งหมายคือปัญญารู้แจ้งมากขึ้นมากขึ้นก็คือเราผลโดยตรงถ้าเห็นเป็นความเกิดดับปัญญาก็มากขึ้นการตั้งใจกำหนดความเกิดดับก็เป็นศีล
การกำหนดความเกิดดับก็เป็นสมาธิการเห็นความ

ิดดับด้วยปัญญาเห็นความเกิดดับจริงๆก็เป็นปัญญารู้แจ้งนะรู้แจ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันต้องกำหนดเป็นอนิจจังการตั้งใจกำหนดก็เป็นศีลถ้ากำหนดอนิจจังอยู่ด้วยการกำหนดอนิจจังอยู่ตั้งใจอยู่คือความเป็นสมาธินะการกำหนดความเป็นอนิจจังคือการกำหนดเป็นสมาธิการเห็นอนิจจังว่าเป็นอนิจจังหนอไม่เที่ยงหนอเห็นความเป็นอนิจจังได้ฟังสึกว่าอนิจจังจริงๆเป็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆเป็นความไหลจริงๆเป็นความไม่เที่ยงจริงนั่นคือปัญญารู้แจ้งแท้เป็นวิปัสสนาแท้ต้องเห็นนะไม่ได้คิดพิจารณาต้องเห็นนะเห็นได้ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงอนิจจังจริงๆไม่ได้คิดเอาไม่เป็นวิปัสสนานะนั่นจะไม่เป็นวิปัสสนาแท้ต้องเห็นนะสมถะคือดูแล้วจะต้องเห็นนะต้องเห็นนั่นล่ะมันเป็นผลโดยตรงของมันเองจนมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงของมันเองโดยผลต้องออกมาอย่างนั้นเองจริงๆของมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราพูดถึงผลทางอ้อมนะแล้วฝีนมาที่ปัญญาก็เป็นอริยมรรคองค์8ทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมรรคโคนทัญโยทัสสะนัสสะวิสุทธิยานะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นทัสสะนัสสะวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะนะนะเอตันหิตุมเหปฏิปชัตถะมารักแสตังมารักแสตังประโมหันนังนะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเป็นเพื่อญาณทัศนะเพื่อความบริสุทธิ์ของญาณทัศนะเธอจงมาทางนี้เถิดมารัสเสตังประโมหันังทางนี้มารมักหลงทางเสมอนะทางนี้ทางเดียวคือมักมีองค์8ฝีสมาธิปัญญาทางนี้ทางเดียวไม่ทางอื่นที่จะโยนจะพ้นทุกข์ได้แต่เอเสวะมักโคนทันโยตัวนี้นะเอาผลโดยผลทางอ้อมเราพูดถึงผลทางอ้อมผลทางอ้อมคือจะว่าเอ๊ะทำไมทานไม่พูดถึงเรื่องทานเลยไม่มีทานเหรอมีสิทำไมทานไม่มียอมสละตัวตนออกเนี่ยโหทานประเสริฐสุดเลยอ่ะเอาตัวตนออกจากตัวเองเนี่ยนะเอาทานเนี่ยเอาตัวตนเนี่ยคืนธรรมชาติป่ะนะไม่ต้องมีตัวตนเนี่ยละคือให้ทานที่ประเสริฐสุดแหละเป็นทานสูงสุดแหละแล้วมีฝีนไหมก็มีฝีในตัวมันเองอยู่แล้วที่เวลากำหนดอยู่ตั้งใจอยู่รวบรวมกำลังกายกำลังใจเนี่ยก็คือฝีนอยู่แล้วคือนี่คือฝีนตามความมุ่งหมายนะเป็นฝีที่ต้องการตามความมุ่งหมายนะเราต้องมีตามตั้งใจรวมกายรวมกำลังกายกำลังจิตให้เป็นปกติอยู่ได้เนี่ยนะเป็นฝีนตามความมุ่งหมายไม่ใช่รับฝีน5ฝีน8ฝีน227นะมันคนละเรื่องกันนะขนบกายวาจาเนี่ยคือเป็นศีลนะนะมันมีตัวในตัวเองมันอยู่แล้วมันมีตัวเองเพราะมีสมาธิเนี่ยการมีสมาธิการขนบกายวาจาก็เป็นศีลในตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงศีล5ศีล8ศีล10หรอกนี่แหละศีลแห่งพระอริยะที่พระอริยะเจ้าต้องการนะความตั้งใจเนี่ยนะเพราะว่าศีลเนี่ยมันเป็นพื้นนะให้สมาธิเนี่ยตั้งอยู่ได้นะให้ปัญญามันหยั่งให้ถึงรากนะเอาพูดถึงศีลสมาธิปัญญาก่อนนะเพราะการที่มีศีลได้ก็มีปัญญาประกอบด้วยนะจะทำไงให้มันเป็นศีลแล้วมีปัญญาน้อยๆเหมือนโยมมาวัดเนี่ยโยมต้องคิดก่อนแล้วจะมีปัญญาได้น้อยอยู่ใช่ไหมล่ะว่าจะมาวัดยังไงฝีก็เหมือนกันนะมีปัญญาเล็กได้น้อยก่อนว่าทำให้ฝีเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมล่ะนะคือการสงบกายวาจาแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงการไม่มีโทษทางกายทางวาจาเนี่ย
นะพอเรามีศีลแล้วเนี่ยนะเมื่อมีกายวาจาเป็นศีลบ้างครับแล้วเนี่ยมีพระโพธิมรรคแล้วจิตก็มันก็ศีลก็ตัวเนี้ยก็จะหนุนสมาธิทำให้มีสมาธิมากให้มีสมาธิเจริญขึ้นมากขึ้นเทียนนิดเทียนนิดนะพอมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยทำให้ปัญญามากขึ้นมากขึ้นนะศีลสมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันนะเป็นธรรมประมังคีนะนะหรือเป็นมรรคสมังคีก็ได้แล้วแต่เราเป็นไปด้วยกันนะแต่ไม่แยกออกจากกันไม่แยกเป็นศีลไม่แยกเป็นสมาธิไม่แยกเป็นปัญญานะถ้าเราพูดในเรื่องของให้ความหมายก็เราก็แยกได้ล่ะแต่ถ้าหลักปฏิบัติมันแยกไม่ได้เป็นศีลสมาธิปัญญาเหมือนยมหุงข้าวที่อาตมาบอกเนี่ยความตั้งใจเป็นในการหุงก็เป็นศีลใช่ไหมล่ะการกำหนดในการหุงอยู่ก็คือเป็นสมาธิทำไงไม่ให้ข้าวดิบข้าวไหม้คือเป็นปัญญาก็มาในเรื่องเดียวกันมาพร้อมกันหมดละใช่ไหมล่ะพอมีปัญญามากขึ้นแล้วปัญญามากขึ้นก็หนุนศีลให้แรงมากขึ้นหนุนศีลให้แรงมากขึ้นเมื่อศีลแรงมากขึ้นก็หนุนปัญญาหนุนสมาธิให้แรงมากขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีปัญญามากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญามากขึ้นมากขึ้นปัญญาก็อบรมจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็รู้จริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นล่ะนะเอาบาลีน้อยๆหน่อยแล้วกันนะยอมจะได้ไม่งงนะแต่ก็มีอยู่อ่ะบาลีก็พูดอยู่อ่ะนะนะศีลปละศีลปริภาวิตตโอปัญสมาธิมหาพโลโหติมหาริสังโสเนี่ยสมาธิมหาพลาสมาธิปริภาวิตตาปัญญามหาพลามหาริสังสาปัญญาปริภาวิตตังจิตตังอาภเวหิวิมุจตินะคือมีศีลเนี่ยมีถ้ามีศีลทำให้มีปัญญาสมาธิเจริญขึ้นมาที่เจริญขึ้นทำให้มีปัญญาเดินได้สะดวกขึ้นเมื่อปีปัญญาแล้วทำให้อบรมจิตทำให้จิตนั้นน่ะอาภเวหิพ้นจากอาสวะวิมุจติคือจิตหลุดพ้นจากอาสวะนี่แบบคือมันหนุนซึ่งกันและกันน่ะนะแล้วไม่แย่จากกันนะพูดถึงแล้วเรามาพูดเรื่องมรรคองค์8ที่ต่อไปข้างหน้าแล้วกันนะเอาพูดถึงผลทางอ้อมก่อนกี่มาเพราะว่ามรรคองค์8เราพูดถึงเหตุแต่ไม่พูดถึงผลนะจะฝากไว้ก่อนฝากไว้เดี๋ยวพูดต่อจากเนี้ยไปให้พูดถึงผลทางอ้อมก่อนนะไม่พูดถึงทานแล้วพูดถึงศีลแล้วมีอะไรผลทางอ้อมมีอะไรอีกอ่ะมันมีนิพพานอยู่ในตัวมันเองนะมันมีนิพพานนะพอบอกแล้วว่ามีนิพพานญาณในตัวมันเองนะนิพพานชิมลางนิพพานชั่วคราวพอยมทำแล้วยมเกิดนิพพานชั่วคราวเกิดขึ้นมายมชิมลางพอว่ามีนิพพานชั่วคราวยมก็จะทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำทางมากขึ้นยมจะมีนิพพานถาวรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน่ะได้เวลาพอนิพพานญาณนิพพานในแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นนิพพานญาณก็คือเรื่องของวิราคะความจางคลายมากขึ้นมากขึ้นนะจะมีญาณมากขึ้นมากขึ้นจริงญาณเนี่ยมันมีเยอะเยอะแยะนะอย่างวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ9เนี่ยมันก็มีเยอะนะจะมีกี่10ญาณกี่ร้อยญาณกี่พันญาณเนี่ยมันก็รวมอยู่ใน2ญาณนี่แหละ1ญาณธรรมทิฏฐิญาณญาณเนื่องด้วยความตั้งอยู่ของธรรมชาติกับนิพพานญาณเท่านั้นเองอ่ะนะไม่มีนั่นก็รวมอยู่นี่หมดนะมันรู้ญาณอะไรเยอะหรอกมีญาณอย่างรู้ตลอดล่ะนะญาณรู้ว่าเป็นนามรูปเป็นรูปเป็นนามญาณอย่างรู้ว่ามันเกิดดับความอย่างรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นญาณเรื่องของญาณปัจเจกขณะญาณนะญาณทัศนะอะไรเงี้ยนะมีญาณอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วล่ะนะ
มันมีมาเองทำอย่างเงี้ยล่ะกำหนดอาการอย่างเงี้ยล่ะมีมาเองคือโครงสร้างของการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยยาจะมีมาเองพอยานพอแล้วพูดถึงเนี่ยคนทางอ้อมียานแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีโพธิปักกายธรรม37ประการ7หมวดมีในตัวเองสมบูรณ์แบบในตัวมันเองล่ะพูดถึงโพธิปักกายธรรม7หมวด7หมวดมีอะไรม่วงหมวดที่1เดี๋ยวก็ฟังไปนะว่าเอาไปจำมันนะอาตมาพูดให้ฟังแล้วกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะโพธิปักกายธรรมคือธรรมมันฝักฝ่ายในการตัดฟรุ้นนะ7หมวดมีอะไรบ้างนะมันเป็นจำแค่รู้ว่าพอแล้วจำอย่างเดียวว่าปฏิบัติยังไงโครงสร้างความรู้ยังไงโครงสร้างการปฏิบัติยังไงก็พอแล้วเอามาพูดแค่หนุนให้โยมเกิดปัญญาให้เกิดความเชื่อให้เกิดวิญญาท่านเองประกอบความรู้ท่านเองนะนะเพราะว่าอาตมาเวลาเยอะนะก็พูดไปเรื่อยก็จับไปเรื่อยแล้วกันนะหมวดที่หนึ่งนะหมวดที่หนึ่งโพธิปักกายธรรมทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้7หมวด37ประการเนี่ยมีอะไรบ้างหมวดที่หนึ่งปฏิปทาน4แล้วก็ทำอยู่ใช่ไหมล่ะปฏิปทาน4ใช่ไหมล่ะมีเป็นในกายเวทนาในจิตในธรรมใช่ไหมล่ะไอ้ยิ่งรูปนามจนถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนั่นล่ะคือธรรมนั่นล่ะปฏิปทานเนี่ยหมวดธรรมนั่นล่ะใช่ไหมล่ะไอ้หมวดแรกกายก็แล้วกำหนดสติสมาธิก็คือหมวดกายนั่นแหละแล้วเราพักชั้นไปเลยไปที่จากกายเป็นธรรมไปเลยเวทนาแล้วก็ไม่ต้องหลอกจิตก็ไม่ต้องหลอกแต่ไม่มีมาเองอ่ะเพราะเหมือนกับยกเก้าอี้ยกขาเก้าอี้อ่ะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะตัวเล็กๆเนี่ยจงยกขาเก้าอี้มาข้างหนึ่งเนี่ยโดนอาตมาถามหน่อยแล้วสามขามันติดมาด้วยไหมล่ะเป็นมาหมดแล้วล่ะยงเอาค่ากายนะปฏิบัติในเรื่องกายนะอีกสามขามันมาหมดมันล่ะจริงๆแต่เราอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มีนิพพานญาณเร็วขึ้นก็เอาหมวดธรรมเข้าไปอีกหมวดหนึ่งนั่นล่ะนะหมวดธรรมไปในอะไรล่ะก็ไปในวิราคะความดับก็คือธรรมชาติไปนั่นล่ะแค่นั้นนั่นล่ะอันนี้จังวิราคะปฏินิโรธาปฏินิสักขาก็ในอาการที่อาตมาบอกไม่มีพร้อมหมดนั่นแหละปฏิปทาน4หมวดที่1ปฏิปทาน4หมวดที่2ละอิทธิบาท4คือความสำเร็จอิทธิบาทคือฉันทาจิตตะวิริยะวิมังสาใช่ป่ะฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาคือทำในการให้เกิดความสำเร็จในการให้เกิดความสำเร็จให้เกิดอะไรสำเร็จง่ายๆล่ะหรือว่าทำอิทธิฤทธิ์ก็ได้อิทธิบาทสี่นั่นล่ะนะอิทธิฤทธิ์นะความสำเร็จนะแล้วก็มีอะไรหมวดอีกหมวดที่สามล่ะสมประธานสี่ความเพียรก็มีความเพียรอยู่แล้วการกระทำกระโดดอย่างนี้มีความเพียรในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะจริงแล้วผลทางอ้อมเนี่ยถ้าเราไม่เรียกมันก็ไม่ออกมาปรากฏให้เราเห็นหรอกเราเรียกมันถึงก็มีหมดนั่นล่ะนะเราถ้าเรารู้จักมันเราไม่มีหมดนั่นล่ะนะสมประธานสี่มีอะไรล่ะเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วเพียรสร้างกุศลเพียรรักษากุศลใช่ไหมล่ะสมประธานสี่แล้วก็มีอะไรอีกล่ะมีอินทรีย์สี่อินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้ามีอะไรมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอายมมีศรัทธามั้ยก็มีศรัทธาเพราะโยมจะมีศรัทธาที่ปฏิบัติอยู่นี่ไงปัจจัยที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงใช่มั้ยล่ะมีศรัทธามีวิริยะความเพียรก็มีอยู่แล้วนะความเพียรคือมีเกือบทุกหมดเลยนะมีสติมั้ยก็มีสติแล้วกําหนดสติอยู่อ่ะนะตั้งใจกําหนดอยู่มีสมาธิมั้ยก็มีกำหนดอยู่ก็สมาธิมีปัญญาก็มีปัญญารู้เห็นปัญญาตั้งจากการรู้เห็นธรรมะทำไงให้จิตเป็นสมาธิจนถึงปัญญารู้แจ้งก็มีอยู่ตัวมันเองอยู่แล้วแล้วมีพละ5มั้ยพละ5เมื่ออินทรีย์มันเป็นใหญ่แล้วฝึกอินทรีย์สมบูรณ์แบบแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันมีกำลังแก่กล้าแล้วก็กลายเป็นกำลังเป็นพละ5พละห้าก็ถือตัวเดียวกันนั่นแหละมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันนั่นแหละจากอิฟาเป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันเนี่ย
ปาเป็นประธานของมันเป็นใหญ่หน้าที่ของมันเนี่ยปีทำมากๆเข้ามันมีกำลังสิกำลังศรัทธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาพอมีก็มีมาอยู่แล้วเราก็ทำอยู่แล้วมีสมบูรณ์แบบหมดกำลังก็มีมาหมดแล้วใช่ป่ะแล้วมีหมวดที่หกอะไรล่ะหมวดที่หกก็มีเรื่องพ่อชงเจ็ดเรามาพูดถึงพ่อชงเจ็ดกัน ทีหลังแล้วกันนะแล้วมีอะไรอีกอ่ะปฏิภาณฐานสี่ไม่ใช่ปฏิภาณสี่มรรคมีองค์แปดคือเจ็ดหมวดหมวดที่แปดก็คือหมวดที่เจ็ดคือมรรคมีองค์แปดนะก็มีสมบูรณ์แบบหมวดโพธิปัญญาธรรมเจ็ดหมวดสามสิบเจ็ดประการสมบูรณ์แบบดูเรียกสามสิบเจ็ดประการนะยับปฏิภาณฐานสี่อิทธิบาทสี่มรรคประธานสี่สาสิบสองอินทรีย์ห้าพละห้าเป็นสิบเป็นยี่สิบสองพ่อชงเจ็ดยี่สองเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามรรคมีองค์แปดอีกแปดเป็นสามสิบเจ็ดประการเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยใช่ไหมล่ะนะแล้วพูดถึงพ่อชงแล้วกันนะพูดถึงพ่อชงก่อนพ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้นะเราพูดถึงอาหารของวิชาหรือวิมุตตินิดนึงนะแต่ว่าพูดถึงโพชฌงค์ต้องต่อเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับโพชฌงค์อาหารของวิชาลิมุตเริ่มต้นด้วยล่ะเริ่มด้วยการฟังด้วยดีที่มาพูดตอนแรกเราต้องฟังด้วยดีพอเราฟังด้วยดีแล้วเนี่ยโยมก็ใคร่ควรพอใคร่ควรแล้วโยมฟังด้วยดีคือฟังตังแล้วก็ให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจให้ถามถ้าถามแล้วจำเอาไว้นะจำทำอันนั้นเอาไว้นะพอลมเริ่มไข้เริ่มมาตั้งใจฟังเริ่มฟังด้วยดีแล้วนะเริ่มเข้าใจในธรรมแล้วจนจะเกิดศรัทธานะการฟังเนี่ยเป็นอาหารทำให้เกิดศรัทธาศรัทธาได้มีอาหารอาหารของศรัทธาคือการไข้ควรการฟังด้วยดีนะพอมีศรัทธาแล้วศรัทธาเป็นอาหารที่ทำให้มีโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาธรรมเอาไว้ในใจโดยแยบคายโดยตลอดเวลาเป็นการเห็นธรรมอยู่ตลอดเวลาในตัวเองสติอยู่ข้างในเรายอมมีโยนิโสมนสิการและยอมจะโยนิโสมนสิการเป็นอาหารทำให้เกิดสติสัมปชัญญะทำให้สติสัมปชัญญะได้มีมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นทำให้เกิดอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นเมื่อยอมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นยอมทำให้ยอมมีกายวาจาใจเป็นสุจริตมากขึ้นมากขึ้นนะทำให้สุจริตสามมากขึ้นมากขึ้นสุจริตสามคือกายสุจริตวจีสุจริตใจสุจริตนะเมื่อมีสุจริตสามมากขึ้นยอมจะมีเขาเรียกว่ามีปฏิปทานสี่ก็ทำได้ง่ายมากขึ้นเมื่อปฏิปทานสี่ทำมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้โพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์มากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อโพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์มากขึ้นมันก็เป็นอาหารทำให้เกิดวิชาหรือวิมุตติวิชาวิมุตติก็คือความรู้และความจิตหลุดพ้นเนี่ยเกิดวิชาหรือวิมุตติเกิดวิชาคือความรู้และความหลุดพ้นเนี่ยคือมรรคญาณผลญาณจะอยู่ในนั้นหมดเริ่มต้นจากการฟังด้วยดีนะและเป็นการมันแบบขั้นเป็นอาหารของขึ้นกันและกันจนถึงมาพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบปฏิภาณฐานสี่สมบูรณ์แบบพ่อชงเจ็ดก็สมบูรณ์แบบพ่อชงเจ็ดมีอะไรบ้างล่ะองค์แห่งการตรัสรู้คือสติสัมพ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติเราก็ทำอยู่แล้วเราก็ปลูกสติได้ปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสติอยู่แล้วนะโดยทุกขั้นตอนของอาการจนถึงนิพพานญาณนั้นน่ะจนถึงเวลาคะเนี่ยกำหนดเวลาคะกำหนดนิโรธะแล้วก็กำหนดปฏินิพพคะคือธรรมชาติไปเนี่ย ก็มีสติมันอยู่แล้วนะมันอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วตัวที่สองโพชงตัวที่สองธรรมวิจยะสัมโพชงการเลือกเฟ้นธรรมการใคร่ควรธรรมการพิจารณาธรรมนะก็มีในตัวเองอยู่แล้วเพราะยอมพิจารณาธรรมในกลางของฝักแต่ว่าอารมณ์ฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าลมหายใจเห็นการเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นขันธ์ห้าเห็นเป็นอุปทานขันธ์นั่นแหละ
คือธรรมวิจัยยะเห็นความเป็นความเกิดดับเห็นเป็นนิละเป็นอนิจจังนี่แหละคือการใคร่ควรทำเดี๋ยวจะเข้าถึงนิพพาน

ญาณเองโดยอัตโนมัตินั่นคือการใคร่ควรทำเมื่อโยมทำอย่างนี้เกิดขึ้นเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะโยมโยมก็เรียกว่าโยมก็มีความเพียรเพราะเพียรความเพียรเนี่ยวิริยะสัมโพชงกระทำอย่างนี้โยมมีความเพียรอยู่อย่างนี้แล้วความเพียรอย่างเนี้ยก็จะหล่อเลี้ยงเขาเรียกคำว่าหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะใครควรทำไปเรื่อยๆใครควรทำไปเรื่อยๆเห็นความนิจจังไปเรื่อยๆความเป็นทุกขังในตาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะวิริยะมันก็จะหล่อเลี้ยงทำวิจยะเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยโยมเรียกเกิดปิติสัมโพชงองค์แห่งการตรัสรู้คือปิติโยมมีความพอใจในการกระทำอยู่เนี่ยมีความอิ่มใจความพอ

องค์แห่งการตรัสรู้คือปีติโยมได้มีความพอใจในการกระทำอยู่เนี่ยมีความอิ่มใจความพอใจเนี่ยเมื่อมีความพอใจแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่โหมดปฏิปัฏฐิปัฏฐิสัมโพชงคือความสงบกายวาจาเนี่ยความสงบกายวาจาก็จะมีเกิดขึ้นน้ำจะเข้ารูปเข้ารอยนะมันจะเนียนนั้นจะมีประมาณมีปฏิเริ่มปฏิเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเกิดจากสมบูรณ์แบบนะเมื่อมีความสงบมันเข้ารูปเข้ารอยกันดีนะมันไม่ขัดขวางกันไม่ปรุงแต่งเป็นอะไรมันจะเริ่มสงบนิ่งของมันแล้วเมื่อเริ่มสงบนิ่งแล้วมันจะมีความสุขและความสุขนั่นคือสมาธิสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือสมาธิและความสุขจากความสุขนี้จะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลานั่นเราจึงมีปฏิสมบูรณ์แบบตรงสมาธิสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง6ตัวเนี่ยจะทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยจะทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยเมื่อทำงานสัมพันธ์กันหมดเลยตรงเนี้ยแหละจะมีสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่ตรงเนี้ยเป็นสมาธิที่ต้องการตามจุดมุ่งหมายต้องฟังตรงนี้ไว้นิดนึงนะตรงเนี้ยเรียกว่าอันดันตริยะสมาธิสมาธิที่แนบแน่นนะสมาธิที่เป็นแฝดนะแต่เป็นแฝดไปด้วยปัญญานะเป็นแฝดไปด้วยปัญญานะหรือว่านันตริยะสมาธิที่แฝดไปด้วยปัญญาสมาธิแน่นแน่นไปด้วยปัญญานะหรือเรียกอีกในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ขนาดเรียกว่าอริยมรรคอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7ในหรือบริขาร7โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นแม่เป็นตัวนำนะมันจะตัดกิเลสตัดกิเลสตัดมรรคอยู่ตรงเนี้ยนะเมื่อโยมมีสัมมาทิฏฐิสัมโพชฌงค์อยู่ตรงเนี้ยแล้วนะมันจะมีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในตัวมันเองมันจะเกิดขึ้นมาเองหลังจากที่ยมมีสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่เนี่ยจะเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมาเองหรืออัตโนมัติขอให้โพชฌงค์ทั้ง6ตัวเนี่ยสัมพันธ์กันจนเกิดโพชฌงค์ตัวที่7คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงเนี้ยจะเป็นสมาธิและเป็นสติเต็มที่มีปัญญาเต็มที่มันจะตัดกิเลสอยู่ตรงเนี้ยตัดอยู่ตรงเนี้ยนะทำให้เป็นอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7มีสัมมาทิฏฐิเป็นแม่ทัพหน้าเนี่ยถ้าตัดกิเลสตรงเนี้ยนะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยแหละตัวเต็มที่มาอยู่ตรงเนี้ยสมาธิกับปัญญามันแน่นๆอยู่ตรงเนี้ย เพราะมันทำได้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมันจ้องอยู่มันควบคุมอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่รู้แล้วเฉยรู้แล้ววางไม่ปรุงแต่งรู้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางคือธรรมชาติไปนั่นแหละคลายไปเคยคลายไปอะไรคลายได้คลายก่อนอย่าค่อยๆตัดค่อยๆคลายค่อยๆคลายอยู่ที่เบขาสัมโพชฌงค์เนี่ยมรรคญาณผลญาณก็อยู่ตรงเนี้ยตัวเบขาสัมโพชฌงค์เนี่ยวิชาและวิมุตติก็อยู่ที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้เพราะอุเบกขาสัมโพชฌงค์เปรียบเสมือนกับว่าอุมาอันตัวเดียวกับอริยะสัมมาสมาธิมีบริวาร7เมื่อเป็นมรรคมังคีอย่างเงี้ยเป็นสมาธิวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเป็นมรรคมังคีแล้วเมื่อเหตุมันเหตุมันเกิดขึ้นแล้วจะมีผลตามขึ้นมาจะมีสัมมาอีก2ตัวขึ้นมาเรียกสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเมื่อมรรคมีองค์8เป็นเหตุเนี่ยจะมีสัมมาอีก2ตัวคือผลออกมานะเมื่อเป็นมรรคมังคีเมื่อไหร่มันพลิกในจิตเดียวจะเป็นผลเกิดขึ้นมาเลยเกิดญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตข้ามพ้นแล้วข้ามพ้นไประดับหนึ่งแล้วระดับแรกเรียกโสดาปัตติมรรคเกิดโสดาปัตติผลออกมาทำมรรคมีองค์8ให้มากขึ้นทางฝีปัญญา

สมาธิมากขึ้นแรงขึ้นใส่สมถะวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นจิตกระพัดชั้นเป็นสมาเป็นภาวะที่จิตประพัดสอนมากขึ้นจิตสว่างสวายมากขึ้นไปเป็นสกิทาคามมีมรรคเมื่อเป็นมรรคสมังคีเป็นจิตเดียวปุ๊บผลเกิดขึ้นมาเป็นสกิทาคามีสกิทาคามีผลนะทำให้มากขึ้นอีกก็เป็นอนาคามีมรรคอาคานามอนาคามีผลเป็นสมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นมากขึ้นอีกเป็นอาหารตามมรรคอาหารตามผลนะมันจะเป็นสมถะสิบประการสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาถ้าพูดที่พระพุทธเจ้าบอกแค่มรรคมีองค์แปดเนี่ยคือบอกเพื่อการปฏิบัติบอกเพื่อเหตุบอกเพื่อการปรุงแต่งให้มรรคนั้นเป็นมรรคสมังคีให้ได้ให้เกิดผลออกมาให้ได้เมื่อทำแล้วผลมันจะเกิดออกมาอีก2ตัวเรียกว่าสมัตตาสิบประการสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนามีเหตุและมีผลมีเหตุและมีผลนะนะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันเป็นขึ้นนะนี่คือโครงสร้างของการปฏิบัติทั้งหมดนะขอเข้าใจไหมขออาตมาขอทวนโครงสร้างของการปฏิบัติโยมมาต้องกำหนดอารมณ์อารมณ์มีสองแบบคือแบบที่หนึ่งที่ว่าด้วยลมหายใจแบบหนึ่งที่ว่าด้วย อิริยาบถอีกแบบหนึ่งสองแบบนะกำหนดอะไรก็ได้กำหนดลมหายใจก็ได้หรือเราทำกระทำอะไรอยู่เดินอยู่นั่งอยู่เนี่ยก็เรียกว่าอิริยาบถหรือการคู่แขนเหยียบแขนก็เรียกอิริยาบถเราพูดเอายกตัวอย่างเราจะพูดถึงลมหายใจหรืออนาตานะอนาปานสติเนี่ยระบบลมหายใจเนี่ยจะไปได้เทียบเคียงดูกับอิริยาบถก็ดูก็แล้วกันอย่างโยมเดินอยู่เนี่ยไม่มีผู้เดินรูปเดินหนอการกำหนดเป็นนามหนอนะเห็นความเกิดดับหนอที่เราเดินอยู่ตรงนี้เกิดแล้วมันดับไปมันผ่านไปเดี๋ยวก้าวเท้าขวาเกิดเท้าขวาดับเท้าซ้ายเกิดเท้าซ้ายดับแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันต้องไหลไปมันเคลื่อนไหวไปมันเคลื่อนย้ายไปมันเปลี่ยนนิยบทไปมันเปลี่ยนเท้าไปอ๋อนั่นเป็นภาวะแห่งความอนิจจังเห็นอนิจจังมากขึ้นอ๋อไม่มีตัวผู้เดินหนอมีแต่ดินน้ำไฟเดินที่เคลื่อนไหวหนอไม่มีตัวผู้เดินหนอจากตัวผู้เดินมีสมาธิแล้วปล่อยตัวผู้เดินออกไม่มีเราไม่มีคนเดินหนอมีแต่ธรรมชาติที่มันเดินมีแต่การเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีตัวตนที่ตรงไหนไม่มีตัวตนที่เดินไม่มีตัวตนที่ลมหายใจนะกำหนดเป็นสักแต่ว่าลมหายใจเท่านั้นหนอประดับแต่ว่าเดินหนอกำหนดแต่ว่าเป็นรูปเป็นนามหนอสมมติเป็นขันธ์ห้าหนอเป็นกำหนดเป็นอุปทานขันธ์ทั้งห้าหนอกำหนดเป็นการเกิดดับกำหนดให้มากขึ้นให้แรงขึ้นให้มันลึกซึ้งขึ้นกำหนดเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงหนอการไหลไปหนอไหลไปเรื่อยหนออ๋อมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหนอเกิดดับไปหนอหนอเรียกหนอเรียกปัญญาหนอเรียกความรู้ฝึกอย่างนั้นจริงๆมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยญาณการตั้งอยู่ของธรรมชาตินั่นแหละคือกฎของธรรมชาติแต่รู้แล้วธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอย่างนั้นนั่นเองนั่นแหละไม่มีตัวตนทั้งเป็นสักแต่ว่าธาตุโลกนี้ทุกอย่างสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันไหลไปมันไม่อยู่คงที่ไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่ถาวรมันอยู่ในอำนาจให้จิตมันเห็นอย่างนั้นเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นจิตก็จะคลายนะจิตต้องเป็นสมาธิสมาธาคือทำให้จิตได้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วเนี่ยจิตมันจะเห็นตามความเป็นจริงนะนะเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาต้องไปด้วยการให้จิตมีกำลังให้จิตมีกำลังถึงจะมีเห็นด้วยปัญญานั่นแหละถือได้สมบูรณ์แบบจนหมดทุกข์แล้วเอาที่การปฏิบัติของโยมนั่นแหละเอามากั้นไว้ที่ผัสสะซะ
พอยอมมีสติแล้วยอมปลูกสติให้เต็มที่เป็นปฏิปทานสี่แล้วพออารมณ์อะไรมาเนี่ยผ่านเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยอมเนี่ยสติมันจะตั้งรับสติมันแค่ระลึกแต่ไม่สามารถที่จะละหรือทำลายกิเลสได้ต้องปัญญาเท่านั้นเมื่อมีสติกั้นไว้ปุ๊บเนี่ยปัญญาสติก็จะวิ่งไปขนปัญญามานะแต่ปัญญาไม่มีกำลังพอก็ต้องมีสมาธิให้มีกำลังพอปัญญาได้มีแรงขึ้นได้ตัดกิเลสที่มันสัญญอดผูกใจออกตัดอารมณ์ให้ออกให้จิตเป็นอิสระให้ได้อย่าให้อารมณ์มันผูกใจแค่นั้นน่ะทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ชำนาญจิตก็เห็นให้ชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นเพราะจิตมันโดนปัญญาอบรมอ่ะนะเมื่อก่อนเราก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันโดนสะสมเรื่องฝ่ายมันมากขึ้นตัวตนเราสะสมมากขึ้นน่ะฉะนั้นนั่นต้องถอนก็ถอนค่อยยากก็ยากหน่อยที่จะถอนมันค่อยๆถอนมันก็แล้วกันนะถ้าเห็นแล้วก็ค่อยคืนไม่ได้คืนทีเดียวหมดนะเดี๋ยวค่อยๆคืนเพราะเราไม่เก่งพอที่จะคืนหมดเหมือนกับอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าอ่ะนะเราก็ตามระดับขั้นตอนและการตามระบบวิธีปฏิบัติตามหลักของมันน่ะนะในการประพฤติปฏิบัติในการประพฤติกระทำเนี่ยให้มีให้เป็นขึ้นเนี่ยนะเราไม่ได้คิดเป็นนะต้องประพฤติกระทำนะเราไม่ได้เรียนรู้ฟังเฉยๆนะต้องประพฤติกระทำด้วยนะนะก็อย่าประมาทแล้วกันนะประมาทก็คือปัปมาทะน่ะมัทะปะมาทะคือประมาทมาทะคือมัวเมาพะมากกว่ามาทะมัวเมาคือความประมาทนะพระเจ้าท่านก็ห่วงพวกเรานะเราอย่าประมาทแล้วกันนะถ้าประมาทคืออวิชชานั่นล่ะเป็นพวกเดียวกับอวิชชานะโยมก็ลองถือคำพระเจ้าแล้วกันพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอ่ะนะที่มอบมรดกนี้ให้กับพวกเราเนี่ยนะหันทธานิภิกขเวอมันตยานิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอายังคถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาคงเคยได้ยินบ้างนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมาถึงว่าพวกพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยคือพวกเราพี่พระภิกษุภิกษุณีแม่ชีสามเณรเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนักเที่ยวพุทธบริษัทเนี่ยนะดูก่อนพวกเราเนี่ยและภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยย่อมเสื่อมสลายเป็นไปตามธรรมดาพวกเธอยังทำประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเป็นพินัยกรรมที่ให้กับพวกเราเนี่ยอย่าประมาทนะอย่าประมาทชีวิตเนี่ยมันไม่น่าสนุกเลยนะนะเกิดแล้วตายเกิดแล้วเข้าลงเกิดแล้วตายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นล้วนแต่เป็นวัฏฏะสงสารนะวนเป็นซ้ำวนซ้ำอยู่ที่เดิมเป็นวนวงกลมคือชีวิตเราต้องตัดวัฏฏะสงสารนี้ให้ขาดให้หักให้ได้อย่าให้เกิดนะนะยืดเอาความแก่ความตายเนี่ยให้เป็นของธรรมชาติมันซะเพราะมันก็เป็นภาวะธรรมของธรรมชาติมันเองอ่ะแล้วไปยึดไปว่าเป็นของเราอ่ะเพราะเรามีตัวตนเรายึดว่าเรามีตัวเป็นตนไงก็ถามจริงเฟซตัวตนมาอยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนที่มันบ่งบอกว่าเป็นตัวตนของเรามั่งล่ะเมื่อจิตใจที่มันเห็นผิดอ่ะจิตใจที่มันไม่รู้อ่ะจิตใจที่มีอวิชชามันก็เลยคิดว่าเป็นตัวตนอ่ะ

มันเป็นภาวะธรรมแต่ละขณะจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่เราไม่ยอมปล่อยให้มันดับนะเรียกว่าเป็นเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เป็นของเราขันธ์5เป็นของเรานะสวดมนต์ตอนเช้าบ่อยๆแล้วยอมตอนเช้ายอมก็ได้สวดละรูปังอนิจจังโลเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ตัวตนเดี๋ยวโยมจะได้สวดละนะ

ถ้าจะมีปตินะพอขันธ์5มันทํางานนะปติมาตั้งโอ้ขันธ์5ทํางานแล้วนะแล้วก็ให้คิดเสมอนะว่าสังคิเตนะปันตุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาน่ะความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาอ๋อขันธ์5ทํางานแล้วไม่ใช่ตัวตนนะเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาน่ะเอาไปเทียบซะให้จิตจะให้มันไหลไปถ้าไหลไปปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นอวิชชานั่นล่ะนะถ้ามีปฏิตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปที่สัญญาความจำดึงปัญญามาถ้าปัญญาพอปัญญาออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสัมปชัญญะมันจะรู้ตัวตลอดเลยอ่ะน่าจะกลายเป็นสัมปชัญญะนะถ้ามันมีกำลังพอแล้วถ้าปัญญาไม่สามารถจะกำจัดกิเลสอารมณ์ได้พอเดี๋ยวสมาธิมันหนุนช่วยขึ้นมาเองอ่ะนะจะมีธรรมะสี่เกิดใช่ป่ะมีสติมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิสี่ตัวเนี่ยช่วยกันนะมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิเนี่ยเรียกธรรมะสี่เกิดพอมีอะไรมาขอให้ธรรมะสี่เกิดเนี่ยมาให้ทันเวลาต้องผัสสะนั่นน่ะต้องผัสสะแล้วก็จบก็จะจบเสร็จแล้วไม่ต้องทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆละนะแล้วใจมันคลายจิตใจมันคลายมันเห็นสภาวะธรรมเรื่องมันคลายมันเองเนี่ยเข้านิพพานเองแล้วสงบเย็นนะที่ผ่านแปลว่าเย็นสงบนะเป็นคำชาวบ้านนะไม่ได้คำอะไรหรอกนะจริงแล้วเนี่ยนิพพานคือความดับทุกข์นะจริงแล้วพูดถึงความดับทุกข์นะนะใกล้หมดเวลาแล้วมีอะไรใครถามอะไรไหมล่ะนะในชีวิตเราเนี่ยหนึ่งนะชีวิตเราเนี่ยขอให้เรารู้ว่าเนี่ยชีวิตคืออะไรแล้วก็เอาอริยสัจสี่เอาไปเทียบเรื่องชีวิตเนี่ยว่าชีวิตอริยสัจสี่พูดถึงคืออะไรใช่ป่ะล่ะมาจากไหนเพื่ออะไรทำอย่างไรใช่ป่ะแล้วก็เอาสี่คำเนี่ยสี่หัวข้อเนี่ยเอาไปเทียบกับชีวิตว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรนะถ้าเราเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางฝึกฝาทางพุทธศาสนาและทางสติปัญญาและเอาสติปัญญาไปอธิบายความหมายของชีวิตว่าชีวิตคือการดิ้นรนด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอยู่ภายใต้ของอำนาจกิเลสตัณหาทำไมถึงอยู่ใต้อำนาจล่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้มันได้พอแล้วไม่มีกำลังพอจะต่อสู้มันแล้วต้องดิ้นรนไปตามมันแล้วต้องเคลื่อนไหวไปตามมันทำตามมันอะทุกเวลาหรือต่อเวลาเลยล่ะนั่นคือชีวิตคือแบบนั้นนั่นล่ะแล้วชีวิตเนี่ยมาจากไหนมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมที่ปรุงแต่งให้มีชีวิตแล้วชีวิตนี่เพื่ออะไรเพื่อจะสงบเพื่อจะหยุดนะเพื่อจะหยุดเดินนะเดินเพื่อหยุดเดินกินเพื่อหยุดกินนะแล้วทำอย่างไรให้จุดผูกมุ่งหมายเพื่อให้ถึงความสงบนั้นล่ะนะก็ทางเดินไงอริยมรรคมีองค์แปดนี่คือชีวิตแบบนั้นแล้วถ้าเราปฏิบัติได้อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญเนี่ยแล้วก็แยกกันไม่ออกใช่ไหมล่ะว่ากายกับจิตนี้เนี่ยกับชีวิตเนี่ยกับกิเลสเนี่ยตัณหาเนี่ยทุกเนี่ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญแล้วว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเราแยกไม่ออกแต่เรามาเพื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยของผู้รู้ของบัณฑิตแล้วเนี่ยต้องแยกให้ออกนะว่าชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกก็คือทุกกิเลสก็คือกิเลสตัณหาก็คือตัณหาเอาแยกออกจากกันได้เพราะจิตแท้ดั้งเดิมเนี่ยจิตแท้ดั้งเดิมที่เป็นภวังคจิตเนี่ยหรือจิตประพัดสอนเนี่ยนะมันโดนปรุงแต่งอ่ะมันอารมณ์เข้ามาก็โดนปรุงแต่งเดินพาปรุงแต่งไปได้ตามกฎของธรรมชาติอ่ะนะ
ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วจิตเนี้ยก็จะไม่โดนดึงไปได้ง่ายจนถึงไม่โดนดึงเลยล่ะก็จะเป็นจิตแท้ดั้งเดิมจิตที่ประพัดสอนโผดาบานก็ประพัดสอนในระดับหนึ่งใช่ไหมพระกิทาคามีก็สว่างสวายมากขึ้นประพัดสอนมากขึ้นอนาคามีเนี่ยก็ประพัดสอนมากขึ้นถ้าอรหันต์เนี่ยจิตก็ประพัดสอนแท้เป็นจิตแท้ดั้งเดิมประพัดสอนสว่างสวยแต่ในจิตหนึ่งเนี่ยก็เป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตเหมือนกันนะเกิดขึ้นโพงอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นโพงอยู่แล้วดับไปมันก็เกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับเฟลเราเฟลหนึ่งก็เกิดดับนะและเป็นปรมาณูหนึ่งก็เกิดดับนั้นในปรมาณูหนึ่งมีโปรตอนมีนิวเคลียสใช่ไหมล่ะมีโปรตอนก็วิ่งรอบมันอยู่มันหมุนอยู่รอบบนวงกลมอยู่นั่นแหละนะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นวงกลมนะในจักรวาลก็เป็นวงกลมหมดแต่เห็นไหมล่ะแล้วมันฟองตัวมันเองวงกลมมันเป็นฟองตัวมันเองอยู่ได้นะมันคงที่มันเลยฟองตัวอยู่ได้นะแล้วมันเคยชนกันไหมล่ะไม่เคยชนกันเลยเห็นไหมล่ะนะเพราะมันรักษาระยะห่างมันคงฟองตัวมันเองอยู่ได้ไปวงกลมหมดอ่ะนะวงกลมคือชีวิตถ้าโยมไม่อยากจะมีชีวิตที่เกิดอีกโยมหักวงกลมนี่ให้หักซะให้ขาดให้สะบั้นลงด้วยสมถะและวิปัสสนาต้องไปด้วยกันนะแบบสมถะวิปัสสนาคืออริยมรรคมีองค์8ธรรมมรรคมีองค์8ดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8ในโลกุตในโลกิยะในทางโลกเมื่อทำถึงที่สุดแล้วให้มรรคมีองค์8อันเนี้ยให้เป็นโลกุตระให้ได้นะให้เป็นมรรคสมังคีให้ได้ให้เหตุนั่นน่ะสมเหตุให้เหตุมันเป็นมรรคสมังคีและเกิดผลออกมานะให้เกิดสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติก็สมบูรณ์แบบพระพุทธศาสนาครั้งสุดท้ายนี้นะก็ขอโยมเนี่ยชีวิตเร่งด่วนของโยมก็คือการปลูกสติให้ปลูกสติในจักรวาลให้ได้จิตเป็นสมาธิให้ได้ไฟฟืนของสมาธิวิปัสสนาให้มากขึ้นเรื่อยให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงความทุกข์น้อยลงจนถึงที่สุดแห่งทุกข์นะถึงดำความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะพระเจ้าถอนที่สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ดังนั้นเรื่องทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุเกิดขึ้นอย่างไรเกิดที่ไหนยอมรู้แล้วนะถ้ายังไม่รู้พยายามทำให้รู้ซะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นกระแสแห่งทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทถ้าดับที่ได้อย่างไรก็ดับที่กระแสนั้นนะนะให้หยุดที่กระแสนั้นให้ได้อยู่ที่ผัสสะแล้วก็ขอให้โดยมีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นความเกิดดับทุกขณะสาธุนิยมนะ

ต้นสังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนด

ที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้น
ธรรมวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

มันจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วย

ไปนิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใจได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชนะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่า

สงบสบายสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลเวนก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บฟันหนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

ยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายเขาพยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

ล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตมันเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กามิสมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโอโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31

0: าคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐิน4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วม4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสาม

0: 269
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7104141680 7104141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เจริญสุขญาติโยมชาวชมรมพระปานครหลวงหรือว่าชาวชมรมพระปาหรือชมรมธรรมการที่อาตมาได้มาบรรยายในวันนี้ก็เนื่องจากศรัทธาญาติโยมที่ยังสืบเนื่องอยู่แล้วก็ตั้งใจที่สนใจในการฟังและปฏิบัติตามก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการนำชีวิตของเราให้ดำเนินไปตามธรรมะคือความสงบวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นความจริงชีวิตนั่นน่ะมันไม่มีการราบรื่นทำยังไงมันก็ไม่ราบรื่นไม่ว่าใครทั้งหมดเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรอ่ะมันไม่มีราบรื่นแต่ว่าอาศัยว่ายามลมสงบชาวเรือหรือชาวเกาะที่จะใช้แม่น้ำให้เป็นประโยชน์ก็ยามที่ลมและคลื่นน้อยลงก็จะใช้เรือนั้นแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางแต่ไม่ใช่ว่ารอให้ลมสงบคลื่นเงียบน้ำราบลื่นแล้วเนี่ยเราจึงจะล่องเรือไปถ้ารออย่างนั้นแล้วชีวิตของชาวเรือก็คงอดตายคงเดินทางไม่ได้เพราะมันมีแต่มรสุมแต่เพียงว่าไปได้จนถึงที่สุดได้หมายถึงว่าไม่ต้องรอให้ทะเลราบรื่นแต่เพียงว่าไม่โต้คลื่นหรือมรสุมร้ายเท่านั้นเองแต่ว่าจะไปรอให้มรสุมไม่มีนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะทะเลนั้นกว้างใหญ่เป็นที่เก็บของลมใจเราก็เช่นเดียวกันจะรอให้ชีวิตเราเนี่ยราบรื่นเป็นไปไม่ได้ชีวิตคนเรามีทุกข์มากกว่าสุข

เพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนต้องคบค้าสมาคมต้องมีการมีงานมีหน้าที่รับผิดชอบภาระชีวิตตัวเองเนี่ยมากเมื่อตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่มีอะไรก็รู้สึกชีวิตที่มันเป็นไปตามคันลองหรือว่าตามของผู้นำคือพ่อแม่เราแต่ว่าพอเรามาทำการงานแล้วชีวิตเรามันจะต้องนำตัวเองรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนานาประการเหมือนกับเราล่องเรือไปในมหาสมุทรไม่ต่างกันแต่เพราะว่าถ้าเราเจอคลื่นเจอลมเราจะทำยังไงเราก็ต้องเรียนดิเราเรียนวิชาว่าโตขึ้นโตเมื่อเจอคลื่นเจอลมแล้วในท้ายเรือก็ต้องมีความชำนิชำนาญที่สามารถจะหันเหหางเสือเนี่ยโต้กับคลื่นลมได้คือไม่ใช่ล่องไปตามคลื่นบอกว่าเรือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคลื่นมันมาแล้วไม่ใช่ว่าจะหนีคลื่นท่านบอกว่าต้องหันหน้าสู้คลื่นตัดคลื่นแล้วจะข้ามคลื่นมันไปได้แต่คลื่นนั้นจะใหญ่เท่าภูเขาลากาแต่ก็ไม่ใช่หันหัวเรือเอียงให้คลื่นไม่ได้เรือจะล่มทันทีคนพายเรือจะรู้ทันทีว่าเวลาคลื่นมาเนี่ยเขาจะต้องหันหัวเรือเข้าสู้คลื่นแต่ถ้าหากว่าหัวเรือเบนนิดเดียวน่ะคลื่นจะตีคว่ำทันทียิ่งเรือในน้อยยิ่งคว่ำง่ายใหญ่ชีวิตเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าหนีปัญหาไม่ใช่ว่าจะหนีปัญหาหรือไม่ใช่ว่าท้อถอยหรือจะหลบหลีกในเมื่อเจอปัญหาเราจะต้องหันหน้าเข้าสู้กับปัญหานั้นว่าทำอย่างไรปัญหาร้ายจะให้เป็นปัญหาดีหรือว่าปัญหาร้ายให้กลายเป็นดีปัญหาหนักให้กลายเป็นเบาจะแก้อย่างไรดีบางครั้งปัญหาอยู่ที่คนอื่นบางครั้งปัญหาอยู่ที่เราและคนอื่นถ้าปัญหาอยู่ที่เราก็เราสามารถจะแก้ได้แต่ถ้าปัญหาอยู่ที่คนอื่นเราจะแก้ได้เราก็ต้องพยายามต้องมีเหตุมีผลมีขันติหรือมีใจเย็นพอที่เราจะหยุดยั้งชั่งใจเราเพื่อรอความร้อนของเขาบางทีเราต้องรอความใจร้อนของเขาให้เขาใจเย็นลงแล้วจึงตกลงกันได้นี่คลื่นบางครั้งเนี่ยเราจะเอาเรือออกไปในทะเลเนี่ยออกไม่ได้เพราะหน้ามรสุมเราต้องเกาะอยู่ชายกว้างหรือไม่ก็เกาะอยู่บางภูเขาหรืออยู่ใกล้เกาะก่อนแล้วลงสมอก่อนรอจนคลื่นมันเบาลงเราจึงจะออกเรือได้ชีวิตทำการงานอยู่กับสังคมเนี่ยบางครั้งก็แรงเราจะทำไงดีถ้าคนอื่นแรงมาเราจะทำไงดีเหมือนกับคลื่นแรงมาเราจะโต้คลื่นไหมโต้ไม่ได้ถ้าแรงมาแรงตอบพังทันทีเราเป็นเรือน้อยเราจะต้องจมถ้าเราเป็นคนมีฐานะตำแหน่งน้อยเราจะต้องเดือดร้อนถูกเขาเหยียบย่ำถูกเขากดขี่เราแต่ถ้าเราตำแหน่งใหญ่เราก็สู้ขึ้นได้ฐานะเราดีเราก็สู้ได้ฉะนั้นจึงว่าชีวิตที่จะราบรื่นได้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่าอุปสรรคมันมากน้อยอย่างไรที่เราจะโต้คลื่นได้โต้กับปัญหาชีวิตได้ไม่ต่างอะไรกับการออกเรือของนักการเดินเรือที่จะต้องเจอมรสุมตลอดทั้งปีไม่มาเรืออะไรทั้งหมดเขาจึงได้สร้างให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันสู้กับโต้คลื่นลมได้ความเร็วมากขึ้นให้มันใหญ่มากขึ้นเมื่อสมัยก่อนเรือสำเภาเนี่ยมันเล็กโดนคลื่นใหญ่ๆมันก็จมการจะเดินตลอดรอบโลกมันก็ไปไม่ไหวสมัยนี้เรือดีเรือใหญ่มีเครื่องกำลังดีเขาก็สามารถที่จะแล่นไปโต้คลื่นใหญ่ๆได้ฐานะจิตใจเราก็เหมือนกันปัญหาอย่างนี้มากขึ้นชีวิตเราการงานมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นใจเราก็มีความหนักอกหนักใจมากขึ้นเราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้หนักแน่นเหมือนเราสร้างพลังเหมือนสร้างเรือให้มันใหญ่หมายถึงว่าเราต้องมีสติ
มีความรู้มีขันติแล้วก็มีความฉันทะคือความพอใจที่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวันเราให้มันราบรื่นเรารู้ว่ามันมีคลื่นทุกกระแสที่มารอบด้านเราคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้ที่ทำงานก็เป็นอย่างนี้ที่บ้านก็เป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าปัญหา108ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องเจอปัญหาตลอดไปแต่ปัญหาที่เราจะแก้ได้นั่นคือตัวเราเนี่ยจะสร้างพลังให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเจนไม่หวั่นไหวหมายถึงมันใจเรามันมีพลังมากขึ้นจึงกลายจะว่าไอ้ที่เขาว่าธรรมดาคนอื่นเขาโกรธเนี่ยเขาเป็นทุกข์เนี่ยจึงกลายเป็นว่าเราเนี่ยใจสบายใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เรากังวลมากเราทุกข์มากปัญหารู้สึกว่ามันจะมาสมอยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่ทุกวันนี้มันปัญหามันก็เหมือนเดิมแต่ใจเราไม่เหมือนเดิม ใจเราเข้มแข็งกว่าเดิมใจเราอดทนมากกว่าเดิมใจเราไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านใจเรามีสติสัมปชัญญะในการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ในยามบทของคนอื่นเขาแสดงออกมาเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมะที่ว่ามันราบรื่นได้นะก็คือเรียกว่าเมื่อคลื่นลมไม่มีแล้วลมมันสงบคลื่นมันก็สงบทะเลก็เรียบเรือก็วิ่งตามสบายเหมือนกันแหละเมื่อเราทำใจสงบเมื่อใจของเราเงียบเมื่อใจของเราสงบเราสบายใจพอใจในงานในหน้าที่ในความเป็นอยู่ในฐานะในยศในตำแหน่งในการเงินทุกสิ่งทุกอย่างเราพอใจแล้วว่ายินดีเท่าที่เราสร้างขึ้นมายินดีเท่าที่เรามีอยู่ยินดีที่เราได้นี้นึกถือว่าประเสริฐแล้วมนุษย์ในใจเราในตัวเราพอเราดีใจเราพอใจในความเป็นอยู่ของเราแล้วเขาเรียกว่านั่นแหละคลื่นชีวิตสงบจะมีอุปสรรคมาอะไรมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีทุกข์ทุกคนเราต้องมีทุกข์ทุกคนเราต้องมีดีใจมีเสียใจมีสมหวังมีผิดหวังมันเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องได้รับประสบพบสิ่งนี้ไม่งั้นคำสอนพระเจ้านั้นเป็นสอนผิดหมดพระพุทธเจ้าจะบอกว่าที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรอ่ะนอกโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากที่สุดก็คือทุกข์กายความเจ็บความแก่ความตายคือทุกข์กายทุกข์ใจคือไม่สบายใจไม่พอใจที่เขาพูดที่เขาทำที่เขาแสดงออกให้เราโดยที่ไม่ถูกใจเรานั่นคือการทุกข์ใจที่สุดก็มันก็มีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจแต่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเรารู้ที่สุดของการทุกข์กายทุกข์ใจแล้วนั่นแหละคือการพ้นทุกข์คนที่รู้นั่นคือคนพ้นทุกข์คนที่ยังยอมรับทุกข์คือเรียกว่าทุกกายก็เป็นทุกทุกใจก็เป็นทุกคือปรุงทุกนั้นขึ้นมามากขึ้นนั่นคือเรียกว่าคนที่อยู่ในทุกหมายถึงว่าคนที่อยู่ทุกมันขังเราไว้เหมือนเราติดทุกอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมันมีทุกมันมีทุกกายมันมีโรคไปก็เจ็บเราบอกว่านี่มันธาตุสี่เขาเป็นอยู่ขันธ์ห้าเขาเป็นอยู่เราไม่ได้เป็นทุกทุกใจเราก็ไม่ยินดีกับมันมีเรื่องอะไรเข้ามาก็พยายามตัดทิ้งละทิ้งพยายามทำใจให้มันเข้มแข็งให้มันอยู่เหนืออารมณ์พวกนี้ให้ได้ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญก็พยายามทำใจเป็นอุเบกขาให้มันรู้เฉยให้มันวางเฉยให้มันมองเป็นเรื่องธรรมดาสิอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องมันรำคาญเรื่องไม่พอใจอะไรอย่าไปมองอย่างนั้นให้มองสูงกว่านั้นเหมือนกับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงเด็กอบรมเด็กเขาเป็นคนโตเขาเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ทำใจเหมือนเด็กเด็กจะร้องไห้เด็กจะทะเลาะกันเด็กจะมีปัญหากันเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเขาไม่ได้มาทะเลาะกันด้วยเขาไม่ลงไปทะเลาะกับเด็กเขาไม่ไปร้องไห้กับเด็กเขาไม่ไปแสดงออกเหมือนเด็กๆเพราะเขาก็วางตัวเป็นกลางเสีย
พาะเขารู้ว่านั้นมันเรื่องของเด็กๆใจเราก็เหมือนกันในเมื่อมีใครมากระทบเราให้มันโกรธให้เราไม่สบายใจให้ขุ่นข้องเราก็ถือว่านั่นมันเป็นอารมณ์ของคนอื่นเราไม่ยินดียินร้ายจะแล้วมันก็เหมือนคนโตดูเด็กร้องไห้นั่นเองฉะนั้นจึงว่าเรื่องทำใจเป็นของยากยากมากทำใจให้ดีทำยากทำใจให้เสียทำง่ายทำได้ทุกวันทำใจให้สงบทำยากทำใจให้สบายทำยากทำใจให้เป็นสุขทำยากทำใจให้เป็นปกติทำยากทำใจปล่อยละวางทำยากของยากอันนี้นะที่พุทธเจ้าตรัสว่าทำได้แล้วลำบากนั่นแหละคือความเพียรเมื่อทำได้แล้วนั่นแหละจะพบความสุขสงบที่ของยากยากของง่ายๆไม่ต้องไปทำท่านบอกว่าทำของง่ายๆไม่ต้องไปทำใครๆก็ทำโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายเกลียดชังง่ายจิตใจวุ่นวันไหวเจ้าแง่แสนงอนมีแต่ความอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นก็บอกว่าทำง่ายๆเงี้ยท่านบอกว่ามันทำเป็นทุกข์ทำใจยากยากอดทนเข้มแข็งต่อที่เขาว่าเราเขากระทบกระแทกให้เราเขานินทาเขาให้ร้ายเราท่านบอกว่าทำใจอย่างนั้นสิทำยากแต่ว่าทำได้แล้วมันสบายธรรมะคำสอนพระเจ้าท่านบอกให้แก้เหตุของใจคือทุกข์ที่มีอยู่ในใจสมองเมื่อใจมันละความยึดถือปรุงแต่งอะไรมากๆไปแล้วมันก็เริ่มปล่อยวางเป็นเขาเรียกว่าอุเบกขาแต่ว่าขับรถมีเบรกรับรองไม่ชนถ้าเราใช้ชีวิตด้วยการมีสติรับรองไม่กระทบกระเทือนกับใครมากแต่ที่มันขาดสตินั้นย่อมก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีฉะนั้นเราจึงต้องฝึกไงต้องฝึกให้มันมีธรรมมีธรรมะก็คือการอดทนรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักอารมณ์อรวยรู้จักใจเขารู้สึกใจเรารู้จักใจเรารู้จักเขารู้จักเราแล้วคนเราก็อยู่กันเป็นสุขเพราะเราต้องอยู่ในสังคมเหมือนกับนักเดินเรือรู้จักลมทะเลว่ามันฤดูไหนมายังไงเรารู้จักได้เราอยู่ในทะเลได้ไม่อับปางถ้าเราใช้ชีวิตทำการงานอยู่กับครอบครัวประจำวันเราอยู่ได้ถ้าเรารู้จักใจเขาแล้วก็มาใส่ใจเรารู้จักเจ้านายรู้จักใจเจ้านายเจ้านายรู้จักใจลูกน้องก็ปลูกลูกน้องอยู่ลูกน้องรู้จักใจนายก็ปลูกนายอยู่ภรรยารู้จักใจสามีภรรยาก็ปลูกใจสามีอยู่สามีรู้จักใจภรรยาก็ผูกใจภรรยาอยู่พ่อแม่รู้จักใจลูกก็ผูกใจลูกอยู่ลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็สามารถผูกใจพ่อแม่อยู่จะรู้จักกันได้อย่างไรมันรู้จักกันยากใช่ไหมในเมื่อเราก็ยังไม่รู้จักเราเลยเรารู้จักกันง่ายๆจะว่าสมมติว่าเรียงลูกเราเนี่ยลูกเราชอบอย่างไรลูกชอบให้พ่อแม่พูดแบบมีเหตุผลถ้าลูกฉลาดเช่นจะสั่งสอนอะไรก็ยกเหตุยกผลมาว่าอันนั้นคนโน้นก็ทำแล้วได้รับความเดือดร้อนคนนี้เขาทำแล้วเขาได้รับความดีถ้าใครมาทำอย่างเนี้ยได้ดีทุกคนสิ่งเนี้ยเช่นว่าบุหรี่เนี่ยเห็นคนเขาสูบกันแล้วก็มีโทษเป็นอย่างนั้นงั้นนั้นถ้าใครไปสูบก็เป็นอย่างนั้นกินเหล้าคนนั้นกินเหล้าเมาแล้วมีเรื่องราวทะเลาะกันฆ่ากันอะไรแล้วก็ยกเหตุโทษของคนนั้นนั้นนั้นนั้นมาให้ฟังเนี่ยถ้าใครทำแล้วก็เรื่องหนีอันนี้ไม่ผิดการพนันถ้าใครเล่นแล้วก็เป็นอย่างนั้นงานยกหาโทษที่คนเล่นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าใครเล่นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่เลยเรียกว่าเราไม่ใช่ว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีด่าใส่กันอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่รู้จักใจเขาไม่รู้จักใจเราถ้าเราจะทำให้เขาฉลาดเราก็ต้องสอนโดยเหตุผลถ้ารู้ใจรู้จักใจลูกก็ต้องแบบนั้นลูกรู้จักใจพ่อแม่ก็คือรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยชอบเห็นลูกทำดีชอบเห็นลูกเนี่ยเข้าหาพ่อแม่เข้าถึงจิตใจพ่อแม่ชอบ
ลูกที่กตัญญูรู้คุณชอบลูกที่ฉลาดชอบลูกที่แบบประเภทที่เอาใจพ่อแม่เป็นแล้วก็ทำดีให้พ่อแม่เห็นว่านอนสอนได้นั่นเป็นความถูกต้องของพ่อแม่ที่รักลูกมากตรงที่เห็นลูกได้ดีมีความรู้มีความฉลาดถ้าลูกอยากให้พ่อแม่รักเราก็ทำอย่างนั้นพ่อแม่อยากจะให้ลูกรักเราเราก็ต้องเอาใจเข้าใจลูกไม่ใช่ว่าถือว่าเขาเป็นลูกเราแล้วเราจะต้องบังคับเขาทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องให้สติปัญญาเขาบางครั้งบางคนเราไม่ต้องด่ากันหรอกเสี่ยมกันสอนกันหรือว่าใช้การปฏิบัติตัวอย่างให้ดูสามีก็เช่นเดียวกันภรรยาก็เช่นเดียวกันเจ้านายก็เช่นเดียวกันเจ้านายจะทำให้ลูกน้องรักเราก็รู้ว่าลูกน้องต้องการอะไรลูกน้องต้องการนายที่ยามดีก็ใช้ยามไข้ก็รักษาไม่ทอดทิ้งรู้จักเราทุกคนแล้วทุกสุขไม่เคยทอดทิ้งไม่ได้มองว่าเป็นตะเพียงลูกน้องมองว่ายกย่องให้เกียรติมีอะไรปรึกษาหารือนั่นคือการที่ว่าเมื่อนายได้มองสอดส่องเราอยู่รับผิดชอบในชีวิตเราลูกน้องก็รักนายก็ลูกน้องก็เช่นเดียวกันนะเขาต้องทำให้ถูกใจนายใช่ว่านายต้องการอะไรความเป็นนายคนในทิฏฐิมันโตต้องการให้ลูกน้องตามใจทุกอย่างถ้าลูกน้องตามใจได้นายก็รักแต่ว่าทั้งนายและลูกน้องนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของความดีคือให้กันแต่เรื่องดีๆแต่นี้การอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาว่าบางคนเนี่ยเอาแต่อารมณ์ตัวเองจึงอยู่ก็ไม่เป็นสุขนายก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองลูกน้องก็เอาแต่อารมณ์ลูกน้องสามีภรรยาก็ต่างคนต่างเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เอาอารมณ์ลูกครูบาอาจารย์ก็เอาแต่อารมณ์ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ก็อารมณ์ตัวการที่ตนคนเราเนี่ยไม่รู้จักแก้เหตุที่ตัวเองแล้วความบกพร่องย่อมเกิดในสังคมไม่ราบรื่นมีการทะเลาะเบาแว้งมีการขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปเพราะเราทำใจของเราเนี่ยให้เฉยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มันโต้ขึ้นอยู่ตลอดเวลาโบราณก็ยังบอกว่าไม้ซีกอย่าไปคัดไม้ซุงเรืออะไรเรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางหมูจะหามอย่าเอาคานไปสอดเขาหามหมูแล้วเอาคานไปสอดเขาก็หาว่าเราเสือกเราก็เลยโดนไม้หาคานหามหมูไปอย่างเงี้ยเขาตีกันจะไปขอทีเพราะงั้นขอทีเราให้ทีเจ็บมากเขาตีกันปล่อยเขาเราช่วยไม่ได้เราเฉยบางคนตีกันขอทีขอทีได้ทีเลยเงี้ยเราไม่ใช่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นครับมันต้องแก้ตรงปัญหาที่ใจเราถ้ามันรุนแรงเราก็วางเฉยภรรยาเราขี้บ่นพูดมากเราเฉยเฉยเนี่ยจะเป็นไงเฉยมันก็นอนหลับมันบ่นไปเนี่ยมันก็หลับไปเองสามีเราขี้บ่นเมาะเจ้าอารมณ์แล้วก็เฉยเฉยพอบ่นไปโมโหไปเราไม่โต้ตอบมันก็ดับมันอยู่ที่ความเฉยนะชีวิตที่จะราบรื่นเนี่ยอยู่ที่ความเฉยมาแต่นี้คนเราเนี่ยไม่ได้เอาธรรมะมันเฉยไม่ได้มันต้องโต้ตอบนึกว่าเขาไม่เข้าใจเราจะพูดให้มันเข้าใจเรานั่นเนี่ยคือปัญหาแต่ปัญหาเข้าใจเราได้อย่าให้คนอื่นเข้าใจเราไม่ต้องไปสร้างใครให้เข้าใจเราตัวเราเข้าใจปัญหา

อะไรๆเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดในโยมลงไปนั่งเฉยสักพักอะไรเกิดก็เฉยอะไรเกิดก็เฉยเฉยเฉยมันมีเหตุผลพอพิจารณาเฉยเฉยที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยปัญหารู้สึกจริงจริงมันยอมกันได้ถือว่าสามีว่าเราเนี่ยเราไม่ดีเราจะให้เรื่องมันเฉยทำไงโยมตอบได้ไหมแก้ตัวแก้ตัวไปใหญ่เลยเรายอมรับใช่ขอโทษนะฉันทำไม่ถูกฉันไม่ดีเองฉันเป็นคนไม่ดีเองที่คุณว่าก็ถูกแล้วล่ะทั้งที่มันไม่ถูกอ่ะแต่เราบอกถูกแล้วมันถูกปากคุณอ่ะแล้วมันก็ไอ้นั่นมันก็ไม่รู้นะมันก็เออใช่ใช่กูว่าเพราะกูจี้แล้วว่ามันผิดน่ะไอ้แต่ที่จริงมันไม่ผิดหรอกใช่ฉันก็โทษล่ะฉันผิดเองฉันไม่ดีเองนะฉันไม่ดีเองคุณว่าถูกแล้วยอมรับเลยสามีคิดได้เออถ้ามันไม่ดีกูก็ต้องไม่ดีดีวะมันจึงได้อยู่กันได้ใช่ไหมบางคนด่าภรรยาไปตัวอีนั่นนี่เฮ้ที่จริงด่าบางคนด่าเป็นสัตว์เนี่ยเมื่อภรรยามันเป็นสัตว์สามีมันก็ต้องเป็นสัตว์อยู่กันได้ใช่ไหมภรรยาเป็นสัตว์แล้วสามีก็ต้องเป็นสัตว์ใช่ไหมเมื่อสามีด่าภรรยาเป็นสัตว์ตัวเองก็ต้องมีสามีเป็นสัตว์แสดงว่าเมื่อเรายอมรับว่าใช่ดีฉันเลวเงี้ยฉันเป็นนั่นเป็นนี่มันจะคิดย้อนกลับมาอาตมาเคยใช้มาที่พูดมันเนี่ยเคยใช้กับคนที่ก้าวร้าวมาพูดกันไม่จบโยมพูดกับคนก้าวร้าวนึงจบจนอาตมายอมรับว่าอาตมาไม่ดีไม่มีเหตุผลเขาเข้าใจเลยว่าเขาไม่มีเหตุผลโทรศัพท์มันดังไม่ดีพอคุยกันไหมเขาก็อารมณ์เกิดอยากจะพูดกันให้รู้เรื่องเราก็บอกว่าโทรศัพท์มันก็ฝนมันตกตื้อตื้อตื้อเหมือนใครมาแกล้งกดนะเขาอารมณ์ไม่พอใจกับเราแล้วพอมันดังเงียบไปพอมันดังขึ้นใหม่เขาบอกว่าเรากดโทรศัพท์เลยเราทำไม่ได้เลยอย่างนั้นบอกฉันไม่ใช่สวะเลยจะไปทำจะไปกดโทรศัพท์โอ้โหคนนี้ลุกมีปืนเป็นไฟใหญ่ตัวนี้ตุลบอกเอาอย่างนี้เลยกันนะฉันผิดคนเดียวฉันไม่มีเหตุผลฉันไม่ดีฉันอะไรพอยอมรับปุ๊บเขาคิดได้เลยนะเขาเงียบเลยตอนเรายอมรับนี่เขาไม่เถียงเรานะโยมแต่อีตอนเราไม่ยอมรับเนี่ยเขาเถียงจะเอาชนะเราให้ได้ให้ยอมรับว่าเราผิดให้ได้เถียงมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วยอมรับได้ง่ายนิดเดียวโยมสบายใจด้วยลองทำสิโยมใครว่าเราชั่วเรายอมรับใครว่าเราเลวเรายอมรับใครว่าเราว่าไม่ดีเรายอมรับแต่ตัวเราของเรารู้ว่าดีหรือไม่ดีใครจะบัญชาให้เราไม่ได้คำพูดคนอื่นทำให้เราเลวไม่ได้ถึงเขาจะว่าเราเลวเราชั่วเราต่ำช้าแต่ใจเราไม่ต่ำเราไม่เลวใครก็ทำให้เราไม่ได้ถ้าเรายอมปุ๊บเนี่ยนะความเลวมันจะย้อนไปถึงไอ้คนว่าเราเลยเนี่ยที่ชีวิตเราไม่รับเรื่องคือเรายอมกันไม่ได้เรายอมเลวไม่ได้ตามเขาว่าเรายอมได้ไหมลองทำดูสิไม่ได้มันก็ต้องโตขึ้นอยู่กันนะโยม นะโดยมากคนเราจะยอมไม่ได้ใช่ไหมถ้ายอมได้ลองเอาไปทำก็จะน่ารักสามีก็จะน่ารักภรรยาก็จะน่ารักแล้วกลายเป็นว่าในสังคมนี้กลายเป็นคนปลดทิฏฐิมานะกันหมดเลยทุกวันนี้นะมันยอมกันไม่ได้หมดทั้งประเทศทั้งโลกเลยเพราะทิฏฐิตัวเนี้ยใครก็ยอมไม่ได้กูไม่ผิดมึงจะให้กูผิดยังไงกูดีมึงจะว่ากูไม่ดียังไงเพราะการยอมรับสภาพความจริงไม่ได้มันเป็นธรรมะไม่ได้ทุกวันจึงต้องทะเลาะเบาแวงต้องมีปัญหาในสังคมโรงศาลต้องขึ้นว่าความกันมากมายคุกตารางติดกันมากเพราะยอมกันไม่ได้เหมือนกับคนพวกนี้เหมือนกับเอาเรือวิ่งในมหาสมุทรตอนที่มันยอมไม่กลัวขึ้นกลัวลงมรสุมบอกว่าอุตุกรมอุตุก็บอกว่าตอนนี้วิ่งไม่ได้นะเรือวิ่งไม่ได้นะไต้ฝุ่นเข้ามาเต็มที่เนี่ยบอกกูจะวิ่งยังไงไปได้

ชื่อฝีมือซะอย่างผลสุดก็ไปอับปางเพราะมันรุนแรงเกินไปที่จะไปโต้คลื่นอันนั้นแต่ถ้ายอมเออตอนนี้นะอุตุเขาบอกว่าให้ฝุ่นมันเข้ามานะพายุมันแรงเราจอดก่อนมีเวลาเยอะที่เราจะไปถ้าเรายอมก็ลมได้ก็จบการใช้ชีวิตที่อาตมาเข้าใจว่าปัญหาไม่เกิดนั้นเกิดจากเรายอมกันไม่ได้เองลองดิเราเป็นสามีที่ดีเนี่ยภรรยาว่าไงบอกใช่ฉันยอมรับที่คุณว่านะถูกของคุณใช่ฉันไม่ดีฉันเป็นงั้นยอมรับเฉยๆนั่นแหละแล้วก็หลังไม่อยากว่าเราหรอกว่าอะไรมันก็ไม่เถียงสักอย่างเดียวมันว่าไงมันก็ยอมทุกอย่างไปจะไปว่ามันทำไมใช่ไหมที่มีใครว่ากันนะโยมไอ้ที่ว่าเนี่ยเพราะมันไม่ยอมอ่ะจะว่าให้มันยอมให้ได้ใช่ไหมไอ้ที่ทะเลาะกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่จบกลางวันทะเลาะแล้วกลางคืนไปนั่งทะเลาะนี่มันวันนี้ทะเลาะวันนี้มาทะเลาะเพราะมันไม่ยอมไอ้การไม่ยอมกันเนี่ยจึงมีปัญหาคู่วิวาทคู่กรณีแต่ถ้าสมยอมกันได้เนี่ยเหมือนกับความสมยอมกันได้นั่นคือปัญหาจบการอยู่ด้วยกันถ้าเรายอมให้คนอื่นว่าได้และยอมรับได้ทุกคนนะจบจริงแล้วสบายใจเลยนะสบายใจจริงๆเลยถ้าเราเป็นคนยอมแพ้คนได้ลองดูแต่เราไม่แพ้ใจนะเราไม่เขาว่าเราเลวเราไม่จะไปทำเลวตามปากเขามันเลวที่ปากเขาแต่เราก็ยอมแล้วเออใช่ฉันเลวคุณไม่ถูกเออใช่ฉันไม่ถูกฉันขอแก้ตัวใหม่ใช่ขอโทษด้วยที่ฉันทำอะไรไม่ถูกใจคุณอะไรขอมันจะโทษอย่างเดียวขออภัยอย่างเดียวมันก็ไปอยู่กันได้ใช่ไหมถ้าว่าภรรยายมทำอย่างนี้ก็ยมชอบไหมชอบไหมยมว่าอะไรก็ไม่เถียงยมบอกใช่ฉันผิดเนี่ยฉันขอโทษด้วยยมก็หมดอารมณ์โกรธแม้ถ้ามันเถียงสักสี่ห้าคำนี่แม้จะเกิดเข้าไปทำอันตรายมาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไม่เถียงเนี่ยมันยอมรับเนี่ยหมดความโกรธทันทีนี่เรียกว่าไม่มีขึ้นไม่มีลงยอมจะได้ไม่มีขึ้นไม่มีลงชีวิตก็ราบรื่นถ้าคนไหนทำใจเป็นอุเบกขามีสติสัมปชัญญะรู้ใจเขารู้ใจเราได้ปัญหาก็จบลองไปหัดยอมกันแล้วกันนะโยมนะทำนะลองทำดูดิไม่ใช่พูดเนี่ยมันง่ายนะโยมแต่ทำยากนะไอ้ทิฏฐิตรงนี้นะมันไม่ยอมเสียเหลี่ยมเสียมุมกันหรอกนะนิดเดียวก็เอาขอให้เสียงได้สักหน่อยอ่ะมึงเสียงสี่คำกูได้ห้าคำกูถือว่าชนะมึงให้มึงเงียบก่อนกูก็แล้วกันกูถือว่าชนะมึงอ่ะนั่นคือไม่ใช่ชนะนั่นคือการไม่มีเหตุผลทั้งคู่ใครจะเถียงไปใครจะว่าแต่เราทำการงานเราไปนะทำให้เราถูกต้องใครจะว่าไงทำให้ถูกต้องนั่นคือการมันเป็นการบอกแล้วว่าใครทำผิดใครทำถูกใครจะไปจบเจ้านายใครจะอวดว่าตัวเองดีไงแต่ไอ้การกระทำมันฟ้องกับตัวเองอยู่แต่นี้มันขึ้นอยู่กับการทำใจทุกคนอยู่ขอให้มาฝึกธรรมะกันตรงหนักๆกันทั้งนั้นน่ะเราจะไปเอาเข้ามาทำไมอ่ะปล่อยเขาไปอะไรล่ะไฟลุกในหัวใจเขาให้ปล่อยเราจะไปรับมาเราก็จบแต่นี่เราไม่งั้นเราอยากจะไปรู้คนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นเราไปแสหาเรื่องเองเราไม่ยอมวางเฉยแต่ถ้าเราว่าเออตัวเราก็ต้องปรับปรุงตัวเราก็ต้องแก้ไขตัวเราก็มีปัญหาเยอะแยะถ้าเรามามองเรามันมากเท่าไหร่นั่นคือการแก้ปัญหาในสังคมมันก็จะราบรื่นไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าทุกคนเริ่มมาหัดฝึกกันอย่างนี้แล้วอาตมาว่าไม่ต้องไปแก้ใครเลยไม่มีใครทะเลาะกันหรอกรับรองน้ำใจก็เหมือนน้ำประปานะโยมมีแต่ให้อย่างเดียวนะมีแต่ให้อย่างเดียวคุณไปทำอะไรก็ทำได้ฉันให้คุณอย่างเดียวใครอยากไปใช้อะไรก็ไปเช็ดไปล้างสกปรกสะอาดฉันก็ให้ทั้งนั้นน่ะฉันเป็นน้ำเนี่ยมันก็สบายสำหรับผู้ใช้ไอ้เราก็อยากได้ของดีทั้งนั้นแหละ
พอเลยไม่เจอดีมันก็เลยไม่สบายใจเห็นถ้าเจอดีมันก็ยิ้มได้ถ้าเจอไม่ดีเนี่ยมันเป็นทุกข์ทันทีแหมปาบอกว่าไหลตลอดปีเนี่ยมันไม่ไหลชักโมโหจังแต่ถ้ามันไหลเต็มที่เนี่ยมันก็ดีใจอ่ะไหลมากด้วยราคาไม่แพงด้วยก็ชอบใจไม่ไหลแล้วราคาแพงแหมโมโหคนเรามีน้ำใจเป็นอย่างนั้นคนเราแก้กันที่ตัวเราธรรมะว่าชีวิตเนี่ยน่าศึกษาที่ตัวเราให้มากที่สุดแล้วศึกษาเราแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นมากมายเลยเกิดว่ามันศึกษากันไม่จบแค่เรื่องของเราเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเลยที่เราจะต้องศึกษาทั้งเรื่องของชีวิตเราประจำวันเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะอาตมาว่ามันก็ไม่ต้องไปแก้ใครเราจะอยู่กับใครเขาก็ต้องไม่เกลียดเราแน่นอนเพราะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจตัวเราก็พยายามจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจเราก็ยังไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจของเราอิจฉาของเราก็ไม่คิดโกรธเขาเราก็พยายามไม่คิดอิจฉาริษยากันแกล้งเขาก็พยายามไม่คิดทั้งใจก็ไม่คิดกายก็ไม่ทำวาจาก็ไม่กล่าวร้ายใครนั่นแหละเราจะเป็นสุขที่ใจเราถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นสุขใช่ไหมโยมธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ทำคนให้สังคมเดือดร้อนนะมีจะแก้ปัญหาสังคมแต่นี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้เอาธรรมะมาใช้ใช่ไหมมานั่งฟังกันให้กี่คนเนี่ยไปใช้ได้ทั้งประปาได้ไงโยมมันก็ใช่ไหมถ้ามันเอาธรรมะกันทั้งประปามันก็สบายเลยใช่ไหมทุกคนมีแต่ธรรมะหมดเจอหน้าก็ยิ้มให้กันไม่มีในหัวใจของคนทุกคนเนี่ยยิ้มให้กันคือหมายว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจกับเราเขาไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่กลั่นแกล้งเราใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเขาเชื่อกรรมเป็นใหญ่ทุกคนเจอหน้ากันเชื่อเลยว่าทุกคนดีต่อเราหมดโลกก็สงบแต่นี่มันไม่ได้เอามาใช้มีไม่กี่คนประปานะที่จะเอาธรรมะไปใช้โดยมากคนเรามองไม่เห็นธรรมะเขาก็ต้องทุกข์มากเพราะเขาคิดผิดเพราะเขาคิดมากคิดตลอดวันเพราะเขาไม่ได้หยุดความคิดของเขาได้เขาทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีที่มีธรรมะอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาเขาเราไปนะไม่เป็นไรกำไรชีวิตที่เรามาฟังธรรมนี้ ดีกว่าเราไปทำอย่างอื่นอย่างน้อยก็ทำให้ใจสบายสงบกายวาจาใจเป็นบุญกุศลได้รับความรู้สึกที่ดีนำเอาไปใช้ก็เรียกเหมือนมาชาร์จไฟเนี่ยทำให้พลังจิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งที่เชื่อว่าทุกคนเรามันก็ต้องต่อสู้ทุกคนเรามันก็มีคลื่นชีวิตไม่มีใครราบรื่นแต่ธรรมะท่านนั้นที่จะไปปรับให้ชีวิตนั้นต่อสู้กับคลื่นลมของชีวิตได้อย่างเป็นสุขสงบไม่ท้อถอยเขาเชื่อว่าทำดีแล้วมันก็ต้องให้ผลดีกับใจเรามีเวลาอีกนิดเดียวก็สงบใจสัก5นาทีนะเพื่อพักใจเรา เคยทำไว้ที่แล้วมาก็คือว่าเราเริ่มจากการดูลมของเราดูลมในเรื่องพุทธเจ้านะโยมเรื่องของพุทธเจ้าเลยอะเรื่องของศาสนาเริ่มต้นที่พุทธเจ้าดูลมที่จับลมตั้งแต่วันตรัสรู้พระองค์ค้นหาทางดับทุกข์ได้คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่คือคำสอนนี่คือพุทธะพระองค์จับลมไม่ได้แล้วกระสับกระส่ายกระวนกระวายอยู่ต้อง6ปีพอพระองค์มานึกว่าลมหายใจนี่เนี่ยที่เราจะต้องดูรู้พระองค์ก็เริ่มจับลมหายใจแต่พระองค์จับง่ายเพราะพระองค์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เรายังจับไม่ได้เราก็เริ่มหายใจแรงๆก่อนหายใจแรงๆลึกๆสัก 3-4 ครั้งสูดลมเข้าไปเต็มปอด
สูดเพื่อใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปล่อยไหลออกมาตรงช่องจมูกทำความรู้สึกว่าสูดเข้าไปอย่างไรแล้วค่อยปล่อยจับลมที่ปล่อยหายแล้วก็หายใจลึกๆไปแล้วก็สูดให้เต็มปอดแล้วค่อยๆปล่อยออกมาจะได้ลงอกความอึดอัดขัดเคืองเรื่องราวต่างๆหมดไปตอนสูดลมหายใจสูดเข้าไป 3-4 ครั้งสูดลึกๆแล้วก็ค่อยปล่อยสูดลึกๆแล้วก็ปล่อยสัก 3-4 ครั้งเท่านั้นพอแล้วก็ทำเฉยๆค่อยจับลมที่2ช่องจมูกต่อไปเราก็ค่อยรู้ลมมาเข้าอย่างไรออกอย่างไรหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าที่2ช่องจมูกหายใจออกก็รู้ชัดที่ลมกระทบออกที่2ช่องจมูกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นสังเกตอยู่ที่2ช่องจมูกทำใจสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมากทำใจว่างว่างถ้าลืมลมก็สูดใหม่สูดลึกๆแล้วก็ปล่อยแต่ถ้าเราจับได้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหายใจเองเขาหายใจของเขาอยู่แล้วเพียงแต่รู้สึกเท่านั้นเองว่าหายใจเข้าอย่างไรหายใจออกอย่างไรจิตเราจะได้เลิกคิดอย่างอื่นหลับตาลืมตานึกเห็นลมแผ่วๆเบาๆหายใจเข้ายาวเข้าสั้นกระทบที่สองช่องจมูกถ้าจับไม่ได้ก็หายใจใหม่หายใจลึกๆใหม่สูดลมเข้าไปแล้วก็ค่อยปล่อยอีกทีสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหรือให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทก็ได้ถ้าเราจับลมได้ก็ไม่ต้องภาวนาอะไรคอยสังเกตลมอย่างเดียวและใช้ได้ที่เราเดินตามรอยยุคนบาทตามพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธธรรมหรือธรรมะที่เราจะได้รับรู้ก็คือธรรมชาติที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรธรรมดาลมคนเราก็มีเข้าออกแต่เขาขาดสติมาดูลมเท่านั้นเองที่เขาไม่สงบที่เขาไม่สบายใจนะเขาลืมลมหายใจของเขาที่เขาคิดมากฟุ้งซ่านนอนไม่หลับต้องกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลประสาทเพราะเขาลืมลมหายใจคนสติเสียไม่เคยนึกถึงลมหายใจตัวเองคนสติดีนึกถึงลมหายใจตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรละแก้ปัญหาตรงลมสงบพอใจสงบมันก็ไม่มีอะไรหายใจเข้าหายใจออกเอาใจมาไว้อย่างเงี้ยสัก5นาที10นาทีทุกวันมันก็เลยใจมันก็ว่างว่างมากเข้าความสับสนความคิดมากเราร้อนใจอะไรมันก็ไม่มีหรอกมันมีที่ไหนได้ล่ะก็เมื่อใจเราว่างไอ้ที่คนเราคิดมากเป็นทุกข์เราร้อนใจไม่สบายใจนั้นเพราะว่าเขามีสติน้อยเขาขาดสติมากเขาคิดเรื่องอื่นมากเขาไม่เคยรู้ลมของเขาแต่ถ้าเขามารู้ลมของเขาได้แล้วเขาจะปล่อยวางได้ทุกอย่างเลยลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรเดินก็ดูลมนั่งก็ดูลมนอนก็ดูลมคิดนึกอะไรก็ดูลมเข้าลมออกถ้าเราลืมลมก็สูดลมใหม่สูดลึกๆแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับลมเรื่อยไปหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราทำใจให้สงบได้ให้รู้กายให้รู้ใจรู้อยู่ทุกลมหายใจก็ออกนั้นพอแล้วใจเราจะสบายได้เราคิดอะไรแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้คิดอะไรแล้วก็ปล่อยวางทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้สึกตัวตัวเองตลอดเวลา
ทำใจ

0: สบายคิดอะไรก็พุทลมเข้าโทลมออกคือรู้ใจของเราได้แล้วก็ไม่มีอะไรก็สงบมันก็เป็นสุขสบายใจเราได้ในเมื่อเราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราสามารถควบคุมสติของเราให้มีความรู้อยู่ที่กายใจเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำใจให้สงบเท่านั้นเองก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวทุกครั้งไปเอาละนั่งตามสบาย
1: ยาจะเฉยหมดต้องอยู่ในโลกมนุษย์โลก
0: จังหวะเฉยไม่ใช่เฉยด้วยกายนะหมายถึงเราทำทุกอย่างแต่ละใจเราเฉยไม่ถึงว่าเราสมมติว่าเขายั่วให้เราโกรธเนี่ยแต่เราเนี่ยคุยกับเขาแบบไม่มีความโกรธเฉยตรงไม่โกรธเราคุยเขาได้สนุกแต่เขาจะให้เราโกรธเขาแล้วใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเราไม่ทำเราเฉยตรงที่เราไม่โกรธ
1: อันนี้ผมก็ยอมรับว่าพอปฏิบัติได้แต่ไม่เจอเมื่อกี้ก็คุณนั่งพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันมากไปผมปั่นด้วยสติคือพระคุณนั่งพูดว่านี่ที่ผมซึ้งใจเนี่ยคือพระอยู่รูปเดียวคือพระคุณท่านที่พูดออกมาชีวิตเหมือนกับคลื่นในชั้นที่จะให้ลาบเรียบแบบกระจกนั่นเองเวลาคนดีดีมากเลยครับตอนนี้ว่าผมไม่ชอบใจพระคุณท่านพูดแบบนี้ผมไม่ยอมเรียนแล้วทุกอย่าง
0: แต่นี่ไม่เอาภรรยามาฟังด้วย
1: เขาไม่กล้ามาฟังครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาสัมภาษณ์เขาทำหน้ามากกว่าผม
0: และเขารักโยมไหมเล่าเขารักโยมไหมเขารักโยมหรือเปล่าเขาอยู่กับโยมเขารักใครไหม
1: เขารักลูกเขามากกว่ารักผม
0: โยมต้องเห็นใจเขาสิต้องเห็นใจว่าชีวิตเราอยู่ด้วยกันอย่างไร
1: ที่ผมอยากจะพูดเรื่องจริงสักครั้งคือเรื่องที่เกิดขึ้นไปนานนะก็จะปล่อยผมไปชอบไม่เรียนหรือแบบนี้เก่งอาจจะกลับมาแล้วก็ได
0: ้ภรรยาเหรออ๋อต้องใส่โยมไม่ค่อยเอาใจเขามั้ง
1: ก็เอาใจถ้าที่ผมคิดว่าควร
0: ผู้หญิง
1: เรื่องตลกคือผมก็ระงับด้วยความไม่เ
0: ช
1: ื่อคือดีๆเขาตัวสั่งมาว่าผมฉันอยากตายฉันอยากตายบอกคุณเล็กเพื่อนของภรรยาผมเพื่อนเพื่อนเขาที่คุณเล็กไม่ตกลงจะทำครับเขารวยตอนนั้นรวย7 ล้านหัวก็แบบให้ผม3 ล้านแต่ที่เขาเท่าไหร่เขาบอกเอ๊ะนั่นเขาราชการเงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกเขาขายที่ได้บอกที่ของเธอเป็น10 กว่าล้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาเจออยากจะตายเลยเท่าไหร่ละก็เลยหายโกรธมากเลยคือผมไม่ยอมมาอย่างที่พระคุณท่านบอกมาต้องยอมทุกอย่างเออฉันผิดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยอยู่ดีๆผมก็ไปซีซัวรับได
0: ้ไม่คือเมื่อก่อนโยมไม่ยอมเขาอ่ะตอนเจอกันครั้งแรกก็ยอมเขาอ่ะ
1: เขายอมผมนะ
0: ครับ
1: คำก่อนนี้ผมไปบ้านเขาอ่ะพ่อตาแม่ยายก็เห็นดีเห็นชอบเอาเบียร์มาตั้งเอาบุหรี่มาสูบเดี๋ยวนี้มาดื่มแล้วมันจับมัดก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เลยว่าต้องคุณน่าจะว่าผมยอมเขาหรือต้องยอมผม
0: มันต้องใส่มันสมยอมกันมากกว่าทำไมก็ไม่เอายอมแน่ล่ะเขาต้องมองโยมเป็นคนดีเลยคนอื่นเนี่ย
1: เขาคิดถูกไหม
0: ใช่
1: มองเห็นผมเป็นคนดีเดี๋ยวนี้เขาคิดผิดคุณถามว่าผมเป็นคนไม่ดี
0: ก็โยมก็ยอมรับสิ
1: ผมไม่ยอม
0: นั่นเนี่ยเพราะก็โยมไม่ยอมมันจึงได้เกิดเรื่องโยมต้องยอมสิเดี๋ยวเขาฉลาดเองเขาอยากเขาผู้หญิงนั้นไม่มีอะไรมากหรอกโยมถ้าเรามีเหตุผลหน่อยเดียวจุดยืนของเขาไม่มีอะไร

0: เขาเพียงว่าเขาคงไปเห็นสามีคนอื่นเนี่ยยอมภรรยาแต่เขาก็เลยอยากจะให้โยมเป็นอย่างนั้นบ้างแต่นี่ถ้าโยมแก้ปัญหานิดเดียวต่อไปเขารู้ว่าอะไรล่ะที่ตัวเองยังบกพร่องอยู่ก็มีไม่ใช่ว่าสามีจะบกพร่องคนเดียวแต่เขาไม่ได้เห็นความบกพร่องตัวเองเขามาจับจุดบกพร่องโยมไปหมดเลยอย่างเง
1: ี้ยครับคือผมก็ใช้ความนิ่งเฉย
0: อันนี้แต่ความจริงอาตมาเข้าใจว่าภรรยาของคนเราสามีคนเรานะไม่ใช่เฉพาะโยมคนเดียวนะทุกครอบครัวโดยมากจะมองความผิดคนอื่นเห็นภรรยานี่จะมองความผิดสามีเห็นหมดในเมื่อตัวเองเห็นข้อบกพร่องพอมันไม่พอใจแต่ภรรยาไม่เคยมองความผิดตัวเองสามีบางคนเนี่ยมองความผิดภรรยาได้หมดแต่ไม่เคยมองตัวเองผิดแล้วก็จะว่ากันทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าสามีคนใดเนี่ยยอมรับความผิดทั้งที่ไม่ผิดเนี่ยแล้วเขาจะมองความผิดตัวเองได
1: ้ครับอันนี้นะครับผมเห็นแล้วขอบ
0: คุณท่านก็นั่นแหละสิ
1: ไม่ถ
0: ือ
1: ด้วยสตินะอะไรที่คือความถูกต้องไม่จะไม่ถูก
0: จริงโยมเมื่อก่อนอาตมาก็คิดอย่างโยมนี่แหละแต่ยันนี้อาตมาไม่คิดอย่างโยมแล้วเพราะอาตมารู้ว่าบางคนเนี่ยก้าวร้าวไม่มีเหตุผลแล้วมีความรู้มากยิ่งเขาตัวเองยิ่งฉลาดกว่าเรายิ่งแล้วยิ่งเป็นขออภัยนะยิ่งเป็นผู้หญิงนี่เข้าใจยากใหญ่เลยแล้วเขาจะมีอารมณ์รุนแรงก้าวร้าวจะเอาชนะเราให้ได้เราต้องยอมแพ้กันแล้วเขาจบทันทีอะไรกันช่างทั้งนั้นที่เราไม่ผิดเนี่ยเรายอมก็จะ จริงจริงไม่ยอมใช่ไหมถ้ายอมยอมไม่มีอะไรใช่ไหมนะ
1: เป็นความโลภครับเหมือนกับภรรยาเขาก็ไม่รู้ว่าของเขาก็ดีอยู่แล้วพอผมถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะตายล่ะเขา
0: เ
1: ง
0: ีย
1: บเลย
0: ไม่เขาเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบเขา
1: ครับแล้วก็จะบังคับให้ผมเอาเงินกี่ล้านไปให้ก็ได้อย่าง
0: นี้แต่ความจริงสิ่งนี้คือเขาขาดเหตุผลแต่ว่าคนอย่างนี้เราทำไมจะแก้เขาได้เท่านั้นเองจะแก้เขาด้วยวิธีใดตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจปัญหาของสามีไม่เข้าใจปัญหาของชีวิตเขาไปเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบแล้วทำยังไงจะให้เขามองตัวเองได้บ้างไอ้คำพูดที่โยมแย่เขานั่นแหละเขาทำให้เขาคิดได้ว่าอ้าวเขาก็มีเหมือนกันเนี่ยเขาลืมไปมองคนอื่นรวยไปเนี่ยปัญหาเยอะเลยบางคนเนี่ยเกิดไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยมีภรรยาบางคนมีสามีแล้วเห็นสามีคนอื่นมีเกียรติมีชื่อเสียงมากก็มามองสามีตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยคือว่าผิดหวังบางคนมีภรรยาแล้วพอไปเห็นภรรยาคนอื่นดีก็มองภรรยาตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะได้อย่างคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ความจริงน่าจะพอใจในเมื่อเรามีของเราแล้วอะไรก็ยอมรับก็เลยกันมันก็จบกันนะโยมจะไปหาที่ไหนให้มันได้ตรงสเปคมันไม่มีหรอกถ้าเราไม่มีน่ะสบายล่ะนะไอ้ถ้ามีน่ะมันเป็นปัญหามันต้องเกิดไม่มีอะไรพอดีได้ทีนี้ต้องเอ๊ะทีนี้แล้วทำไมภรรยาโยมก็ฉลาดเนี่ยแต่ให้เขาฉลาดมองตัวเองให้เยอะเขาก็จะเข้าใจโยมขึ้นเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะมันคนละธาตุมาผสมกันแล้วมันยุ่งเอาใจมันคนละระบบฉะนั้นถึงว่าถ้าจะอยู่กันได้เนี่ยจะต้องรู้จักว่าระบบนี้มันคนละระบบจะมาผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายจะต้องเหมือนเราผู้ชายผู้หญิงจะคิดว่าผู้ชายเหมือนเราก็ไม่ได้ผู้ชายต้องคิดว่าผู้หญิงเหมือนเราไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงเพราะสภาพธาตุหญิงกับธาตุชายเนี่ยต่างกันการรับกระทบอารมณ์เนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้คำพูดกับผู้ชายรุนแรงเนี่ยผู้หญิงจะรับไม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาพูดเล่นๆแบบนี้แต่ผู้หญิงโหไปทุบทับตายแต่ผู้หญิงก็คิดว่าที่